0: 45วันนับจากวันที่ท่านได้รับผลกระทบครับ
1: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่คนกรุงได้เห็นตะวันได้เห็นแดดนะคะได้ซักผ้าตากผ้ากันนะคะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันส่วนวันนี้เป็นคิวภาคใต้ค่ะที่ต้องรับมือฝนตกหนักส่วนตอนบนทุกพื้นที่ฝนน้อยฟ้าเปิดแล้วนะคะติดตามกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
3: วันนี้ทั้งเหนืออีสานกลางกทม.ออกฝนลดลงชัดเจนฟ้าเปิดมีฝนบางพื้นที่บางเวลาเท่านั้นค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนย้ายลงใต้พี่น้องชาวใต้เตรียมรับมือที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาพังงากระบี่ตรังและสตูลจะมีฝนตกหนักได้ส่วนทะเลออกเรือได้แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยแดดแรงมีโอกาสเกิดฝนได้บ้างในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็น้อยลงชัดเจนมีโอกาสตกได้ที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางฝนลดลงชัดเจนมีบางพื้นที่ของนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนน้อยลงกว่าเมื่อวานตกเล็กน้อยฟ้าเปิดแดดแรงเป็นส่วนใหญ่ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนเล็กน้อยมีโอกาสตกได้ที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดคลื่นลมในทะเลสูง1เมตรเท่านั้นแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาจะมีฝนหนักในพื้นที่ทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตะวันตกวันนี้มีฝนหนักที่พังงากระบี่ตรังและสตูลคลื่นลมในทะเลระวังที่พังงาขึ้นมาคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแต่ภูเก็ตลงไปคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
2: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ก็ที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
4: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Gritika Kluwat. Royal relief supplies have been delivered to people affected by flooding in Bangkok as assistance continues in areas hit by heavy rainfall.Yesterday, Their Majesties the King and Queen graciously directed the Raja Prashanukra Foundation under royal patronage to deliver royal relief supplies to flood victims in three districts of Bangkok. The supplies were distributed at the Honda Safety Riding Park in Ramkhamhaeng, Bangkapit District, IT Square Rally Point in Laksi District, and Wat Vashirathamm Sathit in Prakanong District.The assistance aims to provide immediate relief to people affected by flooding, reflecting concern for those facing hardship in Bangkok, surrounding areas and other provinces. Bangkok has experienced continuous heavy rainfall since September 25th, with accumulated rainfall exceeding 200 millimeters in several areas.Drainage systems were unable to cope with the volume, resulting in widespread flooding, and all 50 districts were declared disaster-affected areas. While water levels have returned to normal in some locations, flooding remains in others. Government agencies, the private sector, and royal volunteers are

0: ส่วนกำลังคนเริ่มเลยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้แล้วบริการต้องเชิงรุกได้มากกว่านี้นะครับคาดการว่าที่ได้รับข้อมูลจากการบินไทยนะครับว่า3วัน4วันถ้าเกิดสถานการณ์การเดินทางได้ปกติเนี่ยหลังจากนี้ครับหลังจากน้ำลดแล้วพนักงานสามารถมาทำงานได้ปกติตามสเกลฟูลสเกลที่เขามีก็น่าจะ 3-4 วันนี้น่าจะกลับมาได้ปกตินะครับ
1: Meanwhile, Chief Executive Officer of Thai Airways, Chai Iem City, said staffing shortages, especially among specialized personnel, has severely affected departures from Bangkok over the past 2 days.The airline has cut departures by around 30% and brought back qualified staff with additional support from the Royal Thai Air Force. Around 5,600 bags remain at Suvarnabhumi Airport, with the airline expected to clear the backlog within at least 72 hours. Thai Airways has also cancelled selected domestic and international flights on September 29th and 30th. Passengers should check their flight status before traveling.
2: ประเมินไว้เนี่ยมาเช้าประชุมกันเนี่ยผมคิดว่า72ชั่วโมงนะครับและจากเวลานี้อย่างน้อยเนี่ยผมอยากจะเคลียร์กระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่ค้างอยู่ที่เทอร์มินอลให้ได้นะครับวันนี้ได้รวมกำลังพยายามจะส่งกระเป๋าออกไปจาก QR code ที่ผู้โดยสารลงทะเบียนไว้นะครับกับบริษัทตอนที่เครื่องลงมาพยายามจะย้ายกระเป๋านั้นออกไปจากเทอร์มินัลซะแล้วก็ผู้โดยสารใหม่ที่เข้ามานะครับพยายามให้กระเป๋าเนี่ยรับไปได้เลยไม่ต้องมาปนกับกระเป๋าที่ค้างอยู่วันนี้
1: That's the end of our morning edition of NVT World Brief. For more stories, you can simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: 7:17 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่ความคืบหน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาที่มีเป้าหมายเป็นตลาดสดในรัฐยะไข่ล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกินกว่า50คนแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ในเมียนมารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตลาดสดแถบชายน้ำในเมืองจ๊อกตอรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศที่ถูกกองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศเมื่อช่วงเที่ยงวันจันทร์ได้เพิ่มขึ้นเป็น50คนแล้วคาดว่ายอดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากยังมีผู้สูญหายที่คาดว่าอาจเสียชีวิตแล้วแล้วก็ร่างมอดไหม้ติดค้างอยู่ตามซากปรักหักพังโดยผู้คนต้องลงพื้นที่กันเองเพื่อติดตามหาญาติที่ยังหาตัวไม่พบนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บซึ่งเพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น58คนด้านกองทัพอารากันหรือว่า AA ซึ่งเป็นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อต้านรัฐบาลได้ระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดคือประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่สัญจรมาค้าขายในตลาดพร้อมยืนยันว่าตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่านไม่ควรตกเป็นเป้าโจมตีของกองทัพขณะที่สำนักข่าว AFP รายงานว่าเวลานี้ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากรัฐบาลหรือว่ากองทัพเมียนมาเกี่ยวกับเหตุโจมตีตลาดจ๊อกตอแห่งนี้แล้วก็ไม่สามารถติดต่อประสานงานเพื่อขอความกระจ่างได้ส่วนนางซูมนนักวิเคราะห์จากองค์กร ECLADซึ่งเป็นหน่วยงานติดตามความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆของเมียนมาเปิดเผยรายงานว่านับตั้งแต่ปี2565ซึ่งเป็นปีแรกของการสู้รบในรัฐเยอะไข่จนถึงปัจจุบันเหตุการณ์โจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายพลเรือนแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตเกินกว่า30คนเกิดขึ้นถึง10ครั้งดังนั้นเธอจึงมองว่ารัฐเยอะไข่สามารถถูกระบุให้เป็นพื้นที่ที่เผชิญการสังหารหมู่โดยกองทัพเมียนมามากที่สุดได้
1: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในฝรั่งเศสก่อการประท้วงได้อย่างวุ่นวายทีเดียวค่ะโดยเกิดขึ้นในหลายเมืองและบางแห่งก็มีความรุนแรงทั้งการจุดไฟเผาข้าวของและถังขยะทำลายทรัพย์สินสาธารณะปิดกั้นถนนทางและขว้างปาของแข็งต่อสู้กับตำรวจโดยเป็นการประท้วงที่ดำเนินมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามเงื่อนไขในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในสถานศึกษาให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาดห้องเรียนให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนตามที่บอกว่าในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวมีความอึดอัดเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังต้องการให้ปรับตารางเรียนให้ผ่อนคลายลงและต้องการให้ภาครัฐจัดหาครูมาให้อย่างเพียงพอด้านเจ้าหน้าที่ได้พยายามควบคุมสถานการณ์โดยได้จับกลุ่มนักเรียนหัวรุนแรงไปบางส่วนและมีการนำแก๊สน้ำตามาใช้ในบางพื้นที่ด้วย
0: ส่วนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเมืองสตาร์ชคอฟทางตะวันตกเชียงเหนือของสโลวาเกียได้เกิดเหตุนักเรียน13ปีแทงครูวัย61ปีเสียชีวิตแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2คนซึ่งเป็นครูหญิงแล้วก็นักเรียนหญิงที่มีอาการสาหัสเหตุการณ์นี้กลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่คิดว่าเด็กวัย13ปีจะก่อเหตุร้ายแรงได้ถึงเพียงนี้อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุที่เด็กซึ่งเป็นมือมีดรายนี้ต้องสังหารครูโดยมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ความเห็นว่าสาเหตุที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมากก็เป็นเพราะภัยจากโซเชียลมีเดียครับ
1: เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานทำพลุที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านคูบรินส์ภูมิภาคยาโรสลาฟทางภาคกลางของรัสเซียห่างจากกรุงมอสโกประมาณ100กิโลเมตรแรงระเบิดทำให้พื้นที่เกิดเหตุอยู่ในสภาพราบเป็นหน้ากลองโดยมีรายงานผู้เสียชีวิต14คนและบาดเจ็บ1คนส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดโดยเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนในประเด็นการละเมิดกฎความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรม
0: บังกลาเทศมีบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะสำหรับผู้หญิงนะครับซึ่งจะช่วยลดปัญหาความไม่ปลอดภัยและก็การถูกละเมิดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: บังกลาเทศเปิดตัวบริการรถเมล์พิงค์บัสสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งให้บริการในกรุงทาก้าโดยทั้งคนขับและพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นผู้หญิงทั้งหมดเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงเท่านั้น SK ฟาฮิมาซันจาหนึ่งในคนขับรถของบริการนี้แสดงความหวังถึงอนาคตว่าเธอหวังจะมีเพื่อนสตรีมาเป็นพนักงานขับรถที่นี่กับเธอในจำนวนที่มากพอและเธอมองว่าการมีบริการที่จำเพาะสำหรับผู้หญิงเป็นความคิดริเริ่มที่น่ายินดีซึ่งจะช่วยให้การเดินทางของผู้หญิงด้วยกันมีความสะดวกสบายอุ่นใจมากยิ่งขึ้นได้เธอบอกว่าพนักงานขับรถ ที่นี่ไม่ได้เป็นแค่คนขับรถเท่านั้นแต่พวกเธอยังเป็นครูฝึกที่ช่วยสร้างงานให้แก่สตรีในการเป็นพนักงานขับรถในบังกลาเทศมาแล้วหลายพันคนส่วนผู้โดยสารที่ได้ใช้บริการพิงค์บัสก็บอกว่าเมื่อก่อนเธอต้องประสบกับความยากลำบากอย่างมากในการใช้บริการรถเมล์สาธารณะกระเป๋ารถเมล์มักจะปฏิเสธไม่ให้ขึ้นรถโดยบอกว่าไม่มีที่นั่งเหลือสำหรับผู้หญิงแล้วและบ่อยครั้งที่พวกผู้หญิงต้องคอยเบียดเสียดแย่งชิงกับผู้ชายและมันก็วุ่นวายโกลาหลอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมีบริการรถเมล์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเปิดตัวขึ้นพวกเธอก็ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อีกต่อไปและเธอยังหวังว่าบริการรถเมล์สำหรับผู้หญิงนี้จะขยายตัวไปทั่วทั้งประเทศด้วยการผุดบริการรถโดยสารสำหรับผู้หญิงบังกลาเทศเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดวิกฤตความปลอดภัยของผู้หญิงบนรถสาธารณะโดยผลสำรวจของมูลนิธิอาโชได้ทำให้พบว่ามีผู้หญิงในบังกลาเทศถึง 63% เคยเผชิญกับการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดรูปแบบต่างๆระหว่างเดินทางด้วยรถสาธารณะในเมืองหลวงการถูกปฏิเสธและเบียดเสียดเนื่องจากรถเมล์ทั่วไปจะมีที่นั่งที่สงวนไว้สำหรับผู้หญิงเพียง9ที่นั่งเท่านั้นซึ่งก็มักจะถูกผู้ชายแย่งนั่งและก็อย่างที่ผู้โดยสารคนหนึ่งได้บอกไว้คือกระเป๋ารถเมล์มักจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นรถโดยอ้างว่าที่นั่งสำหรับผู้หญิงไม่มีเหลือแล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามในอดีต

0: รัฐบาลบังกลาเทศโดยบริษัทขนส่งทางบกแห่งบังกลาเทศเคยเปิดตัวรถเมล์สำหรับผู้หญิงมาแล้วแต่มีรถให้บริการเพียง17คันและมีข้อจำกัดอย่างมากโดยวิ่งให้บริการเฉพาะเช้าและเย็นเท่านั้นและเมื่อนานๆไปก็เหลือจำนวนรถให้บริการน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือวิ่งจริงๆเพียงไม่กี่คันและที่สำคัญกระเป๋ารถเมย์ก็ยังคงเป็นผู้ชายซึ่งบางครั้งพนักงานเองก็มีพฤติกรรมที่ไม่สุภาพกับสตรีส่วนบริการพิงบัสนี้ก็อยู่ภายใต้โครงการของรัฐบาลบังกลาเทศเช่นกันโดยในเฟสแรกนี้จะมีรถบัสสีชมพูวิ่งให้บริการ14คัน10คันวิ่งในเส้นทางหลักและย่านธุรกิจในกรุงทาก้าและอีก2คันจะวิ่งอยู่ที่เมืองจิตตะกองและโบกรา
1: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ยิ้มหน้าบาน
3: ชื่นมื่น
1: ความสุขของคนไทยเลยนะคะเมื่อวานนี้
2: เมื่อวานนี้ได้มา3เหรียญทองจากตะกร้ออีสปอร์ตและก็แบดมินตัน
3: โดยเฉพาะแบดมินตันนะคะซึ่งเป็นเหรียญที่ทำให้เราเนี่ยขึ้นมา12เหรียญตอนนี้นี่อยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนค่ะ
1: แล้วเป็นเหรียญแรกของแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวด้วย
3: ถูกต้อง
1: น่าภูมิใจมากๆ
3: ใช่ค่ะค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มที่เอเชียนเกมนะครับไปดูผลงานอันยอดเยี่ยมของทัพนักกีฬาไทยโดยเฉพาะเซปักตะกร้อนะครับก่อนหน้านี้ทีมชุดเราแพ้มาเลเซียไป
3: ใช่ค่ะ
2: เมื่อวานนี้ก็ถือว่าล้างตาได
3: ้ค่ะนะคะก็อันนี้เป็นการแข่งขันทีมเดี่ยวนะคะก็เจอกับคู่ปรับเหมือนเดิมมาเลเซียนะคะในรอบชิงชนะเลิศค่ะก็ในการแข่งขันรอบชิงเมื่อวานนี้นะคะแข่งกันตั้งแต่เช้าเลยประมาณ 8:30 นะคะของเราลงสนามในชุดสีแดงนะคะส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์ขับสนอเป็นตัวชงนะคะเซตแรกเนี่ยทั้งสองทีมนะคะผัดกันทำแต้มสูสีค่ะก็เป็นเรานะคะที่สุดท้ายเอาชนะไปได้ก่อนเหมือนไม่ยากนะ15-9ค่ะขึ้นนำก่อน1-0เขาบอกว่าก่อนแข่งเนี่ยมีไปปรับทัศนคติกันนิดนึงปรับจูนสภาพจิตใจ
2: ใช่เซตแรกชนะไป15-9นะครับจากนั้นเซตสองไทยส่งพรเทพถิ่นบางบนลงมาช่วยเรื่องของเกมเสิร์ฟนะครับแล้วก็ทำแต้มทิ้งห่างเอาชนะไป15-8ทำให้ชนะไป2-0เซตเลยนะครับคว้าแชมป์ทีมเดี่ยวชายสมัยที่7ได้สำเร็จแล้วก็เป็นเหรียญทองที่2ของทัพตะกร้อทีมชาติไทยของเรานะครับแล้วก็เหรียญนี้เป็นเหรียญทองที่10สำหรับเมื่อวานนี้นะ
3: แข่งตอนเช้า
2: แข่งก่อนไง
3: นะคะก็เป็นแชมป์7สมัยติดต่อกันนะคะขณะที่มาเลเซียน่ะเขาเคยได้แชมป์มา2สมัยนะคะก็อย่างที่บอกถือว่าล้างตาได้สำเร็จเมื่อวานนี้ถ้าใครดูอยู่นี่โอ้โหสะใจมากมากนะคะ
2: คือตะกร้อเนี่ยเป็นกีฬาที่พอทำคะแนนได้แล้วดีใจกันแบบไม่ต้องเกรงใจคู่ต่อสู้อ่ะดีใจกันเต็มที่อ่ะ
3: ค่ะก็มีการยั่วยุยั่วยวนกันด้วยนะคะ
2: ก็อดกั้นเหมือนกันนะ
3: ใช่นะคะก็ถือว่าล้างตาล้างแค้นได้สำเร็จนะคะเพราะว่าตอนซีเกมส์เนี่ยเราก็แพ้นะคะแล้วประเภททีมชุดชายเนี่ยเราก็แพ้อีกนะคะครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเหมือนเป็นการแบบปลดล็อกนะคว้าชัยชนะก็คือถือว่าสะใจเลยเมื่อวานนะคะส่วนตะกร้อนะคะของเราเนี่ยยังมีลุ้นอีกหนึ่งเหรียญนะคะก็จะเป็นทีม4คนหญิงนะคะจะเริ่มแข่งรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกนะคะ
2: ก็วันนี้เดี๋ยวเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็ไปชิงกันสำหรับตะกร้อ4คนหญิงเนี่ยชิงกัน3ตุลาคม
3: ค่ะก็เราคว้ามาได้2เหรียญทองแล้วนะคะสำหรับตะกร้อก่อนหน้านี้เป็นทีมชุดหญิงนะคะแล้วก็มาเป็นทีมเดี่ยวชายนะคะแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากทีมชุดชายค่ะ
2: ครับขณะที่ e-sport เมื่อวานนี้เราก็ได้เหรียญทองนะครับจากเกม PUBG Mobile
3: ค่ะเหมือนเป็นเกม Battle Royale นะคะซึ่งแบบว่าเป็นการเอาตัวรอดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนกติกาเล็กน้อยไม่เหมือนกับที่แข่งทั่วไปคือลดทอนความรุนแรงจะไม่มีการยิงใส่กันแต่จะปรับเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของกีฬามากขึ้นนะคะก็สำหรับตัวแทนทีม PUBG Mobile ของไทยนะคะก็มีอย่างสาธิตถนอมจิตเป็นกัปตันทีมนะคะมีปวริศวงทองหาสชัยมีสุภชัยสิงแก้วภูมิรัพพีวันเลิศสกุลแล้วก็ณัฐวุฒิหมื่นสานะคะภายใต้การคุมทีมของธนรัตน์มะโคตรสาจากสโมสรอารีน่านะคะก็มีชิงชัยกันทั้งหมด11ประเทศค่ะ
2: ใช่ก็การแข่งขัน2วันวันละ6แมตช์รวม12แมตช์นะครับแต่ละวันแข่งบนแผนที่ออรันเกล4แมตช์แล้วก็มิราม่า2แมตช์ตัดสินจากคะแนนรวมสูงสุด หากคะแนนเท่ากันจะวัดจากจำนวนแมตช์ที่ชนะชิคเก้นดินเนอร
3: ์กินไก
2: ่แล้วก็มีคะแนนอันดับแล้วก็คะแนนคิวพอยต์ตามลำดับ
3: นะคะก็ปรากฏว่าทีม e-sport ไทยนะคะหลังจบ12รอบนะคะทำคิวสูงที่สุดของทัวร์นาเมนต์75คิวแล้วก็สามารถเก็บคะแนนมากถึง128คะแนนแล้วก็เห็นบอกว่าชิคเก้นดินเนอร์เนี่ยชนะ3รอบเลยนะคะก็คว้าเหรียญทองไปแบบเหนือชั้นเลยค่ะแต้มค่อนข้างขาดจากเหรียญเงินนะคะก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเพิ่มให้ทัพนักกีฬาไทยแล้วก็นี่คือเหรียญทองที่11นะคะได้จากตะกร้อมาแล้วแล้วก็นี่ได้จากอีสปอร์ตอีกนะคะ
2: ส่วนเหรียญเงินเป็นจีนนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากปากีสถานที่ได้เหรียญรางวัลไป
3: ค่ะมี11เหรียญแล้ว
2: 11แล้ว
3: ค่ะ
2: ส่วนเหรียญที่12นะครับมาจากแบดมินตันเมื่อวานนี้ชายเดี่ยวนะครับวิวกระวุฒไปเอเชียนเกมครั้งนี้ดูไปแบบไม่กดดันไปแบบไม่คาดหวังแต่สุดท้ายจบที่เหรียญทองสุดยอดเจ้าตัวบอกว่าเหมือนฝันเลยนะ
3: ใช่อยากตบหน้าตัวเองเขาให้สัมภาษณ์นะคะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะก็อย่างที่บอกว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยสภาพร่างกายไม่ดีไม่คิดว่าจะติดเหรียญด้วยซ้ำในประเภทชายเดี่ยวนะคะแต่ว่าก็มาจนถึงรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะคะลงดวลกับโลคินยิวเพื่อนรักนะคะจากสิงคโปร์มือวางอันดับ13ของโลกค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะคะเจอกันมา10ครั้งเป็นวิวเนี่ยชนะได้8ครั้งแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยที่อินเดียโอเพ่นเมื่อเดือนมกราเนี่ยเป็นโลคินยิวชนะนะคะ
2: ครับตอนนั้นชนะไป2ต่อ1เกมนะครับเมื่อวานนี้เกมแรกเนี่ยถือว่าสูสีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเป็นวิวกุลวุฒิชนะไปก่อน21ต่อ12ในเกมที่2ก็ยังสู้กันสนุกนะครับก็เป็นเพื่อนสีกันแต่สุดท้ายก็เป็นวิวกุลวุฒิชนะไปอีก21ต่อ16
3: ใช่นะคะก็คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับทีมแบดมินตันทีมชาติไทยได้สำเร็จค่ะ
4: ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่วันนี้เราทำได้สำเร็จนะครับแล้วก็โดยรวมผมยังมองว่ายังไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าวันนี้เราถือว่าเล่นได้อย่างสุดความสามารถครับผมก็ผมมองว่าแมตช์นี้ก็เป็นอีกแมตช์นึงที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงชิงแชมป์โลกเราตีได้ไม่ดีพอมาในแมตช์นี้เราก็อยากที่จะแก้ตัวให้ดีครับก็มันจะยากขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนเป็น15แต้มแล้วก็สไตล์แล้วตอนนี้ผมมองว่ายังไม่เหมาะกับ15แต้มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองครับผม
3: เครื่องดีเซลนะคะเครื่องร้อนช้า
2: ต่อไปกีฬาแบดมินตันแต่ละเกมเนี่ยจะไม่ยาวจบที่21คะแนนละจะเหลือ15คะแนน
3: ค่ะอันนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์ต่อเนื่องนะคะเป็นแชมป์โลกเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมแล้วนี่ก็คือเหรียญทองเอเชียนเกมนะคะแสดงความยินดีกับวิวด้วยมากๆนะคะ
2: คือก่อนหน้านี้ก็ได้เหรียญจากประเภททีมชายไป
3: ใช่เหรียญทองแดงนะคะนี่เป็นเหรียญที่2ของเจ้าตัวนะคะเอ๊ะไม่ทราบว่าต้นสังกัดทีมรักที่เชียร์เนี่ยช่วงนี้ไม่มีแข่งหรือเปล่าสุขภาพจิตเลยดี
2: นอนแต่หัวค่ํา
3: ค่ะนะคะ
2: ส่วนวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนะครับเมื่อวานนี้น่าเสียดายเกือบได้เหรียญทองน
3: ะ
2: มาถูกแซงในช่วงไม้สุดท้าย
3: นิดเดียวก้าวสุดท้ายเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนแผนด้วยนะคะสำหรับทีมผลัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยนะคะก็ลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราคว้าไปได้แล้ว3เหรียญทองจากบิลภูริพล2เหรียญทองแล้วก็ชอชัวโรเบิร์ตเนี่ยอีก1เหรียญทองนะคะของเราเนี่ยมีไม้1ไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้ที่2นั่นสุภนิษฐ์พูลเกิดไม้ที่3บิลภูริพลส่งมาวิ่งทางโค้งเลย
2: ครับแล้วไม้3เนี่ยทำให้เรานำนะ
3: ใช่
2: นะครับจนมาถึงไม้สุดท้ายต้องยอมรับว่าเฉินยู่เจี้ยของทางจีนเนี่ยโอ้โหเขาวิ่งเร็วเหลือเกิน
3: ใช่
2: เขาได้เหรียญทอง100เมตรใช่ไหม
3: ใช่ค่ะก็น้องเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาไม้สุดท้ายของเราพยายามทำเต็มอย่างเต็มที่แล้วนะคะ
2: แต่100เมตรเขาเร็วจริงคือสนามน่าสั้นเนี่ยนะ
3: แล้วอายุ17ปีเท่านั้นเอง
2: เนาะนะครับก็แซงเราชนะไปได้นิดเดียว
3: คือถ้าบิลขอให้สนามยาวกว่าน
2: ี้ยาวหน่อย
3: แต่ถ้า
2: ผมจะโดนนำปุ๊บย่อสนามเข้าไปเลย
3: สนามมันทำไม่ได้นะคะสุดท้ายก็เต็มที่แล้วนะคะคว้าเหรียญเงินนี่ก็ถือว่านักกีฬาก็พอใจกับผลงานแล้วเหมือนกันนะคะ
2: ครับโดยเฉพาะเป็นการแก้ไขเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนักกีฬาช่วงการแข่งขันด้วยนะครับไปถึงเหรียญเงินนี่ก็สุดยอดละ
3: ถูกต้องนะคะก็จีนเนี่ยเขาเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 40.78 วินาทีนะคะส่วนทีมไทยเนี่ย 40.87 เฉือนไปแค่ 0.09 เท่านั้นเองนะคะ
2: ขณะที่ 4x400 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศนะครับของไทยก็ประกอบไปด้วยสราวุธนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์อดิศักดิ์พรสมโพธิ์และก็จอชัวโรเบิร์ตนะครับเข้าเส้นชัยอันดับ4เวลาทำได้3นาที 01.99 วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยนะครับทำไว้3นาที 03.07 วินาทีเหรียญทองเป็นทีมญี่ปุ่นนะครับได้เวลาไป3นาที 0.75 วินาทีแล้วก็เหรียญเงินเป็นกาตา นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากอินเดียนะ
3: ใช่
2: นะครับเราก็สู้เต็มที่แล้วจอชัวมีเหรียญทองก็โอเคแล้ว
3: ถูกต้องนะคะก็ปิดฉากไปแล้วสำหรับกรีฑาในการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยนี่ต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้โดยเฉพาะบิวภูริพลบุญสอนนะคะก็ไม่มากไม่ไม่รับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนเดียวก็5ล้านบาท
2: โอ้และบอกว่าจะจ่ายภายใน7วันด้วย
3: ใช
2: ่โอ้นี่สำคัญเลยนะ
3: ถูกต้องค่ะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: ครับส่วนมวยสากลเรามีเข้าชิงนะครับในประเภทหญิงนะครับโฟกัสณฐิชาเมื่อวานนี้รอบรองชนะเลิศเจอนักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นตอนแรกเห็นคะแนนหลังจากจบ2ยกเนี่ยเราเป็นรองแต่ว่าแต้มไม่ขาดนะครับเพราะว่ากรรมการ5คนเนี่ยให้เราแพ้อยู่2คนและมีเสมออยู่3คนเราก็ต้องเอาคะแนนให้ชนะในช่วง3คนนี่แหละที่เขาให้เสมอแล้วยกสุดท้ายเราทำได้
3: ใช่นะคะคือ2ยกแรกเนี่ยทางญี่ปุ่นเจ้าภาพเนี่ยนะคะก็คือซึคิมินามิกิเนี่ยเขานำเราอยู่อย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าพอยกที่3เนี่ยโค้ชเขามาบอกว่าให้ต่อย1 2 3หมัดเลยแต่ว่าน้องโฟกัสบอกว่ามันต่อยได้แค่1เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่เอาเลยเดินถอยอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าน้องก็ทำได้
2: ใช่ฟุตเวิร์คเขาดีแล้วก็ญี่ปุ่นยกที่3เนี่ยเขาอาจจะห่วงถอยไปหน่อย
3: ใช่
2: นะครับแล้วก็ความชัดของเราอาจจะออกหมัดไม่เยอะมากแต่ความชัดเนี่ยกรรมการในสนามเห็นค่อนข้างชัดเจน
3: ได้ลูกขยัน
2: นะครับแล้วก่อนหน้านี้รอบก่อนหน้านี้เราก็ผ่านเข้ารอบมาชนะ3ต่อ2
3: ชิวเฉียด
2: เมื่อวานนี้ก็เป็นแบบนี้อีกแล้ว
3: ใช่นะคะก็น้องโฟกัสนะคะณัฐนิชาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะคะสุดท้ายเรากลับมาชนะ3ต่อ2เสียงนะคะก็การันตีเหรียญเงินเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะแต่ว่าในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราก็ไปเจอกับกระดูกชิ้นเบอร์แดงเหมือนกันนะคะก็คือปังชอมีค่ะนักชกจากเกาหลีเหนือนี่ดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์นะคะแล้วก็มีเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมด้วยที่หางโจ
2: นะคะดูเห็นปังชอมีแข่งเนี่ยแข่งหลังคู่นี้นะครับโอ้เขาเก่งมากจริงนะต่อยแบบฟรีการ์ดอะนะครับแล้วก็คล่องแคล่วแข็งแกร่ง
3: อาจจะน้องไปฟังเสียงน้องโฟกัสกันดูค่ะ
5: ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจค่ะแต่ก็แอบเต้นเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะแต่หนูก็พยายามออกมาให้เยอะขึ้นมองว่าหนูก็ค่อนข้างออกแบบได้มั่นแม่นกว่าเขาค่ะก็เลยไม่ค่อยกังวลอะไรแต่ยก2ก็มาชิงดังทีก็ยืนดูอยู่ค่ะเมื่อกี้หนูว่าหนูก็น่าจะทำให้ได้ค่ะเพราะว่าก็เป็นความหวังนะคะเขาเดินได้เขาถอยได้ค่ะแต่หนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
6: โอเคโอเค
3: ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะก็ไม่กดดันแต่อยากทำให้ได้นะคะก็มาเป็นกำลังใจให้กับเธอต่อไปนะคะก็สำหรับมวยสากลในกีฬาเช่นเกมรุ่นนี้54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนะคะแข่งวันที่2ตุลาคมค่ะ
2: ครับตอนลุ้นชูมือเนี่ยยังหวั่นอยู่นะเพราะว่าเจอกับเจ้าภาพด้วยไงและเป็นกีฬาที่ต้องวัดด้วยสายตานะครับสุดท้ายเราเฉือนชนะไปได้
3: ค่ะพี่เฟี้ยวปุลวีนี่โอ้โหเชียร์แบบออกนอกหน้านอกตาเลยนะคะ
2: ครับแต่ยกสุดท้ายเนี่ยเราออกหมัดคมจริงนะครับชกแบบเข้าเป้าชัดเจนมากกว่าน
3: ะคะก็เจอใครก็แล้วแต่นะคะถ้านักกีฬาของเรามั่นใจเนี่ยก็มีลุ้นนะคะ
2: นะครับขณะที่วอลเลย์บอลในร่มทีมชายนะครับเมื่อวานนี้เราก็รุ้นผลของอิหร่านอยู่นะสุดท้ายเราก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้นะครับเมื่อวานนี้แข่งกันสำหรับรอบแรกกลุ่ม B นัดที่3ครับทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกในเสื้อสีน้ำเงินเจอกับคีกิสถานอันดับ81ของโลกเกมนี้โค้ชพักกีวอนกุนซือจากกุนซือเกาหลีใต้นะครับของทีมชาติไทยส่งผู้เล่น6คนแรกมีนภาเดชพินิจดีบุญยริศวงธรธนัทบำรุงพักดีชัยวัฒน์ถุงคำอนุชิตพักดีแก้วทุประดิษฐ์พระพุทธก็มีนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระ
3: ก็ทำตามแผนนะคะเราพักเกมที่เจอกับอิหร่านนะคะแต่ว่าครั้งนี้นี่จัดหนักจัดเต็มแล้วก็ผลเป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็คือชนะไป3เซตรวดเลยค่ะ25ต่อ20 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ14นะคะก็จบรอบแรกด้วยการมี5คะแนนนะคะจากผลงานชนะ2แพ้1ก็คือแพ้อิหร่านนะคะก็ในขณะที่กำลังรอลุ้นเข้ารอบเนี่ยก็ต้องไปลุ้นอีกคู่นึงระหว่างอิหร่านอันดับที่19ของโลกแชมป์3สมัยสำหรับเอเชียนเกมนะคะกับอินโดนีเซียก็ไม่คิดว่าอินโดนีเซียจะสู้กับอิหร่านได้ขนาดนี้นะคะ
2: นำก่อน2ต่อ0เซต
3: ค่ะ
2: แต่สุดท้ายอิหร่านก็พลิกกลับมาชนะไป3ต่อ2เซต
3: กลายเป็นเมื่อวานแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ย ต้องไปเทใจให้อิหร่านนะคะถึงกับงงตัวเองว่าฮะนี่ฉันเชียร์อิหร่านเหรอ
2: เชียร์อิหร่านก่อน
3: ใช่
2: เราเข้ารอบ
3: ถูกต้องนะคะคือถ้าอิหร่านแพ้ 3-0 หรือ 3-1 เนี่ยอินโดนีเซียเข้ารอบทันทีแทนไทยนะคะแต่ว่าถ้า 3-2 ต้องมาวัดกันที่ผลต่างเซตกันอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าถ้าอินโดนีเซียแพ้เนี่ยเราจะได้เข้ารอบและสุดท้ายอิหร่านก็มาทำได้นะคะตอนแรกแฟนวอลเลย์บอลนี่สาบอิหร่านแล้วที่แพ้ 2-0 นะคะ
2: แต่ยังกลับมาได้นะ
3: ใช่นะคะสุดท้ายเป็นทีมชาติไทยนะคะที่ก็จบอันดับที่2ตามเป้านะคะแล้วเราก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอกับทีมชาติจีนอันดับ1ของกลุ่มดีต่อไปค่ะ
2: ครับเจอศึกหนักเลย
3: ค่ะ
2: ครับขณะที่ยกน้ำหนักเมื่อวานนี้แข่งกันวันสุดท้ายนะครับสรุปแล้วสำหรับยกน้ำหนักไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ได้มา2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงครับเมื่อวานนี้วันสุดท้ายนะครับของเรามีรุ่นน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมหญิงเจนนี่สุภัชนินทร์คำแหงลงแข่งขัน
3: ค่ะปรากฏว่าเจนนี่นะคะยกท่าสแนทดีที่สุดที่105กิโลกรัมส่วนคลีนแลนด์เจิร์กยกผ่านรวด3ครั้ง136กิโลกรัมนะคะทำน้ำหนักรวมได้241กิโลกรัมจบการแข่งขันเป็นอันดับที่6เหรียญทองเป็นของตัวเต็งจากจีนลีหวนเหวินนะคะทำน้ำหนักรวมไปถึง310กิโลกรัมค่ะก็สรุปผลงานของทัพยกน้ำหนักไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะ2เหรียญเงินจากสุรัสสวัสดียอดสารแล้วก็วีรพลวิชุมานะคะแล้วก็อีก2เหรียญทองแดงสุรจนาคำเบ้าแล้วก็ธีรพงศ์ศิลาชัยนะคะก็เรายังคงต้องรอเหรียญทองกันต่อไปนะคะสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมเพราะอย่างที่บอกว่าเอเชียนเกมเนี่ยเหรียญทองไม่ได้คว้ามาง่ายๆไม่เหมือนโอลิมปิกนะคะ
2: ครับก็ทีมยกน้ำหนักไทยเดี๋ยวเดินทางกลับมาถึงวันนี้นะนะครับ30กันยายนไปดูเทนนิสกันบ้างนะครับการแข่งขันเทนนิสวันที่3นี่เป็นประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ไหมมนัญชยาสว่างแก้วของไทยมือ89ของโลกเป็นมือ5ของรายการนะครับเอาชนะเช็คเฉกหญิงจากฮ่องกงไปได้2-0เซตนะครับก็ชนะไป7-5และ6-3ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับยูเลียปูตินเชวาจากคาซัคสถานมือ79ของโลกซึ่งเป็นมือ3ของรายการต่อไปครับ
3: เขามือวางอันดับโลกดีกว่าเรานะคะก็ยากหน่อยนะคะแต่ว่าก็ต้องลุ้นกันต่อไปส่วนประเภทชายเดี่ยวรอบที่2ค่ะบูมกสิดิสำเร็จนะคะนักวดลูกสักหลาดไทยมือวางอันดับ12ของรายการพบกับประดีปดักกาจากเนปาล นะคะเริ่มเซตแรกกับสดิทเล่นได้เหนือกว่าเบรกเสิร์ฟเอาไว้ได้แล้วก็ชนะไปก่อน6-2ค่ะและในเซตที่2ก็ยังคงเป็นกับสดิทที่เหนือกว่านะคะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์เดิม6-2จบเกมบูมกับสดิทนะคะเก็บชัยชนะ2เซตรวดผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับทิโมเฟย์สกาตอฟจากคาซัคสถานมือวางอันดับ5ของรายการต่อไปค่ะ
2: ด้านการแข่งขันกีฬาพาเดลนะครับซึ่งบรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในเอเชียนเกมนี่เป็นประเภทชายคู่รอบ2อันนบราเวอร์กับสเตฟาโนมอสโชล่านักกีฬาไทยนะครับแพ้คู่เจ้าภาพญี่ปุ่นไป0-2เซตแพ้ไปสกอร์4-6แล้วก็2-6ทำให้ทั้งคู่ก็จบจากการแข่งขันเอเชียนเกมไปแล้วนะครับส่วนหญิงคู่นาตาลีนาประเสริฐกับดาเรสสีรุ่งเรืองยังคงอยู่ในเส้นทางการแข่งขันรอบ2เดี๋ยวเจอกับซาอุดิอาระเบียจะแข่งกันวันนี
3: ้เมื่อวานนี้เราเก็บชัยชนะได้นะคะสำหรับประเภทหญิงคู่เขาต้องเล่นกันเป็นคู่นะคะเป็นการผสมระหว่างเทเบิลเทนนิสเทนนิสสควอชรวมกันนะคะเป็นกีฬาที่บรรจุใหม่ค่ะเจิร์นครอปชอบเล่นมากนะเขามีสนามเป็นของตัวเองที่บ้านด้วย
2: อาจจะเล่นมากไปหน่อยล่าสุดแพ้คาบ้านไปเลย
3: นะต้องให้เวลาทำทีมนะคะ
2: ครับส่วนผลงานของนักกีฬาไทยนะครับตอนนี้ได้มา12เหรียญทองเป้าที่เราวางไว้คือ15เหรียญทองนะครับก็ถือว่าเข้าใกล้เต็มทีละ
3: ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวขอบคุณนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นทุกคนแม้ว่าจะเกิดภาวะน้ำท่วมที่ประเทศไทยแต่นักกีฬายังสร้างความสุขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็เชื่อว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนลำบากในการใช้ชีวิตแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้รับความสุขจากกีฬาในช่วงที่อยู่ในภาวะเดือดร้อนนะคะสิ่งที่นักกีฬาทำถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตอนนี้ขณะนี้นะคะได้มาแล้ว12เหรียญทองนะคะไม่ไกลจากเป้าหมาย15เหรียญทองที่ตั้งเอาไว้ก็ถือว่าทำได้ดีในหลายชนิดกีฬาค่ะก็ได้กับบอกกับนักกีฬานะคะบอกว่าสิ่งที่ทุกคนทำคือการเยียวยาจิตใจคนไทยทั้งประเทศยืนยันว่าจะอัดฉีดภายใน7วันหลังจบการแข่งขันโดยจะจ่ายเงินรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงให้กับทุกคนค่ะ
7: ต้องขอบคุณน้องๆนักกีฬานะครับในเกิดภาวะน้ำท่วมกีฬายังให้ความสุขกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอันนี้ต้องขอบคุณนักกีฬาทีมชาติทุกคนเลย ผมเชื่อคนไทยทุกคนตอนนี้ก็ลำบากครับเรื่องน้ำท่วมในการใช้ชีวิตแต่ผลงานนักกีฬาไทยทำให้อย่างน้อยก็มีความสุขในเกิดในช่วงที่คือคนเกิดภาวะความเดือดร้อนนะครับความสุขที่นักกีฬาทำให้นั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยในตอนนี้นะครับก็10เหรียญทองแล้วครับตามเป้า15เหรียญไม่ไกล
2: ครับก็สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับของเราก็ยังมีลุ้นเหรียญต่อเนื่องนะ
3: ใช่
2: นะครับก็ยังมีกอล์ฟเนี่ยขึ้นแข่ง
3: แข่งวันนี้นะคะของเราเป็นแชมป์เก่านะคะ2เหรียญทอง
2: อยู่ที่สู
3: ใช่ตั้งเป้า1เหรียญทอง
2: เทควันโด
3: นะคะเรามีอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงตั้งเป้า1เหรียญทองขออนุญาตข้ามช็อตเป็นมวยสากลด้วยได้ไหมขอลุ้นนะคะ
2: ก็จะเจอกับนักชกจากเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งนะ
3: และอย่าลืมตะกร้อ4คนหญิงอันนี้มั่นใจการันตีเหรียญทองนะคะก็คือเป้าหมาย15เหรียญทองคิดว่าไม่ยาก
2: นะครับตอนนี้ขาดอีก3เหรียญทำไปทำมาอาจจะเกินเป้าก็ได้นะ
3: เป็นไปได้เพราะว่าเรามีเหรียญเซอร์ไพรส์อย่าง MMA เนี่ยมีแบดมินตันชายวิลกุลวุฒิเนี่ยก็เซอร์ไพรส์กีตาร์เนี่ยตั้งไว้1เหรียญทองได้มา3เหรียญทองนะคะลุ้นกันต่อไปนะก็อย่างที่บอกว่ากีฬาเนี่ยสร้างความสุขในช่วงของภาวะวิกฤตนี้จริงๆนะคะขณะเดียวกันนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในครั้งนี้เพราะว่ามีหลายคนเลยที่เอารถไปจอดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วรถแบบจมน้ำ
2: เนาะน้ำท่วมเนาะ
3: ใช่นะคะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาต่างๆว่าให้ไปสำรวจนะคะว่ามีนักกีฬาคนไหนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเปล่าเพราะว่าคือผู้เสียสละเพื่อชาตินะคะก็จะให้สมาคมเนี่ยทำเรื่องไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็รับการเยียวยาต่อไปนะคะ
2: ครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลหญิงนะครับเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้เจอกับจีนแล้วก็เอาชนะไปได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปครับสำหรับฟุตบอลหญิงในการแข่งขันเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศนะครับเกาหลีเหนือในชุดสีแดงเจอกับทีมชาติจีนเกมมาสนุกในช่วงครึ่งหลังนาที54นะครับเกาหลีเหนือขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะฟรีคิกบอลไปฉลับกองหลังจีนนะครับแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าประตูไปกลายเป็นเกาหลีเหนือขึ้นนำก่อน 1-0 นี่ครับจังหวะไปฉลับจากนั้นนาที79เกาหลีเหนือมาได้ลูก2นะครับจากทางมยองยูจงลูก2ของเกาหลีเหนือนะครับยิงลูกนี้บอลเสียบเสา2เข้าไปเลยก็จบเกมเป็นเกาหลีเหนือชนะจีนไป2-0ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
3: ค่ะก็ไปรอชิงเหรียญทองกับผู้ชนะระหว่างเกาหลีใต้หรือเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะเป็นคู่ต่อไปนะคะมาดูสรุปเหรียญรางวัลตอนนี้นะคะจีนนำโด่งไม่รอเจ้าภาพเลยนะคะกวาดไปแล้ว143เหรียญทอง62เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงอันดับที่2นะคะตามมาแบบห่างๆเลยค่ะเจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับที่3เกาหลีใต้24เหรียญทองอันดับที่4อุซเบกิสถานนี่ก็ไม่ยอมให้เราแซงเลยนะคะขยับไปเรื่อยๆมี14เหรียญทองแต่ขอโทษนะคะทีมชาติไทยขออนุญาตขยับขึ้นมาอันดับที่5นะคะมี12เหรียญทองซึ่งนี่คือเป้าหมายที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าเอาไว้เราอยากจบท็อป5ของเอเชียนะคะ
2: และมีโอกาสได้เหรียญเพิ่มเติมด้วย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับเชียร์กันต่อขณะที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อวานนี้ลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับเจอกับคู่ปรับสำคัญคือเวียดนามนะครับไทยเราเอาชนะไปได้แล้วก็ตอนนี้การันตีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้ว
3: ค่ะนะคะก็เกมนี้แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งสราณนอนุอินเฝ้าเสานะคะแล้วก็มีชนาธิปสงกระสินเป็นกัปตันทีมแล้วก็ยังมีคาคณะคำยกสุภชัยใจเด็ดด้วยนะคะ
2: ของเราขึ้นนำในช่วงนาทีที่10นะครับจังหวะบอลมาเข้าทางสารัตอยู่เย็นยิงลูกนี้โอ้โหเป็นไงซัดด้วยขวาครับบอลพุ่งเป็นตอร์ปิโดเลยนะครับไทยขึ้นนำ 1-0 จากแถว2เนี่ยสารัตเห็นยิงสวยๆอย่างนี้บ่อยนะย
3: ิ
2: งลูกนี้แรงมากผู้สาประตูถึงแล้วแต่ปัดไม่ออกคิดดูว่าแรงขนาดไหนหลังจากนั้นไทยมาได้ประตูปิดท้ายนะครับในช่วงทดเวลาจังหวะที่ชัยพลอดทนนะครับหลุดกับดักรับหน้ามาแล้วก็ยิงสวนตัวผู้สาประตูเข้าไปพร้อมท่าดีใจแบบจะคุณย่ามาอันนี้คุณย่ามั้ยนี่เต้นแบบคุณย่าเอาไปทางเซิร์ฟนิดๆนะสวยงามสวยงามยิงชนะเต้นไงก็สวย
3: ม่วนกว่าม่วนกว่าคุณย่าแน่นอนนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพอตอนที่เรานํา 1-0 ตั้งแต่นาทีที่10อ่ะเราก็ไปตั้งเกมรับนะคะแล้วก็เวียดนามเนี่ยบุกยับเลยนะคะก็แบบใจหายใจคว่ำเหมือนกันแต่พอมาได้ประตูปิดกล่องในช่วงทดเวลาบาดเจ็บท้ายเกมเนี่ย ก็ทำให้สบายใจได้นะคะนี่คือการล้างตาได้สำเร็จเพราะว่าเวียดนามเขาชนะเรามาใน AFF อาเซียนคัพนะคะนี่เราก็สามารถเก็บชัยชนะได้นะคะ
2: ครับก็การันตีเข้ารอบชิงแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าในรอบแบ่งกลุ่มยังเหลืออีก1เกมเกมที่3เดี๋ยวเจอกับฟิลิปปินส์นะครับจะแข่งวันที่2ตุลาคมแข่งกันตอนช่วง16นาฬิกา
3: ก็จะเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมนะคะแต่ว่าก็ยังติดสามารถติดตามได้อยู่นะคะเป็นกำลังใจให้กับช้างศึกทีมชาติไทยชุดนี้กันค่ะ
2: ครับขณะที่ในยุโรปเมื่อคืนนี้มีฟุตบอลเนชั่นลีกนะครับซึ่งอังกฤษก็แก้ตัวหลังจากเกมแรกแพ้สเปนไปก่อนเมื่อคืนนี้ไปเยือนเช็กเกียนะครับปรากฏว่าอังกฤษชนะไป 2-0 เมื่อคืนนี้เช็กเกียเหลือ10คนตั้งแต่ช่วงครึ่งแรก
3: ค่ะก็พาเวลซูนะคะพุ่งเข้าไปเสียบสูงใส่เอเลียสแอนเดอร์สันแบบก็ค่อนข้างน่าเกลียดพอสมควรนะคะก็ตอนแรกผู้ตัดสินฮาลิลเมลแลจากตุรกีเนี่ยให้ใบเหลืองก่อนจะมาอัปเกรดเป็นใบแดงเพราะว่าห้อง VAR เนี่ยแนะนำมานะคะ
2: ก็โดนใบแดงไปทำให้อังกฤษได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นแล้วก็ได้2ประตูนะครับจากแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็ลูก2เป็นแฮร์รี่เคนนะครับช่วงหลังก็ยิงบ่อยอยู่แล
3: ้
2: ว
3: ใช่นะที่แล้วแพ้ก็จริงแต่ว่าก็ยิงได้ด้วยสำหรับแฮร์รี่เคนนะคะ
2: เกมที่แล้วในแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษไม่เข้าน
3: ะ
2: ตอนเกมเจอกับสเปน
3: อ
2: ่ะตอนนั้นถ้าแฮร์รี่เคนยิงเข้าเนี่ยอังกฤษจะนำเป็น 3-1 แต่ตอนนั้นอังกฤษพอ 2-1 แล้วจุดโทษไม่ได้กลายเป็นสเปนที่มายิง2ลูกแล้วก็แซงชนะอังกฤษไปแต่เมื่อคืนนี้ก็ได้ความมั่นใจกลับคืนมา
3: ใช่นะคะก็อังกฤษนะคะมี3คะแนนจาก2นัดค่ะอยู่อันดับที่2ของกลุ่มนะคะส่วนเช็กเกียแพ้2นัดรวดยังไม่มีแต้มก็จมบ๊วยของกลุ่มนะคะ
2: ครับแล้วก็ผลคู่อื่นเมื่อคืนนี้นะครับคู่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวของอังกฤษก็คือสเปนกับโครเอเชียเมื่อวานนี้สเปนกลับมาเล่นในบ้านเป็นครั้งแรกหลังจากจบฟุตบอลโลกที่ได้แชมป์ไปนะครับเมื่อคืนนี้เอาชนะโครเอเชียไป 4-1 ลามินยามาลยิงคนเดียว2ลูกเลยนะครับนำเร็วตั้งแต่2นาทีแรกเมื่อคืนนี้ยามาลเล่นแบบชิวๆนะเขาเล่นดูสบายๆแต่ว่าความจังหวะจบสกอร์เขาเฉียบขาด
3: เล่นเหมือนวิว
2: ตีอย่างนั้นเลย
3: สบาย
2: เล่นไปมีขยับสนับคงสนับแข้งโชว์ด้วย
3: โอ้โห
2: ยอด
3: ค่ะเหมือนซ้อมใหญ่นะคะก็เป็นสเปนนะคะแชมป์โลกที่ผลงานยอดเยี่ยมงานถล่มโครเอเชียไปถึง4ประตูต่อ1นอกอย่างนี้ก็มีลักเซมเบิร์กค่ะแพ้ไอซ์แลนด์0ประตูต่อ3สโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2ประตูต่อ1สกอตแลนด์แพ้สวิตเซอร์แลนด์นะคะ0ประตูต่อ2สโลวีเนียเอาชนะมาซิโดเนียเหนือได้2ประตูต่อ0ค
2: ่ะส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้นะครับทุกความสนใจไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี
3: ้
2: กับกรณีเรื่องของระเบิดกฎการเงินนะครับระเบิดกฎไปที่โดนฟ้องร้องไปเนี่ยทั้งหมด115คดีผิดไปซะ114ยังเหลืออีก1กระทงที่รอดได้นะครับก็ทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษแถลงการยืนยันว่าแมนซิตี้ทำผิดทุกข้อหานะครับก็มีทั้งหมด115คดีเนี่ยผิดไป114นะครับที่รอดก็คือเรื่องของความร่วมมือกับทางพรีเมียร์ลีก
3: ค่ะ
2: แล้วก็แน่นอนว่าผิดจริงแบบนี้คือตอนเนี้ยระบุว่าผิดจริงแต่ยังไม่ระบุว่าผิดแบบนี้จะโดนโทษเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวแมนซิตี้จะอุทธรณ์ด้วย
3: ใช่นะคะแมนซิตี้เองก็ได้ออกแถลงการนะคะรู้สึกผิดหวังแล้วก็ประหลาดใจกับคำตัดสินของพรีเมียร์ลีกนะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยืนยันว่าให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดนะคะก็เดี๋ยวอุทธรณ์อย่างเต็มที่และถ้ามีความจำเป็นจริงๆอาจจะต้องพึ่งตัวบทกฎหมายด้วยนะคะก็ความผิดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคือมีการทำสัญญาปลอมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจหลายรายแล้วก็ทำข้อตกลงปลอมเพื่อตกแต่งบัญชีให้มีรายได้สูงเกินจริงแล้วก็มีการลดทอนค่าใช้จ่ายของสโมสรก็เพื่อเป็นการจะได้ซื้อนักเตะได้
2: ใช่เขาบอกว่า ในเรื่องการแต่งตัวเลขในบัญชีเนี่ยเป็นมูลค่ารวมกว่า900ล้านปอนด์น
3: ะ
2: แล้วก็สัญญารายละเอียดต่างๆโค้ชบางคนเนี่ยทำสัญญา2ฉบับด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันแต่เชื่อว่ากว่าจะได้ข้อสรุปก็น่าจะอีกนาน
3: ค่ะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวแมนซิตี้ต้องอุทธรณ์อีก
3: แต่ว่าถ้าตัดสินว่าผิดแล้วจริงๆก็โทษเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าจะหนักเบาสถานไหนเนี่ยอาจจะมีการตัดแต้มอาจจะมีการริบแชมป
2: ์
3: หรือหนักสุดเนี่ยขับพ้นออกจากพรีเมียร์ลีกเลยก็เป็นได้นะคะ
2: แต่ว่าตอนนี้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าลอยตัวแล
3: ้
2: ว
3: ไปแล้ว
2: ออกจากทีมไปแล้วนะครับแมนซิตี้เองก็เดี๋ยวรอลุ้นนะครับนักเตะแต่ละคนเนี่ยก็ช่วงนี้ก็สมาธิอาจจะต้องอยู่กับเกมมากหน่อย
3: ค่ะตอนที่เป๊ปยังคุมอยู่แล้วก็มีเรื่องใหม่ๆเนี่ยเขาก็มีสมาธิกับการคุมทีมอยู
2: ่ครับขณะที่เวนดูดี้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับกรณีถ้าแมนซิตี้ถูกยึดแชมป์ไปแต่ว่าแมนยูมีฤดูกาลหนึ่งจบอันดับ2เขาบอกว่ายุคนั้นเขาก็เล่นอยู
3: ่
2: แมนยูไม่ควรจะได้แชมป์เพราะเขาบอกว่าภาพรวมแมนซิตี้ดูดีกว่าแล้วแมนยูเล่นก็ไม่ดีจริงๆฤดูกาลนั้น
3: ถ้าจำไม่ผิดฤดูกาล 2011-2012 นะคะคือช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยตอนนั้นแมนยูนำซิตี้อยู่8คะแนน
2: นี่คุณจำแม่นนะ
3: ค่ะไม่เกี่ยวกับทีมแต่จำได้ว่าก็คือถ้าซิตี้เนี่ยไม่ชนะแล้วแมนยูเนี่ยจบไปแล้วชนะไปแล้วเหลือรอแค่ผลของซิตี้แล้วซิตี้เนี่ยโดนควีนปาร์คเรนเจอร์เนี่ยนำอยู่แต่มายิงจากกุนอากุเอโร่2ลูกก็โดนลิฟปาดหน้าไป
2: มันมีฤดูกาลหนึ่งด้วยยุคของโจเซ่มูรินโญ่
3: ค่ะ
2: ที่พาแมนยูจบอันดับ2นะครับคือถ้าแมนซิตี้ผิดจริงมันจะมีหลายเรื่องหลายราวเลยทั้งเรื่องของทีมที่จะอาจจะขึ้นมาเป็นแชมป์แล้วก็โควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินก็ต้องมาเกลี่ยกันใหม่ด้วย
3: ค่ะอุยะจะมาแบบลิฟแชมป์แล้วมอบให้ในปีนั้นๆแล้วมันต้องกี่ฤดูกาลที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกว่าเรื่องใหญ่พอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเวลูนี่บอกว่าคือแมนยูเนี่ยก็ไม่สมควรได้รับแชมป์ถ้าเกิดว่าซิตี้ถูกริบแชมป์จริงๆเพราะว่าก็ทำผลงานได้ไม่ดีจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับนักเตะนักเตะเขาก็เล่นอย่างเต็มที่นะคะ
2: นะครับนะครับก็ตอนนั้นแมนยูก็ตอนนั้นเวนรี่ยังอยู่นะไปช่วงคาบเกี่ยวส่วนเรื่องแมนซิตี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามการพัฒนา
3: ภรรยาเหรอคะ
2: นะไปดูเรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับ NBA จะเปิดฤดูกาลใหม่วันที่20ตุลาคมนี้นะครับซึ่งทางตัวของวิกเตอร์เวมบันยาม่าเซ็นเตอร์ตัวเก่งของซานอันโตนิโอสเปอร์มุ่งมั่นใช้ความผิดหวังจากฤดูกาลที่แล้วที่แพ้นิวยอร์กนิกส์ในรอบชิงนะครับเป็นแรงจูงใจให้มุ่งมั่นในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่ม
3: ค่ะก็เวมบันยาม่านะคะวัย22ปีกล่าวว่าหลังจากที่แพ้ในรอบชิงเมื่อฤดูกาลก่อนเนี่ยความรู้สึกยังหลอกหลอนอยู่เลยนะคะเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะคะก็ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกเหล่านี้ซึ่งเวลานี้เนี่ยสเปอร์อยู่ในจุดที่ดีแล้วก็มีความหวังพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าแล้วสำหรับฤดูกาลใหม่นะคะ
2: สมมุตินัดที่เจ็บปวดคือเกมที่4นะครับตอนนั้นทีมนำอยู่29คะแนนแต่โดนิกพลิกกลับมาชนะไป107-106ก็ทำให้สุดท้ายก็เลยแพ้ไปเลย
3: ก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทำคะแนนเฉลี่ยเนี่ย25คะแนนต่อเกมนะคะก็ถือว่าทำคะแนนสูงแล้วก็ยังคว้ารางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมของลีกด้วยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าลืมความผิดหวังฤดูกาลที่ผ่านมาเริ่มต้นใหม
2: ่ครับ
3: ค่ะ
2: ก็เดี๋ยววันนี้ก็เชียร์นักกีฬาไทยกันต่อนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ได้มา3เหรียญทองแล้ว
3: ถูกต้องนะคะ
2: ตั้งเป้าไว้15เหรียญทองน่าจะถึงแน่นอน
3: เผลอเกิน
2: เกินนะ
3: ค่ะ
2: พี่ต้าการันตีแล้วเกิน
8: ครับเชียร์กันต่อค่
3: ะ
8: ขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวภาคเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพงานประเพณีที่เรียกว่าสงครามไฟโดยจัดขึ้นทุกปีที่หมู่บ้านตูปันบนเกาะบาหลีของอินโดนีเซียค่ะเป็นงานพิธีกรรมเก่าแก่ที่ชาวท้องถิ่นเขาบอกว่าเป็นไปเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองค่ะ
9: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBC News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBC กรมประชาสัมพันธ์ต้อนรับคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและ

ามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจ้านิติภาคเหนือเจ้าปักกันวันนี้เจ้าวันพุธที่30กันยายน2569เจ้าปักกะเฮาตึง2คนนะเจ้าคุณคู่มรินและข้าเจ้าจันจิราอ่อนอ้นเจ้า
0: ครับทักทายคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็คุณจันจิราโตยนะครับวันนี้ที่ตามข่าวของเฮาเช่นเคยนะครับหลายช่องทางถึงทีวีดิจิทัลหมายเลข11รวมไปถึง Facebook MBT ภาคเหนือและเช่นเคยกูเจ้าเขาจะทักทายกันผ่านทาง Facebook นะคอมเมนต์นะฮะก็สแกน QR Code ตรงมุมจอของคุณผู้ชมได้เลยนะครับอู้กันหน่อยวันนี้วันนี้เป็นจะได้กันพ่องนะคร
1: ับ เจ้านี้อากาศดีเนอะ
0: โอ้โหนี่ตื่นเจ้ามานี่อยากให้ลูกเลยนะ
1: เหมือนเข้าหน้าหนาวแล้วนะ
0: เหมือนเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: เหมือนเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ว่าแต่คือยังอยู่ในช่วงของกลางเดือนของช่วงฤดูฝนอยู
0: ่แม่นครับ
1: เพิ่นบอกว่าจะมีฝนยาวไปอยู่นะเจ้าจนถึงช่วงปลายกันยาตุลาอย่างนี้เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจียงใหม่คือมีหมอกมีเหมยโอ้

0: ตอนแรกก็วันๆฝนจะตกก่ออย่างก่อก็ยังลุ้นอยู่นะเจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามสภาพอากาศในช่วงท้ายของรายการต่อยนะเจ้า
1: เป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะนะครับเฮาก็คาดหวังเหมือนกันว่าทางพื้นที่ภาคกลางของประเทศเฮานี่หลังจากที่ผ่านวิกฤตเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็สัมผัสอากาศหนาวยังเฮาพองเช่นกันนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมอู้จากกันหน่อยครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันผู้สูงอายุสากลนะครับที่บ้านของคุณผู้ชมแล้วเนี่ยตอนนี้มีวิธีการดูแล
0: ผู้สูงอายุ
1: แม่ผู้สูงอายุจะได้พองนะครับเพื่อเป็นข้อมูลที่ดีกับเฮาในวันนี้ต่อยนะครับ
0: เจ้าซึ่งวันนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าจะได้มาอู้จ่าในเรื่องของโครงการสานพลังสังคมสูงวัยใส่ใจสุขภาพซึ่งเป็นโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั่นเองก
1: ็
0: จะมีรายละเอียดในเรื่องของการคือผู้สูงอายุเนี่ยรู้จักคุณค่าของตัวเก่าอย่างจะใดติ ดตามได้ในช่วงอู้จ่าสนทนานะเจ้า
1: แต่ช่วงแรกนี้ไปที่ออนไลน์เจ้านี้กันก่อนนะครับตอนนี้เรายังคงเกาะติดเรื่องของบรรยากาศการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงของน้ำท่วมนะครับซึ่งเราก่อนนับเอามาตรการคือใช้เนี่ยเหมือนกันทั่วประเทศนะครับยังมีความคืบหน้าล่าสุดจากคุณเจเซนนะครับทางด้านของคุณเจเซนก็ลงพื้นที่เรื่องของน้ำท่วมช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ภาคกลางก็อู้ถึงเรื่องของนโยบายมาถึงชาวไทยกู้ท่านเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำชับกู้พื้นที่รับมืออุทกภัยดูแลเรื่องของน้ำกาไฟอาหารแล้วก็ศูนย์ผู้อพยพตัวนะครับซึ่งคุณเจเซนทางคณะของมท.3ก่อนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีและก็ปทุมธานีนะครับที่ผ่านมาใช้โอกาสนี้เนี่ยกำชับกูพื้นที่เลยว่าพื้นที่ประสบภัยตอนนี้นะฮะให้เร่งดูแลเรื่องของระบบน้ำโดยเฉพาะสถานีสูบส่งน้ำหากว่าพบความเสียหายก็คือจัดรถบรรทุกน้ำออกแจกให้กับประชาชนในทันทีนะครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของโรงพยาบาลตัวรวมไปถึงศูนย์อพยพบางที่ขาดเรื่องน้ำแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณกิ๊บก็ขาดแคลนแต่แต้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เองก็ขอความร่วมมือไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดกู้จังหวัดเลยนะครับดูแลเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำตรงไหนเสียหายก็แห้งซ่อมแซมนะครับบูรณาการทรัพยากรจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดยย้ำว่ายังศูนย์อพยพเนี่ยเฮาย้ายประชาชนที่ประสบภัยมาแล้วก็ขอให้เตรียมความพร้อมเรื่องของน้ำไฟอาหารให้ครบโดยเฉพาะเรื่องของห้องน้ำสุขานะครับประชาชนบางคนเนี่ยคุณผู้ชมสามารถออกจากบ้านได้ก็คือขอสำรวจแล้วก็ส่งอาหารน้ำเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ตัวหากทางปภ.มีกำลังพลก็ขอให้นำเรื่องของเครื่องจักรกลเนี่ยไปสำรองใจนะครับประสานไปยังอาสาสมัครกู้ภัยทุกพื้นที่เร่งคลี่คลายสถานการณ์นะครับพื้นที่บางพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วคุณผู้ชมฮะก็เร่งสำรวจความเสียหายต่อนอกว่าขั้นตอนการเยียวยาฟื้นฟูจะเป็นจะได้พ้องนะครับรวมไปถึงเรื่องของระเบียบเล็กและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยจะมีการประชุมของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกมาเป็นประจำกู้วันนะครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเตรียมข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีอำนวยการสั่งการและก็ประสานงานช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมและก็รวดเร็วนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตก็จะเห็นเหมือนตอนที่ทางเมืองหน้าเนาะหลายจังหวัดทางภาคเหนือโดยที่เกิดน้ำท่วมก็จะมีเรื่องของการสำรวจการเยียวยาจะเอี้ยอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำกู้วันใช้มาตรการเดียวกันหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับ
0: หลายๆคนก็กังวลในเรื่องของเอกสารบัตรประชาชนถ้าเกิดมันสูญหายแล้วญาติจะได้จะเอาไปแจ้งอย่างจะได้ตอนนี้มันจำเป็นต้องใช้เอกสารอย่างสักอย่าง
1: นะ
0: เจ้า
1: แ
0: ม่นเจ้ารวมไปถึงเราสามารถไปแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็ได้เนาะป้อหลวงก็ได้เหมือนกันนะเจ้าเอกสารอย่างต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่นจะเป็นคนจัดการเองเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราจำได้จำเลขบัตรประชาชนตัวเก่าได้ก็ไปแจ้งแต่ว่าจำไม่ได้ก็แจ้งป้อหลวงนั่นเอง
1: บ่ยุ่งยากละ
0: บ่ได้ยุ่งยากเจ้าก็ดูแลรักษาตัวเก่าตัวนะเจ้าในช่วงนี้เนี่ยที่มีการเกิดเหตุอุทกภัยเองต่างๆเนี่ยหลายภาคส่วนเปิ้นก็พยายามผนึกกำลังกันเนาะเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนเฮือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างที่สุดเลยนะเจ้าทางกระทรวงการคลังเองเจ้าตอนนี้ก็ได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมเฮือประชาชนและก็ผู้ประกอบการเองต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อหน่วยงานได้นะเจ้าโดยเฉพาะธนาคารเองต่างๆเนาะบางคนก็มีความกังวลใจค้าขายครัวอย่างใดล้อนี่ค่ะเจ้าล้อสิ้นเดือนละต้องใจก
1: ่อน
0: บ้านก็น้ำท่วมแล้วจะได้อยากจะซ่อสตังค์ไหนไปจะไปจ่ายจะได้อ้อไฟถูกตัดนะอะไรอย่างจะอี้เพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยมันจะต้องซับคัดเอาเพื่อความปลอดภัยเนาะ บางคนก็อาจจะยังบ่ได้ต่อโทรศัพท์เปิ้นจะต้องเก็บโทรศัพท์ไว้สำหรับฉุกเฉินเต้าอั้น

0: านคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็ว่าขอบที่จะประสานให้กับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐอย่างต่างๆภัยสงสัยมีข้อข้องใจเอ๊ะเฮาจะเป็นหนี้กับธนาคารอีๆจะเลื่อนได้ก่อโทรก็ได้นะเจ้า1689กด1ก็ว่ากด4เจ้า
1: โอ้ตอนนี้ก็มีเรื่องของการช่วยประชาชนเรื่องภาคการเงินแล้วเน
0: า
1: ะก
0: ็
1: เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทางนโยบายของทางรัฐบาลตอนนี้เนี่ยโคกับกู้ธนาคารเลยนะครับเพราะว่าธนาคารแต่ละแห่งก็มีเรื่องของกลุ่มเปราะบางก
0: ัน
1: มีรายชื่อเรื่องของคนที่เดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมกันแบบมีสภาพคล่องตอนนี้กันอยู่แล้วเป็นต้นทุนเดิมนะคร
0: ับ มาตรการอย่างต่างๆที่เปิ้ลออกมาก็เพื่อช่วยบรรเทาภาระของประชาชนมีการลดดอกเบี้ยลดต้นลดดอกอย่างก็ว่ากันไปนะเจ้าก็ไปติดต่อได
1: ้
0: เขาเป็นลูกหนี้ของธนาคารไหนก็เตลเข้าไปอู้จ่ากับเปิ้ลได้เลย
1: ครับคุณชอครับในช่วงของการที่เราเสพข่าวสารเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะก็มีดราม่าพองเอ๊ะจะเชื่อหน่วยงานไหนดีเพจไหนดีแล้วก็มาแล้วฮะจู่ๆก็มีเรื่องของข่าวปลอมมาแล้วนะทางกระทรวงอิฐก็ยืนยันแล้วว่ามีข่าวปลอมจากที่ว่ามีมติผ่านทางสื่อว่ามีครม.อนุมัติงบประมาณ497ล้านบาทซื้อเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศเพราะว่าคนต้องการของแต่ว่าเอ๊ะต้องเจอที่ไหนดีแล้วก็คงมีข่าวว่าจะซื้อเรื่องอุปกรณ์เนี่ยรีอีบอกมาแล้วว่าเป็นข่าวปลอมแน่นอนนะฮะเรื่องนี้ก็มีการชี้แจงแล้วเนาะคุณผู้ชมครับจากทางคุณพัชระอนันตศิลป์นะครับประกาศรีอีนะก็เพิ่งก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีเผยแพร่ข่าวว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับยกระดับระบบพยากรณ์อากาศของไทยด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI วงเงิน497ล้านบาทในปีงบประมาณปีหน้าเนาะปี70ก็ยืนยันแล้วว่าข่าวดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะครับบิดเบือนไปจากความจริงทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดและก็สับสนอย่างมากเลยนะครับทางปลัดกระทรวง EE ก็ชี้แจงว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าเตรียมการเนาะเพราะว่ากระทรวงดีอีแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้ลมีการพัฒนาแผนการยกระดับประสิทธิภาพการยักการอยู่แล้วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับมีความร่วมมือประยุกต์ใช้เรื่องของเทคโนโลยีดาวเทียม AI อยู่แล้วที่ทางหน่วยงานเนี่ยระดับโลกอย่าง NASA หรือว่า NOAA ใจอยู่ก็เป็นการทดลองประมวลระยะเวลา3เดือนคือระหว่างเดือนธันวาคมปลายปี68ที่ผ่านมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีนี้นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยแต่การทดลองครั้งนี้เป็นการความร่วมมือบ่ได้บ่มีเรื่องของกล้าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือที่เนี่ยมาตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนแล้วพอครบกำหนดเนี่ยก็จะแถลงผลการศึกษาไปแล้วนะฮะทางกรมอุตุเองก็ยืนยันว่าเป็นการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อให้การพยากรณ์อากาศมีความแม่นยำและก็คุ้มค่างบประมาณมากที่สุดนะครับคณะของทางคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็มอบนโยบายให้ทางการนั้นยกระดับพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีไปแล้วนะครับแต่ยังบทสรุปว่าจะเลือกใจรูปแบบใดหรือว่าเทคโนโลยีของรายใดและในปัจจุบันนี้ตอนนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างใดๆเกิดขึ้นประกอบกับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยก็ยังมีผลบังคับใช้ฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ฟังข่าวสารดีๆนะครับเรื่องของการซื้อครัวจะเยอะเรื่องพยากรณ์อากาศเนี่ยแล้วก็งบนักเห็นนะ479ล้านบาทบาทแท้นะครับ
0: ข่าวปลอม
1: ข่าวปลอมนะเฟคนิวส์นะฮะนะฮะบาทชัวร์ก็ติดตามเรื่องของเพจทางการไปก่อนนะครับ
0: แม่นเจ้าอู้ถึงในเรื่องของช่วงที่น้ำท่วมจะอี้เจ้าหลายคนก็ยะใดล่ะจำเป็นต้องลุยน้ำท่วมทีนี้เนี่ยก็อยากจะมาแนะนำสักหน่อยนะเจ้าเวลาจะลุยน้ำท่วมเดินในน้ำเนี่ยต้องหูแล้วก่อนหันอยู่แล้วว่าน้ำมันแบบค่อยดีนะแบบสะอาดเนี่ยนะเจ้าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ตัวเนี่ยเจ้าไปดีเตลตีนเปล่า
1: ขอสมา
0: ธิขออู้อู้แบบแต่แต่เลยคือเตลแบบตีนเปล่าอ่ะ
1: อ
0: ย่างละอ่อนก้าภัยก้าไปเตลแบบมันสะดวกหรอบางคน
1: เนี่ยน้ำขึ้นมากับแบบ
0: เราแบบใจหันมันมีโรคที่มาแถมปลายบปอเจ้าส
1: ั
0: ตว์มีพิษตะปูกะไอยางกาที่มันอยู่ในน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปลุยน้ำท่วมนี่นะเจ้าใส่เกิกโอ๊กเตอะ
1: แล้วก็รองเท้าบูทอีกแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ขนาดว่ารองเท้าบูทเกิกโอ๊กนี่นะตอนปีก่อนเนาะอันคุณนกรอ่ะเคยไปรายงานข่าวขนาดไซอ่
1: ะ
0: ย่ำไปในน้ำอ่ะยังโดนแก้วบาดเลยอ่ะทะลุเกิบเข้ามาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเจ้าขอแนะนำใส่เกิบเตอะบดีลุยตีนเปล่านะเจ้าเพราะว่ามันมีโรคอะไรอย่างต่างๆมาบอกว่าจะเป็นโรคชีหนูเนาะก็จะแปลงฮือเฮาเป็นไข้เป็นอะไรอย่างไปเอ็นะเจ้าโรคไข้ดินก็มีเหมือนกันที่คนท้องไข้เมลิออยนี่ก็คือโรคไข้ดินอันนี้เป็นเชื้อที่มันอยู่ในดินแล้วก็ในน้ำถ้าเกิดเฮาไปสัม

0: พาดในนะเจ้าก็จะมีแพ้ผุพองเป็นอะยังต่างๆเนี่ยหลายอย่างโรคน้ำกัดเท้าอันนี้แน่นอนอยู่แล้วที่สำคัญอันตรายจากของมีคมเตี้ยข้าเจ้าบอกแล้วก็สัตว์มีพิษ อย่างที่เฮาหันในข่าวหันก่อมีงูโผล่ออกมาจากท่อน้ำอ่ะแล้วไผ่ก็ไปเอ๊ะมันเป็นตอกะว่าเป็นจะได้เป็นไม้ก็ไปพอใกล้ๆโอ้หัวงูเนี่ยต้องระมัดระวังเลยนะเจ้า
1: แถมยาเรื่องที่น่ากลัวคุณผู้ชมคุณกิฟต์ครับคือกับมีข่าวคนเสียชีวิตไปนักตัวนะค
0: ือ
1: กระแสไฟฟ้าดูด
0: อ
1: ันนี้เปิ้ลก็เตือนอยู่นะว่าเอ๊ะถ้าลงไปแล้วน้ำก็ท่วมเน
0: า
1: ะขึ้นมาติ๊กนะฮะ
0: แล้ว
1: ก็แล้วกับไฟฟ้าบางที่เปิ้ลมึงแบบได้ตัดไฟเลยอ่ะก็ไฟดูดนะฮะหลายคนก็เสียชีวิตระหว่างที่ก็ไปขนย้ายสิ่งของหน้าบ้านกะแล้วก็เรื่องของที่ในบ้านเองเนี่ยไฟยังไม่ได้สับขัดเอาเลยอ่ะ
0: แม่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นบ้านเฮาอ่ะถ้าเกิดว่าน้ำเข้ามาแล้วอ
1: ่
0: ะทางที่ดีก็คือสับขัดเอาลงก่อนอันดับแรกเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเฮานั่นเองเตรียม power bank อย่างไว้ดีกว่าชาร์จ power bank ไว้เลยตั้งแต่น้ำยังบ่เข้าเพราะว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยอย่างน้อยมี power bank มีอย่างต่างๆเนี่ยเฮาก็จะสามารถใช้แบตสำรองตัวนี้ได
1: ้ตอนนี้ใครที่เป็นอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เขาเตือนไว้ตอนนี้ก็คือระวังด้วยเน
0: า
1: ะนะครับเตรียมกลับไว้ล่วงหน้าตัวนะครับคุณผู้ชมครับไปที่แหมเรื่องนึงนะครับเรื่องโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ก็มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ทางรัฐบาลเนี่ยเปิดคอร์นอว่าเดินหน้าต่อนะครับก็จะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมการใช้สิทธิ์นะครับเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเน้นย้ำผู้ที่เคยลงทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็บัพพาคุณสมบัติเนี่ยก็ไปตรวจเช็คเรื่องของข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เรื่องของการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่ามีสถานะยืนยันตัวตนสมบูรณ์เท่านั้นจะสามารถใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ได้นะครับหากมีการทบทวนสิทธิ์ย้อนหลังดำเนินการช้าเนี่ยอาจจะหมดสิทธิ์ได้เนาะช่องทางระยะเวลาการยืนยันตัวตนนะครับคุณผู้ชมครับหน่วยรับลงทะเบียนสี่ธนาคารว่าจะเป็นออมสินธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอีก3แห่งประเทศไทยยืนยันตัวตนได้นะครับในห้วงเวลาของจากนี้ไปต้นไปถึงวันที่14ตุลาคมปี69นี้นะครับสำหรับคนที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับก็ลงทะเบียนได้ยืนยันตัวตนได้นะครับตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มและทางธนาคารกรุงไทยนะก็สามารถทำได้ในช่วงของช่วงเวลาทำการของธนาคารนะครับยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12มกราคมปี2570นะครับสำหรับผู้ที่เดินทางไปยืนยันตัวเกาตี้สาขาธนาคารนะครับก็มีข้อแนะนำเนาะคือรอตรวจสอบผลกับทางเจ้าหน้าที่หน้าสาขาให้เรียบร้อยก่อนเดินทางกลับนะครับส่วนผู้ที่ยืนยันตัวเกาผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วและก็ต้องการติดตามผลนะว่าภายหลังเนี่ยตัวเกาเนี่ยแยกสำเร็จก่อนไปที่สาขาได้เช่นกันนะครับถ้าบอกว่าจะแยกได้ก่อนแน่นอนฮะไปที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทรที่หมายเลข02-109-2345หรือว่าคอลเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลางนะครับ02-270-6400นะครับก็มาช่วยช่วงเรื่องของไฮซีซั่นท่องเที่ยวพอดีนะก็เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเรื่องของเม็ดเงินสู่ภูมิภาคได้ของพี่น้องประชาชนนะครับ
0: วันพูกเตรียมตัวเลยเนอร์6โมงเช้าเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังกดยืนยันตัวเก่าก่อนเลยอันดับแรกอ่ะเฮา2คนละ1เนาะที่ต้องฟังนะเจ้าเพราะว่าใจตลอดใจตึงวันมันสามารถสั่งในเรื่องของอาหารแบบ delivery ก็ได
1: ้
0: สั่งกินข้าวอะไรอย่างต่างๆเนี่ยเฮาจ้างกินอยู่แล้วหรอ
1: ครับคุณกิ๊ฟนี่จ้ะ
0: มดตั้งแต่3วันแรก4วันแรก
1: ใช้ก่อนเปิ้ลเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเฮาใจก่อนหมดก่อน
1: ครับแต่เรื่องการยืนยันตัวตนเนี่ยก็คือธนาคารบ่เหมือนกันนะต้องย้ํานะฮะว่าห่วงเวลาเนี่ยฉะนั้นเฮาเป็นลูกค้าของธนาคารไหนเนี่ยตรวจสอบที่คอลเซ็นเตอร์ธนาคารนั้นก่อนนะครับ
0: มาถึงในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมในปีนี้นะเจ้าประเทศไทยของเฮาเนี่ยมีความภาคภูมิใจขนาดเลยเพราะว่าได้เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเปิ้ลก็มีการทำสัญลักษณ์อะไรอย่างต่างๆอ่ะชูเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเพื่อที่จะฮือผู้นำจากแต่ละประเทศเนี่ยถึง191ประเทศที่เปิ้ลเดินทางมาบ้านเฮาเนี่ยได้หันถึงศักยภาพของประเทศไทยได้เห็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะเจ้านำโดยในเรื่องของโลโก้ก่อนเลยนี่เฮาก็มีภาพตั้งหลังของเฮาเพื่อที่จะพร้อมเป็นเจ้าภาพนั่นเองนะเจ้าเอาไปพอโลโก้การประชุม2026 IMF World Bankกรุ๊ปแอนนูมีติ้งกันสักหน่อยนะเจ้าตอนนี้เนี่ยออกแบบโดยคนไทยเปิ้นบอกว่าเปิ้นเอามาจากเหรียญพดด้วงอ่ะ
1: พดด้วง
0: เป็นเงินสมัยบะเกาอ่ะและตรงในเงินนั้นน่ะตรงกลางของเปิ้นอ่ะเปิ้นจะมีลายเนาะมีลายมีลวดลายอะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็เอามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนเนาะเพื่อมันเข้ากับยุคใหม่ๆอะไรอย่างจะอี้นะเจ้าตอนนี้เนี่ยเปิ้นมีการนำ เหรียญพดด้วงเนี่ยนะเจ้าของสมัยก่อนเนี่ยมาลดทอนรายละเอียดให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็จำได้ง่ายนะเจ้าโลโก้นี้ก็ถือว่าเป็นการผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญมีลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่ปะในงานศิลปะไทยนะเจ้าสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองแล้วก็ความงดงามของต่างวัฒนธรรมมีลายพระแสงจักรที่เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคงเชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินไทยโตยรวมไปถึงเหรียญโบราณนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าสะท้อนบทบาทของไทยในฐานะเจ้าภาพระดับโลกเลยการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ก็เหมือนกันม
1: ี
0: การนำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรก็มีเอกลักษณ์แสดงถึงความทันสมัยแล้วก็ความภาคภูมิใจในงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสทองของคนไทยของเราเลยเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนำเม็ดเงินหมุนเวียนเปิ้นบอกว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระยะเวลา 12-18 ตุลาคมเนี่ยนะสูงสุดเนี่ย 2,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะเจ้าจะสามารถดึงดูดการลงทุนเพื่อกับนักลงทุนต่างๆที่เปิ้นมาดูงานหรือทั่วโลกเนี่ยเพื่อเปิ้นมาลงทุนกับเฮาได้ยกระดับความเชื่อมั่นตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจแล้วก็การประชุมในระดับนานาชาติปลายบปเป็นการโชว์พลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านอาหารผ่านเสื้อผ้าผ่านอัตลักษณ์เอกลักษณ์อะไรอย่างต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้นะเจ้าบ่เพียงแค่191ประเทศที่จะมาเนี่ย 15,000 กว่าคนเนี่ยนะเจ้าบปแน่นอนเปิ้นจะต้องมาแหมพอเวลาภาพลักษณ์ของประเทศไทยเฮาออกไปเนี่ยมันจะไปดึงดูดสายตา
1: ครับ
0: เปิ้นก็จะมาเยือนประเทศเฮาและเปิ้นคงจะไม่ได้อยู่เพียงแค่ในกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: เปิ้นจึงจะกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยของเฮาแน่นอนเจ้า
1: ครับเรื่องของพดด้วงนี่คือมีความหมายนะคุณกิฟต์นอกเรื่องของเป็นการปกป้องสิ่งบาดีก็ทําให้คนไทยรู้จักอีกน้อยเนี่ยไอคอนสําคัญคือพดด้วงนี่แหละที่สําคัญคือย้ําแหมรอบคือการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับเพราะว่าเฮาคาดหวังว่าในระยะยาวต่อไปเนี่ยเรื่องของ IMF World ครั้งนี้เนี่ยเป็นการดึงดูดภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยเฮาโตยแต่การลงทุนและการวิเคราะห์ถึงปัญหาเชิงลึกของนโยบายของแต่ละประเทศเนี่ยเปิ้งจะพอเฮาโตยว่าถ้ามาเมืองไทยรอบนี้แล้วเนี่ยจะอนุมัติเรื่องของการเงินการนโยบายสำคัญการอนาคตเพื่อกับเมืองไทยเป็นจะได้พ้องนะครับเป็นสำคัญนะครับไปต่อกันที่เรื่องของเชียงใหม่เน
0: า
1: ะ
0: แม่นเจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างที่เฮาอู้กันก็คือมีน้ำท่วมโดยเฉพาะในภาคกลางตอนนี้ก็ยังหนักอยู
1: ่
0: ถึงแม้ว่าจะมีรถพ่องมีทรงตัวพ่องแต่มันก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะเจ้าต่างจังหวัดเชียงใหม่เองเฮาก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะก็ได้ส่งรถสุขาแล้วก็รถเคลื่อนที่นะเจ้าไปสนับสนุนที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาระความเดือดร้อนของประชาชนเจ้าโดยจัดงานนี้ขึ้นที่หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดเชียงใหม่เจ้านำโดยนายชัชวันปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายสมชายเกตมาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันปล่อยขบวนยานพาหนะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครโดยตั้งจังหวัดเชียงใหม่ได้ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานในพื้นที่รวม7คันนะเจ้าก็มีรถสุขาเคลื่อนที่1คันรถบรรทุกน้ํา2คันรถบรรทุก6ล้อ1คันรถ Fire and Rescue 2คันและรถ Four Wheel แฮม1คันนะเจ้ารวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะเจ้าก็ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครตวยเจ้า
1: ครับการระดมกำลังเตือนนี้เป็นการสะท้อนนะครับถึงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่เชียงใหม่ที่คือการสนับสนุนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะฉุกเฉินนะครับโดยมุ่งคือความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและก็ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยเร็วที่สุดนะครับในช่วงนี้เรายังคงเห็นความร่วมมือนะฮะที่ไหนมีเรื่องของอุปกรณ์นะครับเรื่องของยานพาหนะเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาที่เขาเคลื่อนย้ายไปขบวนเนาะไปในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของการน้ำท่วมการมีความพร้อมในการเข้าถึงพื้นที่การเนี่ยก็จะเห็นภาพเนี่ยเกิดขึ้นในหลายแห่งตัวกันนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณผู้ชมครับก็มีหน่วยงานสำคัญเหมือนการมอบสิ่งของให้กับประชาชนนะครับโดยทางประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาของทัพภาคที่3นะครับก็มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงแม่ตะน้อยของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับโดยคุณอิสรีบุญญาประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ครับก็นำคณะสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคคือแก่กำลังพลประชาชนกลุ่มเปราะบางและกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่แม่เสรียงและก็แม่ลาน้อยของแม่ฮ่องสอนครับ การลงพื้นที่เตื้อนี้ก็คือกำลังใจนะครับรวมไปถึงเรื่องของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน5ครอบครัวในพื้นที่บ้านท่าข้ามบ้านดอยคำตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนครับ
0: จากนั้นเจ้าก็ได้มีการลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยเพื่อได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากคือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ130ครอบครัวติดกันเจ้าแล้วก็ได้มีการอู้จ๋าเฮือกำลังใจเฮือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเตื้อนนี้ตวยนะเจ้าก่อนจากนั้นเจ้าจะได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนแล้วก็มอบสิ่งของเฮือกับครอบครัวกลุ่มเปราะบางมีผู้ป่วยติดเตียงตวยแหม4คนติดกันนะเจ้าในพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งสารปีบ้านปามากแล้วก็เพื่อเป็นการส่งต่อความห่วงใยกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเตื้อนี้จ้า
1: ครับซึ่งผลกระทบครับคุณผู้ชมครับเกิดจากในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะตั้งแต่วันที่17กันยายนเนี่ยแม่ลาน้อยเกิดฝนตกมาอย่างต่อเนื่องนะครับบางพื้นที่ก็เกิดดินสไลด์เนาะก
0: ็
1: คือน้ำท่วมบางแห่งเนี่ยยังแม่ลาน้อยรวมแล้ว3หมู่บ้าน7ชุมชนครับมีประชาชนเดือดร้อนกว่า130ครัวเรือนนอกจากมอบสิ่งของแล้วก็มีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ตอนนี้เนี่ยทางการเปิดเดินทางเข้าไปในพื้นที่แล้วสำรวจความเสียหายเช่นกันนะเพราะว่าแม่ลาน้อยแม่เสรียงเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังมีเรื่องของคำเตือนเซอร์บอสแคร์บอกไปแล้วว่าจะมีเรื่องของน้ำท่วมฝนตกหนักอยู่ฉะนั้นอาจจะมาจบตัวอีกก็ได้ต้องระวังของพี่น้องประชาชนตัวเองนะครับ
0: แต่ว่าวันก่อนหันภาพแล้วก็โอ้เอ็นดูเปิ้ลกันเนาะเพราะว่าเป็นลมเป็นฝนแห้งเหมือนกันนะเจ้าเวลาจัดเดินทางเนี่ยตังแม่เสลียงเนี่ยปกติเนี่ยก็มักจะมีดินโยดดินสไลด์ตังข้างอยู่แล้วข้างตังอยู่แล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยยิ่งมีคำเตือนจากพยากรณ์อากาศในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากดินโยดดินสไลด์เองต่างๆเนี่ยแต่ตังไปตังใดพอที
1: โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะเปิ้ลช่วยเหลือตัวเก่าบอกค่อยได้เนาะคุณกิ๊ฟ
0: น
1: ะครับ
0: ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวนะเจ้าไปพอแฮมหนึ่งกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่ที่เปิ้ลจัดขึ้นนะเจ้าเป็นการครบรอบ30ปีของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่เจ้าโดยงานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเจียงใหม่นายศิวัฒมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่เจ้าได้เปิดกิจกรรมครบรอบ30ปีสภาวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่ภายใต้แนวคิดฮักษาฮากสร้างสรรค์ใหม่สืบใจวัฒนธรรมเจียงใหม่สู่สากลโดยจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสภาวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนกว่า500คนเข้าร่วมงานนี้เจ้า
1: โดยคณะของคุณสุรพลเกียรติชัยยากรครับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่างานนี้เขาจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เขาเนี่ยนะครับซึ่งมีการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาบทบาทผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ตลอดจนเป็นการรวมพลังเครือข่ายทางวัฒนธรรมในการนำอัตลักษณ์ของเฮาภูมิปัญญาของเฮายกระดับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมของจังหวัดไปสู่ระดับสากลนั่นเองนะครับนี่คือความงดงามทางวัฒนธรรมนะฮะได้รับการสานต่อแล้วเน
0: า
1: ะนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับยังอยู่ที่เชียงใหม่เฮาเนี่ยนะฮะก็ยังมีเรื่องของวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกิดขึ้นนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ร่วมกับวัดเจ็ดยอดล่าสุดนี้มีกิจกรรมสำคัญคือเปิดหอศิลป์พระเจ้าติโลกราชนะครับเป็นการยกระดับการอนุรักษ์พุทธศิลป์ล้านนาสู่แหล่งเฮนฮู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับโดยวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงครับได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเปิดโครงการที่ชื่อว่าโครงการยกระดับการอนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางพุทธศิลป์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเชิงปฏิบัติเชิงปฏิสัมพันธ์ในโบราณสถานวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ7รอบ84ปีของพระเทพปริยัติเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงตวยนะครับโดยเปิดพื้นที่ครั้งนี้นะครับของหอศิลป์พระเจ้าติโลกราชเป็นแห่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์พุทธศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมสมัยโดยมีคุณกรวรรณสังฆกรรักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการในเตื้อนี้นะครับ
0: ซึ่งต่างผู้ร่วมงานนะเจ้าก็จะได้เข้าชมนิทรรศการและก็ผลงานจากโครงการวิจัยซึ่งมีการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงนะเจ้าเชิงปฏิสัมพันธ์มาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานและก็พุทธศิลป์ภายในวัดเจ็ดยอดเจ้าเพื่อสร้างประสบการณ์เฮียนฮู้ที่น่าสนใจและก็ช่วยให้ผู้เข้าชมเนี่ยเข้าถึงคุณ คุณค่าต่างประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและก็วัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้งนักยิ่งขึ้นเจ้า
1: โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้นะครับก็จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมโดยจะเชื่อมโยงกับวัด7ยอดนะครับแล้วก็มีหอศิลป์พระเจ้าติโลกราชนี่แหละครับเข้ากับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญของเชียงใหม่และก็สร้างการรับรู้คือภาคส่วนทุกภาคส่วนเนี่ยรู้คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับวันนี้ก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับแล้วก็มีความ

0: เหลือเรื่องของสถาปัตยกรรมต่างๆทางวัฒนธรรมของตะกอนเนี่ยมันคือได้เห็นหูกระตุยถ้าคนอยากรู้ว่าปราสาทเมืองเจียงใหม่เป็นจะได้พ่อเนี่ยตอนนี้ทางมช.เปิ้นร่วมกับวัดนี้ละไปดูได้พุทธศิลป์เนาะนะฮะหาชมยากนะครับ
1: เจ้าน
0: ะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งที่นะเจ้าแล้วก็ตังวัดเจ็ดยอดนี้ก็เป็นหนึ่งในมรดกโลกที่เปิ้นได้มาตรวจสอบตัวเนอร์ที
0: ่
1: จะขึ้นให้จังหวัดเจียงใหม่ของเฮาเป็นเมืองมรดกโลกนั่นเองเจ้า
0: ครับผมยังคงอยู่ที่เจียงใหม่ของเฮานี่ก่อนแล้วเน
1: า
0: ะนะครับเราจะพักกันสักกรรม
1: เดี๋ยวเราจะแยกกันสักกรรมนะเจ้าไปติดตามในเรื่องของโครงการสารพลังสังคมสูงวัยใส่ใจสุขภาพเป็นโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแบบบูรณาการเจ้าเปิ้นจะมีการจัดการจะได้พ่อมีรายละเอียดอย่างจะได้ติดตามได้ในช่วงอุจจารสนทนาเจ้า
0: สักกรรมครับ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: ผู้ชมครับในวันผู้เป็นวันผู้สูงอายุสากลแล้วนะคุณผู้ชมครับก่อนจะฮือเฮาต้องมาตระหนักนะคุณกิฟต์นะครับว่าหลังจากที่เฮามีการสำรวจแล้วว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยทั่วโลกกำลังตระหนักปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าการที่มีสังคมผู้สูงอายุติ่มมากขึ้นเนี่ยมีผลโดยตรงต่อเรื่องของการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไปต่างหน้านะครับแต่เรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทางสาธารณสุขเองเนี่ยบ่มองผ่านมองเพื่อความสำคัญว่าจะทำจะใดคือผู้สูงอายุของเฮาในปัจจุบันนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็เลยเป็นติ่มมาของโครงการที่มีชื่อว่าโครงการสานพลังสังคมสูงวัยใส่ใจสุขภาพนะครับความเป็นมาของโครงการนี้เป็นจะใดขับเคลื่อนต่อไปจะใดนะครับบริษัทการของเฮาได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สุวัชจริยาเลิศศักดิ์หัวหน้าโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการด้วยแนวคิดพืชพลังในจังหวัดนำร่องอาจารย์คณะสาธารณสุขสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ขออนุญาตท้องอาจารย์หมอแล้วกัน
2: ได้ครับ
0: เนาะ
2: ครับ
0: เรื่องของผู้สูงวัยเนี่ยเฮาอู้กับประเมินแล้วถ้ามองถึงความเป็นข้อที่จริงในปัจจุบันนี้ทั้งเมืองไทยเองภาคเหนือของเฮาเองเป็นจะได้ป้องครับ
2: ต้องบอกก่อนพรุ่งนี้วันที่1ตุลาคม
0: ครับผม
2: เป็นวันผู้สูงอายุสากล
0: ครับ
2: สหประชาชาติเนี่ยกำหนดวันเนี่ย1ตุลาเนี่ยมาตั้งแต่ปี33
0: ครับ
2: 30กว่าปีเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยณตอนเนี้ยสังคมเนี่ยเริ่มสูงวัยมากขึ้นรวมถึงประเทศไทยเนาะในประเทศไทยในเอเชียที่เราอยู่เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยท็อป1เลยเกือบ 30% ทะลุแล้ว
0: ครับผม
2: 100คนมาเนี่ย30คนเท่าเนาะเมืองไทยในปี68 69ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ประมาณ 21%

0: ครับ
1: ก็คือ1ใน5ของประชากร67ล้านเนี่ยเป็นคนเฒ่าเนี่ยประมาณ14ล้าน
0: ครับ
1: งั้นเราเนี่ยเข้าสู่สูงวัยสังคมสูงวัยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
0: คำว่าสมบูรณ์เนี่ยอาจารย์หมอครับว่าเฮามีการมีเกณฑ์ว่าจะได้ว่าอายุต้องอีคือของว่าผู้เฒ่าละแล้วก็จำนวนผู้เฒ่าต้องกี่คนมีการไล่เลเวลก็หาว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถือเรียกว่าวิกฤต
1: ของประเทศไทยนี่เราใช้ตัว60ปีขึ้นไปนะงั้นสัดส่วน60ปีขึ้นไปเนี่ยเมื่อไหร่ทะลุเกิน20เนี่ยเรียกว่าสูงวัยสมบูรณ์ละถ้าเราทะลุ 28% เนาะ
0: ครับผม
1: เรียกว่าสุดยอดอีกประมาณไม่เกิน10ปีประเทศไทยเนี่ยจะสุดยอดละ
0: คือ
1: จะทะลุประมาณ28เพราะทุกวันนี้แต่ละปีเนี่ยเด็กเกิดประมาณต่ำกว่า 500,000 ประมาณสัก 400,000 เศษแต่คนเสียชีวิตน่ะปีละ 500,000 กว่าในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาทุกวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยคนเสียชีวิตเนี่ยมากกว่าคนเกิด
0: ครับผม
1: งั้นประชากรนี่จะถดถอยนะแล้วที่น่าห่วงก็คือว่าสัดส่วนที่เป็นผู้สูงวัยมากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าคนทำงานเนี่ยเริ่มลดลงเด็กเกิดน้อยฉะนั้นถ้าไม่เตรียมความพร้อมสังคมสูงวัยยังมีสุขภาพเนี่ยอีกหน่อยนี่เราจะเหนื่อยก็เลยเป็นที่มาเอ๊ะเนี่ยต้องมาช่วยกันทำแล้วประเทศไทยก็ทำหลายเรื่องได้ค่อนข้างจะดีนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราคิดมีความสำคัญต้องเตรียมความพร้อมเพราะประเทศไทยเราตอนนี้มีอยู่2เรื่องหนึ่งเนาะจนก่อนแก่ก็ยังจนอยู่นะครับอันที่2ป่วยก่อนแก่ก็ยังป่วยอยู
0: ่ครับ
1: ต้องจัดการ2เรื่องนี้นะไม่ให้จนนะก่อนที่จะแก่พอมีตังค์ใช้มีความมั่นคงและสำคัญมากป่วยก่อนแก่เนี่ยทุกวันนี้ NCD ประเทศไทยเนี่ยเยอะมากอายุเกิน40ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยทยอยเป็นละทั้งเบาหวานทั้งความดันโรคหัวใจสโตรกก็เป็นที่มาเอ๊ะทำไงให้คนเราเนี่ยต้องแข็งแรงก่อนแก่
0: ครับผม
1: ถ้าเราไม่แข็งแรงก่อนแก่เนี่ยเราจะแย่นะ
2: มันต้องรอเท่าเลยนะเพราะว่า
3: เดี๋ยวนี้
2: คนเป็นหมดแล้วเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีตัวเองนะเจ้า
0: ครับ
2: แต่ก่อนเนี่ยเฮาจะอู้ถึงประเทศไทยของเฮาเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแต่ประเดี๋ยวนี้เป็นแบบสมบูรณ์แบบแต้ๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับทะลุ20
2: มันเนื่องจากอัตราการเกิดก็น้อยโตย
0: ครับ
2: คนตายก็น้อยลง
0: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กันไปหมดเลยถ้าเกิดเฮาแบบไม่มีการเตรียมความพร้อมอย่างที่ท่านอาจารย์หมอได้บอกไปเนี่ยนะเจ้าผลกระทบหลายๆอย่างมันรวมไปถึงเศรษฐกิจตัวก็จะการพัฒนาศักยภาพอย่างต่างๆมันส่งผลอะไรอย่างจะได้แล้วเฮาเนี่ยล่ะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้เฮายังปอมีแฮงอยู่แต่บ่ฮู้ว่าแฮงน้อยแฮงหนักนะ
0: คร
2: ับ เฮาจะต้องดูแลตัวกาวก็เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้จะได้เจ้า
1: ก็จะถามพวกเราอยู่ว่าระหว่างสุขภาพเงินนี่อยากจะเอาอะไรนี่สำคัญ
0: ครับ
1: เพราะถ้าสุขภาพดีหาเงินได
2: ้
1: มีเงินป่วยหมดกับเงินหมดกับเรื่องของการเจ็บป่วยเนาะ
0: ครับ
1: งั้นทุกวันนี้เราก็พยายามอย่ารวนรงว่าเอ๊ะต้องทำให้เขาแข็งแรงก่อนแก่นะ อายุ40ปีขึ้นไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ออกแรงเนี่ยกล้ามเนื้อจะถอยไปปีละ 1%
0: ครับ
1: พอครบ60เนี่ยหายไปเกือบ 20% พอเกิน60ไม่ทำอะไรเนี่ยจะค่อยๆฝ่อไปกล้ามเนื้อจะฝ
0: ่อ
1: สมองก็จะฝ่อจะเสื่อมฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะรณรงค์ให้ต้องเริ่มออกกำลังกายนะ40นะต้องเริ่มแล้วแล้วยิ่งเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยต้องอย่าอยู่นิ่งเฉยต้องมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามอายุมิฉะนั้นแล้วถ้าสุขภาพไม่ดีก็จะล้มป่วยแล้วทุกวันนี้1คนถ้าป่วยติดเตียงเป็นไตวายเป็นเบาหวานเป็นความดันทั้งบ้านนี้ติดไปหมดถูกไห
2: ม
1: เพราะไปทำงานไม่ได้ฉะนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่ก็เลยชักชวนว่าเอ๊ะสูงวัยเนี่ยต้องใส่ใจสุขภาพนะต้องใส่ใจตั้งแต่ก่อนสูงวัยก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะเราทำไงให้มันมีโครงการที่กระตุ้นสารพลังสังคมสูงวัยสังคมสูงวัยนี่คือมีผู้สูงวัยอยู่ประมาณ1ใน5ขึ้นไปละแล้วก็ทำให้เขาใส่ใจในสุขภาพทำให้ร่างกายดีกล้ามเนื้อไม่ฝ
0: ่
1: อสมองไม่เสื่อมเนาะจิตใจดีไม่เครียดไม่ซึมเศร้าฆ่าตัวตายสังคมยังมีอยู่ยังมีส่วนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมต้องเอื้อต่อผู้สูงวัยเพราะทุกวันนี้เรามีคนแก่ประมาณ14ล้านประเทศไทย
0: ครับผม
1: ประมาณ 1.4 ล้านน่ะอยู่คนเดียวนะคนแก
0: ่
1: อีกประมาณสัก10กว่าล้านอยู่กัน2คนตายาย
0: ครับผม
1: แล้วก็ที่เหลือเนี่ยถึงจะมีลูกหลานอยู่ด้วยฉะนั้นเราจะมีคนแก่ที่อยู่คนเดียวอยู่กับ2คนที่เป็นคนเฒ่าเน
0: ี
1: ่ยเยอะขึ้นเพราะลูกหลานออกไปทำงานที่อื่นแล้วจำนวนไม่น้อยเริ่มทยอยบางทีตายอยู่ในบ้านไม่มีใครรู
0: ้มีข่าวออกหน
1: ้
0: า
1: ต
0: ื่นนะฮะ
1: ญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ1ใน3อยู่คนเดียวนะเรายังดีนะประมาณ 10% แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรนี่อีกหน่อยจะมีปัญหาเยอะขึ้นแล้วก็สังคมเมืองเนี่ยลูกหลานก็เข้ามาในเมืองคนเฒ่าก็อยู่ในพื้นที่แล้วทางเหนือเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีสังคมสูงวัยนะสุดยอดอย่างจังหวัดลำปางเนี่ยทะลุ 30% ผู้สูงวัยเนาะ แพร่เนี่ยทะลุ 30% น่านนี่ก็ทะลุประมาณ26เชียงใหม่เราเนี่ยทะลุ25
0: แสดงว่าง
1: ั้นเหนือบนเราเนี่ยคนเท่าเนี่ยเกือบจะสุดยอดแล้วเทียบกับภาคอื่นนะครับ
0: ภาคอื่นนี่ภาคเหนือเรามีคนเท่านักนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากเพราะว่าจะบอกว่าซาวนี่ก็ว่านักนะครับบางจังหวัดถ้ามองเป็นรายจังหวัดเนี่ย
1: 30
2: นี่นักนะ
1: แพร่กับลำปางเนี่ย30
0: ก็เป็นที่มาว่าตอนนี้โครงการของเราเนี่ยคือโครงการสามพลังสังคมสูงวัยเสถียรสุขภาพเนี่ยก็นำร่องก่อนเลยคุณผู้ชมครับในพื้นที่ของเชียงใหม่กาตี้แป้กาตี้เมืองน่านนะฮะเอาไปอุตสาหกรรมผู้นำชุมชนจะได้บ้างครับในการเกิดโครงการเนี่ยฮะ
1: เราชวนทางชมรมผู้สูงวัยแกนนำผู้สูงวัยชวนทางสาธารณสุขเนาะโรงพยาบาลส่งสุขภาพตำบลรปช.อบต.ท้องถิ่นอบจ.ด้วยเราเอาแกนนำที่เป็นครูกรมาเข้าคอร์สอบรมว
0: ิ
1: ธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยแล้วก็มีเกมสำหรับเล่นกระตุ้นสมองนะ
0: ครับผม
1: คือเราเนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่าแกแล้วอย่าทำอะไรอันนี้น่ากลัวมาก
0: นั่งกินนอนกินอย่างเดียวพออย่างนี้นะ
1: นั่งกินนอนกินเดี๋ยวก็ตุยกล้ามเนื้อก็ฝ่อ
0: ท่านบอกว่าตุย
1: ยิ่งแกเนี่ยยิ่งต้องทำเยอะ
0: ครับผม
1: แล้วต้องทำก่อนแกเนาะไม่ยากเดินวันละ30นาทีเนาะมีเกมในเนี้ยเราจะมีเกมที่คุณหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูก็ออกแบบให้ประมาณ5ท่าเข้าไปดูได้ใน
0: อันนี้ก่อนฮะอาจารย
2: ์อันนี้เหรอจ๊ะ
1: แผ่นนี้ครับแผ่นนี้เป็นเกม
0: แผ่นนี้นะประมาณช่วยผู้ชมพอคร่าวๆนะครับเนาะ
1: เรามีเป็นคลิปสามารถเข้าไปดูในคลิปที่เราแชร์ได้นะครับ
0: คุณคลิปสาธิตหน่อยบอกฮะ
2: QR code เพื่อที่จะเข้าไปพอว่าท่ากายบริหารอะไรอย่างต่างๆเนี่ย
1: ก็ใช้เก้าอี้เนี่ยธรรมดา
0: ครับผม
1: แล้วก็มีท่าในการออกกำลังกาย
2: อ๋อใช้เก้าอี้ได้เลยไม่ต้องใช้อย่างอื่นไม่ต้องเสี่ยงสตันนะ
1: เก้าอ
2: ี
1: ้แล้วก็ประกอบในการลุกยืนเหย
0: ีย
1: ดแข้งเหยียดขาเนาะแล้วมีท่าที่สอนแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยนะครับ
2: ก็คืออย่างน้อยคือได้ขยับแข้งขยับขา
0: ครับผม
1: เราอยากจะสร้างมวลกล้ามเนื้อที่ต้นขากับที่ขาเพราะผู้สูงวัยบ้านเราเนี่ยหกล้มเยอะ
2: แ
1: ล้วหกล้มทีนี่กระดูกข้อสะโพกหักนี่จะไปก่อน
0: ครับ
1: แล้วสมัยหกล้มข้อสะโพกหักปุ๊บเดินไม่ได้สักพักก็ติดเตียงแล้วสำคัญกับลูกหลานก็ต้องติดไปด้วยทำงานไม่ได
0: ้
1: ฉะน
0: ั้
1: นถ้ากล้ามเนื้อยังดีอยู่นะ
0: ครับ
1: กระดูกยังดีเพราะเวลาออกกำลังกายกล้ามเนื้อกระดูกมันจะดีขึ้นม
0: ัน
1: จะไม่พลุนและกล้ามเนื้อกับกระดูกเนี่ยมันจะไปกระตุ้นกับสมองนะ
0: ครับ
1: งั้นถ้าเราทําได้อย่าง3อย่างนะทั้งกล้ามเนื้อกระดูกสมองเนี่ยก็ทําให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้เวลาล้มก็จะไม่ล้มด้วยความรุนแรง
0: ครับ
1: สําคัญมากคือต้องออกกําลังกายในท่าที่เหมาะสมก็เป็นท่าง่ายๆสําหรับฝึกส่วนคนที่เก่งแล้วชอบไปเต้นแอโรบิกนั้นทําไปได้ไม่เป็นไร
0: ครับผม
1: แต่ถ้าคนไม่ค่อยทําแล้วเพราะกลัวเนี่ยหรือลูกหลานกลัวเนี่ยต้องระวัง
0: ครับ
1: ยิ่งมีอายุยิ่งต้องออกแรงชวนไปเดินตลาดชวนไปเดินห้างนี่คือการออกกำลัง
0: นี่คือง่ายๆเลยมันง่ายได้นะครับเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ชวนหิ้วอ่ะหิ้วทุเรียนหิ้ว
0: ทุเรียนนะ
1: หิ้วไหมนะ
0: เป็นการยกน้ำหนักเป็นดัมเบลไปเลย
1: ถ้าไม่ให้ถืออะไรปุ๊บการเมืองไม่ได้ทำงาน
0: ครับผม
1: ยกของยกน้ำหน่อยยกอะไรเนี่ยเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื
0: ้อครับ
1: แล้วถ้าได้ออกกำลังกายเนี่ยทำให้เราหลับสบายเพราะว่ากล้ามเนื้อได้ทำงานกระดูกได้ทำงานแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเอาแต่นั่งดูทีวีนั่งถ่ายมือถือเนี่ย
2: อ
1: ันนี้ลำบากนะ
0: ครับ
1: จะลำบากตอนเท่านะ
0: ตอนที่เราคือผู้นำชุมชนเนาะเอาไปเผยแพร่เรื่องของกิจกรรมของทางมหาลัยเองทางสาธารณสุขเองเนี่ยผลตอบรับของคนเท่าแต่ละจังหวัดเป็นยังไงพ้องครับ
1: อบรมที่จังหวัดเชียงใหม่มา10กว่าอำเภอเนาะ
0: ครับ
1: ที่น่านห้าอำเภอที่ไพร่ห้าอำเภอ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีตำบลที่เขาสนใจเข้ามาเป็นโครงการนำร่องรวมนะอบรมไปเกือบน่าจะใกล้ๆร้อยกว่า200คนเป็นครูกอมาจากตำบลเขาก็ลงไปทำกิจกรรมต่อในพื้นที่อย่างที่เราเห็นในรูปก็สนุกสนานเพราะว่าเป็นเกมที่เป็นทำให้เขาคลึกครื้น
0: ครับผม
1: การออกกำลังกายที่ออกคนเดียวบางทีมันเหงาเน
2: า
1: ะแต่ถ้าชวนก
0: ัน
1: ชวนกันออกมาได้เนี่ยมันสนุกคนนั้นทำท่านี้ท่านี้ท่านี
0: ้ครับผม
1: แล้วก็มีเกมหลายอย่างที่เราใช้เช่นเราทำท่านี้อ่ะลองดู
0: ครับ
1: เราทำจีบเอลเนี่ยบางคนทำไม่เป็น
0: เนี่ยยาม
1: แล้วก็คือพวกนี้เป็นการกระตุ้นสมองนะ
0: ครับผม
1: หรือว่าโป้งอ่ะก้อยโป้งก้อยเนี่ย
0: ครับ
1: ทุกคนก็จะคลึกคลื้นนะ
2: หรืออย่างอันนี้เป็นคนเท่าแล้ว
0: จริงๆอ๋อที่เหรออันนี้ไม่ก็ฮะ
1: อันนี้เป็นการทำ
2: อันนี้ง่ายอันนี้ถ้าจะง่าย
0: คุณกิ๊
2: บทำปั้นอีหน่อมันก่อ
0: ของเกยๆอยู่นะคุณคิ
2: ด
0: เนา
2: ะได้อยู่ได้อยู่อันนี้ง่ายหน่อยแต่ตะกี้คือบ่ค่อยได้ละ
0: อัน
2: น
0: ี้
2: เฮาก็ต้องฝึกสมองเหมือนก
0: ัน แต่ให้คนเฒ่านะอย่างพวกเฮาในวัยกลางคนเองก่อนเนี่ยได้นะฝึกเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลย
1: แล้วก็สนุกสนานคลึกครื้น
0: ครับผม
1: แล้วก็แข่งกันเป็นแถวนะก็ตอนนี้ก็ลงไปในพื้นที่ก็เยอะมากแล้วก
0: ็
1: บรรดาแกนนำที่ไปทำกับตำบลนะเขาก็จะเนี่ยอย่างที่เราเห็นในรูปเขาก็สนุกสนานนี่จีบเอลเน
2: า
1: ะจีบเอลอ่ะ ันนี
2: ้
1: พอทำปุ๊บสมองซีกซ้ายมันคุมซีกขว
0: า
1: ซีกขวาคุมซีกซ้ายมันก็เป็นการกระตุ้นสองข้างถ้าทำเหมือนกันนี่สมองทำงานน้อยพอทำต่างมันต้องเริ่มคิดแล้วตอนนี้มันอย่างเงี้ย
0: ยิ่งยากขึ้นดีกว่ายิ่งช่วยกระตุ้นมากขึ้นนะฮะน่าฮักนะฮะเนี่ยเพราะของมีกลุ่มของเขาในการที่ว่าเนี่ยกิจกรรมไปเขาเนี่ยยิ่งเป็นประจำเนาะอาจารย์หมอ
1: พวกนี้ก็เป็นครูกอเราอบรมไปเสร็จเขาลงไปทำต่อในชุมชน
2: เขาจะได้ไปสอนได้
1: ใช้เก้าอี้ง่ายๆแล้วก็มีคลิปทางคณะสื่อสารมวลชนก็ทำคลิปงานนี้ต้องบอกก่อนทำร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่แอคทีฟมากทำร่วมกับอบต.อบจ.ท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันสนับสนุนเราอยากจะทำให้เขาเรียกว่าคนที่มามักจะเป็นคนเท่าหน้าห้อง
0: ครับ
1: ส่วนคนเท่าหลังห้องไม่ค่อยยอมมาออกเราก็จะบอกให้คุณไปชวนนะ
0: ครับ
1: ว่าหลังห้องเนี่ยให้เขาออกกำลังกายเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปชวนลูกหลานเขาถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาแข็งแรงเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานเป็นความดันก็จะคุมง่ายแต่ถ้าไม่ออกแรงเนี่ยมันจะคุมไม่อยู
0: ่ครับ
1: สุดท้ายพอเป็นสต๊อปไปก็จะแย่เลยฉะนั้นงานเนี้ยเป็นงานที่ให้ใส่ใจสุขภาพ
0: ครับ
1: แล้วเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องเดียวที่หมอทำไม่ได้
0: ฮะ
1: เพราะหมอได้แต่สั่งยา
0: ครับผม
1: หมอบอกไปออกกำลังกายน่าจะออกไหม
2: อยู่ที่ตัวเก่า
1: แต่บอกเอายาไปกินน่ากินไปออกกำลังกายเนอะก็อาจจะพยักหน้าอยู่แต่ว่ากลับบ้านก็ไม่กล้าออกแล้วออกยังไงออกท่าไหนอย่างเงี้ยมันจะมีท่าง่ายๆที่เรากระตุ้นให้เขาไปออกกำลังกายได้
0: น
1: ี
0: ่ครับ
1: งั้นสุขภาพเนี่ยมันต้องสร้างด้วยตัวเอง
2: เจ้า
1: เงินเนี่ยซื้อไม่ได้
0: แล้วทางจิตใจเหรอครับอาจารย์หมอโอ้จิตใจเนี่ยจิตใจเพราะว่าคนเฒ่าหรือคนผู้สูงอายุเนี่ยตามบ้านบางคนอยู่คนเดียวเนาะง้อมห้องอย่างห้องจะมีวิธีการบำบัดหรือลูกหลานดูแลจะได้พ้องครับ
1: คนเฒ่าช่วงหลังเราเนี่ยซึมเศร้าฆ่าตัวตายเยอะทางเหนือเรานี
0: ่
1: เชียงใหม่ลำพูนนี่มีฆ่าตัวตายเยอะ
0: ครับ
1: แล้วจะเป็นคนแก่ในการอบรมก็อบรมเรื่องการจัดการความเครียดการลดภาวะซึมเศร้าก็มีการสอนเทคนิคสำคัญมากคือเทคนิคการพูดกับคนแก
0: ่
1: ทำให้เขามีกำลังใจแล้วก็สังเกตถ้าจำเป็นก็ต้องส่งพบแพทย์แต่สุดท้ายส่วนใหญ่จะอยู่ที่คำพูดนะแก่แล้วอยู่ไปทำไมเงี้ยมันจะมีคำพูดที่มันกระเทือนใจเนาะ
0: บั่นทอน
1: บางทีคนแก่บ่นปุ๊
0: บ
1: ลูกหลานไม่ทันมึงไม่ทันรู้ตัวเอาไปใส่เติมอีกนะอย่าไปคิดอะไรมากเป็นไปได้ไม่คิดมากมันต้องคิดอยู่แล้วแต่ต้องมีวิธีคิดนะวิธีมองเชิงบวกอะไรเงี้ยนะเห็นลูกหลานเนี่ยลูกหลานมันเล่นด้วยอะไรประมาณงั้นเรื่องของจิตก็จะเกี่ยวข้องแต่ทั้งกายนะสมองจิตใจนะมันเกี่ยวเนื่องกัน
0: ครับผม
1: ออกกำลังกายดีกล้ามเนื้อดีกระดูกดีสมองดีจิตจะดีตาม
0: ครับผม
1: ถ้าไม่ทำอะไรเลยเอาแต่ไถมือถือเนี่ยจิตจะเสื่อม
0: ครับ
1: แล้วช่วงหลังเราเจอผู้สูงอายุเริ่มถูกหลอกเยอะขึ้นถูกสแกมเมอร์
0: เล่นกับมือถือหน้ากับ
1: ม
0: าได้นะฮะ
1: มีเฟกเนาะเฟกบ้างเดี๋ยวก็หลอกให้รักถ่ายรูปใครไม่รู้ในโครงการที่เราอบรมเขาด้วย
0: ครับ
1: ให้รู้ทันสื่อนะอย่าโดนหลอกโดยทางอาจารย์คณะสื่อสารมวลชนเนี่ยมาทำฉะนั้นงานชิ้นเนี่ยบูรณาการเลยครบเลยทั้งกายสมองจิต
0: เท่าทันเหตุการณ์ตัว
1: สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
0: ครับผม
1: อยู่ในบ้านต้องออกแบบเป็นไหนห้องน้ำเป็นยังไงไม่หกลมงั้นจะเกิดได้เนี่ยสังคมต้องช่วยกันทำมิฉะนั้นแล้วอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะหนักกว่านี
0: ้ครับ
1: เพราะตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ 21%
0: ครับ
1: แต่ทางเหนือเรานี่ทะลุ 30%
0: แล้วน้องจะสูงขึ้นนักตัวนะ
1: โอ้เยอะมาก
0: ครับ
2: การที่เปิ้ลได้ออกมาร่วมกับโครงการจะอีเปิ้ลก็ได้อู้จากกับเพื่อนในกลุ่มเดียวก
1: ัน
2: เปิ้ลจะได้หายเป็นซึมเศร้าแล้วมีอะไรอย่างก็จะได้อู้กันรวมไปถึงบุตรหลานที่อยู่ที่บ้านก็เหมือนกันก็ว่าอยู่ไกลๆก็อยากจะฮึ่มอู้กับเปิ้ลเหี่ยวสักน้อยเพื่อเปิ้ลได้รู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเก่าเพราะฉะนั้นชีวิตเปิ้ลก็จะมีความสุขละแล้วก็อยู่ได้อย่างสบายอกสบายใจ
0: ครับใครคือจัดได้ฟังคือคนต่างบ้านนะฮะถ้าการคือคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยเข้าโครงการนี้ตรงนี้จะได้พ้องครับ
1: ก็ที่อาจารย์ย้ำสุดท้ายสุขภาพดีได้ต้องสร้างด้วยตัวเอง
0: ครับ
1: สุขภาพเนี่ยเงินทองซื้อไม่ได้แต่ต้องลงแรงและทำแล้วก็ลูกหลานเพื่อนๆในสังคมเนี่ยต้องช่วยกันสร้างสังคมสูงวัยที่แข็งแรงแล้วเราจะไปรอดด้วยกันครับ
0: ครับขอบคุณอาจารย์หมอเป็นอย่างมากนะครับศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สุวัฒน์จริยาเลิศศักดิ์หัวหน้าโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการด้วยแนวคิดพุทธพลังในจังหวัดนำร่องอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เจ
1: ้
2: าไม่ใช่เพียงแค่ผู้สูงอายุนะเจ้าเฮาเนี่ยแหละก็ต้องดูแลตัวเก่าตัวเหมือนกันเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อที่ได้แก่ไปอย่างมีคุณภาพ
0: ย
2: ังสมศักดิ์ศรีนะเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะยั้งกันสักกามเจ้าช่วงหน้าไปติดตามสภาพอากาศกันเจ้า
0: สักกามครับ

0: ตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: เอาละก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
4: พร้อมแล้วเจ้า
3: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาเฮ้ยกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
5: บ้ากด
3: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
5: บ้า
3: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
6: ต้องดูบัญชีติโอนว่าติดแบ็กลิสต์หรือเปล่า
7: บ่โอนไวบ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
3: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องใจพอเฮ้ออ
8: าเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: จ้าเดี๋ยวเราจะได้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะเจ้าเราจะได้มีการเตรียมความพร้อมว่าสภาพอากาศช่วงนี้เป็นจะได้เราจะต้องขนครัวก็ ก็ว่าจะต้องอย่างจะได้พ่องแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพตัวนะเจ้าวันนี้ตรวจสอบสภาพอากาศกับว่าที่ร้อยตรีปีชาจินธนาวัฒน์นักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้า
1: สวัสดีครับเชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณคุปคุณจันจิราและท่านผู้ชมทางบ้านครับสภาพอากาศโดยทั่วไปครับช่วงนี้ก็เป็นอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังอ่อนนะครับผมก็เลยทำให้ภาคเหนือของเราเนี่ยมีฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับบริเวณภาคเหนือทางด้านซีกตะวันตกท้องฟ้ามีเมฆมากนะครับผมแล้วก็มีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวคาดว่าสายๆก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ฝนอาจจะมีได้อีกครั้งในช่วงบ่ายค่ำนะครับผมสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับปริมาณฝนในภาคเหนือเนี่ยลดลงยังเห็นได้ชัดนะครับอาจจะมีฝนแค่เป็นบางพื้นที่แค่นั้นเองครับผมและในวันพรุ่งนี้ครับพื้นที่ที่ฝนตกก็จะลดลงไปอีกนะครับผมสำหรับการคาดหมายอุณหภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่23-24องศาสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่33-35องศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่24-27องศาครับครับในช่วงนี้ครับบริเวณภาคเหนือของเราฝนก็ลดลงแล้วครับยังไงพี่น้องประชาชนก็ดูแลรักษาสุขภาพรวมทั้งระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์053-277-919ครับ
0: ช่วงนี้ก็ยังมีฝนหนักอยู่เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่ข้าเจ้าบอกไปนั่นก็คือถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังบดีไปเตลตินเปล่ามันจะเกิดอันตรายอย่างแบบโรคแล้วก็เศษแก้วส
1: ั
0: ตว์มีพิษเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวเก่าตัวนะเจ้าช่วงต่อไปเจ้าไปพอความน่าฮักของละเอกละอ่อนลูกหลานคนเมืองบ้านเฮาในช่วงกำเมืองอู้ม่วนเจ้า

0: สวัสดีเจ้าน้องจือเด็กหญิงมิญญาดาวิมลคำจือเล่นจือมิ้งนี่น้องอยู่จันมอนทับสามเจ้า
1: สวัสดีเจ้าน้องจือเด็กหญิงพัทยาอยู่เลยเจ้าน้องจือเล่นจือถ่ายเจ้าน้องอยู่จันมอนทับสามเจ้า
0: วันนี้มูน้องจะมาอุกำเมืองกำว่าใจดำจางกับมอนะหกเจ้าก
1: ำแปลกก็คือใจดำมากตรงโลกเจ้า
0: ความหมายก็คือคนใจดำย่อมจะพบแต่ความลำบาก
1: กำเมืองถ้าคนเมืองบ่อู้แล้วใครจะอู้เจ้า
0: สวัสดีเจ้า
2: จะไปเป็นคนใจดำเนอะอันจะตกหม้อนะฮก
3: บ่ได้นะใจดำบ่ได้นะ
2: บ่ได้
3: เป็นสภาพที่เก่าเลยบ่เคยได้ยินกันเน
2: า
3: ะหม้อนคือนรกนั่นเองนะครับ
2: แน่นแล้วเจ้าเพราะฉะนั้นไผมีลูกมีหลานนะฮักนะฮักจะอี้นะเจ้าส่งคลิปอู้กำเมืองเข้ามาได้เลยในกลุ่มกำเมืองอู้ม่วนเจ้า
3: ส่วนผู้ภาพได้ช่วงของอู้จ๋านะครับจะมาที่เรื่องของการท่องเที่ยวของเชียงใหม่นะครับเพราะของนโยบายขึ้นมาแล้วว่าเชียงใหม่เฟสติวัลนะครับเป็นเรื่องของ12เดือน12เฟสติวัลดูว่า12เดือนแต่ละเดือนหลังจากนี้เป็นต้นไปของเชียงใหม่เพื่อจะมีเรื่องของเทศกาลอันอย่างพ้องตวยนะครับ
2: ติดตามได้ในช่วงอุจจารสนทนาในวันพรุ่งนี้นะเจ้าส่วนตลอดตึงวันนี้นะเจ้ารายการของเฮาก็ยังมีฮื้อหน้าติดตามอยู
3: ่
2: ก็จะเป็นคลิปเด่นคนเมืองในช่วงบ่ายนะเจ้าข่าวดีประเทศไทยรวมไปถึงข่าวภาคเหนือแรงนี้ตวยนะเจ้าข่าวภาคเหนือแรงนี้ปากกับคุณเอกนรินทร์ใจมโนและคุณนิชนันท์ชวนชัยเจ้า
3: ครับรวมไปถึงจบรายการวันนี้เฮาแล้วภาพมันได้กับสารมาทีกับอัยการแผ่นดินเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวของคุณผู้ชมตวยนะครับ
2: รวมไปถึงรายการห้องนั่งเล่าที่จะนำเสนอต่อจากนี้ตวยนะเจ้าช่วงนี้เวลาหมดเวลาเซี่ยงเหี่ยแล้วนะเจ้าแต่ว่าก่อนจะลาไปนะเจ้าวันนี้มีละอ่อนนะฮักนะฮักเจ้ามาพอกอยการบันทึกเทปของเฮาต่อจากนี้เฮาจะมีการบันทึกเทปรายการคิดดีเพราะฉะนั้นน้องๆก็เลยมาลักพอสักน้อยเนาะเพราะเป็นจะได้น้องๆมาจากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัยก็ขอต้อนรับน้องๆตวยนะเจ้าส่วนช่วงนี้เวลาหมดเลยเวลาเซี่ยงเหี่ยแล้วข้าเจ้าพร้อมกับคุณคุปมารินลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับ

จริงหรือไม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันรถทางเอกถูกเสมอในการขับขี่รถยนต์ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรที่มีกำหนดไว้บนทางในกรณีการขับขี่รถที่มีสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอัมพันผู้ขับขี่ต้องเตรียมหยุดและให้หยุดหลังเส้นให้หยุดกรณีไฟสัญญาณจราจรสีแดงผู้ขับขี่รถจะต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดกรณีเกิดสัญญาณไฟเขียวผู้ขับขี่รถต้องขับรถผ่านไปหรือในกรณีที่เจอสัญญาณไฟแดงกระพริบในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่รถต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงค่อยขับขี่รถผ่านไปดังกล่าวด้วยความระมัดระวังในกรณีที่เจอสัญญาณไฟเหลืองอัมพันกระพริบผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถหรือลดความเร็วของรถลงและเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถผ่านไปในกรณีที่ไปสู่ทางร่วมทางแยกแล้วปรากฏว่าไม่มีสัญญาณจราจรดังกล่าวผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถลงและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้ขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นไปได้ทางร่วมทางแยกนะครับเมื่อไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้รถที่ขับขี่มาตรวจสอบดูว่าข้างหน้านั้นที่เป็นทางร่วมทางแยกมีรถคันอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยกก่อนรถของเราหรือเปล่าหากมีและเข้าถึงทางร่วมทางแยกก่อนให้รถที่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นก่อนผ่านไปแต่ในกรณีที่มาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและรถดังกล่าวนั้นเป็นทางเอกด้วยกันทั้งคู่ให้รถที่อยู่ทางซ้ายผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อนแต่ในกรณีที่ทางร่วมทางแยกนั้นมีทางเอกกับตัดกับทางโทจะต้องให้รถทางเอกผ่านไปก่อนรถทางเอกคืออะไรรถทางเอกคือทางที่มีป้ายกำหนดไว้เป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีป้ายให้ทางหรือป้ายบอกให้หยุดหรือมีเส้นทึบขวางอยู่ข้างหน้าบอกให้หยุดหรือให้ทางให้ถนนที่ขวางอยู่ข้างหน้านั้นคือทางเอกในกรณีที่ไม่มีป้ายบอกเลยว่าถนนเส้นไหนเป็นทางเอกแต่ปรากฏว่ามีถนนที่มีช่องจราจรไม่เท่ากันให้ถนนที่มีช่องจราจรมากกว่านั้นเป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีการถนนมาบรรจบกับตรอกหรือซอยให้ถนนที่ขวางอยู่หน้าตรอกหรือซอยนั้นเป็นทางเอกแต่อย่างไรก็ตามในการขับขี่รถก็ไม่ใช่ว่าทางเอกจะถูกต้องเสมอไปตลอดในกรณีที่มีการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหากทางเอกขับรถมาด้วยความเร็วสูงหากทางเอกขับรถมาด้วยการฝ่าฝืนสัญญาณป้ายที่จำกัดความเร็วหรือป้ายที่กำหนดว่าเป็นเขตโรงเรียนหรือระวังคนข้ามถนนทางเอกก็มีส่วนที่จะกระทำโดยประมาทด้วยเมื่อรถทางเอกมีส่วนประมาทด้วยชนกับรถทางโทที่ประมาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวอาจจะต่างฝ่ายต่างประมาทได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้กันเพียงใดบางครั้งอาจจะเป็นพับหรือบางครั้งต้องไปพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นยิ่งหย่อนกว่ากัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่าค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้พบกันประจำวันพุธที่30กันยายน2569พบกับเรา2คนค่ะดิฉันชยานีสุนทรมาลัย
1: ดิฉันลวรัตน์บุญจิตค่ะ
0: ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงต้องติดตามนะคะสถานการณ์การรับมือเนาะก
1: ับ
0: ในเรื่องของฝนที่ตกหนักนะคะแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องค่ะก็เดี๋ยวในวันนี้ค่ะเราก็จะมาอัปเดตกันนะคะทั้งในเรื่องของนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะ30กันยายนแล้วใครที่ยังใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัดไม่หมดน
1: ้
0: องกระแตหมดหรือยังเอ่ย
1: หมดตั้งแต่ครึ่งเดือนแรก
0: โอ้โหค่ะก็เตือนเลยนะคะเน้นย้ำกันอีกทีค่ะใครที่ยังใช้โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยยังเหลือสิทธิ์อยู่รีบไปใช้ในวันนี้เลยนะคะเพราะว่าจะไม่สามารถทบไปในเดือนต่อไปได้แล้วในวันช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ทางภาครัฐค่ะก็จะเปิดเนาะให้ไปกดยืนยันสิทธิ์นะคะเพื่อจะได้รับเงินอีก 1,000 บาทค่ะสามารถใช้ได้อีก2เดือนเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมนะคะไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะก็เน้นย้ำกันเลยนะคะกับอีก1กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่เพิ่งผ่านเกณฑ์รายใหม่นะคะหากยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตน EKYC ก็เน้นย้ำค่ะรีบไปยืนยันตัวตนนะคะวันนี้เลย30กันยายนจะได้เริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมกันเลยค่ะสำหรับสถานการณ์นะคะต้องบอกว่าในช่วงที่ตอนนี้เนี่ยต้องได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่เลยนะคะที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักซ้ำซากนะคะในหลายพื้นที่อย่างในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างของเราค่ะในพื้นที่นครสวรรค์นะคะรวมถึงในส่วนของอุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทยังต้องเตรียมความพร้อมรับมือเลยนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยกับสทนช.ได้มีการประกาศแจ้งเตือนค่ะว่ามีระดับน้ำในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะใครที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าอยู่ในบริเวณที่อยู่ริมแม่น้ำหรือต้องทำกิจการทางน้ำแบบนี้รีบนะคะขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมรับมือได้ทันกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะอย่างในช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักแบบนี้อีกหนึ่งสิ่งเนี่ย

0: ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคภัยต่าง
1: ๆใช่แล้วค่ะ
0: เพราะต้องบอกเลยว่าโรคภัยต่างๆเนี่ยมาช่วงฤดูฝนเนี่ยเยอะนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ฉี่หนูเนาะหรือว่าโรคไข้เลือดออกรวมถึงโรคเชื้อราต่างๆที่มาจากน้ำเพราะบางคนนะคะต้องมีการเดินลุยน้ำหรือว่าต้องมีการชำระพื้นที่หลังน้ำลดแบบนี้นะคะก็เน้นย้ำกันให้ดีดูแลสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญค่ะติดตามข่าวสารทางภาครัฐกันอย่างใกล้ชิดจะได้รับมือได้ทันกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะในช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะน้องกระแต
1: ช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปส่งท้ายปีงบ69ค่ะสู่เส้นทางปีงบ70นั่นเองค่ะพี
0: ่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในส่วนนี้เนี่ยก็คือเป็นการทำงานเนาะของทางอบจ.พิษณุโลกค่ะเราจะได้มาเห็นกันว่าในการที่เราจะก้าวสู่ทิศทางปีงบ70เนี่ยจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะหรือว่าในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็กิจกรรมในพื้นที่พิษณุโลกเนี่ยจะเป็นอย่างไรต้องห้ามพลาดในช่วงสรรหามาเล่าเลยค่ะเพราะในวันนี้นะคะเราจะได้พูดคุยค่ะกับท่านมนชัยวิวัฒนาถท่านนายกอบจ.พิษณุโลกด้วยนะคะถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานของอบจ.พิษณุโลกที่จะก้าวสู่ในปีงบ70นี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะที่จะไปอัปเดตในเรื่องของนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้ค่ะเรามีสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะเสนอในตอนอุปถัมภ์ศาสนาค่ะ

0: วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบ7รอบ84พรรษาตลอดเวลา66ปีที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาตลอดทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ศาสนาทั้งปวงในขอบขันธสีมาโดยไม่ทรงแบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนมัสยิดโบสถ์และพระอุโบสถต่างๆอย่างทั่วถึงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงกิจการงานศาสนกิจของศาสนาต่างๆตามวาระโอกาสอยู่เสมอปรากฏเป็นที่สรรเสริญและเจริญรอยตามของถวยราชหลายครั้งหลายโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำรัสถึงเรื่องการศาสนาให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีระหว่างชนในชาติโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดที่อยู่ในประเทศไทยปฏิบัติต่อกันอย่างคนที่เจริญอย่างแท้จริงอยู่ในศีลในธรรมของตนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นร่มเกล้าธงชัยยึดโยงคนไทยทุกหมู่เหล่าให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมา
1: ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาด
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงมีพื้นฐานจากครอบครัวที่ปลูกฝังให้เคารพนอบน้อมในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทรงบำเพ็ญกุศลทานเช่นทรงบาตรในยามเช้าทรงจัดดอกไม้บูชาพระในตอนเย็นและในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

0: ปฏิบัติชอบตามหลักศาสนาแล้วอยู่ที่ใดจะทำให้การดำเนินชีวิตเพราะเมื่อคนเราเคารพสิทธิด้านความเชื่อและศาสนาไม่เบียดเบียนกันไม่แตกแยกกันด้วยความคิดความเชื่อก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่สำคัญคือจะทำให้ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นมั่นคงประโยชน์จะบังเกิดแก่ประชาชนและผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัยคือประเทศไทยของเราทุกคน
1: ยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่นะคะในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะในช่วงประเด็นเป็นข่าวนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตกันค่ะในเรื่องของนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าใกล้แล้วนะคะที่เราประเทศไทยนะจะมีการจัดงานใหญ่ขึ้นก็การเป็นการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมแล้ว
2: ใช่ค่ะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้เตรียมความพร้อมเข้มรปภ.ประชุม IMF World Bank Group คาดผู้ร่วมงาน 1.5 หมื่นคนด้านกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางด้านการไฟฟ้านะคะก็ได้เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและซักซ้อมเผชิญเหตุพร้อมจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อดูแลความปลอดภัยแก่ผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศขณะที่การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงดินในเส้นทางสำคัญทั้งถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรและถนนสวนพลูเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมค่ะ
1: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้เปิดเผยนะคะว่าได้มีการรื้อสายสื่อสารและนำลงดินบนถนนพระราม4ช่วงแยก3ย่านถึงถนนวิทยุระยะทาง 1.8 กิโลเมตรแล้วค่ะส่วนถนนวิทยุซอยสวนพลูและถนนสาทรใต้จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะขณะที่ถนนสาทรเหนือกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าการประชุม IMF World Bank 2026นี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญเลยค่ะที่ประเทศไทยของเรานะคะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ครั้งนี้เพราะเป็นการประชุมใหญ่ระดับโลกเลยนะคะที่จะมีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยกว่า191ประเทศทั่วโลกจะเป็นการเปิดประเทศนะคะแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพประเทศไทยของเราค่ะในต้องบอกเลยว่าเวทีนี้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าจะมีประชาชนเนี่ยจากทั่วโลกนะคะมาร่วมประชุมแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโชว์บทบาทโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราเพราะการประชุมในครั้งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นการประชุมเพียงแค่บนโต๊ะแต่จะเป็นโอกาสสำคัญของคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะต่อมาค่ะเรามาติดตามกันต่อนะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีอย่างในเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราเห็นข่าวกันมาตลอดเกือบทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะอย่างในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างของพื้นที่จังหวัดตากค่ะต้องบอกเลยว่าสถานการณ์เมื่อวันที่28กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเนี่ยส่งผลให้ในพื้นที่จังหวัดตากเนี่ยเกิดดินสไลด์ค่ะทับทางหลวงหมายเลข1175นะคะคุณผู้ชมสายแม่ระมาดถึงบ้านตากบริเวณกม55+917ถึง55+967ค่ะบริเวณบ้านม้งขุนห้วยตากนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยก็ยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้โดยในวันนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์นะคะว่าล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับนายสราวุธผู้ชินาพันธ์ค่ะท่านผอ.

0: แขวงทางหลวงตากที่1นะคะซึ่งขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ขอแจ้งข่าวนะครับคือบริเวณสาย1175นะเมื่อ2วันที่ผ่านมาปรากฏว่ามีพายุฝนนะครับในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีน้ำท่วมขังแล้วก็เกิดการสไลด์ของภูเขานะครับมาปิดทับเส้นทางหลวงหมายเลข1175ก็คือจากบ้านตากไปแม่ละมาดนะครับผมแล้วก็เพราะว่ามีความเสียหายของเส้นทางของเราค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็คือสะพานนะครับก็มีสะพาน1แห่งนะครับเขาเรียกว่าบ้านที่ท้องฟ้านี่ครับห้วยฉลอมนะครับก
0: ็คือ
1: ที่กม76บวก3300เนี่ยก็พบว่าน้ำได้กัดเซาะตอหม้อนะครับทำให้พื้นสะพานเนี่ยทรุดลงมาการจราจรผ่านไม่ได้นะครับเนาะก็เมื่อวานก็ได้รับการประสานจากศูนย์สร้างทางศูนย์สะพานนะศูนย์สะพานพิจิตรเน
0: ี่
1: ยได้มาทอดสะพานเบลลี่นะครับก็สามารถใช้การได้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่ก็เปิดให้สัญจรในเช้าวันนี้ครับก็จำกัดรถขนาดเล็กนะครับก็น้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน10ตันนะครับผมก
0: ็
1: ตรงนี้ต้องขอเน้นย้ำว่าเรื่องน้ำหนักบรรทุกนะครับเพราะว่าสะพานของเรามีโครงสร้างที่รองรับได้10ตันนะครับผมในส
0: ่
1: วนของดินสไลด์บนภูเขาช่วงกม5 53 52ถึง5 55เนี่ยค่อนข้างจะหนักเลยนะครับก็คือมีดินสไลด์มาบิดทับผิวทางเรา
0: ครับ
1: ก็แล้วก็บางส่วนก็มีไหลทางก็ถูกน้ำกัดเซาะเสียหายหลายจุดครับในส่วนของกม53 400เนี่ยซึ่งคันทางเราได้ทรุดลงตัวลงไปก็คือเส้นทางก็สไลด์ลงไปทั้งคันทางเลยนะครับก็ไม่สามารถผ่านได้นะครับช่วงบริเวณนั้นซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีเครื่องจักรที่กำลังเก็บกวาดดินสไลด์อยู
0: ่
1: ให้ประชาชนได้สัญจรได้เป็นการชั่วคราวคือรถมอเตอร์ไซค์อะไรสามารถผ่านได้นะครับแต่รถยนต์คือเราทำทางเบี่ยงให้เฉพาะเครื่องจักรที่เราทำงานอยู่นะครับแล้วก็รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้สะดวกก็คือผ่านได้ด้วยความลำบากแล้วกันนะครับแต่ยังไม่เปิดใช้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตรายซึ่งหน้างานบนภูเขาก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับก
0: ็
1: มันจะทำให้ลื่นนะครับลื่นแล้วก็เองจะเกิดอันตรายรถไปพัดตกลงไปข้างทางได้นะครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะซึ่งขนาดนี้ค่ะเรายังคงต้องรับมือกับฝนที่ยังต้องตกหนักอย่างต่อเนื่องแบบนี้ค่ะในเส้นทางเดียวกันในบริเวณแถวนั้นค่ะยังมีเส้นทางไหนที่ยังต้องคงเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการเกาะติดสถานการณ์ดินสไลด์แบบนี้ค่ะ
1: สาย1175ในเรามีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เครื่องจักรนะครับก็มีรถแบ็คโฮขนาดใหญ่แล้วก็มีรถขุดตักนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่คอยตัดไม้แต่ละเพราะว่าภูเขาที่ดินถล่มลงมาเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้กับเศษพวกเศษไม้เศษอะไรหล่นลงมาด้วยมันก็ต้องใช้เลื่อยยนต์ตัดนะครับเพื่อเปิดทางนะครับในสายเส้นทางบ้านตากไปแม่ละมาดก็คือถ้าไม่จำเป็นของงดใช้นะก
0: ็
1: คือเลี่ยงถ้าจะไปทางโซนตะวันตกของจังหวัดตากทางโซนแม่สอดแม่ละมาดถ้าสองยางก็แนะนำให้ใช้เส้นทางสายตากแม่สอดดีกว่านะครับก็คือสาย12ครับ
2: ค่ะสาย12นะคะที่แนะนำให้ใช
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: ท่านผอ.คะแล้วณขณะนี้ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมีการเฝ้าระวังกันแล้วค่ะแต่ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะจำเป็นที่จะต้องสัญจรเส้นทางนั้นนะคะในเรื่องของการจราจรต่างๆแล้วก็การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: เรามีทีมงานและเจ้าหน้าที่อยู่หน้างานที่เราปฏิบัติงานอยู่นะครับก็มีการอำนวยการจราจรให้แล้วก็มีรถลื่นรถอะไรต่างๆเราก็จะมีรถคอยอำนวยการความสะดวกให้นะครับก็มีการเข็นกันบ้างนะครับก็ว่าเป็นเคสไปนะครับในเส้นทางนะครับแต่มีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาครับในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะค่ะท่านผอ.คะงานปิดท้ายค่ะอยากให้ท่านผอ.นะคะฝากแจ้งเตือนค่ะถึงประชาชนนะคะที่มีความจำเป็นที่จะต้องสัญจรนะคะเดินทางผ่านเส้นทางช่วงแบบนี้นะคะต้องมีความระมัดระวังสิ่งใดเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
1: ครับผมก็ขอให้เดินทางในช่วงกลางวันจะดีกว่านะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ว่าสภาพภูมิอากาศถ้ากลางคืนเกรงว่าถ้าฝนตกปุ๊บเนี่ยมัน มันมีดินสไลด์ยังหลงเหลืออยู่หรือว่ามันจะไหลลงมา

0: ี่ยก็แนะนำให้เดินทางกลางวันจะดีกว่านะครับซึ่งก็จะมีที่กับเครื่องจักรสแตนบายอยู่แล้วในส่วนเส้นทางอื่นก็สามารถดำเนินวิ่งได้สะดวกนะครับสาย12เส้นทางต่างแม่สอดนะครับแนะนำไปเส้นนู้นดีกว่านะครับผม
1: ค่ะได้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านผอ.แขวงทางหลวงตากที่1นะคะท่านสราวุธผู้ชินาพันธ์มากๆค่ะที่มาอัปเดตสถานการณ์ดินสไลด์ทางหลวง1175นะคะแม่ระมาดถึงบ้านตากค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เนาะที่อาจจะต้องมีการสัญจรบริเวณทางนี้นะคะก็เน้นย้ำค่ะอย่างที่ท่านผอ.แนะนำนะคะว่าให้เปลี่ยนเส้นทางไปที่สาย12นะคะที่บ้านตากถึงแม่ระมาดนะคะเพราะว่ายังมีความปลอดภัยอยู
2: ่
1: แล้วก็ต้องดูเส้นทางกันให้ดีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยยังต้องรับมือกับฝนตกหนักแล้วฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องบางทีอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะอย่างดินสไลด์แบบในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีใครที่จะสัญจรเนี่ยก็ต้องวางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญในช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะตรวจสอบเส้นทางกันให้ดีก่อนที่จะได้เดินทางแล้วก็ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ค่ะเรายังอยู่ในที่พื้นที่จังหวัดตากนี
1: ้
2: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะก็ยังคงน่าเป็นห่วงทางหลังจากที่น้ำห้วยนะคะแม่ละเมาที่ไหลผ่านตำบลพะวอทะลักเข้าพื้นที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า200ครัวเรือนค่ะน้ำจากลำห้วยแม่ละเมาค่ะก็ได้ไหลท่วมบ้านแม่กึศสามท่าหมู่5ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตั้งแต่เช้าวันนี้เวลาประมาณ8นาฬิการะดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบางจุดนะสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อชาวบ้านราว100ครัวเรือนโดยชาวบ้านก็ได้ระบุว่าเป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีโดยเบื้องต้นค่ะชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งโรงครัวที่วัดแม่กึศสามท่าเพื่อประกอบอาหารและจัดทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยขณะที่บ้านแม่กาสาหมู่2มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบอีกประมาณ95ครัวเรือนชาวบ้านได้จัดตั้งโรงครัวบริเวณตลาดพูนมาเพื่อประกอบอาหารและนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยเช่นกันค่ะทางด้านฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดน346ปภ.สาขาแม่สอดนพค.33เจ้าหน้าที่กู้ภัยและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่วัดแม่กึศสามท่าพร้อมแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะเพราะต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยพอฝนตกหนักซ้ำซากแล้วก็ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเนี่ยในพื้นที่แม่สอดเนี่ยได้รับผลกระทบรุนแรงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถือว่าได้รับสถานการณ์นี้เนี่ยก็คือตกหนักที่สุดในน้ำท่วมเนาะหนักที่สุดในรอบ10ปีเลยนะคะท่านใดเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอแม่สอดแบบนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีนะคะถ้าได้รับแจ้งเตือนจากเซลล์บอร์ดแคสต์ขอให้ปฏิบัติตามนะคะคำแนะนำจากข้อความที่เราได้รับเพราะต้องบอกเลยค่ะว่าเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยเขาจะมีการแจ้งเตือน
2: ใน
1: ทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะรวมถึงในเรื่องของกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะครอบครัวไหนที่มีกลุ่มเปราะบางเด็กผู้สูงอายุดูแลเตรียมความพร้อมกันให้ดีนะคะทั้งในเรื่องของยาเวชภัณฑ์ต่างๆแล้วก็พี่น้องเกษตรกรค่ะก็ต้องเตรียมความพร้อมวางแผนนะคะการรับมือในเรื่องของการเพาะปลูกเพราะบางทีเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะคุณผู้ชมก็ขอฝากไว้เลยนะคะสายด่วนปภ1784แล้วก็หากว่าบ้านใดหรือครอบครัวใดมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินก็สามารถโทรสายด่วน1669ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะต่อมาค่ะมาดูกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ในบริเวณอำเภอไผ่สาลีกันบ้างค่ะต้องบอกว่าในบริเวณนี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยค่ะซึ่งทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะพันเอกโสพลแย้มสวนผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัยจำนวน12นายพร้อมด้วยอบต.สำโรงชัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตำบลสำโรงชัยอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพร้อมนำถุงยางชีพจำนวน170ชุดและน้ำดื่มบกทท.จำนวน840ขวดมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่4และหมู่21ตำบลสำโรงชัยซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานภาครัฐพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะ
2: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสำโรงชัยพบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า180หลังคาเรือนขณะที่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์มีความรุนแรงหรือได้รับการร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการลงพื้นที่นะคะของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34ค่ะที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นการส่งมอบนะคะในเรื่องของถุงยางชีพอาหารต่างๆนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนขอร้องความช่วยเหลือค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะว่าหน่วยงานภาครัฐพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะ
2: ค่ะเราขยับมาดูกันที่จังหวัดกำแพงเพชรกันต่อค่ะพี่มิ้นทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลายจุดหลังคลองสวนหมากล้นกระทบตลาดนครชุมและถนนพหลโยธินค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรหลังคลองสวนหมากล้นเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรตลาดนครชุมและถนนพหลโยธินขณะที่บ้านแม่นารีระดับน้ำเริ่มลดลงต่อเนื่องค่ะทางด้านของคุณชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลนครชุมมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยท่วมหลายหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าที่เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กและผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวจากนั้นลงพื้นที่ตำบลท่าขุนรามพบว่ายังมีน้ำท่วมขังและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่หมู่5บ้านแม่นารีตำบลนาบอกคำซึ่งเป็นจุดรองรับน้ำจากคลองสวนหมากและพื้นที่อำเภอคลองลานระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกือบกับเข้าสู่ภาวะปกติเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนที่ยังมีน้ำท่วมขังค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์การจราจรนะคะมวลน้ำจากคลองลานไหลสมทบคลองสวนหมากจนเอ่อล้นค่ะเข้าท่วมตลาดนครชุมและพื้นผิวการจราจรถนนพหลโยธินขาขึ้นบริเวณแยกนครชุมส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กสัญจรได้ยากและการจราจรติดขัดทางด้านจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการอัปเดตค่ะสถานการณ์นะคะในการเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะทั้งในพื้นที่จังหวัดตากจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะช่วงนี้ก็ยังคงต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีค่ะเน้นย้ำค่ะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างก็ติดตามนะคะข่าวสารทางราชการกันอย่างใกล้ชิดจะได้เตรียมความพร้อมรับมือได้ทันกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะปิดท้ายนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะเตรียมความพร้อมค่ะไปท่องเที่ยวในพื้นที่ของตลาดเกษตรกรของดีเมืองสองแควในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะบอกเลยค่ะว่างานนี้เนี่ยจะจัดขึ้นนะช่วงระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้ค่ะบริเวณหน้าลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลกนะคะที่จะเป็นการยกทัพของดีของเกษตรกรตัวจริงทั้ง9อำเภอเนี่ยโอ้โหมากกว่า40บูธนะคะเป็นของดีประจำท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนำมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปได้ชิมกันถึงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของเราจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานนี้เลยค่ะ
3: ศักดิ์สิทธิ์ศรีวิชัยเกษตรจังหวัดพิษณุโลกการจัดงานตลาดเกษตรกร10ปีของดีเมืองสองแควทางจังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดกิจกรรมนี้ขึ้นมีวัตถุประสงค์ในการประชามพันธ์ความสำเร็จของตลาดเกษตรกรในช่วง10ปีที่ผ่านมาเป็นการแสดงถึงศักยภาพของตลาดเกษตรกรโดยพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดพิษณุโลกที่สามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาดทำให้ตลาดเกษตรกรสามารถที่จะยืนหยัดอยู่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรมาเป็นเวลา10 ปีตลาดเกษตรกรเป็นกลไก

0: การอันหนึ่งในการที่จะส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรในการที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปของสินค้าทางการเกษตรตั้งแต่การผลิตการพัฒนาคุณภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มจนถึงการเรียนรู้วิถีการตลาดของพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านมาเกษตรกรอาจจะเป็นผู้ผลิตเป็นแต่ขายไม่ได้การผลิตก็ยังต้องรอระบบทางการตลาดมาเป็นผู้กำหนดราคาแล้วก็การรับผลผลิตในการจำหน่ายผลผลิตแต่เราได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการตลาดเกษตรกรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เรียนรู้วิถีการตลาดให้ผลิตได้ขายเป็นนอกจากพี่น้องเกษตรกรจะนำผลผลิตที่ตัวเองผลิตมาจำหน่ายในตลาดเกษตรกรแล้วยังสามารถสื่อสารกับประชาชนหรือผู้บริโภคในการที่จะรับข้อมูลข้อเสนอแนะหรือความต้องการของผู้บริโภคโดยพี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาดความสำเร็จของตลาดเกษตรกรไม่ได้วัดที่จำนวนสินค้าทางการเกษตรที่มาจำหน่ายหรือยอดขายเราวัดที่ความเปลี่ยนแปลงของพี่น้องเกษตรกรที่สามารถที่จะวางแผนการผลิตแล้วก็การบริหารจัดการผลผลิตกับการตลาดโดยการเชื่อมโยงกับการตลาดผลิตยังไงให้ตรงกับความต้องการของตลาดกรมส่งเสริมการเกษตรเองเนี่ยได้ดำเนินการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรในการที่จะพัฒนาการผลิตพัฒนาคุณภาพตลอดจนการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรให้พี่น้องเกษตรกรนอกจากจะเป็นผู้ผลิตเองโดยตรงแล้วเนี่ยต้องสามารถให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรนะครับก็คือรู้จักวางแผนการผลิตรู้จักวิถีการตลาดรู้จักเชื่อมโยงผู้ผลิตด้วยกันเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลิตทางการเกษตรด้วยซึ่งในการคัดสรรสินค้าหรือเกษตรกรที่จะมาจำหน่ายผลผลิตในตลาดเกษตรกรเนี่ยจะต้องคัดจากเกษตรกรที่ทำการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GAP มาตรฐาน อย. เกษตรอินทรีย์ มพช.หรือทะเบียนจดแจ้งนะครับสำนักงานเสียงวัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเองเนี่ยก็จะส่งเสริมและก็พัฒนาเกษตรกรให้เข้าถึงตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดออนไลน์ซึ่งเกษตรกรเราเองส่วนใหญ่อาจจะมีอายุมากเราก็พยายามหาเกษตรกรที่เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เข้ามาช่วยพ่อแม่เป็นผู้ผลิตแต่ให้ลูกๆเป็นผู้จำหน่ายในตลาดออนไลน์แทนซึ่งก็มุ่งหวังว่าจะทำให้เกษตรกรเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นการจัดงานตลาดเกษตรกร10ปีของดีเมืองสองแควกำหนดจัดขึ้นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569ณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลกก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกทุกท่านสนับสนุนการเลือกซื้อสินค้าจากพี่น้องเกษตรกรชาวพิโลกซึ่งประกอบด้วยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์กลุ่มแปลงใหญ่และกลุ่มของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดพิโลกการเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรก็จะเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการตลาดให้กับเกษตรกรของจังหวัดพิโลกต่อไป
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปร่วมงานกันได้ค่ะกับตลาดเกษตรกรของดีเมืองสองแควในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในช่วงวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้ค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะช่วงสรรหามาเล่าค่ะพี่ยิมนำอะไรมาฝากพวกเรากันคะ
2: วันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายคนสงสัยเอ๊ะยังไม่ถึง1มกราคมเลยแต่ถ้าเกิดเป็นปีของราชการนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ2569กันแล้วครับพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2,570 ครับตลอด1ปีที่ผ่านมาครับอย่างในของอบจ.พิษณุโลกเองเนี่ยได้มีผลงานต่างๆมากมายครับช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยครับว่า1ปีที่ผ่านมาอบจ.พิษณุโลกเขาทำอะไรกันบ้างครับ
1: ค่ะก็ต้องห้ามพลาดเลยนะคะกับช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้ค่ะแต่ช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
3: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
4: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
5: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้เริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
4: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
6: เงยเอาห้าให้เชียบเชียบ
7: เรื่องราวของชุมชนเสียงร้อง
8: วายกชื่อ
7: ร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่คุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
8: นาราชเอาห้าให
9: ้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเฮ้
8: เอาห้าให้
10: เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: ครับคุณผู้ชมครับในสัญหามาเล่าในวันนี้อย่างที่เกริ่นกันไปช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ2569คราวนี้เองครับในวันพรุ่งนี้แล้วเราจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ2570ทิศทางในการทำงานของอบจ.พิษณุโลกจะเป็นอย่างไรบ้างและในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นอย่างไรวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกันนะครับกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกครับท่านนายกมนชัยวิวัฒนาตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเรากันแล้วท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของปีงบประมาณนะฮะของปีงบประมาณเป็นไงบ้างของปีงบประมาณ2569เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเรามอง
1: การที่จะทำงานอย่างจริงจังและเข้าถึงพื้นที่นะครับเราทำงานภายบาทซุกสตางค์เนี่ยเราต้องสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนรวดเร็วและตรงประเด็นนะครับให้กับพี่น้องประชาชน
0: ครับ
1: อย่างที่ทราบว่าอบจ.พิษณุโลกเนี่ยเรามีนโยบายที่หลากหลายหลักๆของเรามีอยู่5ด้านด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับทั้ง9อำเภอก็จะรับงบประมาณที่จะไปพัฒนาในด้านต่างๆนะครับหลากหลายทุกด้านด้วยกัน
0: ที่ท่านนายกบอกนะครับว่าต้องรวดเร็วแล้วก็ตรงประเด็น
1: ครับ
0: อันนี้นิยามเลยของปีที่ผ่านมาพอทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตกันไปด้วยนะเรารู้สึกว่าปีนี้มันเร็วมากนะปีงบประมาณหรือปีต่างๆมันเร็วจริงๆ
1: คนเราถ้าได้มีโอกาสทำงานเนี่ยเวลาจะผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันอย่างรวดเร็วโดยเราไม่ได้มาคำนึงถึงว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะหมดเวลา
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เราจะอะไรนะมันใช้เวลาไปกับการทำงานไปกับการคิดการบริหารการวางแผนอะไรต่าง
0: ๆ
1: เพื่อที่จะทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
0: นี่แหละฮะรวดเร็วแล้วก็ตรงประเด็นครับว่าตรงประเด็นก็คือว่าเราทำงานตรงจุดแก้ไขตรงจุดประชาชนได้รับประโยชน์ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับมันอาจจะมาร้อยอย่างอาจจะได้สัก 50-60 อย่างมันก็ถือว่าพี่น้องประชาชนได้รับการดูแลเพราะว่าภายใต้งบประมาณหรือข้อจำกัดในหลายด้านที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก็มีข้อจำกัดอยู
0: ่ครับผมก็คือตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกเองก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในรายการห้องนั่งเล่าของเรานะครับก็มีหลายด้านนะที่ทางด้านของอบจ.พิษณุโลกเนี่ยดูแลในแต่ละด้านก็ครอบคลุมนะครับในเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกอ่ะเรามากันที่ด้านแรกกันที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับคือด้านโครง

0: ื้นฐานนะครับซึ่งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ถือว่าโอ้เป็นเส้นเลือดใหญ่ของการดำรงชีวิตได้เลยเนี่ยนะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกในปี2569เป็นไงกันบ้างครับในเรื่องนี้เราทำอะไรกันบ้างมีผลงานอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังบ้างครับ
1: จริงแล้วโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็เป็นภารกิจหลักหรือว่าเป็นงานหนึ่งที่มีความสำคัญและมีความใช้งบประมาณที่สูง
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าพิษณุโลกของเราเนี่ยพื้นที่ทุกพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นท้องถิ่นต่างๆอบต.เทศบาลต่างๆที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็ยังไม่เหมือนกับเมืองมหานครหรือว่านนท์สมมตินนทบุรีนะ
0: ครับ
1: เทียบนนทบุรีอยู่ใกล้ๆนะครับเขาจะไม่มาพึ่งพางบประมาณจากอบจ.นนทบุรีเลยแต่พิษณุโลกของเราต่างกัน
0: ครับ
1: เขาต้องพึ่งพาในการประสานแผนเข้ามาในการทำงานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ไปปรับปรุงซ่อมแซมบำรุง59สายทางกว่า400กิโลเมตร
0: โอ้ครับผม
1: นะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นภาระหนึ่งที่เราจะต้องไปดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเป็นจังหวัดที่มีความเจริญแล้วเขาก็ไม่มีงบประมาณส่วนตัวเยอะเขาก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนของอบจ.อบจ.นั้นก็สามารถที่จะไปทำด้านอื่นคุณภาพชีวิตอะไรต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาระกิจหนึ่งที่ใช้งบประมาณสูงพอสมควรนะครับหรือแม้แต่ถนนของอบจ.เองนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการไปถึง30กิโลนะครับ
0: ครับ
1: 30กิโลก็ใช้งบประมาณลองคูณด้วยกิโลละ4ล้านนะครับก็ใช้งบประมาณไปพอสมควรครับของอบจ.เองนะ
0: ครับผม
1: มีอยู่300กว่ากิโล
0: ครับผมแล้วเป็นไงครับจากการที่เราได้ดำเนินการในเรื่องนี้ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง
1: ก็แน่นอนครับว่าผลฟีดแบ็กกลับมาก็คือประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกขึ้นนะครับต้นทุนชีวิตเขาก็จะต่ำลงนะครับอะไรรถลาไม่พังนะความเสียหายไม่เกิดต้นทุนชีวิตเขาก็จะต่ำลงเขาก็สามารถที่จะไปสร้างรายได้สร้างกำไรให้กับการทำการเกษตรก็ดีหรือว่าทำในเรื่องของการนำไปมาหาสู่กันก็ดีนั่นเรียกว่าต้นทุนชีวิตก็ถูกลงนะครับรวมถึงนะครับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราไม่ทำเฉพาะถนนอย่างเดียวนะ
0: ครับผม
1: เรื่องน้ำเราก็มีการขุดลอกแหล่งน้ำในปีที่ผ่านมามากมายพอสมควรร้องขอมาบ้างอบจ.มีโครงการไปขุดลอกคลองก็มีนะครับหรือแม้แต่การที่เราไปทำไฟสว่างหนทางตามในของอบจ.เราจุดแยกอันตรายจุดอันตรายโค้งอันตรายเนี่ยเราก็ไปติดไฟส่องสว่างให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้จักการใช้รถอย่างปลอดภัย
0: ครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราดูแลพี่น้องประชาชนนี่เขาบอกกันไว้เนาะว่าถ้าเกิดถนนหนทางดีเข้าถึงตรงไหนเหมือนความเจริญชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นก็จะพัฒนาขึ้นไปด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับต่อมาเลยฮะในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็ในเรื่องของด้านสาธารณสุขครับทางอบจ.พิษณุโลกครับเป็นไงบ้างครับในเรื่องนี
1: ้แน่นอนเขาว่าสาธารณสุขเลยเป็น2นโยบายใน5นโยบายของอบจ.พิษณุโลกในยุคนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของเมืองผู้สูงอายุมีรอยยิ้มมีความสุขกับหมอใกล้ตัวเนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นนะครับซึ่งเราเองเนี่ยได้พัฒนานวัตกรรมใช้เทคโนโลยีมาทำอะไรเกี่ยวกับครอบครัวสุขภาพดีนะครับเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะให้เห็นว่าในแต่ละครอบครัวมีสุขภาพดีกี่คนสุขภาพที่ต้องปรับปรุงหรือว่าซ่อมแก้ไขอีกกี่คนนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็ได้ข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะไปทำนโยบายในการส่งเสริมป้องกันพี่น้องประชาชนในเรื่องของสุขภาพจนทำให้เราได้รับรางวัลนะได้รับรางวัลจากคณะกรรมการกระจายอำนาจระดับประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วเราก็จะมาต่อยอดนำงบประมาณที่ได้1ล้านบาทเนี่ยมาต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
0: ก็เป็นการใช้นวัตกรรมด้วยเข้ามาประยุกต์ใช้ด้วยนะ
1: หรือแม้แต่นะครับในเรื่องของหมอใกล้ตัวเนี่ยเราได้สนับสนุนรถยนต์นะครับให้สำหรับบริการเจ้าหน้าที่ไปหาประชาชนในพื้นที่เพราะทุกวันนี้เขาก็ลำบากนะแทนที่เมื่อก่อนนี้ก็ใช้รถส่วนตัวนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้มีรถส่วนกลางละสามารถที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงขึ้นนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยได้สามารถที่ไปรับมาส่งมาอะไรรีเฟอร์อะไรได้

0: นะครับหรือแม้แต่เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยแพทย์ฉุกเฉินมาบอกว่าท่านมีรถนะครับถ้าเราขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนในเหตุฉุกเฉินนะครับบอกไม่ต้องมาหาผมหรอกแค่แจ้งมาเราไปชาร์จที่เป้าหมายทันทีถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1: นี่แหละฮะนี่คือการดูแลสุขภาพนะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองนะครับก็มีมาตรการมีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยที่เอามาปรับใช้แล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
0: มันก็จะมีในเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่รับการดูแลใส่ใจอบจเนี่ยในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการต่างๆผู้มีว่าต้องพึ่งพิงเนี่ยเรื่องของกองทุนฟื้นฟูนะครับเดิมนะครับชื่อกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดโรคตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดโร
1: ค
0: ในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านตอนนี้เรามีมติแล้วนะครับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดโรคเนี่ยเพิ่มนะครับเพิ่มค่าซ่อมแซมให้1หลัง 70,000 บาทจากเดิม 40,000
1: ครับ
0: นะครับเพื่อที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการแล้วก็มีการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นหรือแม้แต่โครงการอีกโครงการนึงครับอยากจะบอกว่าอะไรนะโถส้วมนะครับที่สามารถนั่งราบไม่ใช่นั่งยองนะจะเปลี่ยนจากนั่งยองเป็นนั่งรา
1: บ
0: เพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุนะครับหรือว่าผู้พิการต่างๆเนี่ยได้สามารถใช้ชื่อบอกว่าสุขขาถ้าเข้าไปแล้วมีความสุขนั่นถือประสบความสำเร็จแล้ว
1: ที่โดดเด่นมากๆแล้วก็ได้รับคำชื่นชมเยอะมากเลยนะฮะด้านการศึกษาเยาวชนและก็ซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นครับที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โดดเด่นในปีงบประมาณ2569นะครับโดยเฉพาะการส่งเสริมเยาวชนกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนะฮะมีการจัดงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นงานสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแควหรือมหกรรมดนตรีออเคสตรานะครับเป็นไงบ้างครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราทำกันมา
0: ครับเป็นเพราะว่าเราเห็นอยู่ว่าประชาชนคนพิโรคในอนาคตนั่นคือเยาวชนในวันนี
1: ้
0: นะครับดังนั้นเองการที่เราให้พื้นฐานปลูกฝังในสิ่งที่ดีวันข้างหน้าเขาจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่จะไปพัฒนาบ้านเมืองของเรานะครับไม่เฉพาะจังหวัดพิโรคอาจจะมีโอกาสไปทำงานในระดับที่สูงขึ้นในระดับประเทศก็ได
1: ้
0: นะครับดังนั้นเองก็ทำอย่างไรให้เขามีความรู้ความสามารถและมีความมั่นใจว่าการที่จะก้าวเดินออกจากพิษโลกไปเนี่ยก
1: ็
0: จะมีความรู้ที่หลากหลายนะครับมันจะเป็นเรื่องการสืบสานงานศิลป์ที่สองแควเนี่ยเราทำมาทุกปีนะครับปีนี้พิเศษก็คือว่าเราปรับเปลี่ยนให้กับนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาให้กับเยาวชนนะครับหรือแม้แต่การส่งเสริมเรื่องความรู้เรื่องภาษานะครับให้กับเยาวชนกลุ่มสนใจว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับอันนั้นก็เป็นภารกิจหนึ่งที่เราดำเนินการมาตลอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็เป็นบทบาทหนึ่งพิโรคออเคสตราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะสะท้อนถึงสิ่งที่ล้นเก้ารัชกาลที่9ก็ดีหรือพระพันปีหลวงก็ดีได้สนับสนุนแล้วก็มีการส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้จักการผ่อนคลายโดยนำดนตรีมาเป็นเครื่องบำบัดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่องค์การบริหารจังหวัดเราไม่ได้นอนใจเราพยายามหาสิ่งใหม่ๆมาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและผู้ที่สนใจโดยเฉพาะยิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวครับ
1: โอ้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะ
0: ครับ
1: คืองานแต่ละงานที่ทางอบจ.พิษณุโลกจัดนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้รับความสนใจไม่ใช่เพียงแค่คนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเราจะเห็นว่างานต่างๆที่จัดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนต่างจังหวัดนะเขาก็มากันเยอะมากพอมากันเยอะแบบนี้แล้วโรงแรมร้านอาหารก็ได้รับผลพลอยได้ไปหมดเลย
0: นั่นแหละครับคือเป้าหมายที่เราอยากจะจัดส่วนการท่องเที่ยวมันต้องการให้เงินมันหมุนก็มีห่วงโซ่ประทานขึ้นมานะครับจากในกอไก่นะครับทำธุรกิจหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อไปเอาของจากส่วนอื่นมาเพื่อที่จะมาทำธุรกิจของเขาให้มีความสำเร็จ
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้ห่วงโซ่ประทานมันเป็นผลเหมือนเป็นลูกโซ่ทางเศรษฐกิจนะครับให้เกิดขึ้น
1: ก็ถือว่าเป็นนโยบายเป็นมิติที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นผลงานที่เด่นชัดมากๆนอกจากทรัพยากรคนมนุษย์ที่เราพยายามดูแลกันมาตลอดแล้วเนี่ยนะฮะอีกหนึ่งอย่างเราก็ไม่ได้ทิ้งครับคือในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้เราดูแลอะไรกันบ้างครับ
0: เรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่เราเองเนี่ยให้ความสำคัญอย่างเช่นเรื่องการทำฝายชะลอน้ำให้ต้นน้ำมีความชุ่มชื้นหรือป้องกันที่จะไม่ให้เกิดน้ำป่าไหลหลากมาสู่พี่น้องประชาชน

0: ชนโดยเก็บน้ำไว้บนเขาครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนเขาในพื้นที่ที่ลาดชันก็จะสามารถเก็บน้ำได
1: ้
0: นะครับการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆนะครับการจัดสัมมนาการกำจัดปฏิกูลมูลฝอยนะครับโดยทางองค์การสหประชาชาติโลกเนี่ยเราได้รับการตอบรับจากท้องถิ่นนะครับในคลัสเตอร์หนึ่งนะครับคลัสเตอร์หนึ่งนี่ก็ประกอบด้วยอบต.หลายแห่งครับอำเภอหลายอำเภอนะครับมาลงทำเอ็มโอยูร่วมกันเพื่อที่จะมอบอำนาจให้กับอบจ.มาดำเนินการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยในจังหวัดเชียงซึ่งเป็นปัญหาทุกวันนี
2: ้
0: ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับและได้ศึกษาเสร็จเรียบร้อยนะศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยอบจ.แต่ว่ากำลังดำเนินการในเรื่องของว่านำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการปฏิกูลมูลฝอย
1: ครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็น่าจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดีคราวนี้เรามาคุยกันในปีงบประมาณ2570กันบ้างนะฮะปีนี้เป็นไงบ้างครับเรามีการเรียกว่าวางแผนหรือจะขับเคลื่อนมีหมุดหมายจุดหมายอะไรยังไงที่ระวังกันไว้บ้างฮะ
0: ครับแน่นอนครับปี70ก็เป็นปีที่เราเองพยายามใช้ในสิ่งที่มาทดแทนเพราะว่าเป็นที่ทราบดีว่างบประมาณลดลงครับเราถูกตัดงบประมาณพอสมควรนั้นเองทำอย่างไรที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับภายใต้นโยบาย5อย่างด้วยกันที่เราได้วางไว้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของพิโรคเที่ยวพิโรคสนุกไม่แพ้เมืองหลักนะครับหมอใกล้ตัวเมืองผู้สูงอายุมีรอยยิ้มมีความสุขอะไรกับสองอย่างก็ซึ่งออพิโรคพึ่งได้นะครับหรือแม้แต่นโยบายนะครับ
1: ก็คือสิ่งที่เราจะทำเกิดขึ้นขับเคลื่อนให้ได้ภายในปี2050เพื่อน้องชาวจังหวัดพิษณุโลก
0: โดยภายใต้แนวคิดว่าพิโรคมั่นคงก้าวล้ำอย่างยั่งยืนนะครับโดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับมาใช้ในการบริหารจัดการมาปรับใช้เพื่อยกระดับการบริการการพัฒนาการบริหารให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพให้จงได
1: ้ครับก็เป็นสิ่งที่เราวางเป้าหมายไว้ที่จะดำเนินการให้แบบด่วนเลยนะฮะทั้ง5ด้านที่ท่านนายกได้บอกมานะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานปี2570อะไรสำคัญครับแล้วเราจะลุยทันทีเลยโครงสร้างพื้นฐาน
0: ก็ยังมีโครงสร้างพื้นฐานอยู่เพราะรับการร้องขอมามากมายนะครับการประสานงานการทำงานของอบต.เนี่ยขอเน้นย้ำนะครับพี่น้องประชาชนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเราทำงานอย่างไรประสานแผนนะครับประสานแผนโดยเราคิดจากหมู่บ้านของท่านตำบลของท่านมาเพื่อที่ผ่านอบต.แล้วก็ส่งประสานแผนมายังองค์การบริหารจังหวัดเราถึงสามารถทำได้อยู่ดีเราจะไปชี้ว่าเราไปทำถนนหรือไปความโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ไม่ได้นะครับมันต้องมีการร้องขอนั่นคือความต้องการของประชาชนนะครับ
1: ก็คือทำตามสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาได้รับความร้อนและเขาต้องการด้วย
0: ครับอีกประการหนึ่งเราเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือภัยพิบัตินะครับในเพราะว่าทุกวันนี้ธรรมชาติลงโทษคนพอสมควร
1: ครับ
0: ลงโทษมนุษย์พอสมควรเพราะมนุษย์ไปเบียดเบียนเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องการตัดไม้ทำลายป่านะครับฝนภาวะเอลนิโญลานิญญาต่างๆเนี่ยทำให้เกิดความวิปริตทางภูมิอากาศนะครับจะเรียกว่าวันนี้เดือนอะไรครับเข้าตุลาแล้ว
1: จะเข้าตุลาแล้วพรุ่งนี้แล้วตุลา
0: จริงๆกันยาสมัยอดีตเนี่ยตั้งแต่เด็กที่ผ่านมามันเป็นใส่เสื้อกันหนาวนะ
1: ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะเป็นช่วงที่แบบเข้าหน้าหนาวเตรียมเสื้อกันหนาวกันแล้ว
0: ในอดีตอะ
1: ครับ
0: ในอดีตผมจำได้ว่ากันยาเนี่ยผมใส่เสื้อกันหนาวเพราะผมเกิดเดือนนี
1: ้
0: ก็เลยทำความรู้สึกว่าผมจดจำได้ว่าแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วกันยายังฝนยังเต็ม
1: ยังต้องรับมือกับอุทกภัยกันอยู่เลย
0: โอ้อุทกภัยแบบรุนแรงเหลือเกินและรุนแรงด้วยนะนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเราก็เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรอะไรต่างๆมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติไปทางธรรมชาติอะไรต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยสามารถที่จะแจ้งมาได้เราพร้อมที่จะเข้าไปชาร์จและไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในศักยภาพที่เรามีอยู่ครับ
1: ครับผมแล้วก็ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่นในปี2570มีอะไรที่อยากจะยิงทีเซอร์ไว้เผื่อให้คุณผู้ชมเองเนี่ยรอติดตามกันฮะ
0: ภารกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวมีมากมายหลากหลายครับในเดือนที่จะถึงนี้ก็มีเทศกาลลอยกระทงเนาะ นะครับเทศกาลลอยกระทงก็จะตรงกับวันที่ถ้าจำไม่ผิดวันที่24พฤศจิกายนนะครับเรามีส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับยนต์ถิ่นภูมิปัญญา
1: ครับ
0: นะครับยนต์ถิ่นภูมิปัญญาของทุกครั้งที่จัดขึ้นจัดปีนี้ไปจัดที่บึงราชนกนะครับจัด5วันนะครับพอวันสุดท้ายก็เป็นวันลอยกระทงนะครับซึ่งมีศิลปินต่างๆมาการแสดงนะครับพร้อมกับส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมโอท็อปในแต่ละอำเภอมาจัดแสดงนะครับซอฟต์พาวเวอร์ของเราวันนั้นไปที่งานแข่งเรือติดใจเรื่องระวงย้อนยุคก็สนุกน
1: ี
0: ่สร้างบรรยากาศสนุกสนานให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานหรือแม้แต่การจัดงานประเพณีมหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจฐานรากงานยนต์ถิ่นงานโขนงานจิบกาแฟโขนเรายังมีนะคร
1: ับ
0: เป็นสิ่งที่เรียกร้องกันมามากมายว่ายังไงก็อยากจะจัดโขนให้มันให้เป็นปฏิทินของจังหวัดพิษณุโลก
1: เป็นปฏิทินการท่องเที่ยวที่จะบุ๊กไปเลยนะ
0: มาเที่ยวพิษณุโลกต้องเจอโขนนะครับซึ่งเราเองได้หาอะไรศิลปินดาราทางโขนนะมาแสดงในงานนี้นะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่หลงไหลนะครับในศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยเราเนี่ยได้มาชมกันอย่างเต็มฟัง
1: อีกหนึ่งด้านนะตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่ก็คือในเรื่องของกลุ่มเปราะบางเป็นไงบ้างครับในเรื่องนี
0: ้ครับกลุ่มเปราะบางได้พูดเป็นเบื้องต้นแล้วครับว่ากลุ่มเหล่านี้เราจะมีการดูแลเรื่องกายอุปกรณ
1: ์
0: นะครับเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของการซ่อมแซมบ้านมีงบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับหรือแม้แต่การไปใช้บริการในอบจพิษณุโลกเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของอย่างเช่นสร้างลิฟต์ใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความพิการหรือผู้สูงอายุเนี่ยที่เดินขึ้นแย่แล้ว
1: ครับผม
0: ครับเราจะติดตั้งลิฟต์เพื่อที่จะไปหานายกนะครับขึ้นลิฟต์ได้เลยต่อไปอ่ะ
1: ครับผม
0: ครับเพราะนายกเองก็จะ60แล้ว
1: ครับผมทิ้งท้ายแล้วครับท่านนายกครับในโอกาสที่จะเริ่มปีงบประมาณใหม่ปีงบประมาณ2570นี้ท่านนายกอยากมีอะไรจะฝากถึงทุกคนโดยเฉพาะชาวพิษณุโลกบ้างเชิญได้เลยครับ
0: ครับก็ขอบคุณนะครับในความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับร่วมการชื่นชมในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดความคิดเห็นของท่านหรือข้อเสนอแนะของท่านเนี่ยเป็นประโยชน์ครับเหมือนเป็นกระจกที่ช่วยส่องให้กับอบจพิษณุโลกเนี่ยว่าทำอะไรตรงไหนแล้วไม่ดีบ้างครบถ้วนบ้างชื่นชมกันบ้างเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการที่จะมาพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่เราได้ทำไปนะครับดังนั้นเองอบจพิษณุโลกยังยืนเคียงคู่พี่น้องประชาชนมีปัญหาสิ่งใดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเราพร้อมที่จะไปช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อที่จะพัฒนาพิษณุโลกของเราให้เจริญก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนต่อไปครับ
1: นี่แหละครับคือตลอดระยะเวลาในปีงบประมาณ2569และการต่อยอดในปี2570นะครับกับการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกันเองครับวันนี้ขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างมากเลยครับ
0: ดีครับ
1: หมดเวลากันแล้วครับกับรายการห้องนั่งเราครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมมนุษย์ท่านขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: รถไฟฟ้าคปอไม่ว่าจะเป็นที่ถนนพหลโยธินนะครับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับอนุสรณ์สถานสนามบินดอนเมืองด้วยแล้วก็มีบริเวณปั๊มปตททางเข้ากองทัพอากาศจุดนี้ก็มีให้จอดอยู่นะครับแล้วก็มีให้ได้รับส่งผู้ที่เดือดร้อนกันแล้วก็มีบริเวณถนนพหลโยธินโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็มีจุดจอดรถใต้สถานีรถไฟฟ้าคปอนั่นเองมีจุดสำคัญอยู
1: ่
0: ก็เป็นการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการประชาสัมพันธ์ครับจากสำนักงานเขตดอนเมืองก็ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถนะครับเผื่อที่ว่าจะได้ไปใช้บริการกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกในการเดินทาง
1: ครับถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำในเขตดอนเมืองขณะนี้นั่นเองนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาเนี่ยถนนที่ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังนะครับได้แก่ถนนนาวงประชาพัฒนาครับถนนประชาอุทิศถนนเทพรักษ์ถนนช่างอากาศอุทิศครับถนนวัดเวลุวันนารามครับถนนสงประภาถนนโกสุมรวมใจครับถนนเทิดราชันถนนเชิดวุฒากาศครับซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำขังนะครับก็จะได้เป็นแก่ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับตั้งแต่อนุสรณ์สถานแห่งชาติถึงหน้าคอนโดนิวคอนเน็กดอนเมืองนะครับพบว่ามีปริมาณน้ำสูงถึงประมาณ30เซนติเมตรครับตั้งแต่ซอยวิภาวดีรังสิต82จนถึงก่อนหน้าฐานทัพอากาศนั้นยังมีน้ำท่วมขังครับช่วงหน้าฐานทัพอากาศพบว่ามีน้ำขังสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรครับส่วนทางด้านถนนพหลโยธินตั้งแต่ซอยพหลโยธิน69จนถึง73พบว่ามีน้ำท่วม1เลนครับถนนด้านซ้ายสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรถนนพหลโยธินซอย73จนถึงถนนสถานอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะครับเพราะว่ามีน้ำท่วมขังประมาณ 10-30 เซนติเมตรนั่นเองครับแล้วก็ถนนสนนะคมพบว่ามีน้ำท่วมบางจุดแล้วก็ระหว่างซอย13-15เนี่ยก็ยังพบน้ำขังอยู่บางพื้นที่นั่นเองนะครับ
0: นี่ก็เป็นก่อติดสถานการณ์น้ำนะครับจากทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวช่วงนี้ครับจะนำคุณผู้ชมไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามก่อติดสถานการณ์น้ำกันต่อครับ

10นาฬิกากลับมาติดตาม NBC News ครับนายวรศิษฐ์เตรียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่วิกฤตครับบริเวณแฟลตคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยระดมสัมภาระกำลังและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำกำลังสูงเข้าปฏิบัติการกู้วิกฤตเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่คลองแสนแสบโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นได้มีการวางแผนใช้เครื่องสูบน้ำจากบริเวณด้านหน้าเคหะคลองจันเป็นจุดแรกและเปิดทางน้ำด้วยการเจาะผิวจราจรบริเวณตรงข้ามเกาะกลางเพื่อวางท่อสูบน้ำรวมถึงเปิดทางให้น้ำไหลทะลักไปคลองแสนแสบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่สุดซึ่งวิธีนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ชุมชนออกได้อย่างมหาศาลขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับอาหารยารักษาโรคและสิ่งของดำรงชีวิตที่จำเป็นอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมถึงประสานงานให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงนำทีมเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ทันทีพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทำงานร่วมกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดในการบริหารจัดการน้ำและเขื่อนรอบนอกเพื่อไม่ให้น้ำถูกปล่อยกลับเข้ามาเติมอีกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระพิจารณาร่างกฎหมาย40เรื่องโดยเริ่มจากร่างกฎหมายที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว2เรื่องคือร่างพรบคนเข้าเมืองและร่างพรบโรงแรมจากนั้นเป็นเรื่องด่วน5เรื่องเช่นร่างพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและร่างพรบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้มีเรื่องค้างพิจารณา31เรื่องเช่นร่างพรบวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลร่างพรบรับรองอัตลักษณ์เพศสภาพการแสดงออกทางเพศสภาพและคุณลักษณะทางเพศและร่างพรบสำนักสำขอไปครับและร่างพรบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนเรื่องที่เสนอใหม่มี2เรื่องคือร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาและร่างพรบบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลการแข่งขันกีฬาวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมลมกดไทยมีการปรับรายชื่อนักวิ่งชาย2คนจากรอบคัดเลือกครับโดยส่งหมาย1ไฟเตอร์นนทวันเอี่ยมอุดมหมาย2น่านสุพนิษฐ์บุญเกิดหมาย3บิวภูริพลบุญสอนและเบลจิราพัฒน์ทันทีที่ปล่อยตัวนะครับทีมลมกดไทยวิ่งอย่างสุดเดือดโดยเฉพาะภูริพลที่กระชากนำชัดเจนในหมายวิ่งที่3แต่หมาย4ของประเทศจีนลมกดสาวนะครับแซงใน50เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยอันดับ1ครับ 40.78 วินาทีส่วนทีมชาติไทยเข้าด้วยเวลา 40.87 วินาทีเป็นสถิติที่ดีที่สุดในเซสชันนี้ทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ที่สนามศรีจารักฮาลุปัตในเมืองบันดุประเทศอินโดนีเซียรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทีมชาติไทยอันดับ64ของโลกพบกับเวียดนามอันดับ99ของโลกเริ่มเกมเพียง10นาทีไทยขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะที่สุประชัยใจเด็ดเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนโดนแนวรับเวียดนามสกัดมาเข้าทางของสหรัฐอยู่เย็นได้ยิงด้วยขวาบอลพุ่งเข้าประตูอย่างสวยงามจบครึ่งหลังครับทีมชาติไทยขึ้นนำ 1-0 แต่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ 90+3 ทีมชาติไทยมาได้ประตูปิดกล่องเป็น 2-0 โดยอนันต์ยอดสังวาลจ่ายบอลทะลุช่องให้กับชัยพลหลุดเช็คล้ำหน้าเข้าไปยิงสวนตัวแพทริกเรเกียงผู้รักษาประตูเวียดนามเข้าไปจบเกมทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ2นัดรวดเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปติดตามรายการพิเศษนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม

0: กับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับตอนนี้อยู่กับผมจักรพันธ์จักรพลและคุณนุ่นจามจุรียันยงครับสวัสดีครับคุณนุ่นครับคุณนุ่นมาเสริมทัพนะครับแทนพี่บอลสกันแก้วประจันก็จะมาช่วยอัปเดตสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับก็คือมีเรื่องของสถานการณ์น้ำรวมถึงหลายๆท่านอาจจะกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพต่างๆนะครับที่จะมาพร้อมกับน้ำเองวันนี้เราได้รับเกียรติพิเศษครับในการที่จะโฟนอินกับคุณสินธรสันติธรนะครับซึ่งท่านเป็น CMO คลินิกเฮลท์จำกัดนะครับมาในประเด็นที่หมอออนไลน์ในการที่จะเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อชุมชนครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการสาธารณสุขไทยเนี่ยครับในมุมมองของคุณสินธรเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับผมครับ
1: ครับก็ของต้องบอกประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ระบบสาธารณสุขค่อนข้างครอบคลุม ไปในทุกพื้นที่เลยไม่ว่าจะมีตั้งแต่ระดับบนไปจนถึงรพสตไปถึงพื้นที่เนี่ยทุกพื้นที่มีทั้งอสมต่างช่วยในพื้นที่ค่อนข้างครอบคลุมแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือเวลาที่มันเกิดปัญหาในลักษณะนี้นะครับที่มีวิกฤตหรือพื้นที่ห่างไกลก็ตามชุมชนเปราะบางก็ตามหรือสถานการณ์น้ำท่วมไม่ว่าอย่างรอบที่แล้วภาคใต้นะครับก็จะเป็นจุดที่ทางการแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่หรือคุณหมอเองเนี่ยเข้าถึงได้ลำบากชาวบ้านชุมชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยก็จะเดินทางออกมารับยาต่างๆได้ลำบากเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เลยเป็นจุดที่เราเข้าไปเติมเต็มในส่วนนั้นในส่วนของเทเลเมดหรือการหาหมอออนไลน์นะครับ
0: ครับนั่นคือจุดที่เป็นเพนพอยต์ในเรื่องของการที่ความยากลำบากเนาะในเชิงพื้นที่ในที่ห่างไกลเองรวมถึงการให้ยาแต่ละหน่วยงานนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องอื่นไหมครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันครับ
1: ครับของที่เราลงพื้นที่ไปนะครับอย่างเรื่องของตอนน้ำท่วมเนี่ยก็มีหลายอย่างตอนนี้ปัจจุบันเทเลเมดของเรารักษาได้ในโลกทั่วไปนะครับพวกปวดหัวตัวร้อนท้องอืดท้องเสียตาแดงตาแห้งนะครับลงพื้นที่ไปเนี่ย อย่างโรคของโรคผื่นผิวหนังนะครับโรคของน้ำกัดเท้าอะไรตรงนี้เราเข้าไปช่วยซัพพอร์ตได้โรคท้องเสียท้องร่วงต่างๆที่มาจากอาหารตรงนี้เราก็ซัพพอร์ตได้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นในกลุ่มโรคที่จะมีความซับซ้อนหรือว่าโรคต่างๆเนี่ยการที่มีคุณหมอเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปช่วยได้ในเบื้องต้นในระดับหนึ่งที่ชาวบ้านไม่ต้องเดินทางออกมานะครับแต่ในขณะเดียวกันพอ เราเจออาการที่มันซับซ้อนนะครับเราก็จะช่วยประสานนะครับในพื้นที่ชุมชนอสมอสสต่างๆที่เขาประสานมีเครือข่ายอยู่แล้วนะครับประสานให้อาจจะนำส่งตัวชาวบ้านออกมาในคนที่จำเป็นหรือว่านำส่งออกไปในจุดศูนย์พักพิงต่างๆนะครับตรงนี้เราก็ประสานงานตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยที่เราช่วยได้คือเรื่องของอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่วงน้ำท่วมน้ำกัดเท้าอะไรต่างๆเหล่านี้เราเข้าไปพาคุณหมอเข้าไปเจอกับคุณหมอทางวิดีโอให้คุณหมอดูแผลโดยที่มีเจ้าหน้าที่ลงไปด้วย

0: จากสถานการณ์ในครั้งนี้ค่ะคุณหมอจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
1: ที่น้ำยังไม่ลดนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่รับการผันน้ำมาอย่างเมื่อวานก็ไปลงในพื้นที่ชุมชนอ่อนนุช4ไร่บริเวณสุขาภิบาล2นะครับก็น้ำยังอยู่ในระดับประมาณสักเลยหัวเข่าขึ้นมานะครับก็จะมีเรื่องของโรคผิวหนังเชาะน้ำกัดเท้าห้องกบฟุตต่างๆแล้วก็โรคที่มากับน้ำประจำก็คือโรคฉี่หนูนะครับเวลาที่อยู่ในน้ำท่วมขังต่างๆนานๆนะครับแล้วก็มีโรคตาแดงตาแห้งจะมากับน้ำนะครับติดเชื้อต่าง
0: ๆค่ะก็ถ้าโรคที่คุณหมอกล่าวมาเหล่านี้ค่ะคือทีมแพทย์หรือว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เขามียาเพียงพอหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรในการที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยไหมคะ
1: ตอนนี้ในอุปสรรคที่เราเจอถ้าเป็นโรคทั่วไปตอนนี้เรายังไม่ได้พบอุปสรรคในการรักษาโรคทั่วไปมากอย่างแต่ว่าอุปสรรคที่เราเจอเนี่ยคือการเข้าพื้นที่ของชุมชนต่างๆชาวบ้านต่างๆบางทีเนี่ยเราไปตั้งจุดแม้กระทั่งเราตั้งจุดที่มันน้ำตื้นแล้วก็ตามตอนนี้ในพื้นที่ที่เราเข้าไปอย่างเมื่อวานไม่มีน้ำแห้งเลยนะฮะ เราเข้าไปตั้งโต๊ะเนี่ยโต๊ะที่ตั้งอยู่ในน้ำนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นน้ำที่จุดที่แบบเก้าอี้นั่งแล้วน้ำยังไม่ขึ้นมาถึงไม่มาท่วมเก้าอี้นะครับเราก็ยังพอนั่งกันได้ชาวบ้านก็ยังพอเดินเข้ามาในจุดนั้นได้แต่ก็ยังมีชาวบ้านบางคนหลายๆคนที่สูงอายุเนี่ยที่ติดอยู่ข้างในบ้านแล้วคือเราก็เดินประชาสัมพันธ์นะฮะว่ามีจุดเนี้ยสามารถเข้ามารับบริการได้นะใครที่มีโรคต่างๆยังสามารถมารับยาพบคุณหมอผ่านทางออนไลน์ได้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งเลยก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาจากตัวบ้านได้บางคนอยู่บนชั้น2บางคนเดินไม่ไหวบางคนขาไม่แข็งแรงพอที่จะลุยน้ำออกมาได้ทีนี้เราก็เลยลากแพลากโฟมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาคุณหมอไปถึงหน้าบ้านให้เลยนะครับโดยที่ก็ทางผู้ช่วยเราทีมงานก็เอาพวกยาอะไรบ้างเข้าไปด้วยแต่ว่าก็เป็นยา OTC นะฮะมันก็คือถ้าเป็นยาที่เป็นยาในกลุ่มยาอันตรายอะไรต่างๆเราก็ต้องส่งเข้ามาอีกรอบหนึ่งตามพรบ.เทเลเมด
2: ครับแน่นอนแหละสำหรับการลงพื้นที่แล้วก็นายแพทย์ที่เคลื่อนที่นะครับที่ต้องลงพื้นที่จริงเนี่ยในการลุยน้ำหรือว่านั่งเรือไปยังพื้นที่เนี่ยมีการวางแผนแล้วก็มีการจัดลำดับความสำคัญในเรื่องของกลุ่มเสี่ยงยังไงบ้างครับท่านครับ
1: ทีนี้ในการวางแผนเนี่ยโดยหลักเราเนี่ยไม่มีผู้ให้บริการเทเลเมดนะครับดังนั้นเราต้องประสานงานกับทางหัวหน้าชุมชนนะครับแล้วก็ทางเครือข่ายกลุ่มปอบางต่างๆเพื่อจะดูว่าตรงไหนเนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่เข้าไปได้นะครับเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเนี่ยอันนี้เข้าไปก็คงยังไม่ได้หรอกเพราะว่าเข้าไปทางคุณหมอทางเจ้าที่เองเราอาจจะไม่เชี่ยวชาญพื้นที่อาจจะเป็นภาระเขามากกว่าตอนนี้สิ่งที่เข้าไปได้คือบริเวณที่น้ำพอจะนั่งได้แล้วนะครับพอจะมีโต๊ะมีอะไรที่เราเข้าไปวางได้แต่ในขณะเดียวกันเราต้องประสานกับทางหัวหน้าชุมชนต่างๆนะครับเพื่อให้เขาพาเราเข้าไปอันนี้เราการจับระดับความสำคัญเนี่ยตรงนี้ก็คือมันต้องไปในจุดที่น้ำเข้าถึงได้แล้วมีประชาชนจำนวนมากรอความช่วยเหลือซึ่งตรงนี้เราจะต้องรับข้อมูลจากทางชุมชนและเครือข่ายว่าตรงจุดไหนที่เราควรจะเข้าไปเราจะให้เขาเป็นผู้ช่วยในการจัดความสำคัญให้เรามากกว่า
0: ค่ะคุณหมอคะณปัจจุบันค่ะชุมชนไหนจุดไหนพื้นที่ไหนที่คิดว่ายังคงเป็นจุดวิกฤตหรือว่าเป็นที่น่าเป็นห่วงในด้านของสาธารณสุขบ้างอะค่ะ
1: โอ้จริงๆจุดที่น้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ของที่ที่ในพื้นที่ไม่ว่าจะกรุงเทพหรือจังหวัดใดๆกันนะนะฮะตอนนี้ถ้าท่านยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วน้ำยังไม่ได้ไปไหนเนี่ยผมว่าก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าโรคที่มากับน้ำนะครับแล้วก็ระบบการขับถ่ายนะครับห้องเราไปห้องน้ำเนี่ยฐานในชุมชนเขาเองก็ขับถ่ายพื้นที่ค่อนข้างลำบากเขาต้องไปแวะเวียนตามบ้านที่ยังอยู่ในจุดที่สูงเนี่ยไม่งั้นในบ้านเขาก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าห้องส้วมอะไรต่างๆก็กดไม่ลงนะครับตรงนี้ก็จะมีปัญหาที่ตามมาแล้วก็มีขยะต่างๆที่อยู่ในชุมชนซึ่งชุมชนที่อย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยเป็นชุมชนแออัดนะครับมันก็จะมีขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุดทางระบายน้ำหรือขยะที่มันกองอยู่ในพื้นที่ชุมชนเนี่ยถ้าขังอยู่เกิน 3-4 วันเนี่ยอันนี้น้ำอย่างวันที่เราไปน้ำขังมา4วันละน้ำก่อนหน้านี้มันก็เริ่มใสตอนนี้ก็เริ่มเข้มขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่โรคต่างๆที่มากับน้ำถ้าน้ำมันขังเกิน 3-4 วัน 5 วันอย่างเงี้ยผมว่าเริ่มน่าเป็นห่วงนะครับในเรื่องของเชื้อโรค

0: ที่มากับน้ำนะครับการติดเชื้อของพื้นที่ชุมชนแล้วก็ในตัวของเนี่ยผมก็เริ่มเห็นพวกบริเวณขาต้นขาของชาวบ้านที่เดินอยู่เริ่มมีแดงมีผื่นนะครับแล้วเกิดจากการแช่น้ำมาหลายวัน
1: ถ้าอย่างนั้นน่าจะต้องขอข้อแนะนำนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ในทุกๆพื้นที่เลยค่ะถ้าตัวเองติดอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเนี่ยค่ะควรจะดูแลตัวเองหรือว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือหากจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีการลงน้ำค่ะถ้าลุยน้ำไปแล้วจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะ
0: ก็อันที่หนึ่งคือในหนึ่งวันเนี่ยต้องพยายามหาพื้นที่แห้งนะครับไม่ว่าจะบ้านเพื่อนหรือเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับพยายามที่จะหาน้ำคือผมเข้าใจว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยจะมีคนเข้าไปช่วยให้ความช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการไม่ว่าจะให้น้ำสะอาดน้ำอะไรต่างๆน้ำขวดน้ำดื่มเนี่ยคือในหนึ่งวันเนี่ยควรจะทำความสะอาดบริเวณที่จมน้ำมานะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในบริเวณที่แห้งนะครับสักอย่างน้อยๆก็หลายชั่วโมงหน่อยนะครับเพื่อให้มีบริเวณที่แห้งแล้วถ้าเกิดว่าเกิดแผลเกิดอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ควรจะติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าชุมชนเพื่อทำการขอยาไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อหรือยาครีมต่างๆที่จะช่วยดูแลในเรื่องของเท้าเปื่อยหรือผื่นนะครับตรงนี้ก็อยากให้อยู่ในพื้นที่แห้งมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับบางพื้นที่เนี่ยบางบ้านเนี่ยมีแค่บริเวณชั้น2นะครับก็พยายามลงน้ำไปเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วขึ้นมาอยู่ในจุดที่แห้งเห็นเด็กๆหลายๆคนในบ้านก็พยายามก็เล่นน้ำกันทั้งวันเพราะเด็กๆเองที่เราไปเจอคนเองก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเกี่ยวกับตัวน้ำและเชื้อโรคที่มากับน้ำเนี่ยก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยดูแลด้วยนะครับเด็กๆก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะตาแดงหรือผื่นแพ้ต่างๆนะครับก็จะเป็นปัญหาก็ให้อยู่ในพื้นที่แห้งกันสักเยอะหน่อยสักครึ่งวันก็ยังดีแต่เข้าใจว่าการไม่ได้ออกมาจากบ้านเลยก็อาจจะเป็นความเครียดสำหรับบางคนนะครับ
2: นั่นแหละครับพูดถึงความเครียดเองนอกจากเรื่องของโรคทางกายแล้วอาจจะมีโรคของทางจิตเรื่องของสุขภาพจิตมีความวิตกกังวลในเรื่องของสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงน้ำท่วมเนี่ยทีมงานเนี่ยก็ได้มีช่องทางออนไลน์ใช่ไหมฮะในการที่จะประเมินเยียวยาเรื่องของสุขภาพจิตด้วยถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับตอนนี้คือผมว่าในสายด่วนสุขภาพจิตเนี่ยของทางสปสช.เองสายด่วนสุขภาพจิตเองเนี่ยก็มีสามารถที่มีติดต่อได้นะครับคือของบริษัทคลินิกเฮลเองเนี่ยเราดูแลเทเลเมดิซินซึ่งตอนนี้ดูแลโรคทั่วไปต่างๆเรากำลังเพิ่งเริ่มที่จะทำเรื่องของสุขภาพจิตแต่ว่ายังอยู่ในเฟสเริ่มต้นนะครับในทีเนี้ยในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีความเครียดเนี่ยเรายังแนะนำว่าติดต่อทางหน่วยงานที่ตอนนี้อย่างเช่นแบบกรมสุขภาพจิตหรือว่าสายด่วนสุขภาพจิตอย่างเงี้ยสามารถที่จะประสานเข้าไปเขามีอาสาสมัครที่จะรับสายอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลต่างๆสามารถช่วยดูแลกันได้นะครับ
2: ครับผมจากวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ครับเราได้บทเรียนหรือว่าถอดบทเรียนอะไรเรื่องของเทคโนโลยีการนำเทคโนโลยีหมอออนไลน์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับแพทย์ในพื้นที่บ้างครับ
0: หลายอย่างเลยครับคือของเราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเราจริงๆเราเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นแพลตฟอร์มทำงานร่วมกับภาครัฐนะครับเราเป็นเอกชนที่ทำงานร่วมกับภาครัฐเรามีแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งเดิมทีเราก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะให้ทุกคนเนี่ยใช้ผ่านมือถือแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเราร่วมงานกับบัตรทองแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะใช้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเงินทองอะไรก็สามารถใช้ผ่านแพลตฟอร์มตัวนี้ได้เหมือนกันแต่ความเป็นจริงแล้วนอกจากเรื่องของการที่เขาไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรอย่างบัตรทองเนี่ยรักษาทุกโรครักษาทุกที่รักษาทุกโรคเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ในขณะเดียวกันคือการหาหมอออนไลน์ผ่านมือถือเนี่ยชาวบ้านจำนวนมากเนี่ยก็ไม่ได้มีหนึ่ง อุปกรณ์ที่ดีอย่างมือถือบางท่านก็อาจจะเมมเต็มหรืออะไรต่างๆหรือว่าเน็ตเติมเงินหรือความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่พออันนี้เป็นปัญหาหลายอย่างซึ่งดังนั้นเนี่ยเราตั้งแต่ที่ตลอดเวลาที่เราทำแพลตฟอร์มตัวนี้มาเราก็ได้พัฒนานะครับโดยที่เราก็รู้แล้วล่ะว่าชาวบ้านที่เราต้องที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยบางทีเขาทั้งเทคโนโลยีและอุปกรณ์เนี่ยความรู้ต่างๆอาจจะไม่พอเราเลยต้องมีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ลงไปให้ด้วยอย่างที่เราเห็นในอาจจะเห็นในภาพนะครับเราก็มีทั้งอุปกรณ์มีทั้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเพราะเขาบางทีแค่กรอกพิมพ์ชื่อเขายังอาจจะลำบากนะครับเราก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้เขาตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็จะพยายามพัฒนาต่อไปอีกในเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราอาจจะต้องมีในอนาคตนะครับอาจจะวางแผนเรื่องของการมีอุปกรณ์ที่ต้องลงพื้นที่ในแบบนี้ไหมเช่นเรือในอนาคตทาง

0: เราอาจจะต้องมีเรือเพื่อที่จะพาเจ้าหน้าที่ของเราให้ปลอดภัยด้วยแล้วก็ไปถึงหน้าบ้านของทุกท่านให้ด้วยในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตแบบนี้นะครับส่วนเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยผมว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าต่างๆที่อยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยผมว่าการจะไปสอนให้เขาใช้เทคโนโลยีให้เป็นในเวลาอันสั้นเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะครับยังไงเราคิดว่าต้องประสานทั้งคนและเทคโนโลยีต้องทำงานร่วมกันนะครับคนก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เราลงไปช่วยเขาแหละนะครับส่วนอุปกรณ์และเทคโนโลยีเราก็นำไปให้นะครับส่วนคุณหมอก็สามารถอยู่ได้ทุกที่เดี๋ยวเราพาคุณหมอไปเจอกับผู้ป่วยแบบนี้ผมว่ามันจะช่วยให้เทคโนโลยีกับคนมาเจอกันแล้วผมว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายครับ
1: นะครับก็ครบถ้วนในเรื่องของการที่จะเป็นหมอออนไลน์รวมถึงหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อชุมชนนะครับก็สร้างการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงยาแล้วก็ยารักษาโรคเนาะในแต่ละท่านที่อาจจะมีโรคประจำตัวต่างๆสุดท้ายนี้อยากให้คุณสินธรครับได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนครับที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ครับผมครับ
0: ครับก็จากที่ได้ลงพื้นที่ไปนะครับผมว่าประชาชนทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ก็เจอกับความลำบากนะครับในการที่จะอยู่ทั้งทางกายและทางใจเองก็อยากขอฝากให้มีกำลังใจกันทุกๆคนนะครับก็แต่เชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกท่านเนี่ยที่ของคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่มีกำลังใจดีอยู่แล้วนะครับก็ยังไงขอให้ทุกคนช่วยกันนะครับทางฝั่งเราเองก็จะช่วยด้วยผมก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็ช่วยด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็อยากให้ทุกท่านมีกำลังใจต่อผมว่าอีกไม่กี่วันน้ำลดละแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราต้องมาช่วยกันเพื่อทำให้โครงข่ายวิธีการต่างๆในการที่รับมือกับน้ำท่วมเนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณสินธรสันติธรนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับหมอเคลื่อนที่แล้วก็คุณหมอออนไลน์ที่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้แม้ว่าจะมีอุทกภัยเช่นเดียวกันกับทุกท่านรวมถึงหลายท่านเองเจ้าหน้าที่เองนะคะก็อยากจะส่งกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าหลายท่านก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันแต่ก็ยังคงออกมานะคะช่วยเหลือท่านอื่นๆอยู่ในขณะนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะในส่วนของผู้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้เมื่อสักครู่นี้มีคำแนะนำแล้วว่าเข้าใจค่ะว่าอยากออกจากบ้านบ้างเข้าใจว่าต้องมีสถานการณ์ที่จะต้องมีการลุยน้ำบ้างแต่ข้อแนะนำคือโดยส่วนใหญ่ขอให้อยู่ในพื้นที่แห้งและถ้าจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยน้ำก็ขอให้กลับมาเนี่ยแล้วก็มีการทำความสะอาดร่างกายของตัวเองให้สะอาดรวมถึงยาด้วยนะคะที่จะต้องมีติดบ้านไม่ว่าจะเป็นยาทาน้ำกัดเท้าต่างๆยาฆ่าเชื้อต่างๆนะคะและในส่วนของสุขภาพจิตสุขภาพใจก็สามารถโทรไปปรึกษากันได้ที่1323 1323เป็นสายด่วนของทางกรมสุขภาพจิตนะคะ
1: ครับมีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการย้ายจุดขอรับกระสอบทรายนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับจากสำนักงานเขตคันนายาวเป็นบริเวณหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข69ครับก็สามารถที่จะนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนครัวเรือนละ20กระสอบนะครับหรือว่าโทรไปที่เบอร์090210-0121และเบอร์โทร023799938-9 ครับสามารถที่สแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้นะฮะสามารถที่จะขอกระสอบทรายได้เลย
2: หรือว่าจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะก็ที่เพจของสำนักงานเขตคันนายาวนะคะชื่อเพจนี้เลยนะคะเป็นภาษาไทยสำนักงานเขตคันนายาวค่ะส่วนอีกเขตนึงนะคะก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่ต้องการกระสอบทรายด้วยนะคะเป็นในส่วนของสำนักงานเขตบึงกุ่มเมื่อสักครู่นี้เขตแคนายาวอันนี้ที่บึงกุ่มนะคะที่บึงกุ่มสามารถไปติดต่อขอรับกระสอบทรายได้ที่หน้าโครงการ AP ซอยเสรีไทย43หรือว่าอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์นั่นเองนะคะโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยแล้วก็นำยานพาหนะและแรงงานมากรอกและขนทรายได้เลยนะคะณตอนนี้นะคะที่เขตบึงกุ่มค่ะอยู่ตรงซอยเสรีไทย43ค่ะ
1: ครับ
2: ประชาสัมพันธ์กันนะคะ
1: คุณผู้ชมทางบ้านที่มีการอัปเดตสถานที่ต่างๆรวมถึงจุดที่มีน้ำท่วมขังหรือต้องการขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับก็สามารถที่จะ จ้งผ่านทางไลฟ์ของเราในขณะนี้ได้นะฮะแล้วก็เราจะได้ติดต่อเป็นตัวเชื่อมข้อกลางในการที่จะประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือทั้งเรื่องอาหารเองเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่จะต้องใช้นั่นเองนะครับ
2: ช่องทางก็จะเป็นเพจนะคะ NBT-NBT นะคะเข้าไปได้เลยตอนนี้มีการไลฟ์อยู่ซึ่งก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะคะก็จะมีการอัปเดตทันสถานการณ์ตลอดเวลาเลยนะคะรวมถึงข้อมูลข่าวสารจากทางราชการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาทางไทยคู่ฟ้านะคะก็สามารถติดตามกันได้ค่ะรวมถึงเพจของกรุงเทพมหานครด้วยเขาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะคะ
1: ครับผมมาอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับเรื่องของทางคปภ.นะครับก็ได้มีความห่วงใยกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็แนะนำใน4ขั้นตอนในการที่จะเคลมประกันนั่นเองครับนายชูชัยประมูลผลครับเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับหรือว่าเลขาธิการคปภ.นั้นได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับว่าทางคปภ.นั้นได้มีความห่วงใยแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเน้นความปลอดภัยในชีวิตเป็นหลักนะครับเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วจึงค่อยที่จะทำการสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะรักษาสิทธิประกันภัยโดยได้มีการแนะนำ4ขั้นตอนสำคัญนะครับในการเรียกร้องค่าสินไหมดังนี้ครับในขั้นตอนที่1ก็คือตรวจสอบความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยครับผู้เอาประกันภัยควรที่จะตรวจสอบว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่นั้นมีความคุ้มครองในกรณีน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติหรือไม่รวมถึงตรวจสอบวงเงินความคุ้มครองและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องนะครับโดยสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยได้ผ่านทาง LINE Official Account นะครับคปภ.รอบรู้ของสำนักงานคปภ.ในเมนูกรมธรรม์ของฉันนะครับเพื่อที่จะดูรายละเอียดการคุ้มครองได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วทางนี้ประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะครับจะให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมขณะที่ประกันภัยรถยนต์ประเภท2บวก2พลัสและ3พลัสนะครับควรที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมว่าได้มีการคุ้มครองกรณีน้ำท่วมเพิ่มเติมไว้หรือไม่ส่วนประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยนะครับควรที่จะตรวจสอบว่ากรมธรรม์ระบุความคุ้มครองภัยน้ำท่วมและก็ภัยธรรมชาติไว้ด้วยหรือไม่นั่นเองครับ
2: ส่วนขั้นตอนที่2นะคะคือการเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนค่ะโดยผู้ประกันภัยควรถ่ายภาพหรือว่าบันทึกวิดีโอความเสียหายทั้งในภาพรวมและรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบค่ะอย่างเช่นกรณีบ้านเรือนเนี่ยก็ให้ถ่ายภาพทรัพย์สินที่เสียหายแบบเจาะจงทีละชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นผนังเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในส่วนของกรณีรถยนต์ค่ะให้ถ่ายภาพให้เห็นสภาพรถทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรวมไปถึงห้องเครื่องนะคะบันทึกระดับน้ำหรือว่ารอยคราบน้ำไว้เป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วยขณะที่ขั้นตอนที่3ค่ะให้ติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้โดยผู้ประกันภัยเนี่ยควรแจ้งเหตุแก่บริษัทประกันภัยทันทีที่สามารถดำเนินการได้พร้อมเตรียมข้อมูลที่จำเป็นค่ะอย่างเช่นเลขที่กรมธรรม์ทะเบียนรถวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตลอดจนรายละเอียดความเสียหายนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนและเก็บเลขที่ใบเคลมไว้สำหรับติดตามสถานะด้วยอันนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีเลย
1: ครับส่วนในข้อ4นะครับเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครับผู้ที่จะเอาประกันภัยควรที่จะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเช่นสำเนาบัตรประชาชนภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนรถสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาโฉนดที่ดินและเอกสารประกอบอื่นๆนะครับกรณีบริษัทประกันวินาศภัยมีข้อร้องเรียกร้องขอเพิ่มเติมนอกจากนี้ทางสำนักงานคปภ.ครับได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติมาตรฐานการซ่อมรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสียหายและก็ซ่อมแซมโดยแบ่งระดับความเสียหายออกเป็น5ระดับนะครับได้แก่ระดับ A ครับน้ำท่วมถึงพรมพื้นรถยนต์ค่าซ่อมประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทระดับ B ครับน้ำท่วมถึงเบาะนั่งค่าซ่อมประมาณ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทระดับ C ครับน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าค่าซ่อมประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทและระดับ D ครับน้ำท่วมถึงบริเวณคอนโซลหน้าค่าซ่อมประมาณ 30,000 บาทขึ้นไปครับและระดับ E น้ำจมรถยนต์จมน้ำทั้งคันนะครับซึ่งจะพิจารณาความเสียหายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทางกรมธรรม์ประกันภัยทั้งนี้หากที่มีการเข้าข่ายเป็นความเสียหายสิ้นเชิงนะครับ ทางบริษัทประกันภัยจะชดเชยใช้ค่าเสียสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยครับพร้อมกันนี้ในวันที่28นี้ก็คปภนั้นจะมีการประชุมแล้วก็เรื่องของบริษัทประกันภัยเนี่ยเพื่อเร่งรัด3มาตรการช่วยเหลือทั้งเรื่องของการมาตรฐานข้อมูลกลางผู้สำรวจได้รับผลกระทบการจัดการยกรถลากร่วมกับทางกทมนะครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดเส้นทางการจราจรแล้วก็เร่งจ่ายสินไหมค่าทดแทนให้อย่างเป็นธรรมครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็น4ขั้นตอนนะคะการแนะนำจากคปภ.ค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ของตนเองการเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนและติดต่อบริษัทประกันโดยเร็วนะคะนอกจากนี้ให้เตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้ให้พร้อมด้วยอันนี้ก็สามารถเตรียมไว้ได้เลยนะคะในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่อันนี้ก็สามารถเก็บภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐานได้เลยนะคะเพื่อที่ตอนเคลมประกันเนี่ยเราก็จะได้มีหลักฐานชัดเจนนั่นเองค่ะ
1: ครับและแน่นอนครับยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่นะฮะสามารถที่จะขอความช่วยเหลือผ่านทาง NBT2HD ของเราได้นะครับผ่านสายด่วนนะครับในการที่จะแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเบอร์ได้ที่เบอร์022754016ครับหมายเลขที่022754035รวมถึงเบอร์0922468705 0922468735และเบอร์0922468739นั่นเองครับรวมถึงทางช่องทางออนไลน์ก็สามารถที่จะแจ้งเหตุได้ทั้งเพจ Facebook ของทางกรมประชาสัมพันธ์NBT แล้วก็ NBT Connect ครับเราก็รวมสภากำลังเนาะเจ้าหน้าที
2: ่
1: รวมถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับ
2: ทาง MBT กรมประชาสัมพันธ์เองก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้กับทุกๆท่านนะคะในการที่จะประสานงานนะคะนำข้อมูลหรือว่าความต้องการความช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะอย่างรวดเร็วที่สุดเอาไปดูกันที่แฟดคลองจันทน์แล้วก็เคหะร่มเกล้ากันบ้างนะคะพี่นิกเห็นว่าก็ท่วมหนักพอสมควรเลยทางตำรวจเองเนี่ยล่าสุดเขาได้มีการนำโดรนพระราชทานนะคะไปตรวจการแล้วก็กระจายเสียงอย่างค่ำคืนค่ะเพื่อดูแลชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ประสบภัยในพื้นที่ของแฟลตคลองจันทน์แล้วก็เคหะร่มเกล้านะคะก็สามารถสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ค่ะโดยทางพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลท่านมีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่แฟลตคลองจันเขตบางกะปิและชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยท่านก็ได้มอบหมายนะคะให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำโดรนนะคะโดรนพระราชทานเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่วิกฤตและเข้าถึงได้ยากอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกับบินตรวจการรักษาความปลอดภัยในยามค่ำคืนนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเพราะว่าต้องบอกว่าการที่บางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปบางทีอาจจะไม่ทั่วถึงแต่ว่าถ้าใช้โดรนเนี่ยเข้าไปเราก็จะเห็นพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค
1: ่
2: ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังมีการใช้ระบบกระจายเสียงจากโดรนนะครับเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนระหว่างที่มีการบินตรวจการนะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับรู้ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยตรวจตาแล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยอยู่ในพื้นที่นั่นเองครับแม้ว่าในยามค่ำคืนแล้วก็บริเวณที่เข้าถึงได้ยากเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เนี่ยได้มีความอุ่นใจแล้วก็ให้ผู้ที่จำเป็นต้องอพยพมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยังคงคอยเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นก็ได้มุ่งที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้อยู่อย่างมีสุขตลอดเวลานะในช่วงสถานการณ์อุทกภัยนะครับสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถแจ้งผ่านสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ที่เบอร์191หรือเบอร์1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับรวมถึงแจ้งปัญหาในด้านการจราจรผ่านทาง1197นั่นเองครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะของหลายภาค

ครับผมวันนี้เป็นแถลงการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเช่นเดิมนะครับประจำวันที่30กันยายน2569ครับเริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับในวันนี้ฝนทั่วประเทศได้มีลดลงแล้วนะครับยกเว้นภาคใต้ตอนล่างที่ยังมีฝนตกอยู่ซึ่งสถานการณ์น้ำก็อยู่ในช่วงที่บริหารจัดการได้ยังไม่มีปัญหาเรื่องของอุทกภัยอะไรนะครับเรื่องของปริมาณน้ำฝนจะทิ้งช่วงไปแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งในวันที่4 5 6นะครับตุลาคมที่จะมีฝนทางด้านภาคเหนือภาคอีสานซึ่งเป็นฝนที่เราเรียกว่าฝนปิดฤดูนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางได้จนถึงกรุงเทพมหานครแต่ว่าปริมาณน้ำฝนหรือฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้เป็นฝนที่ตกแช่อะไรนะครับพื้นที่น้ำท่วมในปัจจุบันนี้เมื่อดูจากดาวเทียมของจิสด้าแล้วนะครับมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นที่มีน้ำท่วมอยู่ 1.71 ล้านไร่ครับทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกครับผมในพื้นที่น้ำท่วมต่างๆเราก็ได้มีการระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือนะครับมีทั้งอยู่ในจังหวัดทั้งปภ.แล้วก็มูลนิธิองค์กรต่างๆก็ให้การช่วยเหลือเต็มที่ครับส่วนของกรุงเทพมหานครครับการอัปเดตในวันนี้คือคลองส่งน้ำต่างๆมีระดับลดลงเป็นอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ในฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่แล้วก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเพิ่มการสูบน้ำโดยการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำที่เราเรียกว่าเครื่องท่อซิ่งหรือว่าเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้าไปสูบน้ำเพิ่มขึ้นสิ่งที่เห็นคือในวันนี้นะครับที่แฟลตคลองจันเนี่ยมีน้ำลดลงอยู่30เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีการเริ่มเปิดทำงานของประชาชนแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการประกาศให้หยุดงานเมื่อวานจนถึงเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ในการที่ประชุมที่ปภ.นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับว่าขอให้มีการประกาศให้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีการ work from home ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้ทางกรุงเทพมหานครได้ระบายน้ำออกจากถนนให้เต็มที่และมีการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการช่วยเหลือขนส่งผู้คนที่จะมาปฏิบัติงานนะครับอาจจะมีการเพิ่มเที่ยวของรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็รวมถึงการขนส่งในผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับให้จัดรถให้ออกมารับได้มากขึ้นแล้วก็ให้ไปรับได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะเกรงว่าไม่ทันเวลาทำงานนะครับอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยและประสานงานกันนะครับถัดจากกรุงเทพมหานครเราไปดูทางฝั่งตะวันตกกันนะครับที่เมื่อวานเรามีปัญหาเรื่องของน้ำไปที่กาญจนบุรีนะครับทางฝั่งกาญจนบุรีนะครับในวันนี้เขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิรลงกรณ์ครับหลังจากที่เราหยุดการปล่อยน้ำมา3วันในวันนี้เนี่ยก็จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็เป็นการระบายน้ำตามปกติเพื่อให้ไม่มีน้ำ อยู่หลังเขื่อนเยอะเกินไปนะครับจะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันที่30กันยาถึงวันที่4ตุลาคมครับน้ำที่ออกมาจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิรลงกรณ์ก็จะผ่านตัวกาญจนบุรีนะครับลงมาสู่เขื่อนแม่กลองปัจจุบันนี้เขื่อนแม่กลองก็มีการบริหารจัดการและมีการระบายน้ำเพื่อรองรับไม่ให้ก้อนที่ปล่อยจากเขื่อน2เขื่อนนั้นที่จะลงมาซึ่งใช้เวลาประมาณ3วันเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมากดดันทีเดียวตอนนี้ก็มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนแม่กลองแล้วบางส่วนนะครับจากชี้แจงเตือนเมื่อวานนะครับในจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเนี่ยในวันนี้จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจาก 1,600 ปัจจุบันนี้อยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลที่ได้ก็คือว่าปริมาณน้ำในบริเวณดังกล่าวริมตลิ่งจะมีการเพิ่มขึ้นอยู่ที่80เซนติเมตรนะครับท่านใดที่อยู่พื้นที่ริมน้ำนะครับแม่กลองก็อาจจะต้องพิจารณาว่าถ้ายังอยู่ที่บ้านเรือนก็ขอให้พิจารณาลองดูว่าถ้าน้ำจากตลิ่งเดิมขึ้นไปอีก80เซนติเมตรระดับที่ท่านเตรียมไว้เนี่ยจะต้องเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่หรือถ้ายังไม่ได้อพยพหรืออยากจะออกไปอยู่ที่ศูนย์อพยพพักพิงก่อนทั้งก็ประสาน

กับทางจังหวัดได้ครับในส่วนของจังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก็ได้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลแล้วเช่นเดียวกันครับในส่วนของภาคตะวันออกครับพื้นที่ที่มีปัญหานะครับในวันนี้คือปราจีนบุรีนะครับจากที่ได้มีการแจ้งเตือนไว้แล้วแล้วมีการเตรียมอพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้คนรวมถึงยกสิ่งของไม่ให้พ้นหนีน้ำแล้วเนี่ยวันนี้นะครับปริมาณน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจะเป็นระดับที่สูงสุดแล้วครับน้ำจากปราจีนบุรีก็จะไปรวมกับแม่น้ำนครนายกซึ่งวันนี้นะครับในฝั่งนครนายกเนี่ยจากเขื่อนขุนด่านนะครับปริมาณน้ำจากเขื่อนขุนด่านลดลงแล้วนะครับการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านที่เคยล้นลงมาก็ไม่ล้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อมารวมกันเป็นที่แม่น้ำบางปะกงแล้วครับหลังถัดจากนี้นะครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อีกวันหรือ2วันผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราควรจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามประกาศของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดนะครับสุดท้ายครับคือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับในฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการรายงานว่ากลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลแล้ว 52,000 รายนะครับมีโรงพยาบาลที่รับผลกระทบคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศโรงพยาบาลแกลงและโรงพยาบาลบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับซึ่งทั้ง3โรงพยาบาลนี้นะครับยังให้บริการอยู่ไม่ได้ปิดบริการแต่จะมีการบริการบางส่วนถ้าผู้ป่วยมีความเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ยังสามารถเข้าไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศซึ่งมีสถานการณ์ที่น้ำเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับที่เป็นผู้ป่วยสีแดงคือผู้ป่วยที่มีภาวะเป็นป่วยหนักเนี่ยในวันนี้จะย้ายออกจากโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลข้างเคียงนะครับ เป็น17รายสุดท้ายนะครับปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตรวมจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอยู่ที่40รายครับในวันนี้นี่เองนะครับมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็จะมีการประชุมทุกวันเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อมูลแล้วก็ประสานงานกันให้เกิดเป็นการร่วมมือแล้วก็การทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการนะครับว่าให้มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยอย่างแล้วก็ติดตามน้ำอย่างใกล้ชิดเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับแล้วก็ให้ทางปภ.เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับบริการเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมนะครับแล้วก็มีการระดมเร่งสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่นะครับและที่มีการเน้นย้ำคือระดมรถสุขาเคลื่อนที่ห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในแต่ละจังหวัดไม่ใช่ทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดจะมีปัญหาเกิดน้ำท่วมเพราะฉะนั้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น้ำไม่ท่วมก็ได้มีข้อสั่งการว่าให้รวบรวมรถสุขาเคลื่อนที่ไปให้บริการในพื้นที่น้ำท่วมครับในการช่วยเหลือเยียวยานะครับก็ให้เน้นย้ำว่ามีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลสวัสดิภาพจัดศูนย์พักพิงให้ประชาชนได้ไปอยู่และการดูแลศูนย์พักพิงนั้นต้องให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและเน้นย้ำครับว่าเรื่องของอาหารครับเรื่องของอาหารที่ประชาชนจะต้องได้รับในแต่ละวันเน้นย้ำว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดต้องตรวจสอบถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่เอาเครื่องดื่มหรือว่าของกินมาบริจาคหรือมาให้เนี่ยถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดกินได้ก็ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือก็กินได้นะครับขอให้เน้นย้ำเรื่องคุณภาพนะครับแล้วก็ให้มีการรายงานสถานการณ์ทุกวันนะครับจากทุกจังหวัดนะครับส่งมาถึงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะก็ให้เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันและเป็นข้อมูลที่รับการเช็คแล้วตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วก็ให้ประสานข้อมูลนะครับส่งมาที่โฆษกรัฐบาลเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับในส่วนของไฟฟ้าครับก็มีการเน้นย้ำว่าในพื้นที่ที่มีไฟดับนะครับก็ให้การไฟฟ้าไปดูแลและการให้ไฟเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็ให้มีการระวังอีกอย่างนึงคือต้องระวังเรื่องของการมีกระแสไฟฟ้าช็อตนะครับตรงนี้นี่เองก็เป็นการเน้นย้ำนะครับส่วนเรื่องของประปานะครับในพื้นที่ที่มีการหยุดการจ่ายน้ำประปาก็ให้การประปาเข้าไปให้บริการนะครับนำน้ำดื่มไปให้ประชาชนถึงพื้นที่ครับรวมถึงข้อสั่งการก็คือมีการฟื้นฟูเยียวยาผู้

0: บภัยโดยการเริ่มสำรวจนะครับผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้แล้วก็ศูนย์กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็จะมีการประชุมทุกวันในช่วงเช้าแล้วก็ได้ข้อสรุปข้อสั่งการแล้วก็รวบรวมสถานการณ์นะครับแล้วก็มาเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนในทุกวันเช่นเดียวกันครับในส่วนของข้อมูลที่ประชาชนมีความสนใจนะครับก็คือว่าหลังจากที่ภัยพิบัติเสร็จสิ้นไปแล้วน้ำท่วมหมดลงไปแล้วเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรขอเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าในปัจจุบันนี้การช่วยเหลือเยียวยาจะเป็นไปตามระบบการช่วยเหลือเยียวยารูปแบบที่ใช้งบกลางและงบทดลองราชการที่เป็นระบบที่ทำอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของประกันภัยพิบัติครับเนื่องจากว่าการทำสัญญาและการสำรวจเนี่ยจะแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือระบบของการช่วยเหลือในรอบนี้นะครับว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในปัจจุบันนี้จะใช้ระบบของงบกลางงบภัยพิบัติแล้วก็งบของท้องถิ่นนะครับยังไม่สามารถใช้ประกันภัยพิบัติที่จะเริ่มใน1ตุลาคมได้ครับซึ่งนี่ก็เองเป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลถึงได้ทำประกันภัยพิบัติเนื่องจากว่าที่ผ่านมาการเกิดภัยพิบัติการเกิดอุทกภัยแต่ละครั้งแต่ละรอบก็จะมีการต้องการเงินงบประมาณที่เป็นส่วนของงบกลางต้องมีการประสานงานงบประมาณของท้องถิ่นต้องมีการใช้เงินสำรองราชการของผู้ว่าราชการนะครับเนื่องจากว่าพอมีเงินที่ต้องใช้ในหลายก้อนหลายส่วนแล้วก็มีการที่ต้องสำรวจหลายอย่างนะครับการทำประกันภัยพิบัติให้ประชาชนเนี่ยก็จะได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับตรงนี้นี่เองก็จะเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมครับสำหรับการป้องกันปัญหาระยะยาวนะครับอย่างเช่นที่ทุกคนทราบกันว่ามีการ อนุมัติโครงการชายนาฏป่าสักอ่าวไทยนะครับตรงนี้จะทำให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนนะครับที่ต้องรองรับน้ำก่อนเข้าถึงกรุงเทพมหานครพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยประชาชนในพื้นที่จังหวัดอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีชัยนาทจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเป็นที่พื้นที่รองรับน้ำอีกต่อไปในอนาคตถ้าโครงการนี้เสร็จนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการและทำไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนทำให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ป้องกันปัญหาระยะยาวครับในการร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ครับในการสั่งการในการสั่งงานการปฏิบัติงานนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าไปดำเนินการแล้วก็มีการมอบหมายพื้นที่ดูแลอย่างเต็มที่ครับในส่วนของการดำเนินการของฝ่ายราชการประจำนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีส่วนราชการต่างๆที่ต้องเข้าไปในพื้นที่อยู่หลายหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีสทนช.มีสสน.มีหลายๆภาคส่วนที่เข้ามารวมถึงแต่ละจังหวัดด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานแล้วก็เน้นย้ำโดยตลอดว่าหากมีการสั่งการหรือมีข้อสั่งการหรือมีการดำเนินการที่สั่งการโดยระดับบริหารของกระทรวงใดและผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงนั้นๆเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือหรือดำเนินการแล้วดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปทางเดียวกันกับระดับผู้บริหารทางนายกรัฐมนตรีจะสามารถใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีดำเนินการขอให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนั้นเข้ามาทำงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปตรงนี้ก็อยากจะเน้นย้ำครับว่าการดำเนินการต่อจากนี้ไปจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันการดำเนินการต่อจากนี้ไปจะไม่มีปัญหาเรื่องของการสั่งการการสั่งงานที่ติดขัดนะครับทุกอย่างจะดำเนินการไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมามีชีวิตได้อย่างปกติครับต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของการแถลงเกี่ยวกับรายละเอียดในกรุงเทพมหานครนะครับโดยรองโฆษกรดิดาครับผม
1: ส วัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนและประชาชนที่ฟังการแถลงข่าวอยู่ทางบ้านด้วยนะคะสำหรับปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่นะคะนอกเหนือจากบริเวณเคหะคลองจันที่ท่านโฆษกได้กล่าวไปแล้วนะคะยังมีบริเวณพื้นที่ลาดกระบังค่ะซึ่งขณะนี้ทางกทม.เองนะคะได้มีการเร่งลดระดับน้ำบริเวณคลองโดยรอบค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เรือผลักดันน้ำรวมถึงเครื่องสูบน้ำนะคะไปลงที่คลองประเวศบุรีรมย์ค่ะโดยจะเร่งลดระดับน้ำให้เร็วที่สุดนะคะในสำหรับพื้นที่ลาดกระบังค่ะสำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะยังมีพื้นที่บางส่วนที่มีน้ำท่วมสูงซึ่งอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะได้แก่บริเวณถนนสุวินทวงศ์จากแยกเมืองมีนถึงแยกพหทัยราชถนนลาดกระบังนะคะบริเวณโลตัสลาดกระบังถนนนวมินบริเวณนวมิน8แยกบางกะปิส่วนบริเวณถนนลาดพร้าวแยกลาดพร้าว113นะคะแยกแฮปปี้แลนด์แล้วก็แยกบางกะปิถนนแฮปปี้แลนด์สาย1และถนนศรีบุรพาค่ะสำหรับชุมชนนะคะยังมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงนะคะอีก15เขตด้วยกันค่ะ748ชุมชนนะคะได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมินบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงและเขตสะพานสูงรวมถึงสายไหมหนองจอกและหลักสี่ค่ะในส่วนของชุมชนเหล่านี้นะคะทางกทม.ค่ะได้ส่งรถรักษาพยาบาลเคลื่อนที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตค่ะให้กับชาวบ้านนะคะลงทุกชุมชนเลยค่ะในที่กล่าวไว้748ชุมชนนะคะแล้วก็เร่งนำกำลังในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้อยนะคะมาเป็นกำลังเสริมสนับสนุนในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบมากอยู่ด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ไม่ทราบว่ามีคำถามไหมคะ
0: ครับใช่คำถามครับผม
2: ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการที่แถลงข่าวแถลงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนะครับจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ทิศทางที่น่าสนใจหลายด้านนะครับอย่างเช่นเรื่องของเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะครับแต่ที่จังหวัดที่ยังต้องควรที่จะเตรียมตัวแล้วก็เฝ้าระวังนั่นก็คือจังหวัดราชบุรีครับกาญจนบุรีสมุทรสงครามแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของการติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐแล้วก็เฝ้าระวังเนาะในการที่จะยกข้าวของสิ่งของมีค่าเนี่ยขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะครับ
3: โดยท่านโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงแล้วแต่ว่ายังมีที่น่ากังวลคือในวันที่4 5และ6ตุลาคมเนี่ยค่ะจะมีในเรื่องของฝนเปลี่ยนฤดูแต่ว่าจะไม่ได้ตกแช่นะก็จะมีผลกระทบทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานแต่น้ำเนี่ยก็ยังจะไหลมาทางภาคกลางด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีทางด้านตะวันตกทางตอนกลางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยในส่วนของกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีในส่วนของทางตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่ยังคงท่วมอยู่ซึ่งก็ได้มีการเพิ่มมาตรการในการเพิ่มเครื่องสูบน้ำไปแล้วนะคะขณะที่ก็ขอความร่วมมือถ้าหน่วยงานใดยังคงสามารถ work from home ได้ก็ขอให้ work from home ต่อไปแต่หลายๆหน่วยงานวันนี้ก็สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ตามปกติแล้วนะคะขณะที่กาญจนบุรีเองค่ะจะมีการปล่อยระบายน้ำเพิ่มอีก2เขื่อนคือที่ผ่านมาเนี่ยงดการระบายน้ำเดี๋ยวจะได้มีการเปิดการระบายน้ำตามปกตินะคะไม่ได้ปล่อยน้ำเพิ่มนะในเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะ
2: ครับ
3: ซึ่งก็จะมีในส่วนของภาคตะวันออกค่ะที่ยังคงมีผลกระทบอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังขณะที่ในลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยวลำน้ำจากทั้งปราจีนจากที่อื่นๆเนี่ยเขาจะไปไหลรวมกันที่แม่น้ำบางปะกงด้วยเพราะฉะนั้นที่ต้องเฝ้าระวังมากๆเลยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบแต่เดี๋ยวต่อไปอะค่ะตอนนี้ก็ประชาชนนะคะก็เร่งได้แล้วใครที่มีพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือว่าบ้านอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงตอนนี้ก็สามารถดำเนินการนะคะนำเข้าของขึ้นที่สูงได้เลยขณะเดียวกันได้มีการเปิดเผยถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าท่านให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็แจ้งเตือนภัยนะคะพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็ปราจีนบุรีด้วยนะคะ
2: และแน่นอนแหละว่าทางรัฐบาลนั้นก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของการเยียวยาอย่างเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของที่พักพิงเองรวมถึงคุณภาพอาหารท่านโฆษกก็ได้บอกว่าผู้ว่ากินได้ประชาชนก็ต้องกินได้
3: ใช่ค่ะ
2: เรื่องของความสะอาดก็ต้องเน้นย้ำในเรื่องนี้นะครับเรื่องของไฟฟ้าครับก็ได้มีการระวังเรื่องกระแสไฟฟ้าการประปานี่ก็ควรจะดูแลเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็ประกันภัยพิบัติท่านก็ได้บอกไว้แล้วว่าจะมีการเริ่มในเดือนตุลาคมเริ่มวันที่1ตุลาคมอาจจะยังไม่ครอบคลุมในเรื่องนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการแถลงการจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลครับผ่านท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านเอกภพเพียรพิเศษแล้วก็ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านละลิดาเพิดวิวัฒนานั่นเองครับ
3: ค่ะซึ่งท่านบอกว่าจะมีการประชุมในทุกๆเช้านะคะแล้วก็ถ้ามีการอัปเดตนะคะก็สามารถติดตามได้เลยนะคะทาง NBT 2HD นี่แหละนะคะรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยทั่วประเทศด้วยค่ะ
2: แน่นอนครับกลับมาที่เรื่องของระบบขนส่งครับในพื้นที่เขตบางกะปินะครับครอบครัวในเรื่องของการขนส่งเนี่ยก็ได้มีการช่วยผลักดันน้ำในเขตคลองแสนแสบนะครับรวมถึงการเร่งระบายน้ำเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยบริษัทครอบครัวขนส่งนะครับผู้ให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบนั้นได้นำเรือโดยสารเข้าร่วมภารกิจช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบครับเพื่อที่จะเพิ่มการไหลเวียนแล้วก็เร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตบางกะปินะครับโดยการดำเนินการดังกล่าวนั้นจะเป็นความร่วมมือของทางภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่โดยใช้เรือโดยสารที่มีในให้บริการในคลองแสนแสบนั้นช่วยผลักดันมวลน้ำเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนของน้ำแล้วก็สนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยทางสำนักงานเขตบางกะปินั้นก็ต้องขอขอบคุณบริษัทครอบครัวขนส่งแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้นะฮะสะท้อนให้เห็นถึงพลังในความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนาะในเรื่องของการที่จะมาช่วยเหลือกันในยามวิกฤตแบบนี้นะฮะซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ขอบคุณในทุกภาคส่วนเนาะทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนเองในการที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือเพื่อที่จะให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้นะครับ
3: รวมถึงภาคประชาชนเองด้วยนะคะก็ได้มีการช่วยเหลือกันเองด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าในทุกวิกฤตอะค่ะเราก็จะเห็นถึงน้ำใจของหลายๆท่านที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องอาหารเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการมีน้ำใจหลายๆท่านค่ะหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยลงไปในพื้นที่แล้วไม่ได้บอกว่าให้ช่วยเหลือตัวเองนะบอกว่าด้านในบอกว่าด้านในมีผู้ป่วยมีผู้ชราอยู่ให้เข้าไปช่วยด้านในก่อนตัวเขาเองอยู่ได้อันนี้เราก็จะเห็นถึงน้ำใจของคนไทยในทุกๆวิกฤตเลยค่ะ
2: ครับภายในวิกฤตที่เราเห็นกันอยู่แบบนี้ก็ยังเห็นสิ่งดีๆอยู่นั่นคือเรื่องของน้ำจิตน้ำใจของคนในจังหวัดกรุงเทพนะในกรุงเทพมหานครรวมถึงในประเทศไทยของเราเองนะครับมาดูกันที่
3: ตราด
2: จังหวัดตราด
3: ค่ะเห็นบอกว่าจังหวัดตราดเนี่ยท่านผู้ว่าท่านได้ประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินใน3อำเภอครอบคลุม17ตำบล138หมู่บ้านแล้วนะคะเพื่อจะที่เร่งเยียวยาน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยนายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดค่ะในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดตราดได้ลงนามในประกาศจังหวัดตราดและกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดประกาศให้พื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนครอบคลุมพื้นที่3อำเภอสำคัญค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะมาตั้งแต่วันที่26กันยายน2569ที่ผ่านมามันได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้างและสถานการณ์เองก็ยังไม่ยุติค่ะโดยประกาศฉุกเฉินนะคะมีผลบังคับใช้เพื่อที่จะได้เบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยค่ะซึ่งพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้ง3อำเภอมีอะไรบ้างคะพี่นิก
2: ครับอำเภอบ่อไร่ครับใน4ตำบลกับ26หมู่บ้านครับได้แก่ตำบลบ่อพลอยครับนนทรีช้างทูนแล้วก็หนองบอนครับที่อำเภอเมืองตราดครับ6ตำบลกับอีก51หมู่บ้านครับที่ห้วยแร้งวังกระแจเนินทรายแล้วก็ท่ากลุ่มครับตะกางรวมถึงชำรากครับที่อำเภอเขาสมิงครับได้แก่ตำบลสตอ ทุ่งนนทรีเขาสมิงประณีตแสนตุ้งแล้วก็ตำบลวังตะเคียนครับรวมถึงตำบลเทพนิมิตครับ
3: ค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะของจากทางจังหวัดตราดนั่นเองสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวนำท่านผู้ชมไปรับชมข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งและช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ

11นาฬิกากลับมาติดตาม NBC News ครับสถานการณ์น้ำในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดเข้าท่วมตำบลสร้อยละครส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่และหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะน้ำจากหลายทิศทางไหลมาสมทบกันทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งหลังจากที่ประชาชนได้รับผลกระทบฝ่ายปกครองอำเภอลาดยาวพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และให้การช่วยเหลือประชาชนโดยนำถุงยังชีพเครื่องดื่มอาหารแห้งยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเข้าไปแจกจ่ายพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำสะแก่กรังยังคงอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโถล้นสปิลเวย์ลงมากว่า7ล้านลูกบาศก์เมตรแม้ว่าฝนทางตอนเหนือจะหยุดแล้วแต่ปริมาณน้ำสะสมยังคงไหลไปรวมกันที่เขื่อนวังร่มเกล้าเพื่อที่จะระบายลงสู่แม่น้ำสะแก่กรังและแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับย่านตลาดย่านธุรกิจสำคัญในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีแม้จะมีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวแต่ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจึงแจ้งเตือนประชาชนให้ยกข้าวของขึ้นที่สูงพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มการดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษขณะที่ทางเทศบาลจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเรือกระสอบทรายโรงครัวและถุงยังชีพไว้ให้พร้อมรับมือสถานการณ์24ชั่วโมงทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมขอบคุณอาสาสมัครจิตอาสาและทุกฝ่ายที่เข้าไปดูแลประชาชนอย่างใส่ใจจนทำให้สถานการณ์สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเป็นอย่างดีพร้อมบอกว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ได้เห็นสภาพความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยซึ่งภาวะเช่นนี้ต้องน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิดังนั้นเราทุกคนต้องใจกว้างอดทนอย่าไปถือสาคำพูดแต่ให้หาทางแก้ไขสถานการณ์ให้กับประชาชนนายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาชี้ว่าบุคคลหรือหน่วยงานต่างชาติมีความเชื่อมโยงชัดเจนกับแผนก่อการร้ายที่ฐานทัพสหรัฐที่ฐานทัพอากาศแฟร์วอสในสหราชอาณาจักรซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านโดยแผนก่อการร้ายดังกล่าวสืบเนื่องจากตำรวจสหราชอาณาจักรจับกลุ่ม5ชายต้องสงสัยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการตรวจค้นรถตู้สีขาวขนาดใหญ่3คันที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยซึ่งแม้ไม่พบวัตถุระเบิดที่สามารถนำไปใช้งานได้แต่พบเชื้อเพลิงเบนซินจำนวนหนึ่งผู้ต้องสงสัยทั้ง5คนมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงลอนดอนถูกตั้งข้อหาพยายามก่อการร้ายแต่ทั้งหมดได้รับอนุญาตให้ประกันตัวภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดทั้งนี้มีข้อมูลอีกมากมายที่จะทยอยออกมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกแถลงการตอบโต้ข้อหาเกาหลีใต้หลังเกิดเหตุการณ์ทหารเกาหลีใต้เหยียบทุ่นระเบิดระหว่างเดินลาดตระเวนในเขตปลอดทหารได้รับบาดเจ็บ3นายเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทางเกาหลีใต้บอกว่าเกาหลีเหนือฝังทุ่นระเบิดเหล่านั้นแต่คิมโยจองกล่าวว่าเกาหลีใต้สร้างหลักฐานเท็จพร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะตอบโต้ทันทีอย่างไร้ความปราณีหากทหารเกาหลีเหนือถูกยิงพร้อมทั้งย้ำว่าทหารเกาหลีเหนือไม่เคยข้ามเส้นแบ่งเขตทางทหารนอกจากนี้การก่อสร้างสิ่งกีดขวางและเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนเป็นการใช้สิทธิ์อันชอบธรรมภายใต้อำนาจอธิปไตยของเกาหลีเหนือรับชมข่าวได้อีกครั้งในข่าวภาค

0: ติดสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องนะครับกับทาง NBT2HD ของเรานะครับซึ่งก็ต้องติดตามเนาะวันนี้หลายๆเรื่องอาจจะดูคลี่คลายไปแล้วในหลายๆพื้นที่นะครับแต่ก็ยังเป็นกังวลอยู่ในหลายๆบางจุดเหมือนกันซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านรองเลขาล่างท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้แถลงไว้แล้วว่ามีจุดไหนที่น่ากังวลแล้วก็จุดไหนที่คลี่คลายไปแล้วนะครับผม
1: ซึ่งในส่วนของคนทำงานเองค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบเวลาไปทำงานไม่ได้บ้างละขาดรายได้จากการทำงานบ้างซึ่งในส่วนของผู้ประกันตนเองตอนนี้ก็มีมาตรการมารองรับนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านได้มีการสั่งการหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงานทั้ง5เสือแรงงานเลยค่ะให้มีการบูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการนะคะลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโดยดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์โดยเร็วที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นสิทธิของการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนะคะกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้นายจ้างเนี่ยหยุดกิจการหรือผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้อันนี้สามารถรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันได้เลยนะคะสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 180% 180วันค่ะ
0: ครับในขณะที่สินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการจ้างงานในระยะที่3นะครับสถานประกอบการที่ต้องการรักษาการจ้างงานรวมถึงร่วมกับทางธนาคารทั้ง7แห่งนะครับวงเงินโครงการรวมกว่า 30,000 ล้านบาทเนี่ยพร้อมดอกเบี้ยพิเศษทั้งกรณีที่มีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันนะครับกรณีผู้ที่ประกันตนเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงานนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทนะครับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมที่จะได้รับผลตอบแทนเงินสงเคราะห์กรณีของการตายทั้งสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า36เดือนขึ้นไปนะครับตามหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นั่นเองครับส่วนทางเลือกที่1 นะครับค่าทำศพ 25,000 บาททางเลือกที่2ค่าทำศพ 25,000 บาทและหากมีการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นจะได้รับเงินเพิ่มอีก 8,000 บาทครับส่วนทางเลือกที่3นั้นค่าทำศพ 50,000 บาทครับส่วนกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือว่าได้รับการบาดเจ็บนะครับหากผู้ที่ประกันตนไม่สามารถที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้สามารถที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆโดยได้รับความคุ้มครองภายใน72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการนะคะที่ทางกระทรวงแรงงานนะคะได้แจ้งข่าวนะคะถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนรวมถึงสถานประกอบการด้วยหากมีข้อสงสัยค่ะหรือว่าจะติดต่อเพื่อรับสิทธิประโยชน์เนี่ยสามารถการสังคมนะคะ1506 1506ค่ะสายด่วนของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: ครับวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องของประกันสังคมแล้วเราได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับและท่านยังเป็นโฆษกสำนักงานประกันสังคมครับอยู่กับท่านนิยดาเสนีมโนใหม่ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ่นแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับจากเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาครับท่านครับหลายพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบรวมถึงในเฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับอาจจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยหลายแห่งได้มีการหยุดให้บริการแล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมนะครับได้มีการลงไปดูในส่วนนี้ยังไงบ้างครับท่าน
2: ค่ะตอนนี้ก็ให้ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่แล้วก็ที่เกี่ยวข้องนะคะลองสำรวจดูว่ามีสถานประกอบการไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นนะคะเราก็ได้พยายามประชาสัมพันธ์ผ่านหลายๆช่องทางนะคะว่าถ้าเกิดสถานประกอบการใดนะคะต้องจำเป็นต้องปิดที่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างนะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้นะคะโดยทางนายจ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็แจ้งสามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีสถานประกอบการเนี่ยได้แจ้งยื่นเรื่องว่างงานสุดวิสัยให้กับลูกจ้างนะคะเข้ามาแล้วประมาณ6แห่งนะคะมีผู้กัน

0: ธานีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรายเนี่ยก็เคยเป็นผู้ประกันตนตรวจสอบด้วยว่าเขาเคยมีการส่งเงินสมทบในเรื่องของกรณีพบกับคืนไปหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รับเงินสมทบกรณีสารภาพกับคืนแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วก็ยังสามารถทายาทนะคะก็สามารถรับเงินสะสมในกรณีสารภาพเนี่ยคืนได้นะคะอันนี้ก็เบื้องต้นที่เราได้รับรายงานมาจากทางจังหวัดนะคะ
1: ค่ะในส่วนของการดูแลทั้งสถานประกอบการทั้งผู้ประกันตนเองอะค่ะเรามีแนวทางดูแลอย่างไรบ้างหรือว่าสถานประกอบการเองหรือผู้ประกันตนเองจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ถ้าผ่านพ้นช่วงวิกฤตน้ำท่วมไปแล้วอะค่ะ
0: ค่ะเอาในส่วนของผู้ประกันตนก่อนนะคะเมื่อกี้นอกจากในเรื่องของกรณีว่างานสุดวิสัยนะคะหรือว่ากรณีเสียชีวิตนะคะก็ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะหรือว่าช่วงน้ำท่วมอาจจะลุยน้ำไปนะคะที่เจอแก้วบาดหรือว่าเจ็บป่วยนะคะจากในเหตุน้ำท่วมก็สามารถใช้สิทธิ์กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะมาตรา33และ39เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ค่ารักษาภายใน72ชั่วโมงเนี่ยนะคะอันนี้ก็ทางสำนักงานประกันสังคมจะดูแลให้นะคะก็คือถ้าเกิดเข้าไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก็ไม่มีใช้จ่ายนะคะหรือจำเป็นต้องไปรักษาโรงพยาบาลนอกสิทธิ์เนี่ยใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วง72ชั่วโมงเนี่ยประกันสังคมก็จะดูแลให้นะคะหรือว่ากรณีที่ผู้ประกันตนป่วยเป็นโรคไตอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะฟอกไตปกติเนี่ยต้องใช้เวลาฟอกไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยจำเป็นต้องต้องน้อยกว่า4ชั่วโมงอันนั้นเราก็สามารถที่จะดูแลคุ้มครองให้ได้นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ยื่นในเรื่องของกรณีไตวายเหลือหลังระยะสุดท้ายนะคะแต่ว่าเผอิญว่าค่าเลือดอะไรเข้าเกณฑ์จำเป็นต้องฟอกเลือดนะคะก็สามารถดำเนินการฟอกเลือดได้แล้วก็เดี๋ยวยื่นเรื่องมาภายหลังหลังจาก30วันอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของในจ้างเองนะคะกรณีที่สถานประกอบการได้รับผลกระทบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องนะคะแต่จำเป็นจะต้องจ้างงานนะคะมีทุนหมุนเวียนแล้วก็จำเป็นต้องจ้างงานผู้ประกันตนต่อนะคะเรายังคงมีโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานเหลืออยู่อีกนะคะซึ่งสามารถยื่นเรื่องได้จนถึงเดือนธันวาคมปี2569นี้นะคะอันนี้ก็สามารถดำเนินการได้ซึ่งนายจ้างสามารถขอนะคะหนังสือรับรองเพื่อที่จะใช้สิทธิ์โครงการสินเชื่อนี้ได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะเข้าไปที่ระบบ e-sleep ได้เลยค่ะ
2: ครับผมเรื่องของรายละเอียดนะครับในการที่จะติดต่อแล้วก็ดำเนินการนะครับทางลูกจ้างเองเนี่ยจะต้องมีการเตรียมเอกสารยังไงบ้างครับท่าน
0: ค่ะถ้าเป็นในส่วนของกรณีว่างานสุดวิสัยนะคะอันนี้สามารถที่จะยื่นไว้ที่นายจ้างคือในถ้าให้สะดวกที่สุดนะคะนายจ้างเนี่ยจะสามารถแจ้งผ่านระบบeservice ได้นะคะในเรื่องของกรณีว่างานสุดวิสัยแล้วก็ผู้ประกันตนสามารถส่งแบบในเรื่องของกรณีว่างานสุดวิสัยเนี่ยไว้กับที่นายจ้างได้แล้วเดี๋ยวนายจ้างก็จะดาวน์โหลดแบบพวกนี้ค่ะส่งมาให้ทางสำนักงานประกันสังคมนะคะแต่ถ้ากรณีที่ลูกจ้างรายใดนะคะส่งแบบมาด้วยตนเองนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวทางสำนักงานก็จะประสานนายจ้างเพื่อขอหนังสือรับรองด้วยว่าช่วงที่ลูกจ้างหยุดไปเนี่ยยังคงมีสภาพเป็นลูกจ้างอยู่แล้วก็นายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้างจริงนะคะแล้วก็ลูกจ้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้นะคะคือต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่ากรณีว่างานสุดวิสัยเนี่ยอาจจะได้แบ่งเป็นสองสถานการณ์นะคะสถานการณ์แรกก็คือโรงงานเองน้ำท่วมหรือสถานประกอบการน้ำท่วมนะคะจำเป็นต้องปิดแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างอันนั้นก็สามารถทำได้กับอีกกรณีหนึ่งนะคะสถานประกอบการเนี่ยน้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่าบ้านของพนักงานเนี่ยท่วมไม่สามารถที่จะเดินทางมาทำงานได้นะคะลูกจ้างจำเป็นต้องหยุดนะคะแต่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้อันนั้นก็สามารถใช้ในเรื่องของกรณีว่างานสุดวิสัยได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ครับเรียกได้ว่ามีมาตรการต่างๆที่จะรองรับแล้วก็ในการที่จะช่วยเหลือลูกจ้าง

0: ประกันตนรวมถึงผู้ประกอบการเองด้วยนะครับผมสำหรับในเรื่องของมาตรการในมาตรา3940ในสถานการณ์เช่นนี้ครับมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันยังไงบ้างไหมครับท่าน
1: ค่ะก็คือในเรื่องของมาตรา33และ39เนี่ยเราจะรู้ว่างานสุดวิสัยถูกไหมคะแต่ว่าในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยเราจะไม่มีในเรื่องของว่างานสุดวิสัยแต่ว่าผู้ประกันตนมาตรา40ถ้าเกิดเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยผสมตรายท่านสามารถใช้สิทธิ์ของบัตรทองได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าในกรณีที่เจ็บป่วยเนี่ยแล้วแพทย์บอกว่ามีความจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนะคะอันนั้นก็สามารถนำใบรับรองแพทย์นะคะมายื่นเพื่อขอเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ในอัตราถ้าเป็นผู้ป่วยนอกก็วันละ200บาทนะคะปีนึงก็ไม่เกิน30วันนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าหมอไม่ได้สั่งให้หยุดแต่วันที่ไปหาหมอเนี่ยมีใบรับรองแพทย์มาว่าไปหาหมอวันนี้จริงอันนั้นก็จ่ายให้200บาทเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นของมาตรา40นะคะจะไม่มีในเรื่องของว่างานสุดวิสัยแต่จะมีเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีที่ต้องเจ็บป่วยนะคะหรือว่ากรณีที่เกิดเสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะก็สามารถที่จะได้รับค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคมค่ะ
2: ค่ะก็เรียกว่าสำนักงานประกันสังคมก็มีสิทธินะคะทางด้านประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนแล้วก็สถานประกอบการครบถ้วนครอบคลุมทีเดียวทีนี้ค่ะในส่วนของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ตอนแรกจะเลือกกันแล้วแต่ว่ามีการเลื่อนอยากให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ในจุดนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะทางกกต.ของสำนักงานประกันสังคมเองนะคะก็ได้ประกาศนะคะเลื่อนวันเลือกตั้งจากวันที่27กันยายนนะคะไปเป็นวันที่11ตุลาคมนะคะแล้วก็ผลจากการที่เราเลื่อนวันเลือกตั้งไปนะคะตามระเบียบของว่าด้วยการเลือกตั้งเองนะคะก็ระบุไว้ว่าให้ผู้มีสิทธิ์นะคะที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะมีการแจ้งเพิ่มชื่อได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันนะคะเพราะฉะนั้นพอเรามีการขยับวันเลือกตั้งไปเป็นวันที่11ตุลาคมนะคะเมื่อมาดูว่าผู้มีสิทธิ์จะเพิ่มชื่อถอนชื่อได้ภายในวันไหนเนี่ยก็สามารถทำได้จนถึงวันที่30กันยายนนะคะเพราะนั้นตอนนี้นะคะถ้าท่านใดเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งแล้วไม่พบอะไรชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์แต่ท่านมั่นใจว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์นะคะก็สามารถที่จะขอเพิ่มชื่อได้ภายในวันนี้นะคะเดทไลน์วันนี้วันสุดท้ายนะคะโดยท่านไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้นะคะท่านสามารถดำเนินการขอเพิ่มชื่อได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็น SSO Plus นะคะแอปพลิเคชันของเราหรือว่าจะเป็น LINE OA ที่ดำเนินการอยู่นะคะหรือจะเป็นทางช่องทางผ่าน e-service ที่สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ดำเนินการได้ผ่านระบบเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เป็นการสามารถเพิ่มชื่อของท่านเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะคะหรือไม่ก็โทรมาที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งของเรานะคะ02-956-2929อันนี้ขอเป็นในวันและเวลาหรือไม่อีกเบอร์หนึ่งที่ท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงก็คือ1506-9ค่ะหรือไม่ก็ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศได้เลยนะคะ
2: ค่ะถ้าในส่วนของในสถานสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเนี่ยน่าจะเป็นในเวลาราชการแต่ว่าถ้าทางผ่านแอปพลิเคชันผ่านทางออนไลน์เหล่านี้มีระยะเวลากำหนดไหมคะ
1: ก็ได้จนถึงเที่ยงคืนวันนี้ค่ะ
0: ครับท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้ท่านลองได้ฝากกำลังใจถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงลูกจ้างนายจ้างเองที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ครับท่านครับ
1: ค่ะสำนักงานประกันสังคมนะคะก็พร้อมดูแลทุกการตนและก็สถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะคะก็เรายินดีเป็นอย่างในการที่ให้ความช่วยเหลือแก่ทุกการตนแล้วก็ในจ้างทุกท่านนะคะท่านสามารถที่จะสอบถามนะคะรายละเอียดของความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เป็นมาตรการเรื่องของอุทกภัยได้จากสายด่วน1506นะคะหรือว่าการสังคมนะคะในรายของสำนักงานประกันสังคมด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางในจ้างทุกท่านนะคะที่ต้อง ประสบปัญหาจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมที่จะดูแลทุกท่านนะคะอย่างเต็มกำลังความสามารถนะคะแม้ว่าช่วงนี้ภารกิจเราก็จะหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งหรือว่าในเรื่องของต้องมาตรการในเรื่องที่จะช่วยเหลือผู้บันตนในจ้างที่ประสบทุกภัยนะคะแต่เราเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกคนนะคะก็ยังพร้อมที่จะให้การจัดที่ท่านเป็นการความสามารถ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะคะคุณนิยดาเสนีมโนใหม่นะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการประกันสังคมและก็สิทธิประโยชน์ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะย้ำกันอีกครั้งไหมคะพี่นิกว่ามีสิทธินะคะในเรื่องของการประกันสังคมอะไรบ้างในวิกฤตน้ำท่วมนี้นะคะจะมีสิทธิประกันสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยสามารถใช้ได้นะคะสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่3กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตไม่เนื่องมาจากการทำงานอันนี้ก็มีสิทธินี้เหมือนกันรวมไปถึงสิทธิของการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายอันนี้ก็สามารถทำการเบิกได้เมื่อกี้ท่านได้ชี้แจงแล้วก็แจ้งเรามาแล้วนะคะขณะที่เรื่องสำคัญที่ต้องประชาสัมพันธ์กันคือการเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนนะคะจะไปมีการเลือกในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569แล้วแต่ที่สำคัญค่ะคือการแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมนะคะจะต้องทำภายในวันนี้30กันยายนเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสามารถเข้าไปตรวจเช็ครายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ก่อนเลยถ้าไม่ปรากฏรายชื่อของตนเองให้ทำการเพิ่มชื่อนะคะได้ผ่านทางไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมที่ LINE OA นะคะ รวมไปถึงที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดด้วยนอกจากนี้สามารถโทรไปได้ที่สายด่วนของสำนักงานประกันสังคม1506-9 1506-9 ค่ะ
0: ครับมาดูในเรื่องของการเพิ่มกำลังในการช่วยเหลือของทางลาดกระบังนะครับซึ่งในเพิ่มในเรื่องของครัวสนาม6คันได้มีการผลิตอาหารกว่า 20,000 กล่องรวมถึงน้ำดื่มอีก 20,000 ขวดต่อวันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเวลา 13:00 น. นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยทางดร.ลวีวรรณภูริเดชนะครับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารนะครับได้มีการลงพื้นที่ไปยังศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เร่งประสานความช่วยเหลือประชาชนพร้อมที่จะเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งนำขนมคกของแจกต่างๆนะครับมาร่วมที่จะแจกจ่ายสร้างกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยก่อนที่จะลงเรือเข้าชุมชนเคหะร่มเกล้าเพื่อที่จะนำอาหารรวมถึงน้ำดื่มและก็สิ่งของจำเป็นนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับทางด้านนายสุชาติได้กล่าวว่าการทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองนั้นได้ลงทุนแล้วก็กำลังจากทุกหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในชุมชนที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางบกที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับพร้อมทั้งเน้นย้ำครับให้ทุกหน่วยงานทำงานที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ทั้งด้านอาหารเครื่องดื่มสิ่งของจำเป็นรวมถึงการดูแลผู้ป่วยครับ
2: สำหรับการดูแลด้านอาหารนะคะได้มีการเพิ่มรถครัวสนามจาก3คันเนี่ยเพิ่มเป็น6คันจึงสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันพร้อมจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันด้วยรวมถึงสิ่งของจำเป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นพัดลมนมผงเสื้อผ้าอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยได้มีการนำรถครัวสนาม3คันเนี่ยเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมกับจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนการลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะขณะที่ในด้านของการดูแลผู้ป่วยเองเนี่ยได้มีการจัดรถหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน3คันด้วยกันประจำศูนย์ลาดกระบังเพื่อรับส่งประชาชนไปรับการรักษาตลอดทั้งวันค่ะล่าสุดเนี่ยมีการรับส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาแล้ว3รายแล้วก็ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยผู้พิการผู้ตั้งครรภ์หรือผู้ที่มีความจำเป็นด้านสุขภาพในพื้นที่อีก27รายด้วยกันเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้เองเนี่ยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รมป่าไม้กรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมควบคุมมลพิษกว่า100นายเนี่ยนะคะพร้อมกับเรือและอุปกรณ์สนับสนุนก็ได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการประกอบแล้วก็ลำเลียงอาหารด้วยการส่งน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นตลอดจนการรับส่งผู้ป่วยนั่นเองนะคะก็ลงไปช่วยนะคะพี่น้องที่จังหวัดที่เขตลาดกระบังค่ะ
0: ครับแน่นอนแหละว่าหลายๆภาคส่วนก็ได้มีการเข้าไปเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ครับซึ่งก็ได้มีการมอบขนมกว่า 23,500 ชิ้นผ่านสภาสังคมสงเคราะห์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดในเรื่องของการที่ท่านประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์นั้นได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจรวมถึงซับน้ำตาผู้ประสบภัยในเขตดอนเมืองครับตอนนี้เราอยู่กับคุณเทียนรัตน์ณวะมะวัดครับซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงภาพรวมในการที่ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ครับท่าน
3: อ๋อท่านพูดถึงลงพื้นที่นี่ไปตั้งแต่วันที่ตั้งแต่พอเกิดเหตุน้ำท่วมก็เราก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันที่28นะคะ
0: ครับ
3: จุดแรกที่ไปค่ะค่ะจุดแรกที่ไปนี่เราก็ไปที่ร้านอาหารบ้านพี่แยมของคุณทัปปณีนะคะ
0: ครับ
3: วันนั้นเราก็ไปร่วมกับทางสำนักข่าวรีพอร์เตอร์กับสำนักข่าวสามมิตินะตรงนั้นเป็นศูนย์กระจายอาหารที่จะไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ดอนเมืองค่ะวันนั้นเราก็สนับสนุนเงินสดไปด้วยที่จะไปทำข้าวกล่องนะฮะแล้วก็นำขนมไม่ว่าจะเป็นเส้นบุกรสหม่าล่า3รสนะคะจำนวน 40,000 กว่าชิ้นนะคะแล้วก็เป็นพวกขนมเค้กแบบทานง่ายๆฉีกซองทานได้เลยนะคะแซนด์วิชอย่างนี้นะคะก็เอาไปมอบให้ที่ตรงนั้นซึ่งที่ร้านบ้านพี่แยมเนี่ยเขาจะเป็นศูนย์รวมแล้วก็มีการไลฟ์สดชาวบ้านแถวๆนั้นซึ่งเท่าที่ดิฉันลงในพื้นที่เนี่ยมันมีพื้นที่ที่แบบต้องใช้เรือเข้าไปค่ะชาวบ้านยังออกมาไม่ได้แล้ววันที่28นะฮะแต่ได้ทราบข่าวแล้ววันนี้ตรงนั้นก็ผ่อนคลายขึ้นแล้วนะนี่จุดที่หนึ่งที่เราไปนะฮะแล้วเมื่อวันที่เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสไปมอบให้กับทางที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งตรงนั้นอ่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ะโดยท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นก็ไปตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่นั่นในการช่วยเหลือเป็นศูนย์อพยพนะคะที่นั่นนะคะมีคนอพยพเข้ามาอยู่ณขณะนี้ประมาณ 1,000 กว่าคนแล้วค่ะก็ฮะเราก็ไปช่วยสนับสนุนกับทางกระทรวงอะค่ะก็เลยนำขนมอันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมเส้นบุกอะไรต่างๆที่มันสามารถทานง่ายนะคะ
0: ค
3: แกะซองทานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปมอบให้อีกจำนวนหนึ่งก็มูลค่ากว่าเกือบ 500,000 บาทนะคะแต่ละที่ที่ไปเนี่ยนะคะ
0: ครับ
3: แล้วก
0: ็พื้นที่เองครับเป็นยังไงบ้างครับในปัจจุบันที่
3: ในพื้นที่ที่ตรงนั้นนะคะท่านทุยกับอาจารย์ที่อยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อวานก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่พอดีที่ฉันอีกส่วนหนึ่งก็ทำงานช่วยท่านสุชาติอยู่ด้วยนะคะก็ได้ลงไปในพื้นที่ที่บ้านร่มเกล้าเคหะร่มเกล้าอะค่ะ
0: คร
3: ับเคหะร่มเกล้านี่ถ้าเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยแบบก็แบบน่าสงสารมากคือถ้าดิฉันสูง150เซนก็เทียบว่าถึงคอค่ะยังต้องลอยคอเพราะว่าเขาอยู่บนแฟลตนะคะตรงนั้นเข้าไปเป็นแฟลตหมดเลยค่ะเคหะค่ะการเคหะค่ะแล้วก็พอเข้าไปถึงมันไปชนแค่แฟลตบางส่วนนะคะมันมีอีกส่วนที่ลึกเข้าไปอีกอ่ะถ้าเข้าไปก็คือต้องผ่านสะพานซึ่งสะพานเนี่ยก็ลำบากตรงที่ว่าประชาชนเขาก็เอารถขึ้นไปจอดนะคะ
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะผ่านตรงนั้นไปได้ต้องเอาของไปแล้วก็ไปขนของลงแล้วก็เอาเรือข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วก็ขนของใส่เรือข้ามไปอีกทีนึงถึงจะไปถึงอีกจุดนึงได้ของชาวบ้านน่ะนะคะก็ดูแล้วก็ยังลำบากอยู่นะคะแล้วอีกจุดนึงที่ทางมูลนิธิไปก็คือที่ร่มเกล้าเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าเคหะร่มเกล้าหลังคาแดงอันนี้เขาติดต่อมาทางเพจอะค่ะเป็นคุณนิ่มนวลนะฮะเขาก็ขอความช่วยเหลือมาเขาบอกว่าตรงนั้นยังไม่มีใครเข้าไปมันลึกอะค่ะมันไกลด้วยนะฮะซึ่งภาพที่ดิฉันเห็นเมื่อวานเนี้ยชาวบ้านบางส่วนเขาก็ใช้กระมังมั่งแผ่นโฟมบ้างถ้าใครมีเรือก็ลอยเรือออกมารับของอะค่ะเพราะว่าบางส่วนยังเข้าไปไม่ได้นะคะก ก็อยู่ลึกๆนี่ลำบากทีเดียวแหละค่ะแล้วถามว่าเท่าที่พูดคุยกับชาวบ้านนะสิ่งที่ยังขาดอยู่นะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ไปยัง

0: ท่านพี่น้องประชาชนนะที่มีจิตศรัทธาอยากจะช่วยนะฮะแถวๆนั้นเขายังขาดเรื่องพระอ้อมอ่ะพระอ้อมสำเร็จรูปอะค่ะทั้งของเด็กและของผู้ใหญ
1: ่
0: แล้วก็ยารักษาโรคที่ดิฉันมองแล้วอะเมื่อวานดิฉันก็ไปลุยน้ำน้ำก็เริ่มเน่าอันที่มันลอยมามันจะมีขยะมีหนูตายมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอะยารักษาโรคยาอะไรน้ำกัดเท้าเนี่ยจำเป็นค่ะ
2: ครับสามารถประสานผ่านทางมูลนิธิได้เลยไหมครับ
0: ผ้าอนามัยอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็นมเด็กนะอย่างในส่วนของที่ดิฉันไปที่ลาดกระบังอ่ะตรงสถาบันเทคโนโลยีนั่นนะคะเท่าที่พูดคุยกับชาวบ้านที่เขามาพักอาศัยอยู่ที่นั่นน่ะเขาบอกน้ำมันมาโดยไม่รู้ตัวตื่นมามันก็ถึงเตียงแล้วค่
1: ะ
0: เขาก็มาชุดเดียวบางคนเนี่ยสามวันยังไม่ได้อาบน้ำเนี่ยเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีสุชาติก็เลยไปเหมาสองเพลงมาเลยค่ะเอาเสื้อผ้ามาแจกกันซึ่งในส่วนเนี้ยก็ดิฉันว่าในบางส่วนบางจุดเนี่ยก็ยังคงต้องขาดอยู่อันนี้เท่าที่เราไปเห็นแค่จุดเดียวนะคะ
2: ครับ
0: แล้วอีกอย่างเรื่องข้าวกล่องเขาก็สะท้อนมาค่ะว่าเขาแนะนำนะคะว่าอย่าทำเป็นข้าวผัดอะค่ะข้าวผัดเนี่ยมันจะมีหัวหอมหอมใหญ่มีเรื่องอะไรมะเขือเทศอะมันจะบูดอะค่ะถ้าเป็นไปได้ก็เป็นข้าวแล้วก็แยกอะ
2: แยกเป็นกับข้าว
0: นี่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่มันก็ยังอร่อยอยู่นะคะ
2: ครับ
0: ผัดพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยอย่าเป็นของข้าวกะทิแต่ข้าวผัดในคอเลยค่ะมันบูดซะเป็นส่วนใหญ่เพราะเราเข้าใจได้ทุกคนก็อยากรีบเอาไปช่วยแต่กว่าจะไปถึงอะรถมันก็ติดอะค่ะ
2: อ
0: ย่างในส่วนของชุมชนหลังคาแดงเมื่อวานที่ดิฉันไปเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะคะรถเราเข้าไม่ได้รถโรงงานของเราร่วมมือกับทางนี้ค่ะบริษัทไตรี่เอ็นเตอร์ไพรส์นะคะแล้วก็บริษัทในเครือเขาที่เอาขนมมาให
2: ้
0: ของไทยสมายบัสช่วยเอารถใหญ่ๆมาช่วยขน
2: ครับ
0: ซึ่งรถเราเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปในจุดนั้นได้เมื่อวานก็ได้พี่ๆทหารนะคะช่วยกันขนถ่ายแล้วก็ลำเลียงเข้าไปยังชุมชนที่มันอยู่ลึกๆจริง
2: ๆครับท้ายที่สุดครับท่านครับท่านครับเวลาใกล้ใกล้จะหมดแล้วครับท่านครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านได้ฝากถึงข้อความแล้วก็ความห่วงใยถึงพี่น้องที่กำลังประสบภัยอยู่ทางบ้านครับท่าน
0: ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะ
2: ครับ
0: น้ำท่วมแต่ว่าเรายังขอเป็นกำลังใจให้กับทางพี่น้องทุกคนที่ประสบเหตุอยู่นะคะว่าอย่าลืมว่าท่านยังไม่อยู่ลำพังเรามีพี่น้องประชาชนคนไทยอีกหลายภาคส่วนไม่ว่าเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนมูลนิธิองค์กรต่างๆพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือท่านนะคะขอเป็นกำลังใจสำคัญที่สุดคือต้องมีความเข้มแข็งนะคะเป็นกำลังใจต่อสู้นะคะทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ
1: ค่ะก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ด้วยรวมถึงทุกภาคส่วนค่ะภาคเอกชนภาครัฐภาคประชาชนที่กำลังร่วมไม้ร่วมมือกันอยู่ในพื้นที่ขณะนี้นะคะ
2: ครับเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนครับขอบคุณครับท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณเทียนรัตนวะมวัฒนะคะประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ค่ะที่มีการลงพื้นที่นะคะไปยังพื้นที่เขตดอนเมืองนะคะก็พบว่ายังมีน้ำท่วมสูงอยู่เลยเมื่อวานนี้ยังถึงคออยู่เลยนะคะก็ทางหน่วยงานภาครัฐเองตอนนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปอย่างพี่ทหารเองเมื่อสักครู่ก็มีภาพของกองทัพเรือเองนะคะก็ลงไปช่วยลำเลียงรวมถึงลงไปเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ
2: อย่างเรื่องครัวเรื่องของอาหารเมื่อสักครู่นี้ทางพี่ก็ได้บอกว่าขอไม่ให้เป็นข้าวผัดข้าวผ
1: ั
2: ดอาจจะเก็บไว้ไม่ได้นานส
1: ่
2: วนกับข้าวเนี่ยให้แยกเป็นส่วนนะเป็นกับข้าวเป็นข้าวแยกจากกันเนา
1: ะ
2: สามารถที่จะนำอุ่นทานได้
1: เพราะอย่างเมื่อสักครู่นี้อย่างดอนเมืองอ่ะคือจริงๆอ่ะรถลำเลียงไปแล้วนะแต่เข้าไปไม่ถึงจะต้องมีการลำเลียงลงจากรถมาขึ้นเรืออีกคือกว่าจะไปถึงมันใช้ระยะเวลาถ
2: ้
1: าเป็นข้าวผัดผสมมาแล้วมีหัวหอมมีหัวหอมใหญ่มีต้นหอมเนี่ยมันจะบูดได้เพราะนั้นแยกไปดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้ถึงมือแล้วก็ถึงท้องของผู้ประสบภัยจริงๆค่ะ
2: ครับในเรื่องของการรับมือน้ำท่วมครับนอกจากที่จะในส่วนต่างๆแล้วยังมีของทางกรมราชทัณฑ์เองรวมถึงเรือนจำเองเนี่ยก็ได้มีการที่จะดูแลผู้ต้องขังแล้วก็ผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรนะครับพร้อมที่จะเดินหน้าภารกิจอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับเมื่อวันที่29กันยายน2569ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้มอบหมายให้นายปิยสิริวัฒนวรางกูลครับปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ครับได้แก่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ รวมถึงบ้านพักและแฟดข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์นะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มุ่งหมายให้ได้รับทราบสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมทั้งติดตามมาตรการในการเตรียมความพร้อมและแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อที่จะให้การดูแลผู้ต้องขังผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและก็ปลอดภัยครับ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของสถานการณ์ล่าสุดนะคะเราไปฟังจากท่านโฆษกกรมราชทัณฑ์นะคะคุณยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์ค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านรองครับ
3: ดีครับคุณนุ่นคุณนิกครับและสวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ครับ
1: ค่ะตอนนี้เรือนจำหลายแห่งที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ที่พี่นิกพูดมานี่มีเรือนจำไหนได้รับผลกระทบไหมคะ
3: คือต้องเรียนคุณนุ่นกับคุณนิกนะครับว่าในกลุ่มเรือนจำลาดยาวที่มี5แห่งนะครับ
2: ครับ
3: ตั้งแต่เรือนจำกลางคลองเปรมนะครับทันตสถานบำบัดพิเศษกลางนะครับทันตสถานหญิงกลางทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับประสบภาวะของน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะทางเข้านะครับบริเวณหน้าวงเวียนนะครับของเรือนจำกลางคลองเปรมเนี่ยระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับรถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางท่านผู้บัญชาการเรือนจำทั้ง5แห่งนะครับก็ได้ร่วมกันวางแผนนะครับแล้วก็ในการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งต่อการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มนะครับหร
1: ือ
3: แม้แต่กระทั่งภาระทางด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ในวันที่29กันยาที่ผ่านมาครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านปิยะสิริเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่นะครับเข้าไปดูพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำนะครับโดยจุดแรกที่ท่านไปเนี่ยก็คือทันทหารหญิงกลางนะครับซึ่งภายในเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของน้ำขังภายในเนี่ยไม่มีนะครับก
1: ็
3: จะมีเรื่องของการฟื้นฟูนะครับเรื่องของการให้บริการเยี่ยมญาตินะครับหรือการให้บริการกับประชาชนด้านอื่นๆนะครับในกลุ่มของเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับที่อาจจะเป็นปัญหามากสักนิดนึงนะครับเนื่องจากอยู่ระดับต่ำกว่าเรือนจำอื่นๆเนี่ยก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากอยู่ติดกับคลองนะครับปริมาณน้ำเนี่ยก็เลยสูงกว่าที่เรือนจำอื่นๆบ้างนะครับแต่ทางท่านผู้บัญชาการเนี่ยก็เร่งระบายน้ำนะครับในการสูบออกจนได้รับทราบว่าเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นนะฮะสักประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงเนี่ยสถานการณ์น้ำภายในเรือนจำเนี่ยเป็นปกติแล้วนะครับผู้ต้องขังเนี่ยสามารถลงมาใช้ชีวิตนะครับในพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางในพื้นที่ที่เป็นสนามในพื้นที่ที่เป็นห้องสมุดเนี่ยได้ตามปกติแล้วครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะอันนี้แปลว่าก่อนหน้านี้ก็คือได้รับผลกระทบเข้าไปในภายในเรือนจำด้วยเหรอคะท่าน
3: ใช่ครับคือต้องเรียนให้ทราบว่าตรงกลุ่มเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับมันจะมีลักษณะเป็นแอ่งนะครับถ้าเวลาเราขับรถผ่านลงจากสะพานข้ามแยกเกษตรมาทางด้านซ้ายมือนะครับเวลาที่ลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นแอ่งนะฮะแล้วก็ตัวท่านปลัดเองเนี่ยท่านมีความกังวลนะครับเนื่องจากกลุ่มเรือนจำเนี่ยมีผู้ต้องขังอยู่เป็นจำนวนมากนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นจำนวนมากเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ได้แจ้งว่าขอให้ทุกเรือนจำเนี่ยได้สื่อสารกับประชาชนนะครับทั้งสถานการณ์ของพี่น้องผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนะครับการบริหารจัดการน้ำตลอดจนการเปิดให้บริการโดยอาจจะผ่านช่องทางระบบออนไลน์หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์การเดินทางมาเยี่ยมหรืออะไรอย่างนี้ครับยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะครับส่วนตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะครับท่านก็ได้เข้าไปให้กำลังใจนะครับในบริเวณของแฟดนะครับมีการมอบเรื่องของอาหารนะครับเครื่องยังชีพนะครับให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่เราครับ
1: ค่ะเห็นเมื่อสักครู่ค่ะในส่วนของมาตรการดูแลฟื้นฟูหรือว่ามาตรการป้องกันน้ำท่วมเองเนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์รวมถึงผู้ก้าวพลาดเองก็ได้ไปร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยไหมคะท่าน
3: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงเนี่ยท่านได้มอบนโยบายไว้นะครับสำหรับการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยหากเรือนจำใดนะครับป ประสบปัญหาของอุทกภัยนะครับก็ขอให้เรือนจำนะครับได้เร่งฟื้นฟูเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับส่วนเรือนจำในพื้นที่ของจังหวัดต่างๆซึ่งไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยท่านขอให้นำกำลังนะครับหรือความรู้ความสามารถของผู้ต้องขังนะครับตลอดจนการสนับสนุนทั้งกำลังกายนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการประกอบอาหารนะครับเพื่อให้การจัดเลี้ยงกับพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ซึ่งต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าในกรมราชทัณฑ์นะครับหรือเรือนจำทัณฑสถานเนี่ยนอกจากแค่เรือนจำที่เราพูดกันนะครับในเขตกรุงเทพเนี่ยก็ยังมีเรือนจำพิเศษมีนบุรีอีกแห่งหนึ่งนะครับซ
2: ึ
3: ่งตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับสำหรับเรือนจำที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับก็มีเรือนจำที่ประสบภาวะอุทกภัยเนี่ย2แห่งนะครับตามที่เป็นข่าวก็คือเรือนจำอำเภอกบินบุรีนะครับซึ่งเราก็ได้ย้ายพี่น้องผู้ต้องขังทั้งหมด400กว่ารายนะครับไปควบคุมไว้ที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางเรือนจำจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็ได้ขึ้นประกาศผ่าน Facebook นะครับว่าญาติพี่น้องที่มีความเป็นห่วงนะครับพี่น้องผู้ต้องขังของเราที่ย้ายไปเนี่ยสามารถเดินทางไปเยี่ยมได้ด้วยตัวเองหรืออาจจะขอเยี่ยมผ่านทางระบบออนไลน์นะครับส่วนอีกเรือนจำหนึ่งนะครับที่มีความจำเป็นจะต้องย้ายนะครับพี่น้องผู้ต้องขังเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็คือเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งทางปราจีนบุรีเนี่ยได้ย้ายพี่น้องผู้ต้องขังนะครับประมาณ155รายนะครับซึ่งเป็นกลุ่ม608กับผู้ต้องขังหญิงนะครับไปที่เรือนจำจังหวัดนครนายกซึ่งภารกิจทั้งสองส่วนนี้เบ็ดเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดนะครับขอขอบคุณทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะบรรเทาป้องกันสาธารณภัยเขต6นะครับที่สนับสนุนเรือในการที่จะขนย้ายพี่น้องผู้ต้องขังของเราครับ
1: ในส่วนของการที่มีการย้ายผู้ต้องขังไปอะค่ะทางญาติเองถ้าเขาจะไปตรวจสอบว่าเอ๊ะญาติของเราเนี่ยได้รับการย้ายไปหรือเปล่าหรือว่าย้ายไปที่ใดสามารถดูรายละเอียดได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
3: ช่องทางแรกเลยนะครับที่สะดวกเนี่ยก็จะเป็นช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางที่ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของทางเรือนจำนะครับในกรณีของกบิลบุรีเนี่ยไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเราย้ายพี่น้องผู้ต้องขังทุกคนนะครับย้ายทั้งหมดเรือนจำไปที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วนะครับก็ใช้ช่องทางแล้วก็ทางเรือนจำสระแก้วเนี่ยก็ได้ขึ้นสถานะ Facebook ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างส่วนเรือนจำปราจีนบุรีนะครับเราย้ายผู้ต้องขังหญิงทั้งหมดนะครับแล้วก็ย้ายผู้ต้องขังเฉพาะในส่วนของกลุ่ม608นะครับก็คือผู้ต้องขังสูงอายุนะครับผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัวนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้ทั้งทางต้นทางเพราะว่าตัวเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยก็ไม่ได้ปิดดำเนินการนะครับเพียงแต่ว่าเป็นห่วงความปลอดภัยนะครับถามได้ทั้งต้นทางแล้วก็ถามได้ทั้งปลายทางไม่ว่าจะเป็นเรือนจำปราจีนบุรีหรือเรือนจำนครนายกครับ
2: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับได้มีการเน้นย้ำแล้วก็มีการฝากความห่วงใยในเรื่องไหนยังไงเพิ่มเติมไหมครับท่าน
3: คือจริงๆแล้วนะครับในช่วงที่ปรากฏเป็นข่าวว่าอาจจะเกิดภาวะอุทกภัยนะครับหรือฝนตกหนักเนี่ยต
2: ั
3: วท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้มีข้อสั่งการมาโดยตรงนะครับว่าให้ทางกรมราชทัณฑ์ตัวเรือนจำตัวทหารเองเนี่ยให้เตรียมความพร้อมในการที่จะรับเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากช่วงแรกเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะเป็นพื้นที่ใดบ้างนะครับแล้วระดับน้ำเนี่ยจะสูงแค่ไหนนะครับท่านก็เลยจัดเตรียมความพร้อมหลายๆเรือนจำเนี่ยก็เตรียมความพร้อมโดยการเตรียมกระสอบทรายนะครับเตรียมเครื่องสูบน้ำนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ท่านเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของการให้การดูแลช่วยเหลือนะครับกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันที่เราส่งพี่น้องผู้ต้องขังนะครับไปช่วยกอกกระสอบทรายนะครับไปช่วยวางแนวป้องกันน้ำหรือแม้แต่กระทั่งที่เรียนให้ทราบว่าเรามีร้านอาหารนะครับของเรือนจำเราก็ประกอบอาหารเพื่อไปสนับสนุนนะครับนอกจากนั้นเนี่ย นอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็นโยบายของท่านปลัดกระทรวงก็คือว่าในแต่ละเขตของเรือนจำที่ตั้งอยู่นะครับเช่นเขตหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางนะครับเราจะมีศูนย์ช่วยเหลือนะครับที่ตั้งอยู่นะครับซึ่งศูนย์ช่วยเหลือเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูภายหลังน้ำท่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับไม่ว่าการจะทำความสะอาดเรื่องของทางสาธารณะนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของอะไรครับเรื่องของขยะที่ค่อนข้างมีปริมาณพอสมควรนะครับหรือแม้แต่กระทั่งบางส่วนเนี่ยเราอาจจะช่วยซ่อมนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเครื่องยนต์เล็กเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะติดตามและประกาศให้ทราบนะครับว่าเราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างไรอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ในส่วนของท่านปลัดกระทรวงนะครับท่านให้เราเนี่ยเตรียมความพร้อมเอาใจใส่นะครับแล้วช่วยจัดชุดหรือจัดทีมนะครับเป็นทีมนักจิตวิทยานะครับในการที่จะไปพูดคุยนะครับกับทั้งเจ้าหน้าที่นะครับกับทั้งพี่น้องผู้ต้องขังนะครับเพราะว่าในบางรายนะครับสำหรับพี่น้องผู้ต้องขังเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลหรือห่วงใยญาติพี่น้องที่อยู่ข้างนอกนะครับก็อาจจะมีภาวะวิตกกังวลนะครับเพราะฉะนั้นพอเราจัดทีมเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยลดความวิตกกังวลหรือแม้แต่กระทั่งการบอกเล่าสถานการณ์นะครับที่มันดีขึ้นในหลายๆวันนี้นะครับหรือพัฒนาการในเชิงที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องผู้ต้องขังคลายกังวลนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านกังวลห่วงใยก็จะเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับภายหลังน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบงานต่างๆนะครับระบบไฟฟ้าระบบการให้บริการการเยี่ยมญาตินะครับการฝากเงินนะครับการสั่งซื้อของอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องสื่อสารนะครับแล้วก็แจ้งให้ทางพี่น้องผู้ต้องขังนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือส่วนของข้าราชการกรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ประสบภาวะอุทกภัยโดยตัวของข้าราชการเองแต่ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยก็จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่นะครับผมยกตัวอย่างกรณีของกลุ่มเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับท่านผู้บัญชาการทั้ง5แห่งเนี่ยก็ร่วมกันมีการจัดเตรียมเรื่องของรถนะครับในการที่จะส่งข้าราชการของเราเนี่ยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามเรือนจำที่สังกัดอยู่หรือในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงนะครับก็มีเรือในการที่จะไปส่งนะครับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ครับอันนี้ในส่วนทั้ง3ส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะครับตัวพี่น้องผู้ต้องขังแล้วก็ตัวข้าราชการเองเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงเนี่ยให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆเลยค่ะ
2: ครับครบถ้วนนะครับท่านรองครับเรียกได้ว่าครบในหลายๆมิติทั้งผู้ปฏิบัติงานเองเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงผู้ต้องขังเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับท่านยุทธนานาคเรืองศรีครับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์ครับขอบพระคุณครับท่านครับ
3: ขอบคุณคุณนุ่นคุณนิดแล้วก็ขอบคุณประชาชนทุกท่านนะครับผมขออนุญาตฝากเรื่องของการติดตามข่าวนะครับในพื้นที่เรือนจำต่างๆเนี่ยได้ผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับเพราะในส่วนนี้ก็จะช่วยให้ทุกท่านอาจจะเบาใจนะครับในการทราบสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมนะครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าทางกบินบุรีนะครับระดับน้ำลดลงไปประมาณสัก60เซนแล้วนะครับก็คาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกตินะครับได้ในเร็ววันต้องขอขอบคุณทางรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: สวั
3: สดีครับ
2: ครับขอบพระคุณครับท่านครับ
1: ก็ในส่วนของกบินบุรีเนี่ยนะคะผู้ต้องขังทั้งหมดเนี่ยถูกย้ายไปที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วทั้งหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้กบินบุรีเริ่มน้ำลดลงแล้วก็ขอให้ติดตามนะคะจากทางเพจ Facebook ของกรมราชทัณฑ์รวมถึงสามารถโทรไปได้นะคะทั้งที่เรือนจำต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะเพื่อติดตามว่าญาติท่านเนี่ยตอนนี้ถูก อยู่ที่เรือนจำใดนะคะ
2: ครับย้ำช่องทางนะครับในการเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT อีกสักครั้งนึงนะครับผู้ชมสามารถที่จะโทรแจ้งสายด่วนในการแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมนะครับผ่านที่เบอร์022754016 022754035 0922468705 0922468735และเบอร์0922468739นะครับรวมถึงแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์เนาะดังไม่ว่าจะเป็นช่องทางกรมประชาสัมพันธ์เพจ NBT รวมถึง NBT Connect นะครับวันนี้ผมก็นั่งมอนิเตอร์อยู่เนาะมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมาว่าคุณยุพานะครับตอนนี้น้ำทางดอนเมืองลดลงแล้วหรือยังคะเอาคำตอบนี้ก็คือ
1: ก็มีบางพื้นที่บางพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่แล้วก็มีบางพื้นที่ที่น้ำลดระดับลงมาแล้วนะคะก็
2: ซึ่งทาง
1: ค่ะ
2: ท่านรองเองก็ได้แถลงไปเมื่อสักครู่นะฮะว่าทางดอนเมืองเนี่ยรู้สึกว่าจะยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับในเขตดอนเมืองแล้วก็มีคนถามว่าสายไหมเป็นยังไงบ้างคะน้ำลดหรือยัง
1: งั้นเดี๋ยวมาย้ำกันอีกครั้งดีกว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะจากการแถลงข่าวเมื่อช่วงประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะยังมีชุมชนแล้วก็เคหะชุมชนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะมีระดับน้ำอยู่น้ำท่วมอยู่เนี่ยนะคะ15เขตด้วยกันรวมแล้ว748ชุมชนค่ะมีที่เขตคลองสามวา80ชุมชนเขตคันนาวา41ชุมชนเขตจตุจักร39ชุมชนเขตบางเขน70ชุมชนเขตบางกะปิ27ชุมชนเขตบึงกลุ่ม38ชุมชนเขตประเวศ41ชุมชนค่ะเขตมีนบุรี65ชุมชนเขตลาดกระบัง94ชุมชนเขตวังทองหลาง15ชุมชนเขตสวนหลวง44ชุมชนเขตสะพานสูง34ชุมชนเขตสายไหม11ชุมชนเขตหนองจอก98ชุมชนและเขตหลัก4 51ชุมชนค่ะ
2: ครับนั่นก็เป็นการตอบคำถามให้กับพี่น้องประชาชนที่ถามคำถามมาในยังเพจ Facebook Live ของเราณขณะนี้นะครับผู้ชมสามารถที่จะถามเข้ามากันได้เรื่อยๆเรามีข้อมูลแล้วก็จะส่งต่อแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องไหนพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นข้อกลางในการที่จะประสานงานกับหน่วยงานของทางภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนนะครับในการที่จะทำให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ไปด้วยกันนั่นเองนะครับ
1: ค่ะขณะที่มีประชาสัมพันธ์ค่ะจากเขตบางคอแหลมนะคะในเรื่องของการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ค่ะมีการให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 10:30 น.ค่ะก็สามารถมีเขาบอกว่าทิ้งตามนัดทิ้งฟรีมีนัดแล้วค่อยทิ้งสำหรับขยะชิ้นใหญ่นะคะก็ไปติดตามกันได้ในเพจของเขตวังทองเขตบางคอแหลมนะคะที่วันที่4ตุลาคมนี้จะเป็นสถานที่คือชุมชนบางคล้อและแขวงบางคล้อค่ะส่วนวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมจะเป็นหมู่บ้านพัทราวินล่าวาโก้แขวงบางคล้ออาทิตย์ที่18ตุลาคมนะคะที่ชุมชนวัดอินบรรจงแขวงบางคอแหลมและอาทิตย์ที่25ตุลาคมที่ชุมชนศาลเจ้าแม่เตียงทองแขวงวัดพระยาไกรแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดคือวันที่4ตุลาคมนี้นะคะที่ชุมชนบางคล้อนั่นเองคาดว่าน่าจะมีในส่วนของขยะนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะคะ
2: แน่นอนครับว่าหลายๆส่วนหลายๆภาคนะครับก็ได้มีการปรับแผนในการที่จะปฏิบัติงานนะครับส่วนในเรื่องของทางรฟท.เองก็ได้มีการปรับแผนในการเดินรถสายตะวันออกทั้ง8ขบวนนะครับโดยมีการเปลี่ยนต้นทางและปลายทางจากทางหัวลำโพงเป็นทางบ้านทับช้างนะครับหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมรถไฟบางจุดยังคงได้รับผลกระทบนะครับโดยเมื่อวันที่29กันยายน2519ครับทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือถ้าว่ารฟท.นะครับได้มีการแจ้งปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกในวันนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำทางรถไฟในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครนะครับโดยระดับน้ำบางช่วงยังคงที่แล้วก็บางจุดสามารถที่จะลดลงได้เล็กน้อยเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนและที่จะสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆได้นะครับทางรฟท.เองจึงได้มีการปรับเปลี่ยนต้นทางแล้วก็ปลายทางของขบวนเดินรถนะครับจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนครับซึ่งในเที่ยวเช้าเองเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร4ขบวนนะครับโดยจะมีการปรับไปที่ขบวน372ขบวนปราจีนบุรีบ้านทับช้างขบวน380ฉะเชิงเซาบ้านทับช้างขบวน384ฉะเชิงเซาบ้านทับช้างขบวน388 ฉะเชิงเทราบ้านทับช้างครับ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของเที่ยวเย็นเองเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร4ขบวนค่ะมีขบวน371นะคะบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวน379บ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวน383บ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวน391บ้านทับช้างฉะเชิงเทราค่ะผู้โดยสารที่ใช้บริการสายตะวันออกนะคะก็ขอให้ตรวจสอบเส้นทางทั้งต้นทางและก็ปลายทางของขบวนก่อนเดินทางด้วยและวางแผนการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นให้เหมาะสมค่ะซึ่งสามารถเข้าไปตรวจเช็คเส้นทางแล้วก็สถานะการเดินรถนะคะล่าสุดได้เลยนี่สามารถสแกนเข้าไปได้เลยทางหน้าจอนะคะสแกน QR โค้ดเข้าไปหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์นะคะที่ tview.railway.co.th หรือที่สายด่วน1690นะคะหรือว่าที่เพจ Facebookทีม PR การรถไฟประเทศไทยค่ะจะมีการอัปเดตนะคะในส่วนของเส้นทางเดินรถแบบเรียลไทม์ตลอดเวลาเลยนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกเข้าเว็บไซต์ก็โทรไปได้เลย1690นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ
2: ครับเรียกว่าก็สามารถที่จะตรวจเช็คเส้นทางก่อนที่จะเดินทางได้นะครับผ่านการโทรก็ได้1690โทรไปที่เบอร์นี้เลยนะครับยังมีหลายพื้นที่ครับที่ไม่ได้มีการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นของทางเทศบาลเมืองท่าอิฐเนี่ยก็ได้มีการส่งข้อมูลข่าวสารมาว่าได้มีการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับได้มีการร่วมบรรจุกระสอบทรายต่อสะพานทางเดินเนี่ยพร้อมถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดโดยทางเทศบาลท่าอิฐนนทบุรีนะครับก็ได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นรวมทั้งมีการส่งมอบน้ำดื่มกว่า300ขวดภายในพื้นที่เองนะครับผู้ชมก็สามารถที่จะแจ้งข่าวสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์ต่างๆผ่านทางเพจ NBT ของเรารวมถึงกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับผู้ประสบภัยนะคะที่ต้องการรับเงินเยียวยาจากภาครัฐเอกสารที่อาจจะต้องใช้แต่ว่าให้เตรียมไว้ก่อนนะคะณปัจจุบันนี้ทางกรุงเทพมหานครได้มีการประชาสัมพันธ์มาได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านบันทึกประจำวันเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองที่พักอาศัยภาพถ่ายความเสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินเครื่องมือประกอบอาชีพสิ่งของต่างๆให้เตรียมไว้ก่อนได้เลยนะคะ
2: ครับอย่างไรก็ดีนะครับวันนี้รายการของเราเดินมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะแต่ยังสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ผ่านทาง NBT รวมถึงเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์นะครับทางสถานี NBT รวมที่จะเป็นสื่อกลางแล้วก็รายงานข่าวในสิ่งที่คุณผู้ชมนั้นต้องรู้รวมถึงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแบบนี้นั่นเองนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับผมจักรพันธ์จักรพลและคุณนุ่นจามจุลียันยงพร้อมทีมงานนะครับต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น. ถึง 20

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ําในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะหลายๆคนถ้าเกิดว่าเป็นห่วงว่าเอ๊ะสถานการณ์น้ําณขณะนี้ฝนจะตามมาจะตกเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วทิศทางน้ําจะเป็นแบบไหนอ่างเก็บน้ําที่อยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศไทยนั้นมีความจุเท่าไหร่และปริมาณน้ำจะไหลลงพื้นที่ที่อยู่ตอนล่างเท่าไหร่อันนี้ติดตามได้เพราะเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์สดๆนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ค่ะรวมถึงกรมชลประทานด้วย
0: ตอนนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับแม้ว่าขณะนี้ฝนได้ลดลงแต่ว่ายังต้องเตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่ในช่วงต้นเดือนหน้าและที่เป็นห่วงก็คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางเพราะว่าตอนนี้น้ำเหนือเนี่ยกำลังหลากมานะครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่เช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทางสทช.และกรมชลประทานนะครับก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนผู้ว่าราชการใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ครับขณะนี้นะครับน้ำเหนือที่หลากมามีปริมาณที่ไหลผ่านที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับอยู่ที่ระดับ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ว่าอีก 1-5 วันข้างหน้าโดยเฉพาะในวันที่2ตุลาคมนี้ปริมาณน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นแต่ที่ระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาจะทำให้มีมวลน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงถึง 3,600ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ 20-30 เซนติเมตร
1: จึงได้ทำการแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะให้เตรียมการรับมือด้วยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอผักไห่อำเภอเสนาบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่นั้นยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดอ่างทองได้มีการชี้แจงผ่านเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อที่จะลดความตระหนกของพี่น้องประชาชนว่าระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอ่างทองจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง1เมตรหรือว่า1เมตร20เซนติเมตรตามที่เป็นกระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากมีประตูระบายน้ำช่วยผันน้ำออกทั้ง2ฝั่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่อ่างทองนั้นจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในกฤตเถียนมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาก็เร่งนำรถแบ็คโฮและก็เจ้าหน้าที่ครับเข้าปิดกั้นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณหน้าวัดหน้าพระเมรุครับที่ตำบลท่าวาสุกรีเป็นการด่วนหลังจากที่น้ำเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นน้ำทะลักเข้าชุมชนเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการสำรวจแนวทางการไหลของน้ำพบว่ามีน้ำทะลุผ่านบริเวณมุมท่อระบายน้ำเป็นช่องกว้างประมาณ1เมตรจึงได้เร่งนำดินและวัสดุเข้าไปปิดกั้นได้ทันพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเนื่องจากบางจุดนั้นน้ำเริ่มเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาบอกอีกนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นคลองเมืองที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงไปยังคลองหงหากปล่อยให้แนวกั้นป้องกันน้ำจุดนี้เสียหายน้ำก็จะไหลเข้าท่วมชุมชนท้ายคลองหง12ชุมชนมีบ้านเรือนประชาชน 2,000 ถึง 3,000 หลังคาเรือนขณะเดียวกันครับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก็ยังได้สร้างสะพานไม้ตามวัดและก็ชุมชนต่างๆที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรรวมถึงให้พระสงฆ์ใช้เดินบิณฑบาตและก็ออกปฏิบัติศาสนกิจ
1: และช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละลุ่มน้ำกันเลยนะคะปริมาณน้ำในเขื่อนรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆนะคะในช่วงนี้กับคุณธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายแล้วท่านผอ.คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะอธิบายตามลุ่มน้ำไปเลยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมวลน้ำในแต่ละลุ่มน้ำปิงวังยมน่านตอนนี้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ครับก็จากอิทธิพลที่ของฝนนะครับที่ตกในฝั่งที่ตะวันตกนะครับของประเทศไทยนะครับแต่จังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับทำให้สถานการณ์น้ำของแม่น้ำปิงนะครับที่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ครับก็เป็นอิทธิพลนึงนะครับที่ทำให้ปริมาณน้ำที่ปิงวังยมน่านนะครับจะไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับสถานการณ์เขื่อนตอนบนนะครับเห็นว่าเขื่อนภูมิพลเองตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 65% นะครับยังมีช่องว่างที่รับน้ำได้จำนวนมากฉะนั้นฝนที่ตกเหนือเขื่อนครับจะเก็บไว้ทั้งหมดและกรมชลประทานเองนะครับจะเขื่อนภูมิพลนี้ครับเราจะมีการปิดการระบายน้ำสัก2วันนะครับโดยตั้งแต่วันนี้กับวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการลดน้ำที่จะมาเติมในฝั่งของแม่น้ำปิงซึ่งมีสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเพราะตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำปิงที่อำเภอบนพดพิสัยก่อนจะมานครสวรรค์นะครับก็ตอนนี้ครับจะมีแนวโน้มที่อาจจะสูงขึ้นถึง 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับวันนี้ 1,654 ลูก45ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับส่วนแม่น้ำน่านนะครับยมบวกแม่น้ำน่านจะมาเป็นแม่น้ำยมนะครับมาเป็นแม่น้ำน่านนะครับที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับสถานการณ์น้ำเนี่ยค่อนข้างจะคงตัวนะครับฉะนั้นอิทธิพลของน้ำตอนเหนือที่จะมาเติมที่นครสวรรค์นั้นจะมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักนะครับจากแม่น้ำปิงเป็นหลักซึ่งคาดการณ์ว่านะครับปริมาณน้ำนะครับที่วัดน้ำสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันอยู่ที่ 2,300 นะครับ26ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับมีแนวโน้มนะครับที่นครสวรรค์เนี่ยอาจจะประมาณถึงเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้ครับจากปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับก็จะไหลตรงลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาครับโดยระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์นะครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1วันนะครับเราคาดการณ์ว่าปริมาณมวลน้ำสูงสุดนะครับที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จะต้องบริหารนะครับก็คงเป็นประมาณวัน3-4 วันที่กำลังถึงนี้ครับประมาณวันที่4-5นะครับที่จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยา4-5 ตุลาคมนะครับจะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่ทั้งนี้นั้นครับจากปัจจุบันนะครับที่เรามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับมีแนวโน้มนะครับจะต้องมีการเพิ่มการระบายนะครับอาจจะเป็นเย็นๆนี้นะครับอาจจะโดยเริ่มจะระบายไปอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ไม่ได้เป็น 2,500 นะอย่างนี้นะครับจะค่อยๆกระเถิบขึ้นเป็นขั้นบันไดไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็รอการเห็นชอบจากทางท่านประธานกนช.ก่อนในเรื่องการระบายน้ำนะครับที่เกิน 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีก็คงจะมีการขยับการระบายหลังจากที่ท่านได้อนุมัติในการระบายแล้วนะครับซึ่งในการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับที่อาจจะเพิ่มจากวันนี้ 2,200 นะครับไปเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะทำให้พื้นที่นะครับบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับไม่เป็นจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับก็จะในพื้นที่ที่ท่วมขังเดิมนะครับก็จะมีชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดดังกล่าวนะครับก็จะได้รับผลกระทบปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มจากปัจจุบันนะครับก็คงประมาณสักร่วมๆ40-50เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชุมชนริมน้ำนะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยต้องมีการประกาศซึ่งทางกรมชลประทานเองทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งจังหวัดด้านท้ายน้ำนี้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องมีการเตรียมตัวครับในการรับสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีอัตราที่สูงขึ้นครับและจากการประเมินนะครับถ้าปริมาณน้ำนะครับในวันที่4-5มาหน้าเขื่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับอาจจะต้องมีการระบายเกิน 2,500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับตามศักยภาพแล้วเนี่ยเราพยายามเทน้ำไว้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้นะครับค่อยๆจะสูงครับจะเห็นว่าบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณแถวอำเภอมะโรลมจังหวัดชัยนาทนะครับหรือจังหวัดอุทัยธานีในบางจุดตอนนี้ก็มีเกิดน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉะนั้น

0: ท่านผอ.
1: คือเขื่อนกักเก็บน้ำครับในแม่น้ำปิงเองอย่างที่ผมนำเรียนว่าเขื่อนภูมิพลแท่งอยู่ก็รวม2,000ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บได้เต็มที่แน่นอนฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับน้ำจะเขื่อนตอนบนจะระบายมาอย่างภาคกลางตอนนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำเฉพาะในแม่น้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อนเท่านั้นนะครับที่ผมนำเรียนว่าตอนนี้ฝนมาตกแถวอ่าวกระแพงเพชรครับทำให้แม่น้ำปิงมันสูงขึ้นนะครับแล้วลำน้ำมันก็ทำให้ไหลมาที่นครสวรรค์นะครับปิงวันยมหน้ามารวมกันที่นครสวรรค์นะครับทำให้ตรงนี้ครับเราต้องมีการปรับเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
2: ค่ะในส่วนของอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำไล่เรียงลงมาจากภาคเหนือตอนนี้ท่านผอ.บอกว่าปริมาณน้ำนั้นสามารถรองรับได้ทุกหยดถ้าว่ามีฝนตกเติมลงมาอีกขยับลงมาทางภาคกลางตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้ปริมาณการรับน้ำนั้นเกินความจุแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้น่าเป็นห่วงไหมคะ
1: คือตอนนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับอยู่ที่107%
2: ค่ะ
1: นั่นคือ107%ของระดับเก็บกักนะครับแต่เขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีระดับเก็บกักสูงสุดขึ้นอีกนะครับซึ่งตอนนี้ช่องว่างที่เหลือในเขื่อนป่าสักตัวสิทธิ์นะครับเรามีช่องว่างประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งจากการที่เรามีการวิเคราะห์นะครับของเขื่อนป่าสักตัวสิทธิ์เองนะครับจากการระบายที่เขื่อนเจ้าพยานะครับกับบวกที่เราต้องมีการเพิ่มการระบายเข้าเขื่อนป่าสักตัวสิทธิ์นะครับยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีการตรวจวัดน้ำอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
0: ครับ
1: คือน้ำจากบางไทรเนี่ยครับจากสนึกภาพนะครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับระบายน้ำมานะครับจะมาสบกับแม่น้ำป่าสักที่วัดพนัญเชิงนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเนี่ยก็จะไหลมาที่บางไทรครับแล้วก็จะมาผ่านทางกรุงเทพปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะครับซึ่งตรงนี้ครับเรามีจุดเฝ้าระวังนะครับอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ที่น้ำค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองอาจจะขึ้นไปประมาณ 2,200 2,300 เป็นค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบางไทรซึ่งตรงนี้ครับไม่กระทบต่อการกั้นน้ำกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับตรงนี
0: ้ครับท่านผอ.ครับท่านผอ.ท่านเทศนะอย่างที่นครนายกที่เป็นประเด็นกันอยู่ที่เขื่อนขุนด่านการระบายน้ำความจุของเขื่อนตอนนี้ยังไงครับท่านผอ.ครับ
1: คือตอนนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับมีความจุอยู่ที่ 97% นะครับแต่ว่าเราก็เริ่มมีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับที่จะลงมาสู่แม่น้ำนครนายกครับตอนนี้ฝนที่ขุนด่านมันน้อยลงนะครับตอนนี้ก็เริ่มลดการระบายน้ำแล้วนะครับซึ่งก็จะลดลงเรื่อยๆครับเนื่องจากฝนมันน้อยลงนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ครับจากเขื่อนขุนด่านมาลงแม่น้ำนครนายกครับถึงแม้จะน้อยลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมันมีแม่น้ำนะครับที่เราต้องมีการจุดสังเกตหรือจุดเฝ้าระวังอีกที่นึงคือแม่น้ำปราจีนบุรีที่จะไหลนะครับผ่านอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์น้ำตอนบนครับที่ท่วมเสากบิลบุรีครับมันจะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยครับมันเริ่มลดลงก็จริงแต่น้ำมวลน้ำดังกล่าวครับจะต้องไหลผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งตัวนี้สถานการณ์น้ำในวันนี้ครับค่อนข้างจะอยู่ในภาวะวิกฤตเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์นะครับที
0: ่
1: จะใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็มีแค่ช่วงบางพวงที่ผันน้ำเข้าไปเท่านั้นเองนะครับส่วนมวลน้ำที่เหลือนะครับเราใช้ช่วงท่าแหช่วงบางพวงที่อยู่ก่อนถึงปราจีนบุรีเนี่ยครับในการรับน้ำเข้าไปแต่ทั้งนี้นั้นครับมันก็ไม่พอกับมวลน้ำที่มาจากกบิลบุรีที่เกิดการท่วมสูงสุดเท่าที่เคยเกิดเลยนะครับที
0: ่
1: กบิลบุรีแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มลดลงแล้วแต่มวลน้ำตัวนี้ครับจะมาที่ปราจีนบุรีครับซึ่งเราก็มองว่าสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับล้นตลิ่งแล้วนะครับที่ตัวของตัวเมืองปราจีนบุรีและคาดการณ์ว่าก็จะล้นคันกั้นน้ำของในเขตเทศบาลด้วยนะครับตรงนี้ก็ทางจังหวัดปราจีนบุรีเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับแจ้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับให้ว่าสถานการณ์น้ำที่ปราจีนบุรีนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงน
0: ี้
1: ก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามนะครับสถานการณ์น้ำนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับว่าในเขตปราจีนบุรีตอนนี้ก็ค่อนจะวิกฤตพอสมควรนะครับ
0: ถ้าในฝั่งตะวันออกอย่างปราจีนครับตะวันออกขยับไปอีกหน่อยนึงระยองจันทบุรีโอ้ปีนี
2: ้
0: ฝนฟ้าตกกันเยอะทีเดียวฮะท่านผอ.ธเนศครับแล้วก็ยังคงมีน้ำท่วมขังเรื่องสวนไรนาได้รับผลกระทบกันพอสมควรเดียวยังไงฮะอธิบายตรงนี้นิดนึงครับ
1: คือตรงนี้ครับเนื่องจากฝนตก3วันจริงๆครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเอาดูแผนที่ประเทศไทยนะคือมันจะเป็นแนวเดียวกันแล้วครับตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับมาภาคกลางและภาคตะวันตกจะเป็นแนวฝนตกอยู่แนวเดียวครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นในเขตตั้งแต่จันทบุรีระยองจันตราตรงนี้ครับเป็นแนวที่รับฝนทั้งหมดนะครับได้ท่านก็เห็นว่าเกิดทุกภัยทั้งหมดครับซึ่งสถานการณ์น้ำฝนตอนนี้ครับภาคตะวันออกมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับเราคาดการณ์ว่าคงต้องใช้ระยะเวลาทั้งจังหวัดระยองนะครับจันทบุรี

0: ะครับหรือตราดเองเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาระบายน้ำคือประมาณร่วมๆ1สัปดาห์นะครับกว่าจะน้ำนี้จะหมดไปนะครับ
1: ก็คือสถานการณ์ทางภาคตะวันตกแบบนี้ก็คือเป็นน้ำฝนที่ตกติดต่อกัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในส่วนของชาวกรุงเทพมหานครรอฟังกันเหลือเกินอบอกก่อนหน้านี้น้ำทางมวลน้ำทางตอนเหนือนะอีกระลอกหนึ่งจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทประมาณวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมในส่วนของพี่น้องกรุงเทพมหานครปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมการรับมือตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือตอนนี้ครับจากการระบายน้ำที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับชุมชนริมน้ำนะครับนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับตั้งแต่จังหวัดนะครับอยุธยานะครับสิงห์บุรีอ่างทองนนทบุรีปทุมธานีนะครับและสมุทรปราการนั้นนะครับได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับโดยจากการระบายน้ำดังกล่าวนะครับแต่ทั้งนั้นครับถ้าเรามีการระบายน้ำเนี่ยในอัตราที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับก็จะทำใหชุมชนดังกล่าวครับก็ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับขอทำความเข้าใจเรื่องของน้ำที่จะมานะครับน้ำที่มาผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับถึงแม้เราจะเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับน้ำก็จะวิ่งตรงผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและผ่านกรุงเทพมหานคร
1: ค่ะ
0: โดยในส่วนของช่วงกรุงเทพมหานครนนทบุรีนั้นนะครับก็จะไม่ล้นคันกั้นน้ำครับแต่ได้รับผลกระทบคือชุมชนนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับส่วนที่ท่านก็มองว่าแถวลาดกระบังแถวมีนบุรีแถวหนองจอกที่เกิดน้ำท่วมขังนี้จะเป็นอย่างไรนะครับน้ำที่เติมมาจากภาคเหนือครับไม่ได้ไปบริเวณนั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาน้ำไปเติมน้ำไม่ได้เข้าไปเติมในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวเลยนะครับน้ำที่วิ่งมาจากตอนเหนือนั้นจะใช้ลำน้ำเจ้าพระยาสายหลักในการระบายออกสู่ทะเลนะครับส่วนน้ำที่ท่วมในเขตลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกนะครับที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นนะครับเกิดจากน้ำที่ฝนที่ตกในพื้นที่อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งตรงนั้นครับจะต้องมีการเร่งสูบน้ำออกจากกรุงเทพมหานครนะครับโดยในฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับเขาก็ใช้ตั้งสถานีสูบน้ำนะครับของแสนแสบสถานีน้ำตัวของบางเขนนะครับช่วยสูบออกนะครับแล้วก็มีสถานีสูบน้ำอีกหลายสถานีนะครับที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยสูบออกส่วนในฝั่งของนครนายกเองเนี่ยเราก็ใช้สถานีสูบน้ำกรมชลประทานช่วยในการสูบออกนะครับจากคลองแสนแสบออกคลองมะขามนะครับจากคลองประเวศนะครับออกสู่ทางแม่น้ำบางประกงตัวนี้ครับเราช่วยสูบออกนะครับส่วนในเรื่องคลองชายทะเลเองครับเรามีสถานีสูบน้ำเนี่ยหลากหลากหลายที่แล้วครับไม่ใช่เป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำชลหาพิจิตรนะครับและอีกหลายสถานีช่วยในการสูบออกครับซึ่งเรามองว่าในมวลน้ำนะครับในการจัดการเนี่ยต้องแบ่งเป็นสองพื้นที่นะครับพื้นที่แรกคือเราระบายแนวตรงผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับลำน้ำน้ำจะอยู่ในลำน้ำซึ่งจะทำให้ชุมชนริมน้ำนะครับตั้งแต่อยุธยาลงมาเนี่ยครับได้รับผลกระทบนะครับส่วนน้ำในเขตของกรุงเทพมหานครเราไม่ได้เอาน้ำเหนือที่ระบายเพิ่มนะครับมาเติมในพื้นที่นะครับน้ำที่เราจัดการในพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นการจัดการน้ำฝนที่ตก 3-4 วันที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับขอขออนุญาตทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบแล้วก็ว่าน้ำเหนือมาเราจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้ำฝนจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อสูบออกนะครับตรงน
2: ี้ขอคำถามสุดท้ายเลยขอคำยืนยันเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาเห็นน้ำแบบนี้แล้วก็ดูปริมาณน้ำต่างๆทุกคนต้องมีตัวตั้งเป็นปี54ท่านผอ.ธเนศครับมันจะวกกลับไปซ้ำรอยปี54ไหมครับท่านผอ.ธเนศ
0: เอางี้ครับปี54นะครับผมยกตัวอย่างนะครับน้ำผ่านนครสวรรค์ประมาณ 5,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีปีนี้นะครับสูงสุดประมาณสัก 2,900 จากการเกือบครึ่งไหมครับเข
2: ื่อ
0: นเจ้าพระยาครับปี54เราระบาย 3,000 กว่านะครับปีนี้เราระบายสูงสุดก็ไม่น่าถึง 3,000 ที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับฉะนั้นน้ำแนวตรงนะครับมันไม่ถึงแน่นอนที่จะการระบายน้ำถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไม่เหมือนแน่นอนนะครับแต่บางจุดเนี่ยที่บางคนไปเทียบปี54บอกปี54ไม่ท่วมเลยนะครับบางทีมันเป็นจุดข้างในที่ฝนตกแล้วมันไปท่วมมันมีคันกั้นน้ำสังเกตนะในกรุงเทพมหานครอยู่ด้วยคันกั้นน้ำนะ
2: ครับ
0: น้ำเจ้าพระยาไม่ล้นเข้าไปแต่น้ำฝนเนี่ยตกในพื้นที่ครับมันต้องการสูบออกการสูบออกนะครับฉะนั้นบางชุมชนเนี่ยอาจจะบอกว่าปี54ไม่ท่วมเลยทำไมปีนี้ท่วมปีแต่ปี54มันเกิดจากน้ำเหนือที่บ่าก็ไปท่วมและฝนด้วยแต่ปีนี้ครับน้ำเหนือไม่ได้เข้าในเขตกรุงเทพมหานครเกิดจากการบริหารจัดการน้ำฝนเท่านั้นนะครับฉะนั้นในบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักเนี่ยที่บอกว่าปี54ไม่ท่วมปีนี้ท่วมมันก็เป็นไปได้ครับถ้าฝนมาตกในพื้นที่แล้วตกไปยังพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับ
2: ครับผม
1: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะท่านผอ.ธเนศสมบูรณ์ก็ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการระบายน้ำจากน้ำเหนือลงมาเนี่ยตอนนี้คาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละอาทิตย์ที่4ตุลาคม

0: คมนี้แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างๆชุมชนนอกขันกั้นน้ำที่จะต้องมีการเตรียมการรับมือกับมวลน้ำเหนือแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครชั้นในเนี่ยคิดว่าในส่วนของคันกั้นน้ำของกรุงเทพน่าจะสามารถที่จะรับน้ำเอาไว้ได้ค่ะ
1: ครับก็แม้ว่าการระบายน้ำเพราะว่าปริมาณของมวลน้ำที่มาจากทางตอนเหนือมันไม่เท่าปี54แต่ว่าอย่างไรก็ตามในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำหรือว่าในพื้นที่ที่ริมน้ำ อันนี้คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการเตือนภัยต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับไปดูในเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์อย่างที่ท่านพอธเนศบอกไปเมื่อสักครู่ความจุเนี่ยมันเกินความจุเต็มแล้วถ้ามัน 107% นะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดครับหลังจากที่ปริมาณน้ำเกินความจุ 107% วันนี้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำรับมือกับฝนตกหนักในช่วงของวันที่3ถึง6ตุลาคมนี้ครับนายวีระพงศ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่บริเวณเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์อำเภอวัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีหลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำล่าสุดเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าความจุ 100% ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างและวางแผนการระบายน้ำอย่างเร่งด่วนนายองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10และนายวัศวัตนาคนวลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ได้สรุปสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ930ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 107% นะครับเมื่อสักครู่ที่เป็นตัวเลขล่าสุดจากท่านผอ. ธเนศของกรมชลประทานก็ตอนนี้ 107% ของความจุเก็บกักปกติครับทั้งนี้ในวันนี้นั้นเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมอัตรา25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคมซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็มีการประเมินสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่าปริมาณน้ำในเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นั้นที่เกินความจุเก็บกักแล้วขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์ครับช่วง 3-6 ตุลาคมนี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและจังหวัดลพบุรีทำให้เกิดฝนตกหนักและมีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติมซึ่งทางจังหวัดลพบุรีร่วมกับกรมชลประทานจะติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะบริเวณหน้าเขื่อนพระราม6รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์
2: จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้มีแผนในการดำเนินการเนี่ยก็จะมีการติดตามสถานการณ์นะครับในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของสภาพฝนรวมถึงปริมาณน้ำที่จะเข้ามาสู่ในเขตของเขื่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ได้วางแผนว่าถ้ามีสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกนะครับตามที่อุตุนิยมคาดการไว้เนี่ยก็จะมีการขยับนะครับในเรื่องของการระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ได้จะมีการนะครับในเรื่องของการที่จะเตือนนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเขตท้ายน้ำนะครับบริเวณหน้าเขื่อนพระราม6เนี่ยให้ทราบแล้วก็มีการเตรียมการนะครับ
0: ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้3จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามเตรียมพร้อมค่ะรับกับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ทั้งเรื่องของการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางรถยนต์รวมไปถึงยานพาหนะต่างๆที่ไปยังที่ที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมที่พักแล้วก็อาหารสำหรับผู้อพยพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดก็คือจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจากกรณีฝนตกหนักทำให้น้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่า90%ของความจุและจำเป็นต้องระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแควน้อยขณะที่แม่น้ำแควใหญ่ยังคงมีน้ำมากแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งไหลรวมกันลงแม่น้ำแม่กลองส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ท้ายเขื่อนมีระดับน้ำสูงขึ้นจากปัจจุบัน1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร ดยนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุมาปฏิบัติจริงและย้ำการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบข้อมูลล่วงหน้าพร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ2ประการด้วยกันก็คือข้อที่1ต้องเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่น้ำจะมาถึงไม่มีผู้ป่วยติดเตียงตกค้างข้อที่2ต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์และยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดไม่ให้มีภาพรถยนต์จมน้ำท่วมอยู่บนถนนรวมทั้งทบทวนความพร้อมของศูนย์ประชาการเหตุการณ์ที่สารกลางจังหวัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจะต้องมีแผนสำรองย้ายสถานที่ปฏิบัติงานนอกจากนี้ต้องเตรียมอาหารปรุงสุกสำหรับรับประทาน3มื้อสำหรับผู้อพยพด้วย
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูน้ำบางอย่างครับที่ชาวบ้านมีการร่วมแรงร่วมใจกันใช้เรือหางยาวผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะลงพื้นที่ประตูน้ำบางอย่างอำเภอกระทุ่มแบนหลังเขื่อนแม่กลองเพิ่มปริมาณการระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในคลองดำเนินสะดวกสูงขึ้นบริเวณประตูระบายน้ำบางอย่างนับเป็นจุดสำคัญในการระบายน้ำจากคลองดำเนินสะดวกลงสู่แม่น้ำท่าจีนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ริมน้ำล่าสุดประตูระบายน้ำมีเครื่องสูบน้ำ3เครื่องขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมกับท่อซิ่งเข้ามาสนับสนุนอีก2เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันครับชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาวมาช่วยผลักดันน้ำบริเวณจุดระบายน้ำสะท้อนความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ในการรับมืออุทกภัยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครก็สนับสนุนค่าน้ำมันสำหรับเรือหางยาวที่ร่วมในภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครระบุว่าตอนนี้ทางจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยระบายน้ำในจุดเสี่ยงโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศแจ้งเตือนของทางราชการอย่างต่อเนื่องเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วครับก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าศูนย์ชีวาภิบาลได้ประสานผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดลำดับการคัดกรองวางแผนอพยพเตรียมศูนย์พักพิงอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้เหมาะสมเพียงพอพร้อมรับกับสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอบ้านแพ้วโดยขอให้ผู้ดูแลเตรียมความพร้อมทั้งบัตรประชาชนยาประจำตัวบัตรแพ้ยาและของใช้ส่วนตัวผู้ป่วยหากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้นำชุมชนจะประสานผู้ดูแลอีกครั้งเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไป
0: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศกันต่อค่ะ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

จากสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำฝนที่เกิดขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนค่ะกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งตั้งวอร์รูมค่ะเพื่อรับมือกับวิกฤตน้ำท่วมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับนัดประเมินสถานการณ์ทุกเวลา8โมงเช้านะคะกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลการระบายน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบซ้ำเติมประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมด่วนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และปรับ

0: แผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้ราชการกรุงเทพมหานครตลอดจนผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการหารือในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออุดรอยรั่วและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีความอดทนใจกว้างและน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนพร้อมกับชื่นชมทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1: ซึ่งนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังสั่งให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับชาติวอร์รูมขึ้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมอบหมายให้อธิบดีปภ.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และกำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ประเมินข้อสั่งการแบบวันต่อวันในเวลา8 นาฬิกาของทุกวันนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำเช่นกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการแผนการระบายน้ำร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงและยากต่อการควบคุมพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะร่วมรับผิดชอบและไม่ปล่อยให้กรุงเทพมหานครต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังโดยได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่กำกับดูแลและบริหารสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีระบุอีกว่าการลงพื้นที่ในระยะที่ผ่านมาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการแจกจ่ายถุงยางชีพแต่เป็นการรับทราบถึงความยากลำบากที่แท้จริงของประชาชนที่ขาดแคลนทั้งอาหารน้ำและไฟฟ้าดังนั้นในยามที่ประเทศเผชิญวิกฤตจึงขอให้ทุกฝ่ายนั้นมีความสามัคคีมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นหลักและงดเว้นการนำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อโจมตีกัน
2: ทำงานอย่างเดียวนะครับใครดูด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆใส่เข้ามาก็ถือว่าเขาได้ระบายเป็นเราอะนึกถ้าว่าเป็นเราเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรหรอกครับนะครับเป็นเราเป็นรัฐบาลเราก็ต้องให้เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
3: เห็นเมื่อวานท่านนายก
0: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีออกข้อสั่งการสำคัญ8 ประการด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมประสานการประเมินมวลน้ำจากจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าการเตรียมกำลังและเครื่องจักรกลให้บูรณาการทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเครื่องสูบน้ำจัดหารถสุขาเคลื่อนที่และวางกำลังในพื้นที่เสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด24 ชั่วโมงการช่วยเหลือและอพยพต้องยึดการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกเร่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยให้การดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการเป็นพิเศษการดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดให้จัดเตรียมที่พักอาหารและน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอหากขาดแคลนให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคโดยด่วนการรายงานสถานการณ์ให้ผู้ราชการจังหวัดรายงานความคืบหน้าและผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสั่งการนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวปลอมความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำสะอาดต้องดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยและเร่งฟื้นฟูระบบประปาทันทีเพื่อสถานการณ์คลี่คลายประการสุดท้ายค่ะการฟื้นฟูและเยียวยาให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบอย่างเร่งด่วนทั่วถึงและเป็นธรรมพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวย้ำเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสูงสุดแก่ทุกภาคส่วนว่าเตือนภัยให้เร็วช่วยชีวิตให้ทันดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเป็นธรรม
1: ทางด้านนายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook กับเปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและมาตรการป้องกันมวลน้ำไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครสำหรับข้อสั่งการมีแนวทางปฏิบัติ3 ข้อหลักก็ประกอบไปด้วยกำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำปริมาณการระบายน้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้สัมพันธ์กับศักยภาพการรองรับของแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขาโดยต้องพยายามควบคุมให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนบริเวณ2 ฝั่งแม่น้ำให้น้อยที่สุดสั่งการให้มีการจัดระบบการจราจรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

0: ดยต้องบริหารจัดการผันน้ำไปทางฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกรวมถึงการผันน้ำเข้าทุ่งในช่วงเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละวันและประการสุดท้ายคือมอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันบริหารจัดการมวลน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดโดยนอกจากจะต้องดูแลพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วยังต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการผันและเบี่ยงทิศน้ำให้ไม่สกัดกั้นไม่ให้มวลน้ำนั้นไหลเข้ามาซ้ำเติมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอย่างเด็ดขาด
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้นะคะเร่งเดินหน้าสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มที่ค่ะคาดว่าถนนหนทางต่างๆสายหลักนั้นน้ำจะแห้งภายในวันพรุ่งนี้และต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือเข้าเติมในคลองประเวศบุรีรมย์และเขตลาดกระบังโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าหลักการระบายน้ำในขณะนี้ต้องเร่งพร่องน้ำใน4คลองหลักได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งปัจจุบันคลองส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วเหลือเพียงคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังคงมีระดับน้ำสูงหากคลองหลักลดลงก็จะสามารถดึงน้ำจากชุมชนและถนนสายหลักได้คาดว่าน้ำที่ท่วมขังบนถนนสายหลักจะแห้งภายในวันพรุ่งนี้ยกเว้นพื้นที่ที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์โดยวันนี้ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือตามชุมชนต่างๆรวมถึงการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคดึงน้ำออกจากแฟลตคลองจันทน์ซึ่งสามารถระดับน้ำได้ถึง15เซนติเมตรต่อชั่วโมง
2: ผมเชื่อว่าคลองเนี่ยภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าหลักๆ3คลองแรกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็ถนนหลักๆ 95% น่าจะแห้งภายในพรุ่งนี้อาจจะมีลาดกระบังบ้างซึ่งติดคลองประเวศนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยดูดในชุมชนแล้ววันนี้ก็จะเริ่มมีการเอาปั๊มไปเพิ่มในชุมชนเพราะว่าชุมชนเนี่ยมันเหมือนเป็นแอ่งพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยพอน้ำในคลองลงบางทีมันไม่ออกโดยอัตโนมัติเพราะมันเข้าไปโดยผิดวิธีปกติก็ต้องเอาปั๊มเนี่ยไปช่วยดูดคนถามว่าทำไมเราไม่ดูดเพราะดูดไปคลองมันเต็มก็จะวนเข้ามาในหมู่บ้านตอนนี้พอคลองเริ่มลดแล้วก็จะมีการดูดอย่างวันนี้เราเมื่อเช้าตีสามครึ่งเนี่ยเราก็เอาพญานาคจากต่างจังหวัดมาช่วยดูดที่แฝกคลองจันทร์ละชั่วโมงหนึ่งก็ลดไป15เซนออกไปผมคิดว่าก็จะค่อยๆคลายขึ้นที่กังวลที่สุดก็เป็นคลองประเวศที่ไปลาดกระบังว่าคลองประเวศเนี่ยมันยาวและลาดกระบังเนี่ยมันรับน้ำจากด้านบนทางฝั่งตะวันออกด้วยอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่สายไหมที่คลองน้ำในคลองมันข้ามมาจากปทุมธานีมาเติมอันนี้คงต้องบริหารจัดการร่วมกับกรมชลต่อไปด้วย
1: โดยสิ่งที่กรุงเทพมหานครกังวลหลังจากนี้นะคะก็คือมวลน้ำเหนือที่เข้ามาเติมในพื้นที่คลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังแล้วก็เขตสายไหมรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกซึ่งก็ต้องเร่งเสริมคันกั้นน้ำแล้วก็อุดจุดฟันหลออย่างเร่งด่วน
2: น้ำจากเหนือเนี่ยอาจจะมีระบายไปทางฝั่งตะวันออกบ้างแต่คิดว่ากรมชลคงไม่ได้ให้เยอะนั่นหัวใจของน้ำเหนือเราจะแยกบริหารกับน้ำฝนเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยบริหารโดยคันกั้นน้ำก็ต้องไปดูแลจุดฟันหลอต่างๆแล้วก็ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำกรุงเทพมาแตกต่างจากต่างจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยชุมชนก็ไม่มีคันกั้นน้ำแล้วปล่อยน้ำเหนือมาก็จะไปท่วมทุ่งไปเลยแต่กรุงเทพเนี่ยเราบริหารโดยใช้เขื่อนซึ่งมีความสูงก็3เมตรขึ้นไปอ่ะปัจจุบันน้ำก็ยังมีระยะห่างอยู่มันก็ต้องไปดูแลจุดฟันหลอจุดที่น้ำรั่วซึมริมเขื่อนครับ
1: สำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครก็จะใช้เกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักในการประเมินค่าซ่อมแซมบ้านส่วนกทมจะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าเช่าบ้านโดยจะจ่ายตามจริงผ่านระบบออนไลน์ที่กำลังพัฒนาอยู่ทั้งนี้งบประมาณส่วนดังกล่าวจะต้องผ่านการเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมย้ำว่าเงินช่วยเหลือส่วนนี้แยกออกจากเงินเยียวยา 9,000 บาทของทางรัฐบาลด้านการช่วยเหลือเรื่องการเดินทางค่ะกรุงเทพมหานครได้จัดรถยกสูงให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน1555และขอความร่วมมือผู้ที่สามารถ work from home ได้ก็ให้ทำงานที่บ้านไปก่อนเนื่องจากยังมีรถยนต์จอดหนีน้ำกีดขวางอยู่ในหลายเส้นทางขณะที่ปัญหาขยะชิ้นใหญ่ก็ได้มีการประสานไปทางทหารและก็ปภ.เข้ามาช่วยดำเนินการจัดเก็บแล้วเพื่อเตรียมเข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้วก็ทำ big cleaning ต่อไปนอกจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานครยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บรอดคาสต์ร่วมกับปภ.เพื่อกำหนดกระบวนการแจ้งเตือนพยากรณ์น้ำให้มีความแม่นยำสูงสุดและป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยก็แถลงสรุป

0: สถานการณ์อุทกภัยประจำวันโดยระบุว่าปริมาณฝนในภาพรวมทั่วประเทศเริ่มลดลงยกเว้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ยังคงมีฝนตกส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนั้นทางกรุงเทพเองก็มีการเพิ่มการสูบน้ำระบายออกนอกพื้นที่แล้วนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้ซึ่งจากข้อมูลดาวเทียมของจิสดาก็พบว่าปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 1.71 ล้านไร่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยพื้นที่น้ำท่วมมีการระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จังหวัดมูลนิธิองค์กรต่างๆให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็คลองส่งน้ำต่างๆมีระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่น้ำท่วมขังยังอยู่ในฝั่งตะวันออกภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเพิ่มการสูบน้ำโดยนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กท่อซิ่งพญานาคเข้าไปสูบเพิ่มสำหรับในวันนี้ที่เริ่มเปิดทำการเป็นวันแรกนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหากเป็นไปได้ขอให้มีการประกาศ work from home ต่อไปอย่างเต็มที่พร้อมเน้นย้ำการช่วยเหลือเรื่องของการขนส่งอาจจะเพิ่มรถโดยสารสาธารณะรวมถึงการจัดรถเพิ่มเที่ยวเพื่อให้ผู้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนั้นสามารถออกจากพื้นที่ได
1: ้พื้นที่น้ำท่วมในปัจจุบันนี้เมื่อดูจากดาวเทียมของจิสด้าแล้วนะครับมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นที่มีน้ำท่วมอยู่ 1.71 ล้านไร่ครับทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกครับผมในพื้นที่น้ำท่วมต่างๆเราก็ได้มีการระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือนะครับมีทั้งอยู่ในจังหวัดทั้งปภ.แล้วก็มูลนิธิองค์กรต่างๆก็ให้การช่วยเหลือเต็มที่ครับส่วนของกรุงเทพมหานครครับการอัปเดตในวันนี้คือคลองส่งน้ำต่างๆมีระดับลดลงเป็นอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ในฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่แล้วก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเพิ่มการสูบน้ำโดยการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำที่เราเรียกว่าเครื่องท่อซิ่งหรือว่าเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้าไปสูบน้ำเพิ่มขึ้นสิ่งที่เห็นคือในวันนี้นะครับที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยมีน้ำลดลงอยู่30เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีการเริ่มเปิดทำงานของประชาชนแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการประกาศให้หยุดงานเมื่อวานจนถึงเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ในการที่ประชุมที่ปภ.นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับว่าขอให้มีการประกาศให้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีการ work from home ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้ทางกรุงเทพมหานครได้ระบายน้ำออกจากถนนให้เต็มที่และมีการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการช่วยเหลือขนส่งผู้คนที่จะมาปฏิบัติงานนะครับให้อาจจะมีการเพิ่มเที่ยวของรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็รวมถึงการขนส่งในผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับให้จัดรถให้ออกมารับได้มากขึ้นแล้วก็ให้ไปรับได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะเกรงว่าไม่ทันเวลาทำงานนะครับอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยและประสานงานกันนะครับ
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาว่ารอบนี้ใช้วงเงินงบกลางงบทดรองราชการและงบท้องถิ่นตามระบบเดิมส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่นั้นจะเริ่มทันสัญญาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดขั้นตอนความซับซ้อนของงบประมาณและการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2: กรุงเทพมหานครอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมขังนะคะภาพรวมตอนนี้คลี่คลายดีขึ้นค่ะหลังจากที่ปริมาณน้ำในคลองแสนแสบที่ตอนนี้นั้นยังคงลดลงนะคะระดับลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังมีจุดวิกฤตอยู่ที่ชุมชนแฟลตคลองจันทน์ซึ่งน้ำลดลงแล้วกว่า50เซนติเมตรค่ะโดยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพว่าภาพรวมการระบายน้ำเริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คลองสาขาย่อยระบายน้ำได้เร็วขึ้นโดยน้ำบริเวณถนนรามคำแหงแห้งสนิทแล้วเปิดการจราจรได้แล้วตามปกติจนถึงวงแหวนกาญจนาภิเษกส่วนถนนลาดพร้าวตั้งแต่ซอยลาดพร้าว122ถึงแยกบางกะปิ

0: จ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำในจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบางช่วงสำหรับจุดวิกฤตค่ะที่ชุมชนเคหะคลองจันทน์กทม.ได้ร่วมกับกรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำกำลังสูงและท่อสูบน้ำพญานาคเข้าปฏิบัติการเต็มกำลังช่วยดึงน้ำออกจากพื้นที่จนระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่า50เซนติเมตรโดยเมื่อถนนสายหลักแห้งสนิทกทม.จะปูพรมส่งทีมลงพื้นที่สูบระบายน้ำเน่าเสียตกค้างตามตรอกซอกซอยต่างๆให้ออกสู่คลองสายหลักต่อไปส่วนพื้นที่โซนเขตลาดกระบังถนนศรีนครินทร์คลองประเวศบุรีรมย์ยังคงระบายน้ำได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากไม่มีอุโมงค์ขนาดใหญ่ช่วยเช่นเดียวกับกรณีสถานีสูบน้ำพระโขนงที่เดินเครื่องเต็มกำลังแต่ว่าติดปัญหาคอขวดของคลองซึ่งกทม.ก็ได้เริ่มก่อสร้างโครงการอุโมงค์รับน้ำบริเวณวัดมหาบุตรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้วขณะที่ในพื้นที่เขตสายไหมแล้วก็สะพานใหม่ก็ยืนยันว่าไม่มีคันกั้นน้ำแตกนะคะเป็นเพียงภาวะน้ำล้นแนวคันซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เสริมกระสอบทรายแล้วก็เปิดประตูระบายน้ำร่วมกับจังหวัดปริมณฑลเพื่อที่จะประคองสถานการณ์อยู่นอกจากนี้ค่ะนายวิษณุยังยืนยันว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยยังสามารถรองรับน้ำได้มากกว่า3เมตรพร้อมกับเน้นย้ำเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็จุดเสี่ยงรอยรั่วซึมนะคะให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วย
1: กรมชลประทานมีการควบคุมน้ำเหนือที่ปล่อยมาก็ปริมาณสูงขึ้นนะแต่ว่าก็อย่างที่เรียนว่าเรามีเขื่อนกั้นริมน้ำเจ้ารอบริมน้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วรวมถึงคลองบางกอกน้อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในระดับที่ปล่อยลงมาก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับเขื่อนอยู่นะครับก็บวกกับน้ำฐานเนี่ยเมตรประมาณ2เมตร10ก็ถือว่ายังต่ำอยู่เพราะไอ้ตรงระดับน้ำที่รับได้มากกว่า3เมตรครับ
2: แสดงว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครก็ยังเบาใจได้เรื่องน้ำเหนือ
1: ครับตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลครับแต่อย่างที่เรียนว่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำกับจุดที่อาจจะมีรอยซึมรอยรั่วเข้ามาบ้างจุดนั้นก็เป็นน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าก็ต้องระวังนิดหนึ่งครับตรงคลองแสนแสบดีขึ้นนะแต่วันนี้พวกคลองแสนแสบเราระบายได้ดีนะก็จะมีช่วงอย่างเมื่อคืนเนี่ยรามกำแพงเนี่ยวิ่งได้ต่อทั้งเส้นละนะรถเล็กวิ่งผ่านได้หมดหลังรามเรียบร้อยหมดลาดพร้าวเหลือแค่ช่วงนึงน้อยสันบางกะปิที่เหลือก็น่าจะดีขึ้นนะก็เนื่องจากแสนแสบทำได้ดีเป็นคลองย่อยที่ลงแสนแสบพื้นที่ที่ระบายน้ำแสนแสบก็จะระบายได้ดีขึ้น
3: ขณะที่เมื่อคืนนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็นำทีมลงพื้นที่น้ำท่วมย่านสายไหมมอบถุงยางชีพให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำว่าทุกหน่วยต้องให้การช่วยเหลือด้านอาหารยารักษาโรครวมถึงไฟฟ้าต้องไม่ขาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและกำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่เขตสายไหมเมื่อคืนนี้ที่บริเวณบ้านเอื้ออาทรบางเขนเขตสายไหมโดยพื้นที่บริเวณนี้มีประชาชนอาศัยอยู่มากกว่า 10,000 คนมีน้ำท่วมขังสูงมานานถึง5วันโดยเส้นทางสัญจรหลักทั้งถนนเพิ่มสินและถนนวัชรพลมีน้ำท่วมขังตลอดสายทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดูแลเรื่องของทั้งอาหารยารักษาโรคและของใช้ที่จำเป็นไม่ให้ขาดแคลนพร้อมประสานทีมเคลื่อนที่เร็วจากการไฟฟ้านครหลวงเข้าจัดการกับระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยสำหรับการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนนั้นนายอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลได้เตรียมงบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาทจากโครงการที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อนำมาใช้เป็นงบประมาณในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในครั้งนี้ให้เร็วที่สุดซึ่งได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้กำกับดูแลการทำงานของหน่วยราชการในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเป็นกรณีพิเศษ
0: ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่นะคะที่แฟลตคลองจันทน์โดยสั่งระดมเครื่องสูบน้ำกำลังสูงเร่งระบายน้ำลงคลองแสนแสบพร้อมกับติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินผลตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครร่วมประเมินสถานการณ์ซึ่งพบว่ายังคงมีปริมาณน้ำสะสมมากจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีศักยภาพสูงในการเร่งผลักดันน้ำจึงประสานกทม.และภาคเอกชนที่มีความพร้อมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเข้ามาเสริมทับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ดยนายวรศิษฐ์เปิดเผยว่าเบื้องต้นวางแผนการสั่งการให้เริ่มสูบน้ำจากด้านหน้าเคหะคลองจันทน์เป็นจุดแรกโดยสั่งการให้เปิดทางน้ำด้วยการเจาะพื้นผิวถนนบริเวณตรงกลางเกาะเพื่อสร้างช่องทางวางท่อเครื่องสูบรวมถึงเปิดทางให้น้ำไหลลงคลองแสนแสบได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมหาศาลส่วนบริเวณแยกนิด้าค่ะระดับน้ำท่วมผิวถนนเริ่มลดลงบ้างบางส่วนสิ่งที่ต้องทำก็ต้องพยายามผลักดันน้ำให้ไหลลงคลองแสนแสบโดยจะประสานงานเชิงรุกดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดพร้อมติดตามแล้วก็ประเมินผลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงก็คาดว่าหลังจากติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วระดับน้ำจะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นผลชัดเจนใน3วัน
3: และกรณีปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิครับขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขล่าสุดนั้นการบินไทยสายการบินแห่งชาติครับก็ทยอยขนส่งกระเป๋าคืนให้กับผู้โดยสารขณะที่บางส่วนก็เข้ารับกระเป๋าด้วยตนเองที่สนามบินบริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า AOT ครับได้แจ้งว่าขณะนี้มีการขนย้ายกระเป๋าของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเที่ยวบินของสายการบินไทยเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาไปยังฝ่ายการช่างของการบินไทยเรียบร้อยแล้วและเตรียมขนส่งกระเป๋าคืนให้กับนักท่องเที่ยวตามที่อยู่ส่วนกระเป๋าของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเที่ยวบินวันที่27และ28กันยายนยังคงตกค้างอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิจำนวนมากซึ่งวันนี้เองนักท่องเที่ยวก็ทยอยเข้ารับสัมภาระตั้งแต่เช้าโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลเพื่อสร้างช่องทางการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวล่าสุดนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่ในวันนี้นะครับการบินไทยเองก็ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมโดยเส้นทางในในประเทศเนี่ยมี7เที่ยวบินก็คือกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลราชธานีและอุดรธานีนะครับก็เป็นยกเลิกทั้งไปแล้วก็กลับนะครับส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศยกเลิกอีก21เที่ยวบินครอบคลุมในเส้นทางสำคัญทั้งในเอเชียแล้วก็ยุโรปเช่นมิวนิกบรัสเซลส์ลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตซูริกโอซาก้าโตเกียวโซลสิงคโปร์นิวเดลีและซิดนีย์และในวันที่1ตุลาคมครับยกเลิกอีก4เที่ยวบินคือปารีสบรัสเซลส์มิลานและสต็อกโฮล์มทางนี้ครับผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนเดินทางติดต่อได้ที่ Thai Contact Center นะครับ02-356-1111ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ

อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: าติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังจากนี้ก็คือน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำค่ะอย่างในพื้นที่ชุมชนโรงสีย่านพระราม3ที่ตอนนี้น้ำเริ่มที่จะล้นตลิ่งนะคะประชาชนเตรียมพร้อมยกของขึ้นสู่ที่สูงโดยทีมข่าวค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจในพื้นที่ชุมชนโรงสีนะคะก็พบว่าปัจจุบันระดับน้ำเริ่มเอ่อล้นเข้ามาบริเวณบ้านเรือนแล้วก็ทางเดินภายในชุมชนประมาณ 20-30 เซนติเมตรหรือว่าระดับข้อเท้าแล้วโดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือนแล้วก็ทางเดินภายในชุมชนซึ่งชาวบ้านต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็บางรายค่ะเตรียมขยับสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อที่จะรับน้ำเหนือที่จะเข้ามาเร็วๆนี้อย่างนางจรีเปี่ยมชูชาติชาวบ้านในชุมชนก็บอกว่าเตรียมอาหารเอาไว้แล้วซึ่งในชุมชนน้ำท่วมไม่นานอย่างไรก็ตามในชุมชนต้องการกระสอบทรายค่ะซึ่งภาครัฐจะนำมาช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ว่าก็ยังคงต้องการเพิ่มเติม
1: น้ำเหนือจะมาแล้วน้ำเหนือจะมาก็เราก็ทำไงได้เข้ามาเราก็ยกของขึ้นยกของขึ้นแค่นั้นแหละก็เข้ามาเหมือนกันแล้วก็วิทย์เอาวิทย์เอาลูกหลานมาช่วยกันวิทย์ก็อยากจะให้เขาเอาทรายมาให้อีกก็ได้เพราะว่าบ้านมันมีหลายหลังอ่ะมันมีหลายจุดอ่ะบ้านนู้นบ้านนี้อ่ะกระทบหมดแหละเห็นถ้าเขาเอาทรายมาให้เราก็เขาไม่ขนให้เราก็ขนเองวางกองไว้เดี๋ยวเราก็ไปเข็นน้ำมาจ้ะ
2: ก็คือคนในที่ที่ช่วยเหลือกันเองใช่ไหม
1: จ้ะบ้านนู้นบ้านนี้ลูกหลานก็ช่วยกันเองเพราะว่าคือของมันมาแบบนี้แล้วมันโดนอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันเอง
2: ถือว่าเรายอมรับ
1: ใช่แต่ถามมันดีอย่างหนึ่งว่าน้ำมันขึ้นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ลงแล้ว
2: แสดงว่ามันไม่ได้เป็น
1: ไม่ขังเหมือนทั้งเหนือทั้งใต้ของเขาขังกันเป็นเดือนๆเราไม่ขังวันเดียวชั่วโมงเดียวอ่ะ2ชั่วโมงอ่ะลงแล้วมันก็จริงๆถามว่ามันหนักหนามั้ยมันก็ไม่หนักหนาหรอก
0: ขณะที่นางลอยทองเงินนะคะชาวบ้านอีกคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังค่ะว่าชุมชนถูกน้ำท่วมเป็นประจำจากน้ำขึ้นน้ำลงแม้ว่าจะท่วมไม่นานแต่ก็ทำให้บ้านเรือนเสียหายโดยเฉพาะพื้นบ้านค่ะจนเมื่อไม่นานนี้ตัดสินใจยกพื้นบ้านขึ้นสูงสำหรับน้ำเหนือที่จะหลากมาก็มีการเตรียมความพร้อมกักตุนอาหารไว้แล้ว
3: แต่ก่อนนี้ประจำทุกวันเลยจนบ้านพังหมดเลยแบบกระดานอ่ะพองขึ้นหมด
2: น้ำขึ้นสูงประมาณไหน
3: สูงเนี่ยในซอยเนี่ยเดินมานี่ประมาณนี้แหละถ้าขึ้นเยอะจริงๆนะ
2: เองเลยหรออ
3: ือ
2: ตอนนั้นเราเตรียมรับมือยังไง
3: ก็อยู่แต่ในบ้านกันออกไปไหนไม่ได้
2: ชั้น 2
3: ก็มีเราก็อยู่แต่ชั้น2นั่งมองน้ำไป
2: เวลานานไหมคะกว่าน้ำ
3: โอ้นานกัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนาะเพราะว่าทางเรามันขึ้นลงๆไงเดี๋ยวเวลานี้มันลงเดี๋ยวตอนเย็นมาใหม่อีกทวงแหละ
2: แต่น้ำเหนือจะมาด้วยเราเตรียมพร้อมยังไงบ้าง
3: เตรียมแบบว่าเตรียมพวกอาหารพวกอะไรแบบว่าเราออกไม่ได้เราก็ต้องเตรียมพวกมาม่าพวกอะไรไว้
2: ตุนอาหาร
3: ตุนอาหารไว้เพราะเวลาน้ำขึ้นเนี่ยมันหิวนะมันมองไปทางไหนมันก็มีอะไรในตู้เย็นก็หมดแล้วไม่มีอะไรจะกิน

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองวันนี้ป้ากับเฮาทั้งสองคนเจ้าน้องกุ๊บบี้มีรอยยิ้มในหัวใจเจ้าก
0: ับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
1: ป้ากับเฮาทั้งสองคนแน่นอนว่ามาพร้อมความสนุกสนานบันเทิงแน่นอนเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยคุณผู้ชมส่งคลิปกันเข้ามามากขนาดเลยเจ้า

0: นั่งหนาป่าป้าเลยเน
1: า
0: ะส่งเข้ามาได้นะเจ้าตามเพจ Facebook NBT ภาคเหนือนะเจ้า
1: แม่นละเจ้ารวมไปถึงกำเมืองอู้ม่วนของละอ่อนก
0: ็
1: สามารถส่งผ่านช่องทางนี้ได้เหมือนกันคุณผู้ชมเราจะเอามาออกเป็นสีสันรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือนะเจ้าและคลิปที่ส่งมาได้เนี่ยพี่กระแตหลากหลายมิติเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำกินวัฒนธรรมประเพณีสถานที่แอลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเราช่วงนี้กำลังแบบกินซีซั่นกำลังแบบไฮซีซั่นแล้วคุณผู้ชมที่แอลก็ต้องนักขึ้นแน่นอนบรรยากาศกำลังดีเลยแนะนำกันเข้ามาได้นะคุณผู้ชมเจ้ารวมไปถึงร้านอาหารลำลำมาเจอกันกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือบรรยากาศดีกว่านะเจ้าส่งคลิปเข้ามาได้เลยนะเจ้า
0: แม่นแล้วเจ้านอกจากนั้นยังมีในเรื่องของอาหารการกินที่เฮาหาได้ยากเนาะ
1: แม่นมาให้ลำได้กิน
0: แม่นห่อได้ยากหันได้ยากก็สามารถติดตามกันได้ในรายการคลิปเด่นคนเมืองของเฮานะเจ้าต
1: ่
0: างดิจิทัลทีวีหมายเลข11
1: เจ้าและในวันนี้คุณผู้ชมเจ้าเฮาก็มีคลิปให้คุณผู้ชมติดตามกันวันนี้จะมาติดตามในเรื่องของการเตือนภัยกันพ้องเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเอาทุกทางเลย
0: แน่นอน
1: จู้ฮึ่มฮักก็มีคุณผู้ชม
0: มาจู้กันจ้า
1: แม่นยังในคลิปนี้เพื่อนก็จะมาเตือนภัยว่าต้องพอดีๆเนอะความฮักออนไลน์นะ
0: จ
1: ะเตือนเนี่ยจู้เฮาเฮาบัตตันฮู้คิงก็
0: ม
1: ีเพอโอนสตางค์เพื่อนก็มีแต่ในคลิปนี้เพื่อนจะเป็นในมิติไหนไปฟังกันเลยเจ้า
2: จำเดี๋ยวยุคไฮไฟเขาก็นึกย้อนกลับไปไหนบางคนเป็นโปสจังมาเป็นฮักปะเจี๊ยวมาเป็นคนแต่ปอแม่เขาอ่ะกำลังจะเป็นคนนั่นแล้วบางเตือเหมือนโรแมนสแกมมี่น่ากลัว
3: กลัว
2: เป็นโปรไฟล์แต่แบบโปรไฟล์ดีอ่ะด
3: ูไฟเอไ
2: อมีตัวตนจริง
3: ๆผมยกตัวอย่างให้ฟังเลยว่ามันเคยมีเตือนหนึ่งผมตักไปถามแม่ผมเลยเพราะว่าผมเป็นอินไซร์ล้านนาเนาะแล้วเวลาผมลงคลิปอย่างเนี้ยแม่ผมจะภูมิใจเปิ่นก็จะชอบบางเตือมาคอมเมนต์แล้วมันยังมีไอ้มูสแกมเมอร์มันถ้ามีโปรไฟล์มีอายุน้อยเป็นมันยิงไว้สูงอายุอย่างนี้ละมันยังไล่ตักเลยว่าสวัสดีครับคุณบุคลิกดีจังผมชื่อเดวิดอยู่ประเทศเนี้ย
4: เฮ้ยอันนี้ผมโดนล่าสุดเลยเมื่อกี้วันเนี้ยคือผมไม่ได้ตักอย่างไงเพราะว่าผมกะกดจุดๆอ่ะตอนแรกจะพิมพ์ละ KUY อยู่เน
3: า
4: ะ
3: เขาไปพิมพ์ไอ้อย่างนั้นเขาเป็นครูบาอาจารย์
4: ทักทายอ่ะให้ KUY
2: โอเค
4: ไม่คือผมก็พิมพ์ไปจุดๆเนี่ยไม่ได้ห้ามแอดไม่ได้ใช่ยังไงกดพร้อมแล้วก็พิมพ์จุดๆสกรรมผมโดนแฮกหมดเลยคือ IG เข้ามาได้แล้วทุกคนที่ผมเคยตั้งไว้ใน IG อ่ะมันส่งไปเลยว่าถ้าอยากปลดล็อก IG คือไปโอนตังค์อยู่ไหนนั่นไหนนี่ในโน่นแล้วก็หน้าบุญเขาใช้ไอโฟนมันมีล็อกรหัส
3: มันมีระบบล็อก
4: ก็ไปไล่ใส่รหัสตั้งแต่ใส่เมลเปลี่ยนรหัสนั่นนี่สุดท้ายก็กู้คืนได้แล้ว
1: หันกออย่างนี้คลิปนี้ก็โดนแฮกไปเลยที่สำคัญเวลามีความฮักออนไลน์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโปรไฟล์ที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาหาอ
0: ี
1: แอดมาเขาก็ต้องพอด้วยนะว่าคนมีเปื่อนกี่คนมีการตอบโต้กันในคอมเมนต์ก็กดไลค์กดแชร์นักก่อนเนาะจริงๆถ้าเขามาฮู้จักเนี่ยเขาแคนเซิลไปเลยคุณผู้ช
0: ม
1: เขามาต้องไปกดตอบภาพเปิดเลยเพราะว่าอันตราย
0: เพอ
1: เนี่ยเดี๋ยวนี้ลิงก์เข้ามาปุ๊บเขากดบัตรได้ฮู้คิงเอาดูสตังค์ไปแล้วก็
0: ม
1: ีเพราะว่าระบบสแกนหน้าก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเวลาข้าเจ้าจะกดโอนสตังค์หรือว่ากดเข้าบัญชีข้าเจ้าจะบะเอาระบบสแกนหน้าเลยจะใส่รหัสอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นการป้องกันทางอ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมข้อดีๆห้ามเชื่อเรื่องของความฮักออนไลน์เด็ดขาดเน
0: า
1: ะเขาต้องตรวจสอบผู้ดีด้วยตัวเก่าแล้วก็เสพข่าวนักจากภาครัฐนะเจ้า
0: แม่นเจ้าบัดเดี๋ยวนี้บัดใช่ว่ามีเฉพาะอันอย่างก็รุ่นป่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเฮานะบัดเดี๋ยวนี้เราออนนักศึกษา
1: แม่นคุณผู้ชมเนาะบางคนจุกไปต่างประเทศอย่าจุกข้ามแบบข้ามฝากไปอ่ะโอ้เป็นจะได้ชีวิตมาได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: มาได้มาได้
1: หลบมาเจ้าหลับมักหายคุณผู้ชม
0: เจ้าเป็นห่วงเป็นใยกันตัวเนี่ยเจ้าบัดเดี๋ยวนี้อันก็มิจฉาชีพก็ยังว่ามาในหลากหลายรูปแบบแต่เลยนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเมื่อเฮาพอข่าวเจ้าติบ้าน
1: แล้วมันเป็นจะได
0: ้นั่นอากาศมันจะเป็นจะได้ฮะ
1: ถ้าจะมันก็หาได้ไปพอเจ้า
5: พอข่าวสักครั้งหมดแต
6: ่พอล่าง
7: มือเฮ้ยหัวสูงแต่โอ้มันเงินปกไข่นิ่มหัน
6: หน้าดีหน่อยเนาะ
7: ก็ว่าคีล้มนะ
6: ตอนเช่นไข่เนาะ
5: เคยได้ยินดีแหล่งเสียงสักหน่อย
6: แต่แท้ก็จะสอน
7: บ่าเจ๊จะได้ผู้ไปหันกับสองหน่อย
6: อุ้ยก็ไม่หันจะลองไปสอนไปเลยมันรวยแต่บ่าเจ๊
7: มาแก่จะได้เงินสร้อยไข่เส้นเงินไข่นี่ลูก
5: นี่กะ
6: งานนักเลยไข่งามแต่เนาะเออมึงบอกไปพอก็บอกกูแน่ไปยังปัจจุบันคนบอกว่าหันลูกหรูให้

0: ครื่องรถกระโหลกโอ้โหฮะแก่เนาะเออลองไปกำก่อน
1: ดูข่าวแบบมิติใหม่ดูข่าวโซดมีแบบอินเนอร์เนาะมีอรรถรสภาษาเหนือจัดเต็มคุณผู้ชมเจ้าบ้านฮั่นจะนี่บ้านนี่จะฮั่น
2: แ
1: ต่ว่าลูกหลานบ้านฮั่นมานี่อีปวดอันนี้เป็นทองมีรส
2: แน่นอน
1: แน่นอนสเตตรู้ทันทุกข่าวสารแต่เลยคุณผู้ชมนอกจากจะรู้ทันข่าวสารจากศูนย์กระจายข่าวหมู่บ้านอยู่ที่ผาแม่ครัวอยู่ที่งานปอยแล้วต่ำบ้านก็มีจะอีเอออันนี้ก็เป็นมุกใหม่เนาะเอามาพอมาฮือพอกันคุณผู้ชมเจ้าว่าคลิปจะอีก็สามารถส่งเข้ามาได้เนี่ยวิถีชีวิตคนเมืองก่อตะเอี้ยเนาะ
2: เป็นเสน่ห์เน
1: า
2: ะ
1: มันเป็นเสน่ห์คนเมืองแท้เลยคุณผู้ชม
2: เจ้าม
1: านั่งอู้จุมกันอย่ามางอมนะเจ้
2: าผ่อนคลายกับไปตรงเน
1: าะแม่นแล้วเจ้าอ่ะถึงเรื่องผ่อนคลายยังมีแถมคลิปนึงคุณผู้ชมที่พ่อบอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่เอามาคุณผู้ชมฟังผ่อนคลายหายเครียด
2: เจ้า
1: แทรกความบันเทิงมันจะบันเทิงมันจะคลายเครียดได้มากในยามบ่ายจะอี้ไหนไปฟังกันเลยเจ้า
2: เจ้า
3: ผัวเมียผิดกันเมียไล่ผัวออกจากบ้านล้มบดดีบล็อกเบอร์โทรศัพท์บล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกหมดกันนี่3วัน4วันก็ต้องหาผัวแล้วครับนี่เบอร์ก็จําบ่ได้ครับนี่คุ้นๆในหัวกดสุ่มไปเลยเนาะหายสายครับฮัลโหลเมียหยอกเลยครับนี่เข็งไม่อยู่ตรงไหนบ่เข้าบ้านบ่เข้าหอเข้าเงินตายเหี้ยแล้วก็ไปสายบ่โอ้ใจเย็นๆไปอุปจากันเมียว่าได
4: ้มันต้องใจเย็นไงกล้าเดินลูกกับใจกล้ารถรับส่งลูกกับใจยังจะได้
3: ไปสายว่าได้โอ้ใจเย็นไปอุปจากันเมียว่าได
4: ้คิดไม่อยู่ตรงไหนบอกมันดิครับ
3: โอ้ก็อยู่วัดนี่ครับเมียของขึ้นก็นี
4: ่ไม่อยู่หาพ่อยังวัด
3: โอ้ก็มาบวช
4: มึงจะไปบวชจะได้มึงก็ต้องหาลูกหาเมียนะ
3: โอ้โยมเอ้ยใจเย็นๆไปอุปจากัน
4: มึงจะไปโอ้โยมผู้ยังนี่นะลูกใจโบเย็นกับมึงนะมึงมึงยังยังงั้น
3: โอ้ก็บอกแล้วอาตมามาบวช
4: มึงจะไปบวชยังจะได้มึงก็ต้องหาลูกหาเมียกัน
3: โอ้อาตมากับบวชเฮียนเนา
4: ะบวชเฮียนหาผู้มึงบวชได้กี่วันแล้ว
3: พี่น้องโอ้อาตมากับบวชได้15พรรษาแล้วเมียก็แห่งของขึ้นครับนี่มึงหายหน้าออกจากบ้าน2วัน3วันอยู่พอกับบวช13 14 15พรรษาได้จะได้ผมขอเบอร์โทรศัพท์กับคุณๆมึงของหัวหน่อยหายใจลึกๆถามแม่กำ
4: อันนี้มันบักแก้วมันก็นี
3: ่ปลายสายบอกบอกแม่นโยมอันนี้อาตมาหลวงพ่อเด้อมีอย่างค่อยๆอู้กันเด้อโยมเด้อสุดเขาก็เป็นก่อนโทรศัพท์โทรพิษแต่ด่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายไปสายบ่แม่นสักคำเราสู่คนฟังเนอะถ้ามักม่วนมักคิดตลกตลกเนี่ยกดติดตามกดใจให้กันได้กดแชร์ไปเลยเต็มตี้เนอะเราสู่คนฟังเนอะ
1: เป็นว่า
2: เป็นอารมณ์ดีเนาะ
1: เป็นว่าเป็นโทรพิษ
2: แม่โทรพิษจำเบอร์บ่ได
1: ้บาปแล้วนะแบบนี้น่ะแล้วก็พี่โทรกันไปชั่วโมงคุณผู้ชมพอล
2: ่
1: อกว่าจะรู้ความจริง
2: นั่นเนาะ
1: จะอีกของม
2: ีเรื่องแต่เนาะ
1: เรื่องแต่นะ
2: เรื่องแต่เนาะ
1: มันต้องมีอาบ้านไหนเคยมีพ่องโทรพิษไปว่าจะอันจะอีกไปชั่วโมงก่าหูขิงว่าเออบ่ใช่ไปสายบัตรบัตรเจ้คนนี
2: ้แม่นแม่น
1: เออไหนล

0: ได้แล้ว
1: พร้อมกับถุงนี่เจ้าบาทได้เหรอครับ
2: ฮะ
0: อ๋อได้เจ้าได้เจ้าได้เจ้า
3: ครับ
0: มาเอาพักกับถุงนะเจ้าเอาไอ้เอามือมาเจ้า
3: แล้วเอาไม้เสียบผมไปอย่างนะครับ
0: ก็ไอ้จะเอาไปหยองไอ้เอาไปไอ้ก็ไม่ใช่กี่หรอ
3: โ
0: อ้ดู
4: ลูกค้าจะนี่นะเรื่องมากแต่ไม่ได้กินนะ
0: คุณได้กินละ
4: ฮันก็แม่ค้าสุดยอดแต่แต้เลยเนาะเอาอยู่ได้นะพอล่อเป็นมุกม่วนๆมาได้นะคุณผู้ชมเจ้าก็สามารถทำคลิปนี้เข้ามาใครเครียดม่วนแล้วก็ใครเหงาตัวเ
0: อง
4: เราได้มาติดตามได้มาพอคอยกันตัวอันนี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตคนเมียงนะต้องมีเหมือนเอี้ยคุณผู้ชมนอกจากมีครัวขายใกล้บ้านเดินมาหน้าบ้านอ่ะซื้อไก่ป
0: ิ้
4: งได้ละอยากได้กินละอยากมันอยู่ง่ายกินง่ายละราคาถูกตัว
0: เจ้า
4: เจ้า
0: เดี๋ยวเขาจะเบรกกันก่อนเน
4: า
0: ะ
4: อ๋อต้องเบรกละกันถ้าตอนนี้มีต่อไปอยู
0: ่
4: เดี๋ยวเบรกกันก่อนคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า

อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: าสู่ในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพอความบันเทิงกันต่อเจ้าของคนเมืองเนาะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของภาษาละกันนะเจ้าเรื่องของกรรมกินนี่พักก่อนพักก่อนเนาะเพราะว่าโยนน้ำลายกันเกินคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวถ้ามีเมนูใหม่ๆเดี๋ยวเอามาให้ติดตามกันแฮมเนาะคลิปนี้คุณผู้ชมเปิ้นบอกว่าเป็นคนภาคอื่นเปิ้นมาได้ยินกรรมเนี่ยกรรมเมืองของเฮาที่เฮาอู้เนี่ยแล้วเปิ้นเกิดความสงสัยว่ามันแปลว่าอะหยังก็เลยไปถามคนเหนือไปถามคนเมืองอย่างเฮาเนี่ยแต่ถ้าเฮามาแปลเมืองเมื่อเป็นภาษาไทยกลาง
0: เจ้าม
1: ันวุ่นวายนะคุณผู้ชมมันก็จะได้เมืองเป็นเมืองแต่อันนะอ๋อมันก็คนเมืองเนี่ยมันมีอย่างที่วุ่นวายกว่าที่คุณผู้ชมคิดนะลองไปฟังแล้วว่าคนเมืองอย่างเฮาเนี่ยจะแปลให้คนภาคอื่นเข้าใจได้แต่กว่าเจ้าม
2: ึงเมื่อเช้าที่มึงพูดอ่ะมันคืออะไรวะ
3: ไอ้หยังเหมาะก็ไอ้อันนั้นแน่บักอะบักก็ขลึกขลึกอะไรอ่ะขลึกอ่ะคึกอ่ะคึกตื่นเต้นเหรอคึกบักก็คึกขลึกคึกบักขลึกคึก

0: มึงอย่าไปทำเดี๋ยวมันจะแกนคืออะไรอ่ะ
1: แกนก็คืด
0: แล้วคืดอะไรอ่ะ
1: มันคืดมันคืดอ่ะโอ้ย
0: แล้วที่มึงบอกว่าถนนมันผดหากันได้คืออะไรผดหากัน
1: อ๋อมันสดหากันได้
0: ผดก็คือสดหากันและอีสดหากันคืออะไรสดก็คือมันแผ่วหากันได้ไงมึงแผ่วอะไรอีกอ่ะไม่มึงต้องแปลให้กูดิกูแปลแล้วอันเนี้ยไทยเหมือนกันไงพดสดแผ่วพดหากันได้สดหากันได้แผ่วหากันได้อ่ะสุดท้ายละตึกอ่ะมันตัน
1: ตัน
0: มันโจรมันตึกมันตันมันโจรปิดโวยอะโวยคืออะไรปิดโวยก็มันฝั่งปิดไงปิดเช้าปิดเช้านี่คือมึงแปลใช่ปะไทยร้อนร้อนมึงก็ได้ยิน
2: ถือว่าคุณได้คุณได้คนเมืองตัวซีเครตตัวท็อปเนาะภาษามาแปลเป็นไทยกลางคุณผู้ชมได้แปลเมืองเป็นเมืองแล้วกันเอาความรู้สึกว่า
3: แม่นเจ้าม
2: ันเป็นสุดยอดเลยนะคุณผู้ชมจริงๆก็เป็นเสน่ห์ของคนเมืองนะ
3: แม่นเจ้า
2: ถ้าจะฮืออู้ไทยกลางไปเลยมันก็ต้องอยู่กับคนที่เปิ้นอู้ไทยกลางตัวอันนี้แน่นอนว่าใหญ่มากคนเฒ่าแน่นอนคุณผู้ชมเมืองแท้ 100%
3: แม่นเจ้า
2: แบบไทยกลางไม่ได้เลยสักเปอร์เซ็นต์ใช้แบบความรู้สึกเวลาเล่าเวลาอู้จ๋าไอ้เอาเออแล้วมันจะฮู้เรื่องก่อนเนี่ยฮะเพราะฉะนั้น
3: ต้องเฮียนฮู้กันไปเนอะ
2: เพราะฉะนั้นเราต้องฮู้ทั้งไทยกลางทั้งกำเมืองนอกฮู้ฮู้ปอเป็นพ่องฮู้ปอมาไปวาได้คุณผู้ชมมันจะว่าเอาส่วนไทยกลางแต่ลืมเมืองไปเลย
3: น
2: ี่ก็บ่ดีเหมือนกันเพราะว่าในการเฮาเนี่ยก็อยากเพื่อสืบสานอัตลักษณ์กับอู้กำจ๋าของคนเมืองไว้อยู่เพื่อละออนรุ่นหลังได้มาหันว่าบัดเดี๋ยวนี้กำเมืองเฮาเนี่ยโกอินเตอร์เนาะบางคนปี้เป็นฝรั่งเปิ้ลก็ยังอู้ภาษาเมืองบ้านเฮาเลย
3: มัน
2: ไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาวัฒนธรรมการกินการอยู่การแอลคุณผู้ชมก็อยากเอามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้พอกันอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลืมส่งคลิปกันเข้ามาเตือนนะเจ้า
3: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอรถแดงรถแดง2บาท
2: โอ้ท้อข้าเจ้าแบบตาละสมัยฮะน่ะมันเมินนะ
3: เมิน
2: แค่ไถ่ตันคอมเมนต์ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปพอกันเจ
3: ้า
4: 2บาท40ปีที่แล้วนั่งรถได้ไก่ขนาดไหนล่ะแม่
5: รถแดง
4: ครับ
5: 2บาทก็นั่งได้ทั่วเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นจากคูเมืองไปข้าวหลวงจากจ้างเผือกไปประตูตาแบ
4: ก็คือเป็นระยะใกล้อยู่ในเมือง2บาท
5: ถ้าออกนอกเมืองน่าจะ3บาทแต่ว่าถ้าอยากจะไปแอลกระบาวที่กฤษฎาดอย
4: ไปเลยๆๆที่
5: แยกสนามบินไปกฤษฎาดอย5บาท
4: ฮะ
5: 5บาท
4: ถูกมาก
5: เออแต่ว่าพลิกบ้านมานี่หัวแดง
4: นะพูดเลยว่านั่งรถแดงหัวแดงนี่เนาะแม่เนาะแล้วขอบอกว่าการจ่ายเงินตะกอนมันบ่มีตั๋วแล้วเก็บตังค์จะได
5: ้ระบบไว้ใจ
4: อ
5: ยู่ตาลูก2บาท2บาท2บาทต่อเอาไปจ่ายไปจนถึงคนค้า
4: พร้อมแล้วเอาไปคือคนค้า
5: แม่
4: ว่าเป็นดีแล้วแม่น้องตะกอนน่ะ
5: นะทุกคนจ่าย
4: โอ้แต่กาว่าแต่ว่าเล่นพ่อแม่ไปน้องพิมพ์มาเนอว่าตะกอนเดินทางกี่บาทยุคน้องนี่5บาทตันอยู
5: ่5บาท
4: น้องนั่งจากสันทรายมากาดหลวงน้อง5บาท
5: ให้ต่อน้องสนามบินไปฮอด5บาท
4: แต่กะ
5: ฮอดเนี่ย5บาท
4: ไก่แต่ไก่หว่าฮอดเลยนะน้องยังตันอยู่5บาทอ่ะตะกอนอ่ะ
5: รถเลยนะ
4: เออแม่ได้ยืน
5: ยืนกว่า5บาท
4: แม่
5: เต็มใจที่จะจ่าย
3: โอ้
2: โหเขาเจ้าบัตรตันตะแต่อันนี้คือ
3: บาท5บาทเนาะ40ปีที่แล้วเนาะอู้มีมเกิดบัตรตันแน่นอน
2: บัตรตันตะแต่คุณผู้ชมเจ้าอู้เมินขนาดเนาะจ่ายยังตันยุคหันอยู่นะคอมเมนต์กันไว้เนาะเฮ้ยลูกหลานคอมเมนต์ไว้ก็ได้อ้อคุณผู้ชมหรือว่ามาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าสมัย5บาทเนี่ยไผอยู่ช่วงนั้นพ่องมีเหตุการณ์อย่างนั้นพ่องมีความม่วนงานอย่างเกิดขึ้นพ่องคุณผู้ชมมาแชร์ต่อกันได
3: ้เจ้า
2: ถือว่าตะกอนนี่เปิ้นใจระบบไว้ใจขนาดเนาะ
3: น่าขนาดอันนี้คือเสน่ห์ของคนเมืองเลยนะ
2: ขนาดคนกรุงเทพอ่ะเปิ้นมาซื้อครัวที่แม่กาคนเมืองบ้านเฮาเนี่ยคุณผู้ชมอันอย่างก็เอา QR โค้ดที่เฮาสแกนระหว่างคือแม่ค้าพอแม่ค้าบ่พอซะกรรมอ่ะใจแล้วเนอะใจแล้วเนอะแม่ค้า
3: เจ้า
2: แล้วนะ
3: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอย่างเดียว
2: จะเอี้ยคุณผู้ชมมันเกินกันไว้ใจกันเกินเนาะบางทีเราก็ต้องระวังตัวไว้เลยนะแต่ตะกอนเป็นต้านแต่แต่นะคุณผู้ชมเอามาเล่าสู่กันฟัง
3: แม่เจ้าเป็นความน่ารักของคนเมืองในสมัยตะกอนตุยนะจ๊ะ
2: เจ้าเอาไปพอแฮมเรื่องนึงคุณผู้ชมอันนี้เปิ้นบอกว่าเป็นคนเมืองอยากฝากถึงคนภาคกลางหรือว่าคนภาคอื่นๆที่เข้ามาในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ย
3: เ
2: ปิ้นจะฝากถึงเรื่องอะไรไปพอกันเลยเจ้า
6: ไปถึงคนไทยที่มีเพื่อนเป็นคนเมืองนะถ้าเพื่อนขอให้ไปส่งหน่อยไม่ใช่ว่าเอาเพื่อนไปปล่อยทิ้งไว้แล้วกลับเลยนะคือต้องอยู่กับเพื่อนตลอดถ้าเพื่อนบอกว่าให้ไปส่งซื้อรองเท้าที่ห้างหน่อยไม่ใช่เอาเพื่อนไปปล่อยทิ้งไว้หน้าห้างแล้วตัวเองก็กลับเลยนะต้องเข้าไปในห้างกับเพื่อนด้วยไปช่วยเพื่อนเลือกรองเท้าเสร็จแล้วก็ค่อยกลับพร้อมกันกับเพื่อน ไปส่งหน่อยก็คือไปด้วยกันหน่อยไปเป็นเพื่อนหน่อยนั่นเองแล้วถ้าเพื่อนบอกว่ามีบ้านมีโรงแรมมีรีสอร์ทก็ไม่ต้องไปแสดงความยินดีกับเพื่อนมีในภาษาเหนือแปลว่าอยู่บ้านอยู่โรงแรมอยู่รีสอร์ทโอเคนะแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าทำให้แล้วนะก็ไม่ต้องไปดีอกดีใจไปขอบคุณเพื่อนมันนะทำให้แล้วนะของเพื่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงทำให้แล้วนะที่เป็นประโยคบอกเล่าแต่เป็นประโยคคำสั่งทำให้แล้วนะแล้วแปลว่าเสร็จทำให้แล้วนะทำให้เสร็จนะถ้าเป็นช่วงใกล้เที่ยงหรือเที่ยงแล้วเพื่อนถามว่ากินข้าวตอนไหนไม่ต้องไปตอบเพื่อนนะว่ากินตอนนี้กินตอนนั้นกินเที่ยงครึ่งกินบ่ายโมงเพื่อนถามว่ากินข้าวตอนไหนไม่ได้ถามว่ากินข้าวตอนไหนแต่ถามว่าข้าวตอนอ่ะจะกินที่ไหนข้าวตอนก็คือข้าวเที่ยงแล้วถ้าเพื่อนบอกว่ายังเช้าอยู่เลยทั้งที่มันเป็นตอนเย็นแล้วก็ไม่ต้องงงนะ2 ทุ่ม 3 ทุ่มก็ยังเช้าได้ถ้าสมมุตินัดกัน4 ทุ่มแล้วไปตอน3 ทุ่มเพื่อนก็จะทักละทำไมเธอมาเช้าจังเช้าของเพื่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงตอนเช้าช่วงเช้านะแต่หมายถึงเร็วไวหรือก่อนเวลาอะไรอย่างนี้คืนนี้เราจะนอนเช้าหน่อยสัก2 ทุ่มก็จะนอนแล้วล่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคำเหลือเกินไว้จะมาต่อให้ในคลิปหน้านะ
2: หลากหลายเรื่องราวนะจดกันไว้เนอะคุณผู้ชมนอกคนที่ติดตามพอจะจดไว้เลยว่าข้อไหนพ่อที่อยากฝากถึงคนไทยนะมีเพื่อนคนไทยนะต้องอู้มันชัดเจนตัวเวลาเพื่อนมาอาจจะไม่ได้รู้ภาษาเขาลึกซึ้งก็ต้องอธิบายเนาะ
3: ต้องอธิบายคือเพื่อนเข้าใจตัวนะจ๊ะ
2: แม่นะจ๊ะแล้วก็สำหรับคนที่อยากอู้เมืองได้แล้วแล้วแล้วแล้วนะแนะนำเลยก็มีแฟนแบบคนเมืองเลย
3: แม่พิธีกรของเฮา
2: แม่ดีน้องคุณผู้ชม
3: แซวกันไปเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะปาไปพอเพื่อนบอกว่าคนเหนือแต่ก่อนมาเหมือนเดิมแหมแล้ว
2: หมายถึง
3: นั่นแหละค่ะ
2: รูปลักษณ์หน้าตา
3: หรือว่าจะงามขึ้น
2: หรือว่าจะงามขึ้นอะไรแบบไปฟังเจ้า
7: เรื่องนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปคนเหนือมาได้แบบซัดตอนย้อนเหมือนตะกอนละสมัยนี้ภาคคนเหนือเปลี่ยนไปตะกอน
8: อ
7: ะเวลาเปิ้นจะแซวกันเนาะว่าคนเหนือกับคนทางใต้ก็คือลุ่มทางเหนือลงมาเนาะเวลาตักกันคำลูกเครื่องไปอะไปไหนสไปกาดโอ้ตอบเสร็จไปบุญละเรื่องนี้เปลี่ยนไปเนอะ
8: เป็นจะไ
7: รไปไหนเอ้าอีไปไหนกับหัวเราไปไหนอะเอาอีนี่ไปกาดไปไหนไปกาดเรื่องนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปคนเหนือมาได้แบบซัดตอนย้อนเหมือนตะกอนละ
8: แม่มันเคยเชื่อว่าเราสองคนคนเหนือ
7: ทำไมอ่ะ
8: ทุกคนพิมพ์ในแชทว่าเฮานี่แบบอู้เร็วพ้อง
7: อู้ไปลาไปเลยพ้อง
8: ไปเลยแล้วก็ภาษาเหนือประแลด
7: ประแลดกาก็สำเนียงคนมาเหมือนกันเป้ก็จะเป็นแบบลำปูนเชียงใหม่ผสมกันนี่กาเชอรี่ก็จะเป็นแบบลำปาง
8: ต้องอู้บอกหนึ่งต้องแก้ข่าวตรงนี้ว่าไม่ค่อยได้ใจภาษาเหนือน
7: ่
8: ะมันก็เลยจะมีความประแลดน้อยใช่เขาแล้วเหนือกระบดกับว่ามาอยู่ในเมืองเมิน
7: มันก็จะติดไทยพ่อติดเมืองพ่องเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เวลาฉันอู้เมืองเซนไม่นอนแล้วก็ฉันปิกไปอยู่ที่โฮมบาลเนี่ยฉันอู้ไทยแป้นเมืองนะโอ้อีกก็มีอ่ะแบบทำโมอ่ะเขาเคยฮู้เลยอ๋อเป็นคนเมืองกาอ่ะ
8: คำว่าทำโมนี่ของคนเหนือกา
7: แมนทำโมอ่ะคนไทยแบบจีอู้กันเหรอ
2: น่าใครที่เข้ามาหวังความตะตอนยอนจากคนภาคเหนือนะเดี๋ยวนี
3: ้
2: ม
3: ัน อัพเกรด
2: ขึ้นละคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะเพลงแรปเพลงอะอย่างมันก็มีอิทธิพลขึ้นเราก็ต้องฝึกแรปฝึกอู้เว้ยกันไว้แต่ถามว่ายังมีอยู่ก่อนก็มีอยู่คุณผู้ชมเพราะว่าอย่างเปิดข้าเจ้าที่อุตจ้าเนี่ยก็มีข้าเจ้าฟังข้าใจจะขาดแล้วข้าใจเข้าประเด็นอะอย่างก็เนี่ยกำลังจะไปตะหันไปปะข้าใจอู้เข้าประเด็นไปเอี่ยมันมีแต่แต่คุณผู้ชมแต่คนที่อู้เวยก็ยังข้าเจ้าก็อู้เวยข้าเจ้าเชียงใหม่พี่กระแตที่ไหน
3: แม่เสรียงไม่ห้องสอนเจ้า
2: ก็อู้เวยอยู
3: ่ใช่
2: ป่ะน่ะมันก็แล้วแต่บริบทแล้วแต่เหตุการณ์ละกันนะคุณผู้ชมแต่ข้าเจ้าเนี่ยติดอู้เวยเน
3: า
2: ะบางที
3: จ้าเนอะ
2: บางทีเพิ่งกลับมาเจอว่าเป็นคนเหมืองคนเหมืองเลยวะเดินไปตั้งไหนมาแต่คนเหมืองว่ะพักกันก่อนคุณผู้ชมพักกันก่อนเนาะ
3: เจ้าช่วงต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปม่วนจอยกันนั่นล่ะอูเลนเนอะเองก็ปนแบบเองก็
2: ไปว่าสกิลกันไปคนเมืองกันต่อ
3: คนเมือง
2: แต่ก่อน
9: คนเม
3: ื
9: องแต
3: ่
9: ก
2: ่อนคนเมืองแต่ก่อนในวันนี้ขอเสนอคำว่า
3: ลืมคิงเจ้า
2: ลืมคิงได้ ม่แปลว่า
3: ลืมคิงแปลว่าลืมตัว
2: ลืมตัวเองไว้ที่นู่นลืมตัวเองไว้ที่นี
3: ่แม่บ้าไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่จะอ้าง
2: ลืมคิงหมายถึงว่าลื
3: มตัว
2: เหมือนซัมเมอร์สเจอร์อย่างนี้ก่อน
3: แต่เมืองเป็นเมือง
2: เออได้คุณผู้ชมจ้า
3: ลืมตัวเนี่ยเออฉันแบบไปยิบไปเองก็ไปยิบปากกาโต๊ะเปื้อนเนี่ยอุ๊ยฉันลืมคิงไปเอามาไว้ที่โต๊ะชั้นเหีย
2: อ๋ออันนี้เหมือน
3: แต่ใจเมืองเมืองอ่ะ
2: อันนี้ก็ถ้าจะตั้งใจถ้าไปยิบของเปื้อนมา
3: แต่หม้อแต่หม้อ
2: คุณผู้ชมเจ้าไข่มีกำเมืองม่วนๆกำเมืองที่อยากมานำเสนอก็สามารถส่งกันเข้ามาได
3: ้
2: ผ
3: ่
2: านเพจ Facebook NBT ภาคเหนือรวมไปถึงส่งคลิปอู้จ๋าม่วนๆของละออนบ้านเฮาได้ในกลุ่มไลน์กำเมืองอุ้มม่วนนะเจ้าส่งกันเข้ามาได้นักๆเลยเจ้ารายการเฮาต้อนรับกูคลิปเลยเจ้า
3: จ
2: ะได้ขนาดเลยคุณผู้ชมเวลาหมดเวลาเสี่ยงเห็นละเน
3: า
2: ะเฮาสองคนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนจะไปดีลืมเนอะติดตามรายการของเฮาได้กู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปนะเจ้
3: า
2: สำหรับวันนี้น้องอุ้มอิ่มมีหอยยิ้มพิมพ์หัวใจ
3: กับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
2: ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้า

0: down to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: ทีนอตช่อง11
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ใด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปสัมผัสกับเสน่ห์ของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านค่ะที่มีชื่อเรียกกันว่าตุ๊บเก่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุอุกาสะวัตติตวาจาริยังอุปวันตรายยมนาสันติสาธุสาธุอุกาสะวัฏฐาภิเกติยังอุปวันตรายยมนาสันติสาธุสาธุอุกาสะคุณครูพลฤทธิ์ศีตุกลกผาตุแก่ครูพระเจ้าตุเทียนชวราลุงกันมาสิทธิชวหะข้าพเจ้าจะขออาราธนาถึงพระมุนีศีสารเป็นเสด็จเป็นนั่งอยู่ในหน้าผาข้าพเจ้าขอเชิญพระพรหมมานั่งข้างซ้ายขอเชิญพระนารายณ์มาข้างขวาข้าพเจ้าจะขอเชิญพระคงคามาเป็นน้ำลายขอเชิญพระพายมาเป็นลมปากขอเชิญพญานาคมาเป็นสร้อยสังวาลขอเชิญพระการมาเป็นหัวใจข้าพเจ้าการสิ่งแรกประสิทธิทุกอันเพลาติพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางประสิทธิให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดโพกลางบ้านป่าแดงตำบลป่าเหล่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความน่าสนใจของดนตรีพื้นบ้านที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนวิถีชีวิตพิธีกรรมวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณนฤเทพแสงนกค่ะผู้ดูแลวงตุ๊กเก่งค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่น
1: ได้ได้ครับชื่อติวครับ
0: คุณติวนะคะค่ะคุณติวทำไมถึงได้เข้ามาอยู่ในวงดนตรีตุ๊กเก่งวงดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้คะ
1: ดนตรีตุ๊กเก่งคือผมเห็นตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้ก็คือเขาจะไปเล่นที่งานศพแถวบ้านก็เลยสนใจที่แรกยังไม่ได้เล่นตุ๊กเก่ง
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มมีความสนใจก็คืออันดับแรกก็คือปี
0: ่ค่ะ
1: ปี่นี่สนใจเพราะว่าสงสัยว่าเขาเป่ายังไงไม่ให้หยุดเป่าอยู่ตลอดยาวๆไปเรื่อยๆ
0: ค่ะตอนที่ได้เห็นได้ยินตอนนั้นความรู้สึกนอกจากความสงสัยแล้วความรู้สึกเป็นยังไงคะ
1: อยากลองที่นี่ตาก็ยังไม่สอนให
0: ้ค่ะ
1: คือตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็เลยไม่สอนให้ก็เลยแอบทําปี
0: ่ค่ะ
1: เราสงสัยว่าเขาเป่ายังไงก็เราลองฝึกดูจนเป่าได้จนพอเป่าได้ตาก็เลยให้มาลองปี่จริง
0: ๆค่ะคุณติวคะทําไมเขาถึงเรียกกันว่าตุ๊บเก่งอ่ะคะ
1: ตุ๊บเก่งมาจากเสียงของกองกับกระแต
0: เ
1: พราะว่าตุ๊บนี่เสียงจากกอง
0: ค่ะ
1: ตุ๊บตอนที่เขาจะยะอันนั้นแหละตุ
0: ๊
1: บเก่งก็คือเสียงจากใบเล็กนี่ของกระแต
0: อ๋อก็เลยเป็นที่มาร
1: วมกันเป็นตุ๊บเก่งแต่ก่อนเขาไม่ได้เรียกตุ๊บเก่งตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันบางทีเขาเรียกวงคองเก่ง
0: อะไรนะคะ
1: คองเก่ง
0: คองเก่ง
2: ค่ะ
1: ตุ๊บเม่งอะไรแต่บางที่ก็เรียกวงแอแต่ชื่อหลักๆก็คือตุ๊บเก่ง
0: อ๋อก็คือมีหลายชื่อเรียกกันมาแต่ว่าชื่อหลักเลยก็คือกลายมาเป็น
1: ตุ๊บเก่ง
0: ค่ะแล้วตอนนี้คุณติวทําหน้าที่อะไรในวงตุ๊บเก่งคะแล้วเล่นเครื่องดนตรีอะไร
1: เป็นผู้ดูแลวง
0: ค่ะ
1: ก็เขามาหางานก็ติดต่อผมบ้างอะไรบ้างก็ดูแลจัดทีมไปเล่น
0: ค่ะแล้วหนูเห็นมีตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
1: อันนี้คือของไหว้ครู
0: ค่ะ
1: คือก่อนจะเล่นทุกครั้งจะต้องมีของอันนี้มาไหว้ก่อนเล่นเวลาไปงานไปอะไรก็เจ้าภาพจะเตรียมมา
0: แล้ววงตุ๊กเก่งค่ะมีมานานแล้วหรือยังคะคุณติ
1: วงตุ๊กเก่งมีน่าจะไม่ต่ำกว่า100ปีแล้วอันคือนับจากรุ่นสู่รุ่นที่สืบทอดกันมาใช่ป่ะ
0: ค่ะ
1: 4-5 รุ่นก็100กว่าปีแล้วครับ
0: อันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะที่คุณติวเล่นอยู่กับท่าน
1: รุ่นที่4
0: รุ่นที่4ใช่มั้ยคะ
1: ที่นับได้แต่ก่อนนั้นก็ไม่แน่ใจว่ามีใครบ้าง
0: แล้วเครื่องดนตรีค่ะในวงตุ๊บเก่งมีกี่ชนิดคะ
1: แบ่งเป็นชนิดก็คือเป็น3
0: ค่ะ
1: คือจะเป็นปี่อันดับแรกเป็นปี่อันที่2ก็เป็นกอง2ใบ
0: ค่ะ
1: กองตุ๊บเก่งจะเป็นกองยืนกับกองหลอน2ใบตีคู่กัน
0: ค่ะ
1: อันที่3ก็คือคล้องกับกระแต
0: ค่ะ
1: ดังนั้นก็จะตีประกอบจังหวะ
0: ค่ะแล้วเครื่องดนตรีชิ้นไหนคะที่เป็นหัวใจหลักของวงตุ๊บเก่ง
1: หัวใจหลักของวงตุ๊บเก่งก็จะเป็นปี่แต
0: ้
1: ปี่แต้ที่ถ้าขาดปี่ก็คือวงก็ไปไม่ได้
0: ค่ะแล้วดนตรีตุ๊บเก่งของเราค่ะแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะถึงได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
1: คือวงตุ๊บเก่งเป็นวงพื้นบ้านที่ไม่เหมือนเขาจะเป็นวงปี่กองประเภทวงเครื่อง5ก็ได้ว่าใช้คนเล่นแค่5คนอ
0: ัน
1: นี้จะมีเพลงที่แตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าไม่มีที่ไหนเหมือนเลย
0: ค่ะก็คือภาคเราจังหวัดเราก็จะใช้วงตุ๊กเก่งในการเล่นมีที่ไปเล่นในงานพิธีสําคัญของจังหวัดมั้ยคะเราได้ไปด้วยมั้ยคะ
1: งานพิธีสําคัญของจังหวัดเช่นงานทุ่งพระดําน้ํา
0: ค่ะ
1: ก็จะมีช่วงขบวนแห่ทางบกก็จะเอาไปเล่นก็ใช้เพลงที่สนุกที่ใช้เล่นกันแล้วก็งานที่2ก็งานสมโภชศาลหลักเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะไปเล่นบ้าง
0: แล้วเห็นคุณติวบอกว่าตอนนี้เป็นรุ่นที่4ใช่มั้ยคะมีรุ่นอื่นที่คุณติวไปสืบทอดไปต่อยอดอีกมั้ยคะ
1: อ๋อก็มีนักเรียนที่ผมได้ไปสอนที่โรงเรียนเทศบาล3ก็จะมีตอนนี้ได้เป็น2รุ่น2รุ่นแล้วค่ะ
0: ก็คือคุณติวก็ได้ไปเผยแพร่ให้กับเด็กรุ่นใหม่ด้วยเพื่อที่จะได้อนุรักษ์ไว้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณติวค่ะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆหรือว่าคนรุ่นใหม่หรือเด็กๆให้ลองหันมาศึกษาสืบสานดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองของเราบ้างคะ
1: ก็อยากให้มาหัดดนตรีตุ๊กเก่งเพราะว่าเหลือวงสุดท้ายแล้ววงนี้
0: ค่ะ
1: ก็อยากให้สืบทอดต่อกันไปเรื่อยๆอยากให้รุ่นหลังได้เห็น
0: ค่ะ
1: มันเป็นวงดนตรีที่ไม่เหมือนเขาไม่เหมือนใครด้วย
0: ค่ะขอบคุณคุณติวนะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะเกี่ยวกับวงดนตรีตุ๊กเก่งค่ะดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะคะจะได้ช่วยกันสืบสานต่อยอดต่อไปให้ยังคงมีลมหายใจแบบนี้อยู่ในจังหวัดนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมการแสดงค่ะไปชมโชว์ของวงดนตรีตุ๊กเก่งกันค่ะ

0: ช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมมาฟังอีกหนึ่งเสียงสำคัญที่จะพาเราไปรู้จักกับเสน่ห์ของวงตุ๊กเก่งดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
1: ครับวงดนตรีตุ๊บเก่งเนี่ยนะครับก่อนอื่นจะขออธิบายถึงชื่อก่อนนะครับตุ๊บเนี่ยมาจากเสียงกลองนะครับที่ดังแล้วตีแล้วมันดังตุ๊บเนี่ยนะส่วนเก่งเนี่ยมันมาจากชื่อคล้องนะครับที่เรียกว่าคล้องกระแตนะครับเวลาตีเนี่ยชาวบ้านจะได้ยินเป็นเสียงเป็นเก่งเก่งเก่งเนี่ยครับเราก็เลยกลายเป็นว่าวงตุ๊บเก่งนะครับมีชื่อมาจากเสียงของเครื่องดนตรีนะครับวงดนตรีตุ๊บเก่งเนี่ยเป็นดนตรีพื้นบ้านดั้งเดิมของพวกเราชาวเพชรบูรณ์นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นที่นิยมเล่นกันในหลายหมู่บ้านนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่มีมโหสถต่างๆนะครับพอตกเย็นมาก็ไม่มีอะไรทำก็เล่นกันตอนเย็นก็คนได้ยินเสียงก็จะเดินมานะครับมาลำวงกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นการละเล่นที่แพร่หลายมากในสมัยก่อนเนี่ยนะครับดนตรีตุ๊บเก่งเนี่ยมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เล้าใจนะครับสามารถเล่นได้ทั้งจังหวะช้าและจังหวะเร็วนะครับสามารถที่จะลำวงประกอบได้นะครับแล้วเอาไปใช้ในงานพิธีต่างๆเสน่ห์ของมันอยู่ตรงที่ว่าการเป่าปี่จะมีเสียงที่แหลมนะครับแล้วก็เสียงที่สามารถจะเป่าแบบช้าก็ได้แบบไวก็ได้และที่สำคัญก็คือว่าเสียงปี่เนี่ยจะยาวต่อเนื่องกันเลยนะครับไม่ขาดช่วงเลยนะครับเสียงกองก็จะมีทั้งกองออกกองเดินทำให้เล้าใจแล้วก็เสียงคล้องก็จะทำควบคุมจังหวะต่างๆได้ตุ๊บเก่งเนี่ยนะครับอย่างที่เล่ามาว่าเดิมเคยเป็นที่นิยมกันนะครับในหมู่คนเพชรบูรณ์เล่นกันหลายหมู่บ้านนะครับแต่ต่อมาเนี่ยมีมโหรสพต่างๆเข้ามานะครับในสิ่งที่เล้าใจมากกว่าเพราะฉะนั้นการเล่นพื้นบ้านต่างๆเหล่านี้มันก็ค่อยๆจางหายไปจากงานมงคลหรือนี่เหลือแค่เป็นงานอาวมงคลหรืองานศพเท่านั้นเองคนก็นิยมไปใช้แต่ในงานศพนะครับแล้วก็ผู้เล่นต่างๆเนี่ยมีแต่อายุมากๆนะครับค่อยๆทยอยหายไปนะครับก็เราก็เกรงว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะหายไปจากเพชรบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการหาแผนการที่จะอนุรักษ์ขึ้นมานะครับอย่างเช่นเรื่องการเล่นเรื่องการรำประกอบนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องเนื้อเพลงนะครับเรื่องทำนองเพลงอาจจะต้องมีการแต่งเพลงที่ทันสมัยขึ้นคนสามารถพอเล่นแล้วสามารถออกมาลำออกมาเต้นต่างๆได้ที่ฟังแล้วไม่น่าเบื่อมันยืดยานเกินไปอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการสร้างเพลงขึ้นมาใหม่โดยใช้เอกลักษณ์ของเราคือปี่แต้คล้องกระแตแล้วก็กองออกกองเดินเนี่ยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่แต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ให้มันเล้าใจครับวงตีตุ๊บเก่งเนี่ยนะครับของเพชรบูรณ์เนี่ยได้รับการพิจารณาให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินะครับเป็นระดับชาติแล้วนะครับทีนี้ทุกคนก็จะต้องหันมาให้ความสนใจก่อนที่มันจะจางหายไปซึ่งขณะนี้เราทำได้ดีนะครับแล้วก็ออกมาในสิ่งที่เราได้วางแผนไว้เหลือแต่ว่าเราจะต้องค่อยๆเดินตามแผนนั้นไปนะครับกระจายเข้าไปสู่โรงเรียนต่างๆให้มีการฝึกวงดนตรีให้มีการฝึกลำขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะมาเป็นเอกลักษณ์นะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นั่นก็คือความหวังของเราว่าน่าจะต้องรักษาดนตรีพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของเพชรบูรณ์นะครับไม่ให้มันสูญหายไปตามกาลเวลา
0: ตอนนี้เราอยู่กับหนึ่งในสมาชิกของวงตุ๊บเก่งค่ะรุ่นเล็กรุ่นรองลงมาค่ะซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: ผมชื่อนายรัชบลคำบุญตีชื่อเล่นชื่อกาฟิลอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาล3ชาญวิทยาครับ
0: ทำไมเราถึงเลือกเล่นดนตรีตุ๊บเก่ง
2: ผมชอบดนตรีอยู่แล้วครับที่นี่ก็มีตุ๊บเก่งผมก็เลยเลือกที่จะเข้าชมรมตุ๊บเก่งครับ
0: คิดว่าอะไรมันคือเสน่ห์ของวงดนตรีตุ๊บเก่งที่ทำให้เราอยากเล่นและเราอยากชวนเพื่อนเรามาเล่น
2: เสน่ห์ก็คือปี่ครับปี่เป็นเสียงที่คุยหวนจะเป่าให้เพาะก็ได้จะเป่าให้เศร้าก็ได้ครับแล้วก็เสียงกองครับ
0: แล้วเราเล่นดนตรีอะไรครับ
2: ผมตอนแรกผมก็ตีคล้องตีกองครับตอนแล้วทีนี้คนปี่มีคนเดียวผมก็เลยอยากจะหัดปี่ผมก็เลยมาหัดครับ
0: มันเล่นยากไหมครับ
2: เล่นยากครับ
0: แล้วตอนนี้เราก็คือเล่นปี่ยาวเลยใช่ไหม
2: ครับ
0: เราชอบอะไรในความเป็นปี่ในการเป่าปี
2: ่ก็มันจะมีความหวานแล้วก็เป่าหวานแล้วก็เป่าแข็งครับแล้วแต่คนครับ
0: เรารู้สึกยังไงที่เราได้สืบสานวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเรา
2: ก็รู้สึกว่าภูมิใจครับก็คือคนแก่ก็จะไม่อยู่กันแล้วผมก็เป็นรุ่นต่อไปครับ
0: มีอะไรอยากจะบอกน้องๆเพื่อนๆอยากจะชวนเข้ามาเล่นไหมคะ
2: ผมอยากให้เพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยช่วยอนุรักษ์ดนตรีตุ๊บเก่งไว้ครับแล้วก็ช่วยกันมาเล่นเยอะๆครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสำคัญนะคะกับช่วงวัยรุ่นวัยเยาวชนค่ะที่เป็นความสำคัญที่จะช่วยสืบสานสืบทอดมรดกวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านหรือดนตรีตุ๊บเก่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหลังจากที่เราได้ทราบถึงความเป็นมามุมมองต่างๆเสน่ห์และเอกลักษณ์ไปแล้วนั้นไม่รอช้าเรามาชมการแสดงของวงดนตรีตุ๊บเก่งจากเยาวชนรุ่นใหม่พร้อมๆกันเลยค่ะ

มาที่บ้านป่าแดงตำบลป่าเหลาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้มาแค่ชมเสน่ห์ของวงดนตรีตุ๊กเก่งดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองของที่นี่เพียงอย่างเดียวแต่ยังได้มีส่วนในการช่วยกันผลักดันส่งเสริมวงดนตรีตุ๊กเก่งซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้คงอยู่สืบไปสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานรายการเมืองไทยดีๆต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

บทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวเสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวเสียงไทยสู่สากล

0: ยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2505ในยุคที่ขุนเขาสลับซับซ้อนของบ้านปางควายยังถูกปกคลุมด้วยความทุรกันดารเส้นทางคมนาคมที่ยากลำบากตัดขาดเด็กๆชาวไทยภูเขาออกจากโอกาสทางการศึกษาแสงสว่างแห่งปัญญาในขณะนั้นเหมือนจะเป็นสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมสวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมายืนอยู่ณจุดแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งในหมู่บ้านปางควายตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นดั่งอนุสรณ์แห่งความรักที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้ให้แก่ราษฎรบนดอยสูงแห่งนี้ค่ะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรบนพื้นที่สูงทรงมีพระราชดำริว่าความรู้คือรากฐานสำคัญของชีวิตจึงได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาจึงกลายมาเป็นโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งณใจกลางหมู่บ้านปางควายตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้

0: โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งของเราเดิมทีเป็นโรงเรียนในสังกัดของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนตั้งอยู่หมู่บ้านห้วยขานห่างจากที่นี่ไปประมาณ5กิโลนะครับเป็นชุมชนของเผ่าอิ้วเมียนนะครับก็จัดการศึกษาให้นักเรียนลูกหลานชนเผ่าอิ้วเมียนตอนนั้นก็มีอยู่ประมาณ2ห้องเรียนนะครับช่วงประมาณปี2505นะครับก็สังกัดตำรวจกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็จัดการศึกษาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้นะครับเน้นภาษาไทยคณิตศาสตร์เน้นอ่านออกเขียนได้นะครับก็อยู่ตรงนั้นถึงปี17นะครับปี17ก็ได้ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นที่ของกรมป่าไม้นะครับเพราะว่าที่ข้างบนมันเป็นเชิงเขามันขยายพื้นที่ไม่ได้เนาะก็เลยย้ายมาอยู่สถานที่ตั้งปัจจุบันนะครับซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับสละทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งนะครับสำหรับสร้างบ้านพระครูนะครับก็โรงเรียนก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ประมาณปี2517นะครับแล้วก็ได้โอนย้ายจากสังกัดตำรวจตะเวนชายแดนมาสู่อปจ.จังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะครับก็เป็นอปจ.อยู่ระยะหนึ่งนะครับก็โอนเข้าเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.นะครับจนถึงปัจจุบันครับผม
1: จากสถานศึกษาเล็กๆในความดูแลของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในวันนั้นวันนี้โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งได้เติบโตและพัฒนาสู่สถานศึกษาที่สมบูรณ์แบบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3
0: คำว่าชื่อเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งเนี่ยไม่มีประวัติที่ชัดเจนนะครับน่าจะเป็นนามพระราชทานตอนเป็นตชด.ก็เป็นเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งแล้วนะครับก็เราก็เรียกกันมาเรื่อยมาเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงหนึ่งที่ย้ายมาตรงเนี้ยชาวบ้านเขาอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านปังควายเพราะว่าตามชื่อหมู่บ้านแต่ทางตชด.เขาไม่ยอมเนาะเพราะถือว่าเป็นชื่อที่พระราชทานก็เลยให้คงคำว่าเป็นเจ้าแม่หนูอุปถัมภ์หนึ่งมาจนถึงทุกวันนี้ครับก็หลังจากที่ท่านได้พระราชทานทุนทรัพย์ในการสร้างโรงเรียนนะครับนักเรียนที่นี่ในชุมชนก็ได้รับการศึกษาแต่โรงเรียนก็ขยายเขาว่าโตขึ้นเรื่อยๆเนาะก็เด็กๆชาวอิ้วเมียนชาวคนจีนที่อยู่แถวๆบริเวณนี้นะครับตลอดถึงชาวพื้นเมืองเนี่ยก็ได้รับการศึกษาพัฒนาเรื่องของทักษะความรู้อะไรต่างๆพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีการศึกษาก็อยู่กันแบบชาวป่าชาวเขาอยู่กันแบบธรรมชาติหลังจากที่พระองค์ได้นำการศึกษาพระราชทานโรงเรียนให้แหละก็เด็กๆ เราก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการศึกษาตอนนี้เราจัดตามหลักสูตรแกนกลางเนาะเราในเมืองเรียนยังไงเราก็ได้เรียนอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าโรงเรียนเราจะเพิ่มเติมในเรื่องของหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรเรื่องของความรักถิ่นฐานผูกพันบ้านเกิดของชนเผ่าเนาะเราก็อยู่ด้วยกันได้นะครับชาวอิ้วเมียนเราก็ยังมีเอกลักษณ์ของเขาเช่นการแต่งตัวการปักผ้าเมียนอะไรพวกนี้ครับเราก็จะเอาตรงนี้มาเป็นหลักสูตรของท้องถิ่นแล้วก็เพิ่มเป็นสาระเพิ่มเติมของเรียนนะครับแล้วก็จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในท้องถิ่นเนี่ยไม่ให้ลืมของเก่าเนาะไม่ลืมของสิ่งที่บรรพบุรุษเขาสืบทอดกันมายาวนานนะครับก็ชาวไทยใหญ่เราก็จะอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทยใหญ่คนจีนก็จะมีเรื่องของประเพณีของคนจีนกันประเพณีตุ๊ดจีนนักเรียนเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับคนจีนประเภทประมาณนี้นะครับเราก็ต่อยอดในเรื่องของพระปณิธานของท่านเนาะเราจะใช้เขาเรียกว่าพัฒนาที่เนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นชาวเขาเนาะเราก็พัฒนาชาวเขาให้มีความรู้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเพื่อที่เขาจะได้อยู่ในสังคมอยู่ร่วมกับโลกภายนอกได้อย่างมีความสุขนะครับผมนอกจากเรื่องของการศึกษาเรายังส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นเช่นการปักผ้าอิ้วเมียนกันเรามีของเราเราก็ส่งเสริมในเรื่องของผ้าอิ้วเมียนนะครับหลักๆนะซึ่งเป็นลายโบราณเป็นลายที่มีที่มาเรามีวิทยากรจากท้องถิ่นมาสอนสัปดาห์หนึ่งเราจะมา1ครั้งเด็กที่ทำได้เราก็จะมีจุดจำหน่ายอยู่บริเวณร้านกาแฟของเรียนก็จะเป็นผ้าพันคอเป็นสายกระเป๋าหลังๆมาคุณครูเขาก็ประยุกต์เป็นสายกล้องถ่ายรูปอะไรพวกนี้ครับเป็นตุ้งติ้งตังหูอะไรต่างๆก็ไม่มีพระองค์ท่านก็คงไม่มีเด็กๆของโรงเรียนเจ้าแม่ไม่มีโรงเรียนเจ้าแม่ภายในวันนี้นะครับเพราะเราก็พยายามจะสืบสานแล้วก็พยายามสานต่อพระปณิธานเรื่องของการศึกษาให้เด็กๆเยาวชนของบ้านบางควายของเก่าไปนะครับ
1: ความเจริญที่เข้า

0: การศึกษาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานไว้คือการสร้างคนให้มีความรู้ควบคู่ไปกับการรักในถิ่นฐานภายในรั้วโรงเรียนแห่งนี้เราจึงได้เห็นภาพที่งดงามของการเรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมเด็กๆทุกช่วงวัยยังคงสวมใส่ชุดประจำเผ่าเย้าหรือเมียนที่ปักด้วยลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ที่อย่างรากลึก
1: รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะเพราะหนูย้ายมาอยู่กับพ่อแล้วพ่อก็ได้แนะนำโรงเรียนนี้ให้ค่ะหนูได้หลายอย่างเลยค่ะได้ทั้งครูที่ดีได้ความรู้และได้มิตรภาพใหม่ๆค่ะชุดอันนี้คือชุดของชนเผ่าอิวเมียนค่ะโรงเรียนมีการสอนค่ะแล้วก็สอนให้พวกหนูปักด้วยค่ะหนูก็บอกกับเพื่อนหลายๆคนที่ไม่กล้าใส่ชุดชนเผ่าของตัวเองบอกว่าไม่ต้องอายค่ะเพราะนี่คือชนเผ่าของเราอยู่แล้วแล้วโรงเรียนเราก็เปิดกว้างเรื่องนี้ด้วยค่ะหนูอยากโตไปเป็นคุณครูแล้วกลับมาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะหนูอยากให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้เรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็มีอนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
2: ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับที่ได้มาเรียนโรงเรียนเจ้าแม่หลวงประถมหนึ่งที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่สอนหนังสือแต่ยังสอนให้ผมเป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบอนาคตผมอยากโตเป็นคุณครูสอนภาษาจีนครับเพราะว่าคุณพ่อส่งเสริมการเรียนภาษาจีนครับเพราะว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่เขาใช้กันทั่วโลกอย่างนี้ครับ
3: รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้เรียนโรงเรียนแห่งนี้เพราะว่าโรงเรียนมอบทั้งความรู้และความอบอุ่นให้หนูคณะครูก็ดูแลเอาใจใส่พวกหนูเป็นอย่างดีค่ะหนูเป็นตัวแทนของการไปแข่งคีตะมวยไทยและยังเป็นตัวแทนของนักเรียนที่จะไปนำเสนองานทั้งหลังนี้เลยค่ะเป็นชุดของชนเผ่าหนูก็จะเป็นคนที่ประกอบเกี่ยวกับการปักผ้าค่ะจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอกระเป๋าถุงหูรูดหรือว่าจะเป็นสายกระเป๋าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็หนูนั้นอยากเป็นคนดีของสังคมอยากเผยแพร่ความรู้ทั้งหมดของหนูให้แก่คนในชุมชนหรือว่ารุ่นน้องอะไรแบบนี้ค่ะ
0: เสียงสะท้อนของเด็กนักเรียนเหล่านี้คือคำตอบที่ชัดเจนว่าโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ

0: หารส่วนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จำหน่ายไปยังชุมชนนะครับกิจกรรมน้ำอย่างเช่นโซดามะนาวเรามีสวนมะนาวแล้วก็เอามะนาวมาแปรรูปเป็นน้ำมะนาวขายก็จำหน่ายให้เด็กๆในราคาถูกแก้วละ5บาท10บาทก็เป็นการฝึกนักเรียนให้เป็นแม่ค้าตัวเล็กนะครับก็จะมีรายได้ระหว่างเรียนเด็กๆก็จะมีการจดบัญชีเป็นบัญชีรายรับจ่ายคุณครูก็จะสรุปก็จะเช็คให้คะแนนแต่ละเทอมนะครับสิ้นปีก็จะมีรายได้ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นของเด็กๆนะครับก็อาจจะเอาเป็นค่าหมูกระทะเด็กๆตอนสิ้นปีอะไรประมาณนี้ครับผม
1: หมู่บ้านบางควายคือจุดกำเนิดของโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งและเป็นพื้นที่ที่พระเมตตาได้เริ่มต้นอย่างรากจากจุดเล็กๆกลางขุนเขาเมื่อเวลาผ่านไปบทบาทของโรงเรียนแห่งนี้ได้แผ่ขยายออกไปสู่ชุมชนใกล้เคียงรวมถึงหมู่บ้านห้วยขานซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ลูกหลานได้เข้ามาเรียนรู้เติบโตและใช้โอกาสทางการศึกษาเป็นสะพานเชื่อมสู่อนาคตปางควายและห้วยขานจึงไม่ใช่เพียง2ชื่อของ2หมู่บ้านแต่คือพื้นที่ชีวิตเดียวกันที่ถูกเชื่อมโยงเข้าหากันผ่านโรงเรียนแห่งนี้อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของพระเมตตาที่ทรงพระราชทานผ่านโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งไม่ได้สะท้อนอยู่เพียงในแววตาของเด็กนักเรียนแต่ยังปรากฏชัดในชีวิตของผู้คนทั้งชุมชนจากหมู่บ้านเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยเผชิญความห่างไกลความยากลำบากและข้อจำกัดด้านโอกาสวันนี้ห้วยขานและปางควายได้กลายเป็นชุมชนที่มีรากฐานทางการศึกษาที่มั่นคงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุกมิติผู้ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ชัดเจนที่สุดคือชาวบ้านผู้ที่อยู่กับโรงเรียนแห่งนี้มาตั้งแต่วันแรกเห็นทั้งยุคที่ยังเป็นอาคารไม้เล็กๆจนถึงวันที่เติบโตเป็นสถาบันการศึกษาที่สมบูรณ์วันนี้เราจะฟังจากเสียงของชาวบ้านห้วยขานเองว่าพระเมตตาที่ทรงพระราชทานผ่านโรงเรียนแห่งนี้ได้เปลี่ยนชีวิตและอนาคตของลูกหลานบนผืนดอยไปอย่างไร
2: สอนแล้วก็จนกระทั่งย้ายลงไปที่ปางควายนะก่อนย้ายเนี่ยเด็กที่ปางควายต้องเดินขึ้นมาเรียนที่นี่เรียนอ้อมเดินอ้อมบ้านยางมาเนี่ยมันไม่สะดวกแล้วก็คนไปรวมข้างล่างเยอะกว่าคนที่เหลืออยู่ข้างบนเนี่ยก็เลยต้องย้ายโรงเรียนลงไปพอย้ายโรงเรียนลงไปก็ยังคงชื่อโรงเรียนของเราเจ้าแม่หลวงก็ทำเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเพียงแต่ย้ายสถานที่ตั้งไปแล้วก็ครูประชาบาลครูอะไรมาทางศึกษาทางอะไรส่งครูมาช่วยเยอะแล้วเด็กโอมีโอกาสขยายถึงทุกวันได้เรียนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งช่วยก็ได้เยอะตอนหลังก็ได้โรงเรียนได้อะไรมาได้ไฟได้อะไรเข้ามาก็เป็นความเจริญขึ้นมาแล้วก็ครูก็ค่อนข้างเป็นจะเพียงพอทุกวันนี้ถือว่าโรงเรียนหลังเนี่ยจุดกำเนิดก็คือโรงเรียนเจ้าแม่หลวงที่ตชด.มาสร้างโดยทุนทรัพย์ของพระปันปีหลวงเนี่ยนะก็ทุกวันนี้โรงเรียนของเจ้าแม่หลวงแห่งนี้เป็นโรงเรียนระดับมีชื่อของตำบลครับคุณครูก็มีเกือบ20ท่านอ่ะกีฬาก็ยังก็พวกศิลปะวาดเขียนส่งไปประกวดที่ไหนส่วนมากได้รางวัลอยู่เด็กรุ่นใหม่ก็เรียน2ภาษาด้วยเรียนภาษาจีนที่เจ้าแม่หลวงก็เปิดไปเรียนสมทบที่บรรยางพอใหญ่ขึ้นมาเนี่ยอู้กับเมืองก็ได้นอพอโตขึ้นมาก็พอลงไปในเมืองโอกาสหางานก็ค่อนข้างดีเพราะสื่อสารใช้ภาษาจีนกลางได้เงี้ยแล้วถึงแม้ไม่ได้เรียนสูงเนาะแต่ก็สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศนักธุรกิจคนจีนที่ลงมาทำธุรกิจอะไรเนี่ยเด็กแถวนี้ค่อนข้างได้เปรียบ
1: สำหรับชาวบ้านห้วยขานโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งไม่ใช่เพียงสถานที่เรียนหนังสือแต่คือหลักประกันว่าลูกหลานของพวกเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งจากระบบการศึกษาของชาติหลายครอบครัวจากที่เคยต้องส่งลูกหลานเดินเท้าไกลหรือหยุดเรียนกลางคันวันนี้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนที่เปิดประตูแห่งโอกาสให้เด็กทุกคนได้เริ่มต้นชีวิตอย่างเท่าเทียมพระเมตตาที่ทรงพระราชทานในวันนั้นจึงไม่ได้สร้างเพียงอาคารเรียนแต่ได้สร้างความมั่นคงทางอนาคตให้กับทั้งหมู่บ้าน
2: รู้สึกว่านึกย้อนภาพหลังออกไป 5-60 ปีที่ผ่านมา50ปีผ่านมากับปัจจุบันนี้ส่งเจ้าหน้าที่เกษตรขึ้นมาส่ง หมอส่งอะไรขึ้นมาทศชดก็มาสอนหนังสือ

0: แต่ว่าการสอนหนังสือของตชด.มันก็ยังตอนนั้นคล้ายๆว่าเป็นจุดกำเนิดแต่ว่าพร้อมเทียบเท่ากับโรงเรียนข้างล่างมันยังเทียบกันไม่ได้เพราะขาดครูขาดอุปกรณ์ขาดหลายอย่างเนาะแต่ก็ถือว่าการศึกษาเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้เด็กแต่ละรุ่นที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็ทุกวันในความคิดความอ่านความหวงแหนจิตสำนึกความรักชาติไม่มีปัญหาโอ้ละอ่อนรุ่นใหม่เนี่ยในเมื่อเขามีโอกาสเรียนนี่แน่นอนก็อยากให้เขามีอนาคตที่มั่นคงมีการงานที่มั่นคงเนาะเด็กรุ่นย่อมอนาคตของย่อมจะต้องดีกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นต่อๆไปในข้างหน้าเนี่ยแม้แต่มีโอกาสมีความรู้ความสามารถแทรกเข้าไปทํางานในวงราชการหรืออะไรนี่มันขึ้นอยู่ความสามารถส่วนบุคคลทางรายการเราก็ไม่ได้มีกีดกันอะไรก็มีเพื่อนฝูงเป็นตำรวจก็มีเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรก็มีรัฐวันนี่นะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยไปทำงานไต้หวันบ้างเกาหลีบ้างส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่ใช้ส่งอะไรก็เหมือนคนไทยทั่วๆไปนะครับ
1: กว่า60ปีที่พระเมตตาได้ถูกถักทอผ่านบทเรียนผ่านครูผ่านเด็กนักเรียนและผ่านชีวิตของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่แห่งอดีตแต่เป็นสถาบันที่ยังคงทำหน้าที่สร้างอนาคตให้กับลูกหลานบนผืนดอยอย่างต่อเนื่อง

เอ่ยถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพที่คนไทยคุ้นเคยอาจเป็นพระราชินีผู้ทรงงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ในอีกมิติหนึ่งที่สำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาซึ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะทรงมองว่าการศึกษาคือรากฐานของชีวิตมนุษย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นว่าความรู้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งใช้สอบหรือใช้ประกอบอาชีพเท่านั้นหากแต่เป็นพลังที่ช่วยให้มนุษย์ยืนอยู่บนโลกนี้อย่างมีศักดิ์ศรีสามารถตัดสินใจชีวิตของตนเองและก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงได้ด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลพระองค์จึงทรงวางรากฐานการศึกษาให้แก่ประชาชนไทยอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสายสามัญหรือการศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อให้ความรู้ไม่ได้หยุดอยู่ในเพียงห้องเรียนแต่สามารถนำไปใช้เลี้ยงชีพและพึ่งพาตนเองได้ในชีวิตจริงพระราชทานทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ขาดแคลนโอกาสในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้มีโอกาสเรียนต่อได้ค้นพบศักยภาพของตนเองและเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงไม่ใช่เพียงการสร้างคนเก่งแต่หากเป็นการสร้างคนที่ยืนได้ด้วยตนเองมีความรู้มีอาชีพและมีคุณค่าในสังคมพระเมตตาด้านการศึกษานี้มิได้จำกัดอยู่เพียงในเมืองใหญ่

อาจแผ่ขยายไปถึงชุมชนบนภูเขาและพื้นที่ห่างไกลที่ครั้งหนึ่งเด็กจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาของชาติหนึ่งในพื้นที่เหล่านั้นคือหมู่บ้านปางควายตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ดินแดนบนดอยที่ในอดีตการเดินทางไปโรงเรียนต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากบางคนต้องเดินเท้าหลายชั่วโมงบางคนต้องหยุดเรียนกลางคันเพราะระยะทางและความยากลำบากของชีวิตแต่ด้วยพระเมตตาที่ทรงเห็นคุณค่าของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งขึ้นณใจกลางชุมชนแห่งนี้โรงเรียนเล็กๆบนดอยจึงกลายเป็นประตูแห่งโอกาสสำหรับลูกหลานปณิธานที่ทรงเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือพลังที่ยิ่งใหญ่และเรื่องราวแห่งพระเมตตาบนผืนดอยแห่งนี้ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้เพราะตราบใดที่ยังมีเด็กคนหนึ่งกำลังเปิดหนังสือเรียนพระราชปณิธานด้านการศึกษาก็ยังคงดำรงอยู่อย่างไม่รู้จบ

0: โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งยังคงเป็นสถานศึกษาที่สร้างคนดีและความรู้ควบคู่ไปกับการรักษารากเหง้าของแผ่นดินสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมอบให้ไว้เป็นของขวัญล้ำค่าแก่ราษฎรบนดอยสูงและที่นี่จะยังคงเป็นโรงเรียนของแม่ที่ส่องแสงสว่างแห่งโอกาสสืบไปชั่วกาลนาน
1: กว่า6ทศวรรษที่แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณส่องสว่างณหมู่บ้านปางควายโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งจะยังทำหน้าที่เป็นประทีปนำทางส่องสว่างให้เยาวชนบนดอยสูงสืบไป

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: วัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาป้ากันแฮมแล้วครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนหู้ครับป้ากันเป็นประจำครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงมีข่าวดีจากตึงสาวกระทรวงครับที่ได้เอามาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันวันนี้นะครับทางคปภ.ครับเรื่องของการทำประกันนะครับก็จะได้มานำเสนอกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยครับเป็นหนึ่งคำตอบเพื่อกับหลายคนที่มีข้อสงสัยเรื่องนี้อยู่ครับรวมไปถึงการจะเตรียมของที่ระลึกนะครับเพื่อกับผู้เข้าห่วมประชุม IMF World Bank เตอร์นี่ปีนี้ไทยเราเตรียมอย่างเพื่อเปิดกันพองเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเพราะยังที่บอกว่าในช่วงนี้นะครับแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงก็เตรียมการกันเต็มที่โดยเฉพาะกระทรวงการคลังนะครับที่จะต้องมานำเสนอมาต้อนรับสำหรับผู้เข้าห่วมประชุม90กว่าประเทศด้วยกันนะครับและคาดว่าจะมาประมาณกว่า 15,000 คนที่จะมาประชุมเตือนนี่ครับสิ่งหนึ่งที่คนไทยเกียมนำเสนอที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับก็คือเมนูของคาวและก็ของหวานที่จะฮือกับผู้มาประชุมเตือนนี่ได้จิ้มได้กินกันนะครับสำหรับการประชุมยังตีหู้กันแล้วครับว่าเฮาจัดกัน 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งตอนนี้ครับเฮาก็จะได้นำเสนอรสชาติความเป็นไทยผ่านอาหารไทยจานด่วนฮือกับผู้เข้าห่วงประชุมเตือนนี่ตึงมด10เมนูด้วยกันครับอย่างที่หันโฮบกันก็คือต้มยำกุ้งผัดไทยผัดกระเพรามีต่ำส้มมีข้าวมันไก่มีหมูย่างนะครับแล้วก็มีต้มแสบกระดูกอ่อนครับมีไอศกรีมไอติมกะทิไทยแล้วก็มีข้าวเหนียวบะม่วงนะครับสุดท้ายปิดท้ายครับขนมเบื้องครับนี่คือ10เมนูนะครับที่จะเป็นตัวตานซอฟต์พาวเวอร์ที่จะฮือทางด้านของผู้เข้าห่วงประชุมเตือนนี่ได้ฮู้จักกันนะครับสำหรับการฮือนำซอฟต์พาวเวอร์ที่กินได้สัมผัสได้เปลี่ยนอาหารหนึ่งจานให้กลายเป็นเรื่องราวของประเทศไทยและเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้มาเยือนให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการไทยตัวเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็น10เมนูด้วยกันน้องมีตึงของคาวมีตึงของหวานครับที่จะฮือกับผู้เข้าประชุมเตือนนี่ได้จิ้มได้กินกันนะครับก็เป็นเมนูลักครับตีมาประเทศไทยต้องได้กินสิ่งเหล่านี้นะครับแต่พอถ้าว่าเปิ้นมาตั้งบ้านเหนือเฮาก็ต้องมีการเตรียมกับเข้าตั้งเหนือให้เปิ้นได้จิ้มได้กินเหมือนกันเนาะส่วนด้านของกอช.ครับหรือว่ากองทุนการออมแห่งชาติตอนนี้ก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการเงินด้านดิจิทัลเฮือกับพี่น้องประชาชนครับมีแคมเปญรับมือฤดูฝนจนกลุ่มแรงงานนอกระบบก็ว่าฟรีแลนซ์ปอก้าแมก้าและก็ผู้ประกอบการอาชีพอิสระเปลี่ยนวันฝนตกให้เป็นวันสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยการเปิดรับสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสมผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเลี่ยงเสี่ยงอุบัติเหตุตอกย้ำแนวคิดครับว่าอยู่ไหนก็ออมได้ปลอดภัยบ่ต้องเปียกฝนครับซึ่งตอนนี้นะครับผู้สนใจคุณสมบัติก็คือสัญชาติไทยครับอายุ 15-60 ปีไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ในตั้งเลือกที่2และตั้งเลือกที่3ครับแต่ถ้าเป็นตั้งเลือกที่1ของผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยสามารถสมัครได้นะครับก็สอบถามได้ที่เว็บไซต์ของกอช.นะครับ www.nofsf.or.th นะครับเปลี่ยนวันฝนตกเพื่อเป็นวันสร้างความมั่นคงทางการเงินครับใครที่สนใจถ้าเงื่อนไขตามที่เปิ้นกำหนดไว้ก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกอช.ครับพอกอช.เสร็จแล้วมาตีกยศ.แห่งกำหนึ่งนะครับเพราะอย่างที่บอกแล้วครับว่าตอนนี้ครับกยศ.เองพยายามดำเนินการจัดการแล้วครับสำหรับรุ่นปีตีกู้สตังค์ไปแล้วครับแต่ว่าใจคำว่ายังไม่ชำระตามระบบนะครับยังคือสตางค์ตีต้องเอามาหมุนเวียนหรือว่ามาให้รุ่นน้องเนี่ยนะครับมันเกิดความบาดสภาพคล่องสักเต่าใดเนี่ยนะครับตอนนี้ข้อมูลของลูกหนี้กยศ.นะครับตีเป็นข้อมูลล่าสุดในเดือนกรกฎาคมนะครับผู้กู้ยืมกองทุนครับ7ล้านบัญชีอยู่ระหว่างการศึกษา 700,000 บาทคิดเป็นร้อยละ10ครับปลดหนี้ไปแล้วนะครับ 600,000 บัญชีด้วยกันครับชำระหนี้เสร็จสิ้น2ล้านบัญชีตอนนี้ก็ ่ออยู่ระหว่างชำระหนี้ประมาณ3,849,114 บัญชีด้วยกันครับซึ่งตอนนี้นะครับจากข้อมูลดังกล่าวครับก็เนี่ยคือว่าบางส่วนครับได้กู้สตางค์ไปตอนเฮียนตอนศึกษาอยู่แต่ไม่ได้เอามาชำระตามกำหนดเนี่ยนะครับทางกยศ.เพิ่นก็เลยต้องดำเนินการนะครับแจ้งไว้ว่ายังขอความร่วมมือจากปีๆครับตีสามารถทำงานแล้วนะครับหรือเป็นหนี้ตีอาจจะแบบบัดสม่ำเสมอเต่าใดอาจจะต้องมาอู้กันกับทางกยศ.แห่งกำหนึ่งนะครับว่าต่อเดือนเฮามีรายจ่ายอะอย่างพองแล้วเฮามีกำลังตีจะส่งเป็นรายเดือนหรือเป็นรายปีถ้าเป็นรายเดือนเฮาไหวอยู่ตีเดือนละเต่าใดอันนี้ก็ต้องไปอู้กับเปิ้นเพราะเปิ้นบ่ย่างคือแบบมีจดหมายทวงหนี้ขึ้นมาพอทวงหนี้เยอะๆขึ้นไปนั่นหมายความว่าต้องเสียเวลาไปประนอมนี้มันขั้นตอนมันจะเยอะกว่าสู้เฮามาเจรจามาตกลงกับทางกยศ.เปิ้นก่อนดีกว่าแล้วครับว่าขอเป็นระบบรายปีอาจจะว่าเนาะว่าถ้าเป็นรายเดือนเฮาอาจจะบ่ไหวอันนี้ก็ต้องไปตกลงกับเปิ้นแต่ขอให้ติดต่อขอให้ส่งแบบสม่ำเสมอตามที่เราได้ตกลงไว้กับกยศ.นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อฮื้อความหวังแล้วก็ส่งต่ออนาคตส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้องเหมือนกับที่เฮาเคยได้ฮับมาจากรุ่นปีครับยังอยู่ในเรื่องของการศึกษาตอนนี้คุณผู้ชมครับกระทรวงศึกษาธิการเพิ่นกำลังจะมีแนวคิดนะครับหลังงานวิจัยว่าละออนประถมเนี่ยครับตอนนี้คือติดโทรศัพท์มือถือขนาดนักเลยครับเพื่อก็เลยออกมาว่าตอนนี้นะครับสำหรับกระทรวงศึกษาธิการครับอยู่ระหว่างจัดทำแนวต่างการใช้โทรศัพท์มือถือให้เหมาะสมกับช่วงวัยโดยระดับประถมวัยและประถมศึกษาหันว่าบ่ควรให้ละออนนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีงานวิจัยตีสะท้อนถึงผลกระทบต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของละออนนักเรียนครับส่วนระดับชั้นที่สูงขึ้นไปตีประชุมเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนและในชั้นเรียนโดยมอบหมายให้จัดทำแผนปฏิบัติการตีเหมาะสมและนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าโทรศัพท์มันใจในตังตีดีค้นหาข้อมูลการทรงงานมันก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็สะดวกขึ้นเหมือนกันครับแต่ก็จะห่วงว่าเอาเวลาเราเนี่ยครับไปเล่นเกมหรือไปทำอย่างอื่นตีมันไม่ได้ก่อคือเกิดประโยชน์แล้วก็กลายเป็นว่าติดโทรศัพท์นักลำไปอาจจะต้องมีการอู้กันแหมไม่มีการตั้งกฎระเบียบตั้งเงื่อนไขแหมไม่นะครับว่าช่วงไหนจะต้องใช้โทรศัพท์ได้หรือช่วงไหนขอฮืองดการใช้โทรศัพท์ไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแหมหนึ่งมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับหลายเรื่องที่เอามาอู้กันบอกว่าจะเป็นตั้งคปพ.นะครับรวมไปถึงเรื่องของคลิปเตือนภัยจากตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็จะมาทำความรู้จักตัวเองครับว่าของตีระลึกในการประชุม IMF World Bank ปีนี้ประเทศไทยเตรียมอันอย่างฮื้อเปิ้นกันพ่องติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: หนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
0: รายการข่าวดีประเทศไทยหากคุณผู้ชมติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะหันได้ว่าเราจะเอาคลิปจากคปพ.ครับมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำครับวันนี้ตั้งคปพ.นะครับจะมานำเสนอเรื่องของกระบวนการระงับข้อผิดพลาดด้านประกันภัยซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสัยขึ้นนะครับว่าเปิ้นมีกระบวนการอันอย่างจะได้กันพ่องไปพอจากคลิปนี้ได้เลยครับ
2: ถ้ามีปัญหาด้านประกันภัยจะทำยังไงได้บ้างนะวันนี้เจนมีคำตอบให้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยของสำนักงานคปพ.กันค่ะหากพี่ๆประสบเหตุใดๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นและได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยนะคะสิ่งแรกที่พี่ต้องทำคือเข้าไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่พี่ๆทำประกันภัยไว้เพื่อให้เขาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่ะแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วเกิดข้อพิพาทขึ้นล่ะ ที่พี่ไม่ต้องกังวลใจนะคะสำนักงานคปภ.เรามีกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วค่ะได้แก่ 1. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าที่จะทำการเจรจาไก่เกี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาทให้กับพี่ๆค่ะ 2. ผู้ไก่เกี่ยโดยผู้ชำนาญการนะคะซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่สามารถตกลงยุติข้อพิพาทได้อีกเนี่ยก็สามารถนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้เลยค่ะและสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบพิมเอสนะคะซึ่งเป็นการยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ.ค่ะเป็นระบบที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างบริษัทประกันภัยและสำนักงานคปภ.เพื่อการส่งต่อข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่รวดเร็วแม่นยำที่สุดค่ะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยสามารถได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะคะและถ้าอยากให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้อีกคอมเมนต์มาได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand นะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมก็ถ้าหากว่ามีเรื่องของการทำประกันภัยแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถร้องเรียนและก็สอบถามได้นะครับที่คปภ.ใกล้บ้านท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันอัคคีภัยหรืออย่างก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้เอามาฝากกันเป็นประจำกับรายการข่าวดีประเทศไทยครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าเขานำเสนอมาอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันเนาะสำหรับความพร้อมในด้านต่างๆของการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับวันนี้นะครับเขาจะไปพอด้านของการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำของตีระลึกนะครับตีฮือกับผู้เข้าห่วมประชุมเตือนนี่นะครับว่าเปิ้นเตรียมอันอย่างจะได้กันพองงามขนาดไหนมีคุณค่าขนาดไหนไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: การจัดทำเหรียญกษาปณ์และสแตมป์ที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติระดับสากลของทุกประเทศเมื่อได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่ระดับโลกและเป็นของที่นิยมสะสมอย่างยิ่งในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เมื่อปี2534ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในสารูปแบบหนึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้า
4: ก็ทางกระทรวงการคลังได้ทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเป็นมูลค่าหน้าเหรียญหัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระราชินีหน้าเหรียญ100บาทพอปีนี้ที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโลกนะฮะในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับก็ท่านรองนายกเอกนิติธรประภาสท่านก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นโอกาสพิเศษที่จะ

0: เหรียญที่นี่ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งก็คือมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีราคาหน้าเหรียญเท่ากันแต่ว่าจะต่างกันก็คือหน้าเหรียญก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ
1: ตราไปรษณียากรที่ระลึกการจัดประชุมเมื่อปี2534ทั้งผู้ร่วมงานและประชาชนคนไทยร่วมเก็บสะสมพร้อมประทับตราพิเศษลงวันที่แต่ละวันในช่วงจัดการประชุมมีตราสัญลักษณ์ของงานมีรูปเหรียญโบราณในขณะที่สัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพการประชุมในปีนี้ใช้แนวคิดร่วมสมัยจากลายประจำยามและตราพระแสงจากบนเงินพดด้วงประสานลายเส้นพริ้วไหวสื่อถึงกระแสการเงินและการถักทอเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกอย่างน่าเชื่อถือมุ่งสู่ความยั่งยืนในอนาคตการเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569จึงเป็นโอกาสอีกครั้งที่คนไทยจะร่วมสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีโลกต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนพร้อมขับเคลื่อนเม็ดเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจไทยอย่างสง่างามพิญญรัตน์ นาคเสวีวงศ์สำนักข่าวไทยรายงาน
2: การจัดทำก็ถือว่าเป็นความทรงจำและก็เป็นคุณค่าสำหรับผู้ตีได้ฮับหมอบนะครับจากประเทศไทยตีจะได้เกียมไหวเฮือกับผู้เข้าห่วงประชุมเตือนนี่นะครับก็เป็นธนบัตรนะครับฉบับแบบดั้งเดิมตีของเขาเริ่มหายากแล้วเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะมอบเฮือกับผู้เข้าห่วงประชุมเตือนนี่12ถึง18ตุลาคมนี้ตีศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับตำนวดนะครับออกมาเตือนวันนี้เราจะนำเสนอกัน2เรื่องครับอันแรกก่อนเนาะเรื่องของระวังฮักออนไลน์ครับบัดนี้หลงเจือเป็นอันขาดถ้าหากว่าใครตีงามตีลอโปรไฟล์ดีหน้าการดีตักเฮามาเริ่มต้นตีจุฮือลักก่อนจุเฮาฮือฮักก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายมาเริ่มมีความสงสารแฝงมามันก็จะมาหลายกระบวนการเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปพอกันได้จากคลิปนี้แล้วครับว่าเราต้องระวังด้านไหนกันพอง
3: อย่ามายุ่งกับลุงได้ไหม
4: เขารักลุงเพราะลุงอบอุ่นหรือลุงอ่อนเ
5: ลวเรียกพี่ได้ไหมเมสเซจอะไรมาเนี่ย
6: ปีนี้ทำอะไรอยู่คะคิดถึงจัง
5: น้องคนนี้อีกแล้วน่ารักจังเลยเรียกคุณลุงว่าบีละครับขอยืมเงิน 20,000 บาทได้ไหมคะเราจะได้ร่วมลงทุนด้วยกันโอ้สบาย 20,000 ร่วมลงทุนเพื่อน
4: ะเอ๊ได้ยินเรื่องโอนเงินอะไรแล้วลง 20,000
5: อืม
4: โอนเงินให้ใครคะเนี่ย
5: โอนเงินให้น้อง
4: น้องที่ไหน
5: น้องที่เพิ่งรู้จักกันคุยกับลุงอยู
4: ่ไหนดูซิแล้วนี่เคยวิดีโอคอลเคยเจอกันหรือเปล่าเห็นหน้าเนี่ยเคยเจอกันยังลุง
5: ไม่เคยคุยกัน2วันแต่ขอวิดีโอคอลเขานะเขาบอกว่ากล้องเสียก็เลยไม่ได้วิดีโอคอลกันแต่เขาก็ส่งรูปมาปกตินะรูปประจำวันสวย
4: น
5: ะ
4: ลุงรู้สึกแปลกๆนะคุณลุง
5: เรีย
4: ก
5: ไม่แปลก
4: ไม่เขาเรียกวิดีโอคอล
5: ไม่แปลก
4: ลุงฟัง
5: ลุงคุยอยู่
4: เนี่ยลุงดูรูปเหมือน AI แล้วรูปลดรูป
5: เขาบอกว่าเขารักลุงลุงอบอุ่นนะอย่ามายุ่งกับลุงได้ไหม
4: เขารักลุงเพราะลุงอบอุ่นหรือลุงอ่อนเร็วคุณลุงจำได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนทักมาแล้วบอกว่ารักลุงตีสนิทสุดท้ายแล้วก็มาบอกให้โอนเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงทุนบอกว่าจะมีอนาคตด้วยกันแบบนี้เสี่ยงถูกหลอกลงในสแกมนะแล้วยิ่งรูปภาพแล้วก็วิดีโอคอลเขาก็เลี่ยงด้วยแบบนี้แปลว่าเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได
5: ้
4: ดังนั้นลุงอย่าเพิ่งโอนเลยช่วยหนูตรวจสอบก่อนว่าเขาเป็นคนจริงหรือเปล่าลูกคนนี้ไปเอาในเฟซบุ๊กกูเกิลคนอื่นมา
5: พี่ถ้าลุงไม่เจอคุณตำรวจนี่ลุงโดนหลอกอีกแล้วนะเนี่ย
4: ลุงโดนหลอกตลอด
5: แล้วลุงจะทำไงดีเนี่ยอยากมีแฟน
4: อยากมีแฟนมีคนดีแนะนำไปไหมไปไหม
2: กับด้วยความห่วงใยนะครับจากตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ต้องฝากไว้ตัวเหมือนกันสำหรับการเล่นโลกออนไลน์บางทีอาจจะแบบเอาไว้แก้เหงาเอาไว้พอข่าวสารแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีแบบเริ่มตั้งเข้ามาอย่างที่บอกนะครับว่าเป็น AI ตัวหรืออาจจะไปก๊อปปี้หูบคนอื่นมาตัวเหมือนกันต้องระวังกันตัวนะครับว่าไม่มีอะไรจริงในเรื่องของรักออนไลน์เลยนะฮะต้องระวังกันเป็นอย่างดีแล้วครับนอกจากที่จะมาเตือนเรื่องของรักออนไลน์นะครับแล้วก็จะมาเตือนเรื่องของการประมูลสินค้าออนไลน์ตัวเหมือนกันครับบางทีแบบสินค้ายังดีเลยครับอาจจะแบบเริ่มที่บิดละ20บาทครับแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีทีมของเขาที่เป็นหน้ามาก่อยประมูลแข่งกับเขาติ๊กๆแล้วสุดท้ายพอเขาได้ขึ้นมาจริงอยู่อาจจะต้องแบบมีการสั่งให้โอนสตางค์

0: ไว้ก่อนเป็นจำนวนมากและสุดท้ายอาจจะได้ของปลอมหรือได้ของบัตรแต้มาต้องระวังเรื่องนี้กันตัวนะครับ
1: เฮ้ยดูเสื้อตัวนี้ดิ limited edition ถ้าซื้อในช็อปอะแพงมากเลยอะแต่ว่าเนี้ยประมูลแค่200บาทบิดรอบละ50บาทเอง
2: อ่ะนะครับอย่าเริ่มได้นะครับ5 4 3 2 1เริ่มประมูลครับบิดแรกครับบิดแรกมาบิดแรกน้องน้ำเหนือมาแล้วครับ250นะครับต่อไปต่อไป300ครับ
3: ราคาถูกขนาดนี้ระวังจะโดนโกงนะเนี่ย
1: โอ้ยไม่โดนหรอกคนดูตั้งเยอะ
2: ครับเริ่มที่1,200ครับตอนนี้เหลือนะครับ
1: โหราคาเริ่มแรงแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เราอยากได้จริงๆนะ
3: แกจะเอาถึงขนาดนั้นเลยหรอ
1: เอาหน้าแล้วว่ามันก็ถูกกว่าซื้อที่ช็อปอีกนะ
3: โอเคงั้นเราไปข้างนอกก่อนนะ
1: อืมบ๊ายบาย
2: ครับโอ้น้องน้ำเหนือต่อนะครับน้องน้ำเหนือต่อนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเหลือเลทนะครับเลทอีกหน่อยนะครับ3 2 1ปิดการประมูลครับสำหรับเสื้อตัวนี้จบไปที่น้องเหนือนะครับราคา 1,300 นะ
1: เฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวรีบโอนเลยเดี๋ยวรูดเดี๋ยวรูด
2: น้องน้ำเหนือนะครับติดต่อผ่านเพจนะครับในช่องแชทเลยนะครับภายใน5นาทีแล้วกันนะครับ
3: เสื้อแกมาส่งหรือยังเนี่ยฉันอยากลองเต็มที่ละ
1: เลขพัสดุเขาก็ยังไม่ส่งมาเพจก็ติดต่อไม่ได้เนี่ย
3: เราเช็คเพจกับบัญชีก่อนโอนหรือยัง
1: ยังเลยวันนั้นอ่ะฉันรีบก็เลยไม่ได้เช็คเลยกลัวของหลุดอ่ะ
3: ลองเช็คดูสิ
1: เฮ้ยเพจมันปิดหนีไปแล้วอ่ะแบบนี้ของก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้เนี่ยเงินค่าขนมสัปดาห์นี้ของฉันหมดแล้วอ่ะ
4: อย่าเห็นว่าคนดูเยอะแล้วคิดว่าจะปลอดภัยนะคะก่อนประมูลหรือว่าโอนเงินเช็คเพจให้ชัวร์กันก่อนค่ะ 1. เช็คเครื่องหมายยืนยันตัวตน 2. เช็คความโปร่งใสของเพจดูประวัติการสร้างแล้วก็การเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะ 3. เช็ครีวิวและการมีส่วนร่วมว่าเป็นผู้ใช้งานจริงหรือไม่ค่ะ 4. เช็คช่องทางติดต่อแล้วก็ลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดและที่สำคัญที่สุดนะคะอย่าลืมเช็คชื่อบัญชีแล้วก็ประวัติการโกงก่อนจะโอนเงินอย่าเพิ่งรีบโอนกันนะคะและหากสงสัยหรือว่ากำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะคะให้รีบโทรแจ้งได้เลยค่ะที่สายด่วน AOC 1441ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB
0: ส่วนใหญ่คุณผู้ชมครับขายเสื้อผ้านี่มันจะแบบเวลาโอนสตังค์มันจะเป็นแบบไม่ใช่ชื่อบุคคลนะมันต้องเป็นชื่อบริษัทต้องอันตีแบบเฮามั่นใจได้เนาะเพราะว่าการจะตั้งบริษัทขึ้นมามันก็ต้องมีเงื่อนไขมีหลักฐานตีไปตีมาว่าไผมาจดตั้งบริษัทอันอย่างกันพองแต่ถ้าหากว่าโอนภายในแบบเป็นชื่อบุคคลอย่างเงี้ยต้องเอะไว้ก่อนอย่างผมเนี่ยก็ต้องแบบก็ปีจื่อเขาไปวางใน Google เพื่อไปเสิร์ชดูหรือว่ามันจะมีแอปของตำรวจเนาะที่ว่าเป็นไซเบอร์ฮะนะครับว่าคนเนี้ยเคยรับการร้องเรียนเคยถูกแจ้งความอะไรอย่างมาก่อนๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เป็นแฮมมิงช่องทางครับในการซื้อของออนไลน์ตีได้ของมาแบบตรงปกแล้วก็บ่โดนจุโดนหลอกนะครับแฮมมิงเรื่องคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นตังตำรวจสอบสวนกลางเหมือนกันนะครับตีออกมาแจ้งเตือนเฮาในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของถ้าหากว่าขายของอยู่ดีๆแล้วถูกหมายเรียกปลอมจับมาแจ้งเฮาเนี่ยครับเฮาจะต้องเนี่ยจะได้กันพองคลิปนี้มีคำตอบครับ
1: วันนี้อากาศดีๆเปิดร้านวันนี้สดชื่นสดชื่นไอ้ทูมันฮัลโหลจ้าสวัสดีจ้า
5: สวัสดีครับติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตรวจพบว่าบัญชีของคุณนะครับได้เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินที่จังหวัดนครนายกนะครับจึงจะขอสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับตามหมายจับนี้นะครับ
1: ป้าเนี่ยนะไปทำคดีฟอกเงินอะไรป้าไม่ได้ทำเลยวันป้าขายของอยู่ตลาดเนี่ย
5: คือตอนนี้นะครับมีหมายเรียกไงครับยังไงผมขอความร่วมมือให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
1: คุณป้าไม่ได้ทำจริงๆนะคะคุณตำรวจ
5: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะแอดไลน์นะครับเดี๋ยวให้แอดไลน์เพื่อวิดีโอคอลนะครับสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
1: คุณตำรวจแต่ป้าไม่ได้ทำ
5: งั้นถ้าไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมจะสั่งคนให้ไปจับเดี๋ยวนี้เลยนะครับ
1: ใจเย็นใจเย็นได้ๆเดี๋ยวป้าแอดไลน์เดี๋ยวนี้เลยแป๊บนึงนะจ๊ะ
6: เนี่ยเพิ่งแอดไลน์ครับป้าเพียนขอยืนไว้ก่อนเลย
1: ตำรวจเอาแล้วจะมาจับป้าปะเนี่ย
6: อันนี้ตำรวจจริงค่ะที่ป้าเพียนคุยอยู่นี่คือมิจฉาชีพนะคะที่ปลอมเป็นตำรวจดีนะยังไม่แอดไลน์ป้าเพียนจำไว้เลยนะคะตำรวจจริงจะไม่ทำลักษณะนี้ค่ะ1ค่ะจะไม่โทรศัพท์มาหาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณกระทำความผิดค่ะ2จะไม่ส่งเอกสารราชการผ่านทางไลน์ค่ะและ3ค่ะจะไม่วิดีโอคอลมาเพื่อสอบปากคำค่ะสุดท้ายค่ะจะไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจค่ะจำไว้เลยค่ะตำรวจจริงจะไม่ทำแบบนี้นะคะป้าเพียน
1: เกือบไปแล้วเนี่ยป้าเกือบโดนหลอกอีกแล้วตำรวจจริงจะต้องมาอย่างนี้ใช่ไหมมายืนเฉยๆคุณตำรวจ
6: ตำรวจจริงจะต้องไม่ทำแบบนั้นค่ะป้าเพียน
1: โอเคจ้ะ
6: แล้วก็สุดท้ายค่ะหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะก็ให้โทรสายด่วน AOC 1441ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวป้าไปโทรก่อนเลย
6: อยากโทรแจ้งปรึกษาเขาก็ได้ค่ะ
0: โด นจุโดนหลอกคุณผู้ชมครับ

0: สามารถแจ้งกันได้นะครับ1441ครับสายด่วนของตำรวจสอบสวนกลางเนาะแต่ขณะเดียวกันนะครับตำรวจเปิ้นจะบ่มีการโทรมาหาเฮาวิดีโอคอลหรือแอดไลน์หรือไม่มีการสอบสวนคดีตังโทรศัพท์มือถือนะครับก็บันทีเจืออย่างที่บอกนะครับว่าปิดโทรศัพท์มือถือบล็อกกันไปเลยดีกว่านะครับก็เป็นแฮมหนึ่งเรื่องตีหลายๆคนอาจจะยังแบบตกใจอยู่ว่าโดนจุยังอีนะครับเนี่ยคือโดนหลอกกันมาหลายรายแล้วเหมือนกันนะครับเ
1: ฮาปิดซ้อนดอกซ้อนสวยเหมือนกุหลาบกลิ่นอ่อนกว่านิยมปลูกประดับและใช้บูชาพระพร้อมเป็นสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติอีกชนิดหนึ่งคือมะลุลีไม้เลื้อยที่ออกดอกเป็นช่อใหญ่กลิ่นหอมทั้งกลางวันและกลางคืนมักใช้ทั้งช่อบูชาพระดูเรียบง่ายแต่สวยงามมากครับและสุดท้ายครับคือพิกุลดอกไม้กลิ่นหอมทนแม้แห้งแล้วก็ยังหอมใช้ร้อยมาลัยอบผ้าและเป็นแรงบันดาลใจของลายดอกพิกุลในงานศิลป์ไทยดอกไม้บูชาพระจึงไม่ใช่เพียงของประดับหน้าองค์พระแต่คือสัญลักษณ์ของความดีความบริสุทธิ์และศรัทธาที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานกลิ่นหอมเล็กๆจากดอกไม้เหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อีกครั้งครับ
0: สามารถติดตามคลิปดีๆได้นะครับตีเพจของ NBT Connect นะครับข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลก็เอามารวมในนี้เหมือนกันรวมไปถึงการนำเสนอคลิปดีๆผ่านเพจ NBT Connect ครับแต่ถ้าหากว่ารายการของเขากับรายการข่าวดีประเทศไทยนะครับติดตามพอกอยได้ NBT ภาคเหนือทีวีดิจิทัลหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงวันนี้เวลาเส้นให้แล้วครับผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมละออกเดินทางกันดีกว่าพี
1: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต๊ะสาธ
2: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โหเสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเต๊ะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
3: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
2: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัดตาลสุวรรณของจังหวัดพิษณุโลกนะคะนอกจากพุทธสถานที่สวยงามค่ะยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะคะนั่นคือองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกค่ะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการเพื่อทำความรู้จักกับวัดแห่งนี้นะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะกับนมัสการพระอาจารย์จำปาเจ้าค่ะค่ะก่อนอื่นต้องขอเรียนถามพระอาจารย์เลยนะเจ้าค่ะจุดแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่สร้างชื่อเสียงให้กับวัดของเรานะคะอยากให้พระอาจารย์เล่าถึงจุดนี้คุณผู้ชมฟังหน่อยเจ้าค่ะ
1: ก็ก่อนอื่นนะโยมนะก็จะกล่าวถึงที่มาของพระพิฆเนศวรองค์นี้ก่อนก็เป็นความศรัทธาของCEO ของบริษัทปตท.สผ.ท่านมีจิตศรัทธาที่จะมาสร้างพระพิฆเนศวรองค์นี้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกโดยมีท่านสินแสระดับประเทศท่านเป็นคนมาชี้จุดว่าพระพิฆเนศวรองค์นี้จะต้องมาอยู่ที่วัดตาลสุวรรณแห่งนี้แล้วที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนทั่วไปในประเทศไทยพระพิฆเนศวรองค์นี้สร้างมาจากโลหะทองเหลืองเป็นทองเหลืองนะไม่ใช่เป็นปูนปั้นไม่ได้เป็นอะไรเป็นทองเหลืองทั้งองค์แล้วก็มีที่โดดเด่นก็มี8กรเป็นทรงท่ายืนเป็นปางประธานพรปราบมารเป็นปางประธานพรปราบมารแล้วก็จุดเด่นก็คือเอกลักษณ์ของท่านจะไม่เหมือนกับองค์อื่นๆทั่วไปจะมีจุดเด่นมีรายละเอียดมีอะไรเยอะแยะมากมายโดยก็ต้องขอบคุณทางโรงหล่อเขาออกแบบมาได้สมบูรณ์ซึ่งประชาชนที่มาสักการะท่านก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบอกพระพิฆเนศพระพิฆเนศวรองค์เนี้ยสวยที่สุดไปที่อื่นมาแล้วมีที่นี่สมบูรณ์และสวยที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกของเราด้วยก็ถือว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดพิษณุโลกเราอนาคตก็น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีสำหรับสายมูต่างๆและก็ต้องขอขอบพระคุณสื่อต่าง
0: ๆ
1: นะครับขอบพระคุณสื่อต่างๆที่ช่วยโปรโมทให้กับวัดตาลสุวรรณโดยจะได้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปก็ผู้คนก็จะได้มาสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระพิฆเนศวรองค์ใหญ่นี้สูงถึง8เมตรนะลุง
0: 8เมตรเลยเจ้าค่ะ
1: น้ำหนักเกือบ10ตันสูง8เมตรน้ำหนักเกือบ10ตัน
0: คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้าวัดแห่งนี้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะนอกจากพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งนี้ก็ยังทำให้เราคิดดีทำดีพ
1: ู
0: ดดี
1: ใช่
0: 3สิ่งนี้ก็คือทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้ว
1: ทุกคนที่เข้ามาสักการะขอพรเสร็จท่านก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความสุข
0: ม
1: ีความสุขที่ได้เห็นองค์ท่าน
0: แล้วชุมชนแห่งนี้โดยรอบวัดตาลสุวรรณก็มีความสำคัญชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเล็กๆคุณผู้ชมแต่มีความน่ารักอยากให้อาจารย์เล่าคุณผู้ชมฟังด้วยค่ะ
1: ชุมชนตาลสุวรรณนี้ปกติเมื่อก่อนนี้เขาจะเรียกว่าดงตาลอีหม้
0: อ
1: ซึ่งมันมีต้นตาลอยู่เยอะมีต้นตาลอยู่รอบบริเวณวัดนี้แล้วก็ผู้คนก็อยู่กันแบบสมถะพอมีพอกิน
0: ชีวิตเรียบง่ายแต่มีความสุข
1: ชีวิตเรียบง่ายใช่แต่มีความสุขใช่ก็หลังจากที่เมื่อก่อนนี้ไม่มีถนนเส้นบายพาสเรามาเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วมีถนนตัดผ่านก็กลายเป็นหมู่บ้านนี้แยกเป็น2ส่วนแต่ก็ยังเป็นหมู่บ้านเดียวกันซึ่งเมื่อก่อนนี้ถามว่าคนรู้จักวัดตาลสุวรรณหรือบ้านตาลสุวรรณมั้ยไม่มีใครจะรู้จักก็หลังจากที่มีพระคุณเจ้าก็คือท่านเจ้าวาดท่านพระครูอุดมฐานอนุยุทธท่านทุดงมาเมื่อปี2536ท่านก็เลยมาเริ่มก่อสร้างมารวบรวมจิตใจชาวบ้านมาเริ่มเข้าวัดเข้าวามาช่วยกันทำโน่นทำนี่อะไรก็เลยมีความเจริญมาจนถึงทุกวันนี้
0: เราในฐานะที่เป็นพระลูกวัดที่นี่และเคยเป็นคนในชุมชนที่นี่เราก็สึกภาคภูมิใจนะคะพระอาจารย
1: ์ภูมิใจมากโยมภูมิใจมากไม่ใช่ภูมิใจเฉพาะพระชาวบ้านก็เหมือนกันในเมื่อเห็นว่ามีผู้คนมีนักท่องเที่ยวรู้จักวัดตาลสุวรรณมากขึ้นก็ดีใจด
0: ี
1: ใจ
0: แค่เห็นคนเข้าวัดเราก็รู้สึกอิ่มใจแล้วอ
1: ัน
0: นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อ้อมสัมผัสได้เลยว
1: ่
0: าคนนะสมัยนี้สังคมวุ่นวายทำอะไรรวดเร็วไปหมดคนเนี่ยเข้าวัดน้อยลงแต่ณปัจจุบันวัดแห่งนี้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
1: พัฒนามาเรื่อยๆโยมตั้งแต่ปี36พัฒนามาเรื่อยๆจนท่านพระครูอุดมฐานอนุยุทธท่านเจ้าอาวาสของเราเนี่ยท่านมาเริ่มพัฒนาท่านเป็นพระนักพัฒนา เป็นภาคปฏิบัติซึ่งเป็นที่เคารพกับลูกศิษย์ลูกหาผู้คนมาพบเห็นแล้วก็เกิดศรัทธา
0: เมื่อพุทธศาสนิกชนเข้าวัดมานะคะเราก็มีการอบรมสั่งสอนนะคะให้ความรู้ให้หลักธรรมดีๆกับพี่น้องประชาชน
1: ทุกวันนี้วัดถือยึดถือประเพณีสำคัญสำคัญทางพุทธศาสนามาตลอดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันวิสาขมาฆะอะไรต่างๆคือที่นี่มีหมด
0: วัดเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชนจริ ง
1: ๆก็ทำให้หมู่บ้านใกล้เคียงก็เข้ามาเที่ยวที่นี่ด้วย
0: และความน่าสนใจของวัดแห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เพียงจุดแรกเท่านั้นนะคะยังมีจุดต่อไปที่น่าสนใจอีกจะเป็นอะไรไปติดตามกันต่อเลยค่ะ

0: อนที่จะพาทุกคนค่ะเข้าไปในพระอุโบสถนะคะเพื่อกราบนมัสการหลวงพ่อนาคปลกนะคะเพื่อสร้างความสิริมงคลให้กับเรานะคะนี่ที่อยู่ด้านหลังของเรากำแพงวัดค่ะรายรอบไปด้วยพญานาคนะคะถึง4ตระกูลพระอาจารย์เจ้าขาเล่าคุณผู้ชมฟังด้วยเจ้าขา
1: ก็คือองค์แรกนี้ที่อยู่ด้านขวามือของอาตมาก็จะเป็นพญานาคสีทองสีทองบนไปก็จะเป็นสีเขียวตามด้วยสีรุ้งตามด้วยสีดำซึ่งเป็น4ตระกูล
0: ทำไมถึงมีถึง4ตระกูลเจ้าคะ
1: ก็คือเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านเจ้าอาวาสท่านมาเห็นว่ามีอุโบสถสวยงามแล้วกำแพงรอบโบสถ์ก็น่าจะมีอะไรที่มันเป็นที่เคารพสักการะของสายมูต่างๆที่มาเที่ยวชมมาขอพรต่างๆท่านก็เลยปั้นพญานาคให้ทางวัดโดยที่ทางวัดไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไระเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเคารพศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องพญานาค4ตระกูลก็เลยปั้นเป็นพญานาค4ตระกูลให้กับทางวัดจนถึงปัจจุบันนี
0: ้ค่ะเริ่มกันที่ตระกูลแรกกัน
1: เลยใช่ตระกูลแรกเลยอาจารย์ท่านก็มีชื่ออยู
0: ่ะ
1: นะครับเป็นพญานาคอนันตนาคราชหรือว่าแม่ย่าอุษา

0: นะครับอันนี้จะเป็นตระกูลแรกเป็นสีทองสวยงามก็มีคนมาเคารพกราบไหว้ทุกวันเหมือนกันมีทุกวันก็เดี๋ยวจะพาไปดูสีดำเลยวนไปเป็นทักษิณาวัตรวนไปดูสีดำ
1: คุณผู้ชมจะได้เห็นความสวยงามโดยรอบอุโบสถของวัดตาลสุวรรณแห่งนี้นะเจ้าคะเดินเข้ามาด้านในแล้วโอ้โหเข้ามาในวัดร่มเย็น
0: เย็นจะเย็นเย็น
1: ก็จะเป็นพญานาคนะคะ
0: อันนี้จะเป็นสีทอง
1: สวยงามมากนี่คือความศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหา
0: ใช่เป็นศรัทธาของลูกศิษย์ท่านพระครูอุดมฐานอนุยุตท่านก็เป็นช่างอยู่แล้วแล้วท่านก็เลยอยากจะสร้างพญานาคสี่ตระกูลให้กับทางวัดก็เลยขออนุญาตทางเจ้าวาดท่านเจ้าวาดก็เห็นด้วยก็แล้วแต่โยมศรัทธาอะไรโยมก็ทำไปท่านก็เลยเขาเป็นช่างอยู่แล้วเขาก็เลยมาเริ่มปั้นใช้เวลาอยู่หลายเดือนนะสี่ตระกูลนี้หลายเดือน
1: แต่พอปั้นออกมาคือสวยงามมากทุกคนคือแบบอื้ออึงกันมากๆเลยนะคะและต่อไปคือพญานาค
0: สีดำสีนี้บอกได้เลยว่าเป็นไฮไลท์ของพญานาคสี่ตระกูลเลย
1: ทำไมเจ้าคะ
0: คือท่านมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวของท่านคนที่มากราบขอพรแล้วกลับไปปรากฏว่าประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานขายที่ขายทางโชคลาภอะไรต่างๆองค์นี้จะเด่นที่สุดเด่นที่สุดในตระกูลทั้ง4ตระกูล
1: ใช่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้เราประสบ

0: เป็นภาษาไทยเรานี่แหละตามที่ว่าเราตอนนี้เราอยาก
1: ไปตรงตระกูลสุดท้ายตระกูลที่4กันเลยนะคะจะเป็นพญานาคสีเขียว
0: ตระกูลสีเขียว
1: แล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเดินรอบอุโบสถจะเห็นความสวยงามของอุโบสถที่เป็นสีทอง
0: ใช่
1: ทำไมวัดแห่งนี้ถึงเวลาเข้ามาแล้วดูเป็นสีทองไปหมดเลยดูอร่ามไปหมดเลย
0: ก็คือตามชื่อหมู่บ้านนายมเมื่อก่อนนี้มันจะมีต้นตาลอยู่เต็มไปหมดตรงนี้มันจะเป็นป่
1: า
0: เป็นป่าตาลเป็นป่าไม้เบญจพรรณอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วทีนี้ทางชื่อนั้นเริ่มต้นมาเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบเพราะว่าในประวัตินั้นไม่ได้มีเขียนไว้แต่ว่าเริ่มสร้างมาก็คือเป็นชื่อเริ่มก็เป็นบ้านตาลหม้อตาลหม้อก็คือมันเป็นตาลชนิดหนึ่งเป็นพันหม้อเขาเรียกตาลหม้อ
1: เอาไว้ทำขนมไหมเจ้าคะ
0: ใช่นั่นแหละเอาไว้ทำขนมแล้วทีนี้พอท่านพระครูดมฐานานุยุทธท่านทุดงมาท่านก็เลยมาอยู่ที่นี่ก็เลยเริ่มก่อสร้างทำโน่นทำ
1: ยึดมั่นนะคะในศีลในธรรมนะคะและจุดไฮไลท์ที่มาที่นี่
0: ใช่จะเชิญในอุโบสถเลยจ้ะ
1: ตามเข้ามาในอุโบสถค่ะ

0: สถของวัดตาลสุวรรณที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะเพราะว่าอุโบสถที่นี่ทำจากไม้ตาลเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะอะไรอุโบสถของเราถึงทำมาจากไม้ตาลเจ้าค่ะ
1: คือเป็นความคิดของท่านเจ้าวาดคือท่านพระครูอุดมฐานานุยุตท่านเจ้าวาดของเราท่านทุดงมาแล้วท่านมะเร็งเห็นว่าบริเวณเนี้ยมันมีแต่ต้นตาลก็เลยมีความคิดว่าอยากจะสร้างอุโบสถด้วยไม้ตาลท่านก็เลยสร้างเป็นโบสถ์ไม้ตาลซึ่งไม่มีเหมือนที่อื่น
0: มีที่นี่ที่เดียวแล้วตาลของเราเนี่ยได้มาจากไหนเจ้าคะต้นตาลของเรา
1: ก็หนึ่งพื้นที่สองหมู่บ้านใกล้เคียง
0: ค่ะ
1: เป็นหมู่บ้านบริเวณรอบใกล้เคียงเนี่ยเขาก็บริจาคมาเราก็ไปทำการตัดมาเรื่อยมาเรื่อยมาทำอะไรเงี้ยใช้เวลาปูพื้นเนี่ย2ปีอยู่เฉพาะพื้น
0: เฉพาะพื้น2ปีเพราะคุณผู้ชมต้องนึกภาพตามนะต้นตาลกลม
1: ๆ
0: กว่าจะมาขัดกว่าจะมาทำให้ได้เป็นลักษณะนี้แล้วมานั่งต่อนั่งเรียงกันนี่คือ2ปีของความตั้งใจ
1: จะต้องได้ขนาดเดียวกันหมดความหนาความกว้างต้องได้ขนาดเดียวกันแล้วเป็นช่างที่มีฝีมือที่สามารถออกแบบว่าจะต้องปูแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้ส่วนข้างบนก็จะเป็นไม้สักทองก็คือผสมผสานจากไม้ตาลเป็นไม้สักทองโดยผสมผสานกันอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นไม้สักที่หาตามบ้านเหมือนกันพอตัดได้เขาก็บริจาคบ้างซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาผสมผสานระหว่างไม้ตาลกับไม้สักทองก็เลยเป็นออกมาในรูปแบบนี้ที่สวยงามไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใคร
0: เวลาเข้ามานี่คือลมเย็นโชยพัดคือรู้สึกสบายมากเข้าวัดแล้วเย็นจิตเย็นใจเนี่ยอ้อมเพิ่งเคยได้สัมผัส
1: เข้ามาในอุโบสถนี้แล้วมันจะได้สัมผัสได้ถึงความสงบลมเย็นเพราะว่าที่นี่วัดตาลสุวรรณแห่งนี้ทำพิธีสวดมนต์ทุกเช้าเย็นเช้าก็ตีสี่เย็นก็หกโมงเย็นทำทุกวันมันก็เลยเหมือนว่าสร้างปฏิหาริย์ให้เราใครเข้ามาสัมผัสแล้วรู้สึกอารมณ์เย็นมีความสุขมาแล้วอยากจะมานั่งสมาธิหรืออยากจะมากราบหลวงพ่อดำก็ตามสะดวกและส่วนใหญ่ที่คนได้รู้จักวัดตาลสุวรรณในช่วงระยะ2

0: เพิ่ง2ปีมานี้เองนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือได้จากสื
1: ่อ
0: ก็ขอบคุณสื่ออีกครั้ง
1: ยินดีเจ้าค่ะ
0: ที่ช่วยกันช่วยกันโปรโมทวัดตาลสวรรค์ของเราเป็นที่รู้จักตอนนี้รู้จักกันไปเกือบทั่วประเทศแล้ว
1: ทั่วประเทศแล้ว
0: ภาคใต้ก็ภาคใต้ก็ขึ้นมาตรงดิ่งมาเลยว่าจะมาเที่ยววัดตาลสวรรค์จะมาชมอุโบสถไม้ตาล
1: แล้วสถานที่ตั้งของอุโบสถแห่งนี้พระอาจารย์เล่าคุณผู้ชมฟังเพราะว่ามีความโบราณโบราณอยู่สถานที่ตั้งของเราเป็นอะไรยังไง
0: ใช่เมื่อก่อนนี้ตรงนี้มันจะเป็นเนินเขาเรียกถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามันเป็นโคกแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นรกเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้มันช่วงนั้นจะมีพวกขุดหาสมบัติเก่าขุดหาสมบัติเก่าก็มาขุดมาอะไรแต่เขาไม่ทราบว่าเขาได้อะไรไปบ้างหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ทราบโยมที่อายุ99ปีเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้แหละมีคนเข้ามาขโมยขุดของเก่าซึ่งที่นี่ตามประวัติแล้วมันน่าจะเป็นของโบราณอยู่ซึ่งเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่เป็นคำเล่าลือมาจากปู่ย่าตายายอีกทีนึงว่าที่นี่เป็นที่เก่าแก่เป็นที่เก่าแก่ก็เลยตัดสร้างวัดขึ้นมาสร้างวัดขึ้นมาช่วงนั้นรู้สึกว่าจะมีพระจำพรรษาอยู่แค่รูปสองรูปเท่านั้นเองเกือบจะล้างแล้วก็เลยมีท่านพระครูดมฐานานุยุทธ์นี่แหละท่านทุดงมาท่านก็เลยมาเริ่มก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ตามที่เห็นอยู่รอบบริเวณเมื่อก่อนไม่มีในรูปลักษณะนี้คือคนพื้นที่เองเข้ามายังตกใจ
1: เปลี่ยนไปมาก
0: เปลี่ยนไปในทางที่ดีไปทั้งหมด
1: แต่จริงๆก็คืออาจจะเป็นวัดเก่าโบราณของชุมชนอยู่แล้ว
0: ใช่แต่ว่าในบันทึกมันไม่มี
1: ม
0: ันเป็นเพียงแต่ว่าเป็นชื่อวัดตาลหม้อตาลหม้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นชื่อวัดตาลสวรรค
1: ์ถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่เจ้าค่ะอยากเดินทางมาสัมผัสกับความสวยงามของวัดแห่งนี้มาท่องเที่ยวมาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาม
0: าได้ทุกวันโยมเปิดตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นมาเยี่ยมชมได้ทุกวันมีผู้คนเดินทางมา6โมงเช้านี่มากันแล้ว
1: มากันแล้ว
0: ใช่ก่อนไปทำงาน
1: ค่ะ
0: บางท่านก็พักเที่ยงก็มาขอให้ได้มาไหว้มากราบ
1: มาสงบจิตสงบใจกันที่นี่ได
0: ้คือท่านแต่ละคนเข้ามาแล้วเขาบอกว่ามันมีความสุขอ่ะมันเป็นปิติว่าได้มาคารวะบางท่านก็ถืออยู่แล้วว่าพระพิฆเนศวรเนี่ยเป็นพระพิฆเนศวรที่เป็นโชคลาภแห่งสูงสุดแล้วตามนั้น
1: ค่ะมารับความสิริมงคลของวัดแห่งนี้กันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเจ้าค
0: ่
1: ะนะคะที่มาร่วมกันประชาสัมพันธ์วัดแห่งนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกันนะคะวัดแห่งนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะให้เดินทางมาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยรอบวัดแห่งนี้มีความน่ารักนะคะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนค่ะนี่เลยค่ะวัดตาลสวรรค์ของจังหวัดพิษณุโลกไม่มาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแวะเที่ยวแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กลลวงมิจฉาชีพออนไลน์มีทั้งหลอกให้ติดตั้งแอปปลอมบ้างก็หลอกให้รักให้โอนเงินให้สูญเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตและยังมีผู้คนจำนวนมากครับที่ต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์มีโทรศัพท์เข้ามานะครับแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องให้งดเว้นภาษีนะครับโดยให้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันครับโดยผมก็ติดตั้งตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำนะครับแล้วรวมถึงมีการกรอกข้อมูลต่างๆเข้าไปนะครับมีการสแกนใบหน้าและการยืนยันตัวตนครับหลังจากนั้นก็โทรศัพท์ค้างไปเลยครับใช้งานไม่ได้ครับพอโทรศัพท์ใช้งานได้ก็ผมรีบตรวจสอบเงินในบัญชีนะครับพบว่าเงินหายไปหลายแสนบาทเลยครับ
2: ตอนแรกก็คุยกันตามปกติอะค่ะแล้วก็มาหลอกให้รักหลังๆมาก็ชวนลงทุนตอนแรกๆเลยก็จะได้เงินคืนปกติเลยแล้วพอเทรดไปเรื่อยๆเนี่ยกำไรก็จะเยอะมากแต่พอเราจะถอนเงินของเราคืนเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราอะจ่ายค่ายืนยันข้อมูลซึ่งเป็นเงิน $5,000 ถึงจะถอนได้พอเราจ่ายเงินตัวนั้นไปปุ๊บเขาก็เงียบหายไปเลย
3: พอดีว่าอยากซื้อของขวัญให้ตัวเองอะครับแล้วก็เข้าไปในเพจนึงที่ขายเกี่ยวกับนาฬิกาแล้วเห็นว่ามีนาฬิกาที่ผมอยากได้อยู่พอดีครับผมก็เลยทักอินบ็อกซ์ในเพจนั้นไปครับทีเนี้ยพอทักไปแล้วเขามีสินค้าคุยกันตกลงเรียบร้อยแล้วก็เลยซื้อขายกันผมโอนเงินไปให้เขาประมาณ 20,000 กว่าบาทครับพอโอนไปแล้วอะครับผมก็จะขอดูรูปสินค้าเพิ่มเติมครับทีเนี้ยเขาบ่ายเบี่ยงเขาบอกจะส่งให้ทีหลังแล้วทักไปอีกรอบนึงเขาก็เลยบล็อกผมไปแล้วครับผมไม่สามารถส่งข้อความได้อีกแล้วครับ
4: ค่ะก็คือเป็นช่วงที่อยากหารายได้เสริมให้ครอบครัวนะคะแล้วก็เลยลองเข้าไปในเพจใน Facebook อ่ะค่ะแล้วก็พบว่ามันมีเพจนึงที่ชวนทำงานฝีมือเพื่อเป็นรายได้เสริมเองก็เลยลองสมัครเข้าไปเขาก็ดึงเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ชวนเข้าไปในทาง LINE อ่ะค่ะแล้วก็บอกว่าคุณจะได้งานนี้เนี่ยคุณต้องโอนเงินให้นะ 20,000 บาทเพื่อจะได้งานนะคะเราก็เลยยอมโอนไปพอโอนให้ปุ๊บเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้เลยก็เลยสูญคิดว่าจะสูญเงินนี้ไปแล้วอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงคะถึงจะได้เงินคืนมาแล้วจะได้เงินนี้คืนไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเรารู้

0: ช่อง11รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ไม่สุงค่าสวัสดีคุณผู้ชมครับทักทายแบบนี้แน่นอนคุณผู้ชมภาษาไทยใหญ่แปลว่าสวัสดีผมอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแต่ว่าจริงวันนี้แต่งกายเป็นหนุ่มม้งนะเพราะว่าม้งก็คนแม่ฮ่องสอนก็จะมีที่อำเภอเมืองอำเภอปายบางส่วนด้วยนะครับวันนี้ผมมาเช็คอินเริ่มต้นที่วัดพระนอนก่อนครับซึ่งวัดนี้ก็ตั้งแต่ปี2496ก็ประมาณ99กับ100ปีได้นะครับซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาแล้วนะครับโดยพระยาสิงหนาถราชาเจ้าผู้ครองเมืององค์แรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเหตุที่มีวัดพระนอนเพราะว่าด้วยที่พระยาสิงหนาถราชาผู้ที่เกิดวันอังคารด้วยใครที่มาเช็คอินที่แม่ฮ่องสอนเกิดวันอังคารก็สามารถ

ารถมาสักการะที่นี่ได้นะครับที่สําคัญคือสิงคู่ตระหง่าสวยงามอยู่ตรงนี้แล้วมีบันไดเห็นมั้ยครับอยู่โน่นเลยฮะจริงๆบันไดอ่ะเราสามารถเดินไปทะลุดอยกองโมได้นะครับสําหรับที่ตั้งอ่ะเพราะว่ามันจะอยู่ก่อนขึ้นพระธาตุดอยกองโมเนาะคุณผู้ชมถ้าหากว่าขับรถมาสักการะดอยกองโมก็สามารถแวะสักการะพระนอนแวะเช็คอินแวะถ่ายภาพที่นี่ได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วผมนัดกับผอ.ททแม่ห้องสอนว่าจะหาที่จิบกาแฟวิวดีๆกันสักหน่อยนะครับ EP นี้เราจะอยู่กัน2อำเภอครับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วก็อำเภอปายแล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนบ้างนะครับติดตามกันแต่ก่อนที่มาถึงอำเภอเมืองอย่าลืมนะครับรับใบประกาศแบบนี้ด้วยนะครับผู้พิชิต 4,000 โค้งทะเลหมอกครับ 4,088 โค้งโดยทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเอาจริงผมได้หลายใบแล้วนะแต่อันนี้อยากได้อีกรอบนึงเพราะว่าเขาออกแบบใหม่แวะไปรับได้นะครับที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ

0: คุณผู้ชมครับสายแบบนี้ผมนัดกับผอ.ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอนนะครับเรานัดกันมาจิบกาแฟในยามสายๆชมวิวกับแม่ฮ่องสอนและตอนนี้ผมอยู่กับว่าที่ร้อยตรีพานุวัฒน์ขัดนาคผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแม่ฮ่องสอนผอ.สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมพี่เอก
0: อันนี้เป็นคาเฟ่เปิดใหม
1: ่
0: ของแม่ฮ่องสอนด้วย
1: เป็นสายชุมชนฮะเป็นแบบแนวออกแนว CBT ครับผม
0: แต่อยู่ในเมืองนะคุณผู้ชมหาง่ายๆเลยแล้วที่สำคัญคือเราจิบกาแฟแบบนี้แล้วเราเห็นวิวดอยกองงูด้วย
1: ครับ
0: ครับบรรยากาศแบบนี้ดีเลย
1: จิบกาแฟแลกองมู
0: เออจิบกาแฟแลกองมูใช่จริงๆด้วย
1: ผมเห็นชัดเจนเลย
0: เพราะแม่งสอนก็เป็นเมืองกาแฟอยู่แล้วเหมือนกันนะหอเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้อากาศดีครับเช้าๆเนี่ยจริงๆเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าหมอกจะคลุมเต็มเมืองเลย
0: ครับจริงๆตอนนี้คือแม่งสอนเราเนี่ยเที่ยวได้ทั้งปี
1: ครับ
0: จะหนาวจะซัมเมอร์จะช่วงหน้าฝน
1: ครับ
0: ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายแล้วมีโครงการอะไรบ้างครับผอครับตอนน
1: ี้จริงๆในปี2568นี้เรามีโครงการหลักๆ3โครงการนะครับเป็นโครงการแรกเป็นโครงการแม่ฮ่องสอนซีนิกรูท
0: ครับ
1: เพราะว่าจากการที่เราเช็คดูข้อมูลแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวหรือผู้เยี่ยมเยียนส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า 80% ขับรถมาเองครับเดินทางท่องเที่ยวเอง
0: ครับด้วยความที่มันโค้งมันท้าทายคนที่ชอบ
1: ใช
0: ่นางแบบนี้
1: ใช่แล้วเราเซเวย์ข้อมูลดูแล้วลูกค้าอีกส่วนหนึ่งก็คือมองว่าการที่มีโค้งเยอะก็จะเป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับแต่เราก็เลยเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งนะครับทำให้ดีไซน์เส้นทางท่องเที่ยวเนี่ยมีความสนุกสนานมีความท้าทายแล้วก็สามารถได้ชมวิวไปตามจุดต่างๆด้วยนะครับเราก็เลยออกแบบคู่มือหรือแผนที่ท่องเที่ยวตรงนี้ขึ้นมา
0: คร
1: อบคลุมทั้ง7อำเภอเราเรียกว่าเป็นเส้นทางมังกรมาพิชิตเส้นทางมังกรนะครับ 4,088 โค้ง
0: ครับ
1: จริงๆนักเที่ยวไม่จำเป็นต้องเดินทางรวดเดียวถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้สามารถเดินทางท่องเที่ยวแวะตามอำเภอต่างๆนะครับเรามีทั้งหมด7อำเภอทางตอนเหนือก็มีอำเภอปายอำเภอปางมะผ้ามาถึงอำเภอเมืองนะครับลงไปที่ขุนยวมแม่ลาน้อยแม่เสเรียงศพเมยนะครับซึ่งแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีทางเส้นทางเข้าออกได้ถึง6เส้นทางนะครับงั้นเส้นทางต่างๆเนี่ยก็จะถูกดีไซน์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันโดยเฉพาะแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันด้วยอย่างเช่นอำเภอปายเนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็นเมืองแห่งความร่วมสมัยหรือเป็นคอนเทมโพราลีทาวน์นะครับมาเพราะว่ามีเรื่องของดนตรีศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงบนยมภัยหรือกิจกรรมรีแลกซิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนต่างๆมีน้ำพุร้อนมีน้ำตกนะมีถ้ำเยอะแยะมากมายนะครับส่วนปางมะผ้าเนี่ยก็เป็นเมืองแห่งยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือเป็น prehistorical town นะครับก็เป็นเมืองที่เรียกว่ามีความสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันตั้งแต่ยุคหินมานะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเรามีถ้ำที่ยาวเป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับมีหลุมยุบที่ใหญ่ที่สุดของของประเทศไทยนะครับที่เรียกว่าน้ำบ่อผีแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นหนองฮอฝ่าก็คือเป็นถ้ำที่เป็นไม่ใช่ว่าเป็นถ้ำเป็นหน้าผาหินที่เป็นโพรงเหมือนรูปหัวใจแล้วก็มีวิวสวยมากชมทะเลหมอก
0: มีถ้ำลอด
1: มีวัฒนธรรมลงผีแมน
0: ครับ
1: อันนี้เป็นการขุดค้นทางโบราณคดีที่ดังไประดับโลกนะครับต่อมาที่อำเภอเมืองเราก็เป็นเมืองแห่งเรียกว่าเป็นเมืองแห่งความศรัทธานะครับเพราะว่าศิลปะวัฒนธรรมมันถูกสะท้อนออกมาในรูปแบบของเทศกาลงานประเพณีหรือว่าเป็นโบราณสถานต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเร
0: ีย
1: กว่าเป็น City of Faith หรือเมืองแห่งความศรัทธานะครับต่อไปที่ต่อจากอำเภอเมืองก็เป็นอำเภอขุนยวมขุนยวมก็จะเป็นดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยนะครับที่เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยหรือว่า The Land of the Rising Sun เนี่ยก็คือเป็นเมืองที่มีทุ่งดอกไม้สีทองนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นอาศัยเส้นทางเดินทัพเข้ามานะครับแล้วก็มีอังสุมารินตัวจริงอยู่ที่นี่นะครับก็มีเป็นเรื่องราวแบบนี้นะครับเราก็ผูกโยงให้มีคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดขึ้นมานะครับลงไปที่แม่ลาน้อยก็แม่ลาน้อยเป็นอำเภอเล็กๆแต่เป็นอำเภอที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวเราเรียกว่าเป็นเมือง Hidden Gem หรือเป็นความงดงามที่ถูกซ่อนอยู่นะครับโดยเฉพาะทุ่งนาขั้นบันไดที่แม่ลาน้อยนี่สวยมากนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของชาติพันธุ์ชาวละเวอชาวบ้านละอูนะครับแล้วก็ชาวบ้านโดงนะครับรวมไปถึงบ้านห้วยห้อมที่มีกาแฟอร่อย
0: ครับ
1: อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับนี่ก็คือแม่ลาน้อยนะครับส่วนลงจากแม่ลาน้อยไปก็จะเป็นอำเภอแม่เสรียงซึ่งเป็นอำเภอใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของตัวจังหวัดเนี่ยอำเภอแม่เสรียงเนี่ยก็จะเป็นเมืองดินแดนเกษตรที่สูงนะครับมีโครงการพระราชดำริเยอะนะครับมากมายนะครับที่นั่นนะครับรวมไปถึงมีท่าเรือที่สามารถที่จะไป ชมแม่น้ำสารวินได้นะครับแม่สามแลบแล้วก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปถึงอำเภอศพเมยซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อยู่ทางตอนใต้นะครับมีเขตทางใต้ติดต่อกับทางจังหวัดตากก็มีเส้นทาง105เชื่อมโยงไปที่ท่าสองยางแม่ละมาดแม่สอดได้เส้นนี้ก็สวยงามนะครับแล้วก็ทางศพเมยเองจริงๆปีนี้ก็นักท่องเที่ยวได้ความนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเยอะมากเลยเพราะเรามีการเปิดคอเซโลนะครับจุดชมวิวชมทะเลหมอก2แผ่นดินข้ามดูดาวเช้าชมหมอกแล้วก็มีดอยคุ้ยโคนะครับที่สวยงามมีวิว360องศาทะเลหมอกสวยงามมาก
0: ก็อย่างที่ผอ.บอกนะครับว่าเราสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแล้วการเดินทางก็คือสามารถ6ช่องทาง
1: ครับ
0: ที่จากเชียงใหม่แล้วสามารถแบบทะลุแล้วเที่ยวเป็นวงกลมได้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นวงกลมนี่เท่าไหร่นะครับพอ
1: 4,088
0: โค้ง
1: ใช่ครับ
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมกิจกรรมต่างๆการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆสามารถไปดูในเพจของททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอนได้นะครับวันนี้ก็เราได้มาจิบกาแฟแลกองมูนะครับในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนครับเดี๋ยวเอกขออนุญาตไปเช็คอินจุดอื่นๆต่อครับเพราะวันนี้มีโปรแกรมแน่นทีเดียวขอบคุณพออย่างยิ่งครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเช็คอินตั้งใจว่าจะไปที่อำเภอปายต่อเพราะอำเภอปายนี่คือมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเอกมั่นใจว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสหรือเคยสัมผัสมาแล้วนะครับจะเป็นที่ไหนติดตามกันต่อกับเช็คอินที่เหนือครับคือขับรถจากตัวอำเภอปายเข้ามาที่เมืองแปลงก็ประมาณ1ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้เรามีเสื้อปลอดแล้วเรามีเสื้อชูชีพแล้วแล้วเรากำลังขับรถเข้าสู่

0: คุณผู้ชมครับผมอยู่กับคุณสิงห์ครับคุณสิงห์สวัสดีครับ
1: ครับ
0: เซิร์ฟบอร์ดของเราเปิดบริการมานานแล้วยังครับ
1: เปิดมาช่วงโควิดครับประมาณ 3-4 ปีแล้วครับ
0: ครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่แอดเวนเจอร์ของนักท่องเที่ยว
1: ใช่ครับ
0: ครับซึ่งจุดเนี้ยเป็นจุดที่ขึ้นคือ
1: เป็นจุดที่ลงซับ
0: ที่ลงซับ
1: ใช่ครับ
0: เราลงจุดอื่นไม่มีใช่มั้ยทําไมถึงเลือกจุดนี้
1: จุดนี้เป็นจุดที่เราดูว่ามันท่าน้ําอะไรเหมาะแล้ว
0: ครับ
1: เหมาะสมดูความเหมาะสมแล้วก็ระยะทางที่เราจะไปขึ้นที่ปลายทางอะไรเงี้ยเราดูความเหมาะสมแล้วว่าน่าจะโอเคแล้วครับ
0: จากตรงนี้ไปถึงปลายทางเราใช้ระยะเวลาทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ
1: ระยะเวลา1-2ชั่วโมงนะครับระยะทางประมาณ4กิโลครับ
0: 4กิโลแต่ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
1: ใช่ครับอันนี้แม่น้ําปายครับ
0: แม่น้ําปายใช่มั้ยครับแม่น้ําปายสมมุติถ้าเราล่องไปเรื่อยๆมันก็ไปโผล่ที่แม่ฮ่องสอนเลยมั้ยฮะ
1: ใช่ครับไปโผล่แม่ฮ่องสอนแล้วก็ออกพม่าเลยครับ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับใช่
0: ครับอ่ะมาถึงอุปกรณ์ของเราก็คืออันเนี้ย1คน
1: อันนี้1คนต่อ1บอร์ดครับ
0: ต่อ1บอร์ดเท่านั้น
1: 2ท่านก็ได้แต่บอร์ดจะกินน้ําลึกแล้วมันจะเวลาพายมันจะไม่เสถียรครับ
0: ครับแล้วก็มีไม้พาย
1: ใช่ครับไม้พาย
0: ไม้พายต้องความยาวความสั้นประมาณไหนครับ
1: ไม้พายคือแนะนํานะครับ
0: ครับ
1: อันนี้จะเรียกบอร์ดยืนพายแล้วก็ปรับนะครับปรับแล้วก็ให้ความสูงสุดปลายแขนเรานะครับ
0: ปรับแล้วสุดปลายแขนอุ้ยมันหลุด
1: ใช
0: ่ประมาณงั้นเอกก็ประมาณนี้ก็พอแล้วมั้งฮะ
1: ได้ครับได้โอเคแล้วเวลายืนพายมันจะพอดีกับสรีระเราเลยครับ
0: มือก็จะจับอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่ก็เรามีชูชีพไว้บริการอยู่แล้ว
1: เซฟตี้ให้ลูกค้าอย่างดีครับ
0: ครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปดูแล้วจริงๆมันก็จะต้องแบบมัดกับแข้งเราอะฮะ
1: ใช่ครับใช่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดู
0: ครับ
1: คร่าวๆก่อนหนึ่งบอร์ดครับ
0: บอร์ดจริงๆนี่มันพับได้เหรอพี่สิง
1: พับได้ครับถ้าปล่อยลมออกพับได้เลยครับ
0: อ๋อมันต้องปล่อยลมออกใช่มั้ยครับ
1: โทษนะครับขออนุญาตยกขาอันนี้เราก็จะมัดที
0: ่ข้อเท้า
1: ใช่ครับข้อเท้าเราครับ
0: อันนี้มันรับน้ําหนักได้เท่าไหร่พี่สิงครับของเอกเยอะอยู่นะ
1: 150 200
0: เหรออ๋อ
1: คือถ้ายิ่งหนักบอร์ดมันจะกินน้ําลึกแล้วเวลาพายมันจะไม่สนุกไงไม่เสถียร
0: อ๋ออ
1: ันเนี้ยไม้พายก็สายก็จะอยู่ที่ข้อเท้าแล้ว
0: ครับ
1: แล้วเวลาขึ้นเราก็เอาไม้พายวางนี้ก่อนครับ
0: อือห
1: ือโอเค
0: แต่น้ํามันไหลตลอดเลยเนาะ
1: ใช่ครับแล้วเราก็แนะนําว่าถ้ามือใหม่ยังไม่คล่อง
0: ครับ
1: ให้ทําอย่างนี้ก่อนครับ
0: อ่าฮะ
1: นั่งคุกเข่าก่อน
0: อ๋อพายทวนน้ําไป
1: ใช่แล้วถ้าอย่างพอเราคล่องแล้วใช่มั้ยเราค่อยยืนเนี่ยไม้พายที่เราปรับไว้มันก็จะได้ระดับพอดี
0: คนยืนตรงเศษ1
1: ใช่ครับ
0: เศษ1ส่วน4
1: ใช่
0: ยืนประมาณมาร์คที่3
1: ใช่ครับในถ้าท่านเดียวนั่งตรงนี้แต่ถ้าท่านก็หยุดประมาณหัวนี
0: ้ครับ
1: ครับหัวลูกศร
0: อ๋อตื่นเต้นเหมือนกันเนาะคือรายการเช็คอินทีเนี่ยคุณผู้ชมผมก็แค่ไปพายเรือแคนู
1: ครับ
0: อันนี้คือสูงสุดแล้วที่เคยเล่นมาเซิร์ฟบอร์ดนี่ผมไม่เคยอันนี้เป็นครั้งแรกของเราสําหรับรายการเช็คอินทีเนี่ยที่เราจะแบบมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดกัน
1: อันนี้ถ้าสมมุติใครมีสัมภาระใช่มั้ย
0: ครับ
1: ก็เกี่ยวไว้ที่หัวนี้ได้เลย
0: อ๋อไว้ตรงนี้ได้เลยโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
1: ครับแล้วก็ขึ้นปุ๊บถ้ายังไม่คล่องก็นั่งคุกเข่าไปก่อน
0: ผมกําลังลุ้นว่าถ้าเกิดแบบแล้วเราพยายามยืนแล้วมันล้มอ่ะคุณผู้ชมเราจะทํายังไงพี่สิงห์เคยมีคนล้มมั้ย
1: ล้มส่วนใหญ่เล่นน้ํากันทุกคนเลยครับ
0: เหรอตั้งใจล้มเพื่ออยากเปียกเงี้ยเหรอ

กำลังลุยแล้วครับตอนนี้เอาจริงๆมันบังคับยากเหมือนกันนะครับมันผมว่ามันต่างกับตอนที่ผมไปพายเรือแคนูมากเลยอ่ะ

0: พี่สิงห์ตอนนี้คือเราครึ่งทางแล้ว
1: ตอนนี้ครึ่งทางแล้วครับใช่
0: แต่คุณผู้ชมทุลักทุเลมากแล้วมันต้องเปียก
1: ใช่ครับ
0: มันต้องเปียกมันจะถึงสนุกคุณผู้ชม
1: คร
0: ับ
1: เพราะเรามาเจอน้ําเย็นแล้วไงเดี๋ยวเราไปออนเซ็นคือน้ําร้อนอย่างเงี้ยมันจะได้แบบหยินหยางครับใช
0: ่จริงๆคือตอนนี้เห็นมั้ยครับมันพอเราได้เปียกแล้วเราก็สนุกคือมันต้องมีคนตก
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ตกนี่คือไม่สนุกเนาะ
1: ใช่ครับใช
0: ่แต่น้ําเย็นครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เรามาถ่ายรายการช่วงเดือนมกราคม
1: ครับ
0: ก็คือสบายแล้วสนุกมากจริงๆจริงๆตรงนี้เด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับพี่สิงห์ถึงเล่นได
1: ้เด็กตั้งแต่ถ้าใส่ชูชีพได้ก็สามารถมากับผู้ปกครองได้เลย

0: ังเกตได้ว่าก็จะเห็นแบบชาวต่างชาติมาแช่กันแล้วก็วัยรุ่นแถวนี้คือมากันเป็นครอบครัวก็มีกัน
1: คือถ้าใครชอบแบบไข่ขาวแข็งขึ้นมาหน่อยก็เพิ่มเป็น4นาที5นาที5นาทีนี้อาจจะแข็งหมดทั้งไข่แดงไข่ขาวแล้วครับ
0: ครับครับคือตรงนี้ใครตื่นเช้า
1: ใช่
0: ก็มาแช่ตอนเช้าก็ได
1: ้ครับ
0: หรือสะดวกมาตอนเย็นก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมครับแค่ไอของน้ํามันก็แบบทําให้เราอุ่นขึ้นเยอะจากที่เราหนาวกันมาเมื่อกี
1: ้ครับ
0: นั่งรถกระบะว่าหนาวมากจะบอกพี่สิงห์ว่ารายการเช็คอินของเอกอ่ะปกติเอกก็จะแบบแต่งตัวหล่อๆเข้าวัดสายมู
1: ใช่ผม
0: แต่งตัวเท่ๆไปคาเฟ่คุณผู้ชมไม่เคยมาจะแบบ
1: ครับ
0: แอดเวนเจอร์ขนาดนี้จะบอกลองลี่รองผอ.ททสำนักงานแม่ฮ่องสอนว่า2 EP ที่ลองลี่แนะนํามาเอกนั่งกระบะมาทั้ง2 EP เลยครับ EP ที่แล้วก็ได้นั่งกระบะข้างหลังมาเหมือนกันรอบนี้ก็ได้นั่งกระบะมาแอดเวนเจอร์มาก

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนผมพักอยู่ที่ปายนะครับก็หลังจากที่ไปแช่ออนเซ็นมาก็เข้าที่พักนะครับผมเรื่องที่พักอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูธรปายครับเพราะว่าที่นี่มีอาหารพื้นเมืองนะครับให้เราได้อิ่มหนำสำราญกันด้วยนะครับใครชอบน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มแกงฮังเลไส้อั่วแคบหมูมีครบเลยแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ถึงที่พักคือสลบจริงๆเพราะด้วยความที่เล่นน้ำเย็นมาแล้วก็ไปแช่ออนเซ็นด้วยแต่เช้านี้ครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมคุณผู้ชมครับที่ต้องแอดเวนเจอร์แล้วก็ต้องสนุกอีกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อยู่กับพี่สิงห์คนเดิมอรุณสวัสดิ์ครับพี่สิงห์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ อันนี้คือสำนักงานพี่สิงห์เลยถ้าหากว่าใครที่สนใจซับบอร์ดเมื่อวานออนเซ็นเมื่อวานกับวันนี้ ATV ก็แวะมาที่นี่ได
1: ้ได้ครับ
0: แล้วอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงข้ามกับวัด
1: อยู่หน้าวัดห้วยทรายเลยครับ
0: ครับซึ่งเป็นเส้นไปเชียงใหม
1: ่1095เส้นหลักเลยครับ
0: ถ้าเรามาจากเชียงใหม่ยังไงก็ต้องผ่านร
1: ้
0: านพี่สิงห์ใช่มั้ยครับวันนี้เรา ATV
1: อันนี้จะมี UTV ให้พี่เอกขับแล้วก็มี ATV ครับ
0: U กับ A ต่างกันยังไงครับพี่สิงห
1: ์U จะเป็นนั่งขับแบบรถยนต์ A จะขับแบบมอเตอร์ไซค์ครับ
0: แต่ถ้านั่งขับพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้าย
1: ใช่ครับเป็นรถนอกครับ
0: ครับจริงๆมันมีข้อห้ามข้อปฏิบัติมั้ยครับว่าก่อนลูกค้าจะขึ้นต้องมีข้อตกลงกันว่าอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้ครับพี่สิงห์
1: เราจะมีกฎข้อห้ามแล้วก็คําแนะนําในการขับขี่ครับ
0: ครับอย่างเช่นสิ่งนึงที่ต้องห้ามเลย
1: ก็พวกของมึนเมานะครับใช่แล้วก็พวกกัญชา

0: อะไรอย่างเงี้ยเออ
1: ครับ
0: ครับครับใช่ครับ
1: ซึ่งถ้าบางคนขับรถยนต์ไม่เป็นก็ใช้ได้
0: เราจะมีสนามฝึกซ้อมอยู่คร
1: ับ อ๋อให้ทดลองก่อน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: สนามฝึกซ้อมก่อนออกครับ
1: พอเราออกจากตรงนี้เสร็จพี่สิงห์จะพานักท่องเที่ยวนี่ใช้เส้นทางอย่างไงฮะ
0: เราจะขึ้นถนน1095ประมาณสัก500เมตรครับแล้วก็เข้าเส้นทางป่าเลยครับ
1: เอาเลยครับ
0: ใช่ครับไปจุดชมวิวแล้วก็ไปอ่างเก็บน้ําห้วยดีหมีที่สวยๆ
1: อ๋ออ่างเก็บน้ําห้วยดีหมี
0: ใช่ครับ
1: ระยะทางกี่กิโลครับพี่สิงห์ครับ
0: รูทนี้ประมาณ17กิโลครับ
1: 17กิโลใช้เวลาประมาณ
0: 1ชั่วโมง
1: 1ชั่วโมงเราจะทุลักทุเลเอ้ยไม่ใช่เราจะสนุกเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันแต่ว่าทุกคนจะต้องมีใส่หมวกนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: อ๋อนี่หมวกคลุมผมไว้ก่อนแล้วก
0: ็
1: ใส่หมวกกันน็อกแบบนี้ไว้
0: ใช
1: ่โอเคครับพี่สิงห์เอกพร้อมแล้วครับ
0: โอเคลุยครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยครับอันนี้สมเลยใช่ไหม
0: ครับ

ือใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับหรือประมาณไม่ถึง8กิโลเมตรครับลักษณะเส้นทางเป็นเส้นทางธรรมชาติมีการผจญภัยเล็กน้อยขับขี่ได้ทุกเพศทุกวัยครับสามารถชมวิวธรรมชาติที่สวยงามสองข้างทางได้ที่สำคัญคือมีจุดแวะพักถ่ายภาพ1สถานีครับทริปต่อไปเป็นทริป M นะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือ17กิโลเมตรลักษณะเส้นทางครับเป็นเส้นทางธรรมชาติมีจุดแวะพักถึง2สถานีครับสถานีแรกเราจะแวะเช็คอินกันที่สถานีจุดชมวิวดอยปายและสถานีที่2คือสถานีอ่างเก็บน้ำห้วยดีหมีที่ผมมาเช็คอินอยู่ตรงนี้เลยนะครับส่วนทริป L ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเลยแล้วครับหรือ30กิโลเมตรครับลักษณะเส้นทางเป็นเส้นทางธรรมชาติมีจุดแวะพักถึง4สถานีครับสถานีแรกนะครับเราจะพักกันที่

0: าเข้ามาแล้วก็ผ่านสวนยางด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือผ่านเส้นทางก็ไม่ได้โหดมากจนเกินไปกำลังพอดีกำลังสนุก
1: ใช่
0: ซึ่งเราก็ใช้ระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่นัก
1: ครับ
0: แต่จริงถ้ามีระยะทางที่เป็นฟูก็คือจะไปไกลกว่านี้อีกใช่ไหมครับพี่สิงห
1: ์ไกลกว่านี้และสวยกว่านี
0: ้ครับแล้วเราก็มาถึงบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำ
1: ห้วยดีหมีครับ
0: อ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี
1: ครับใช่
0: เดี๋ยวขากลับเราก็ต้องกลับอีกทางนึงไหมฮะหรือว่าเรากลับทางเดิม
1: ครับอีกทางนึง
0: ขากลับเราจะกลับอีกทางนึงนะครับซึ่งเมื่อกี้เราผ่านสวนยางแต่ขากลับเราจะผ่านป่าสัก
1: ใช่ป่าสักครับ
0: ครับพี่สิงห์ถ้าสมมุติว่าเราเอกมีเวลา1วันอย่างเงี้ยครับแล้วจะมาสนุกกับพี่สิงห์เนี่ยคนจะอะไรก่อนเริ่มตั้งแต่อะไรก่อน
1: แนะนํา ATV เช้าแล้วบ่ายไป
0: เราควรจะ ATV ก่อนใช่มั้ยครับเพราะว่าคุณผู้ชมดูหมอกเมื่อเช้าเราขี่มาเท่าไหร่11องศา
1: ครับ
0: 11องศาแล้วดูหมอกขนาดนี้เหมือนต่างประเทศเลยคุณผู้ชมครับพอ ATV เสร็จแล้วก็พักเที่ยงแล้วก็ค่อยไป
1: ออนเซน
0: ไป
1: ออนเซนต่อ
0: ไปออนเซนแล้วก็ไปซับบอร์ดก็ได
1: ้
0: หรือจะซับบอร์ดแล้วออนเซนก็ได้แต่แนะนำว่าตอนเช้าควรจะเป็น ATV ก่อนแบบนี้ของพี่สิงห์มี ATV ประมาณกี่คัน
1: มี15คันครับ
0: 15คันก็ทริปเพื่อ

0: ใช
1: ่แก๊งเดียวกันครอบครัวที่ทำงานถ้าครอบครัวก็คือพ่อแม่ซ้อนได้ลูกซ้อนได
0: ้ของเราจะเน้น private ด้วย
1: ครับ
0: คือไม่มีจอยระหว่างบ้าน
1: อัน
0: นี้คือเหมือนครอบครัวพี่เอกมาก็จะครอบครัวพี่เอก
1: อย่างนั้นไปเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือกิจกรรมในวันนี้คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเราครบครันจริงๆอยู่กับพี่สิงห์มา2วันนะครับคุณผู้ชมกับกิจกรรมแบบนี้นะครับถ้าหากว่ามีโอกาสก็ลองมาเช็คอินแล้วก็มาเที่ยวตามผมได้เลยนะครับหรือไปดูในเพจของพี่สิงห์เดี๋ยวขึ้นเพจไว้นะครับว่าเผื่อจะติดต่อแล้วก็จองกันล่วงหน้านะครับวันนี้รายการเช็คอินทีเหนือนะครับต้องขอบคุณพี่สิงห์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางททสำนักงานแม่ฮ่องสอนครับเดี๋ยวผมจะขอเวลาถ่ายภาพตรงนี้แป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับไปจุดที่เดิมแต่ว่าจะเป็นเส้นทางใหม่ครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันได้ใหม่นะครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: วงกว้างล่าสุดมวลน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่ตำบลร้อยสาธารณะของอบจ.เชียงใหม่และเชียงรายเน้นย้ำการใช้งบประมาณภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือค่ะวันนี้เราพบกันในวันพุธที่30กันยายน2569ค่ะอยู่กับเราทั้ง2คนค่ะคุณเอกนรินทร์ใจมโนแล้วก็ดิฉันนิชนันท์ชวนชัยค่ะ
2: ครับเวลา 16:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.รับชมข่าวภาคเหนือนะครับ Digital TV หมายเลข11เพจ NVT ภาคเหนือครับบอกว่าวันนี้30กันยายนคือวันอีกไม่กี่นาทีต้องบอกแบบนี้ดีกว่าครับสิ้นสุดของการทำงานของพี่ๆหลายท่านสำหรับการเกษียณอายุราชการ1ตุลาคมก็เรียกได้ว่ามีโอกาสพักผ่อนได้เที่ยวกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีบรรยากาศการส่งมอบงานรวมถึงเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ด้วยเหมือนกันนะครับมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันสำหรับข่าวภาคเหนือในวันนี้นะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่จังหวัดแพร่ครับโดยจังหวัดแพร่นะครับเชิญสินของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอร้องกวางและอำเภอเด่นชัยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่โดยมีนายชัยสิทธิ์ชัยสัมฤทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนครับ
3: โดยจุดแรกค่ะได้เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อดำรงชีพเบื้องต้นมอบให้แก่นางสายแก้วแก้วมานะบ้านเลขที่117ทับ1หมู่ที่1ตำบลแม่สายอำเภอร้องกวางซึ่งประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่21กันยายน2569ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย1หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังบ้านเลขที่244หมู่ที่10ตำบลแม่จั๊วอำเภอเด่นชัยเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานนายธีระรัตนกันธาและครอบครัวซึ่งประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่18กันยายน2569ให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน1หลังค่ะและมีผู้เสียชีวิตจำนวนอีก1รายพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติจำนวน 10,000 บาทให้แก่นางสาวอาพรวันอ้วนเพื่อเป็นค่าจัดการศพและบรรเทาความเดือดร้อนในระยะฟื้นฟู
2: การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้มาสู่ครอบครัวผู้ประสบภัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใย

0: ในความเดือดร้อนของประสบกนิกรชาวไทยผู้ประสบสาธารณภัยเสมอมาครับ
1: ไปดูความเคลื่อนไหวกันต่อในพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมมือของประชาชนชาวจังหวัดพะเยาค่ะที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์และการจัดเตรียมดอกไม้จันทร์ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพิธีและร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีและความร่วมมือของประชาชนจังหวัดพะเยาค่ะ
0: ภายในกิจกรรมครับมีการสาธิตและอธิบายขั้นตอนการจัดทำดอกไม้จันทร์จากดอกสารพีซึ่งเป็นต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดพะเยาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประณีตและสวยงามเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือความสามัคคีและความจงรักภักดีของประชาชนชาวจังหวัดพะเยาครับตอนนี้เป็นขั้นตอนของครูกอนะครับพอหลังจากนี้ไปในแต่ละจังหวัดครับครูกอก็จะนำไปต่อยอดให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์กันครับคุณผู้ชมครับวันนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่8ครับมีการแถลงการตรวจสอบโครงการของภาครัฐนะครับและการใช้อาคารสาธารณะของอบจ.เชียงใหม่และเชียงรายครับโดยเน้นย้ำการใช้งบประมาณภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับนางสาวพุทธชาติต้นหยงผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่8ระบุว่าสตพ.8ครับได้ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารสาธารณะของอบจ.เชียงใหม่และอบจ.เชียงรายระหว่างปีงบประมาณ2558ถึง2568โดยพบว่าอบจ.เชียงใหม่มีอาคารสาธารณะรวม74แห่งงบประมาณก่อสร้างกว่า290ล้านบาทโดยได้สุ่มตรวจ23แห่งพบว่ามีอาคารที่ใช้งานได้ไม่เต็มที่5แห่งและมี4แห่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับ
1: ส่วนทางอบจ.เชียงรายมีอาคารสาธารณะ153แห่งงบประมาณก่อสร้างกว่า255ล้านบาทโดยสุ่มตรวจ43แห่งพบว่ามีอาคารที่ใช้ได้ไม่เต็มที่12แห่งและไม่ได้ใช้งาน8แห่งซึ่งมีสภาพไม่พร้อมใช้งานและมีความเสียหายหลายจุดรวมถึงบางแห่งไม่มีการส่งมอบให้หน่วยงานอื่นๆตามการประสานงานดูแลส่งผลให้อาคารอยู่ในสภาพทรุดโทรมซึ่งสตพ.8ได้เสนอ5แนวทางในการแก้ปัญหาแก่อบจ.เชียงใหม่และเชียงรายโดยเน้นให้เกิดการวางแผนบริหารจัดการอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนด้วยค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
2: คุณอย่ามองว่าพอมันไม่ใช่ประโยชน์คุณจะรื้อทำลายไปคุณต้องดูให้จริงจังไม่ใช่เห็นทุกแห่งคุณจะรื้อไม่ได้ใช้ประโยชน์คุณต้องมองว่าเมื่อสร้างมาแล้วเงินของประชาชนเนี่ยมันคืออยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณาว่าถ้ามันไม่ใช้ประโยชน์ตรงนี้แล้วคุณสามารถปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแต่อันที่สำคัญก็คือพอหลังจากมีของแล้วเราก็ต้องบำรุงรักษาใช่ไหมคะกรณีนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งก็บอกแล้วว่าต้องคุณต้องไปดูนะว่าเมื่อคุณทำอันนี้แล้วคุณต้องมีคนดูแลเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอย่างที่บอกก็ต้องให้ประชาชนช่วยกันมาดูด้วยว่าเนื่องจากอัตรากำลังข้าราชการก็ไม่ได้เยอะอะไรตรงนั้นนะคะก็คืออาจจะถ้ามีตรงไหนมันไม่ดีไม่มีเสียหายอะไรก็ให้แจ้งกลับไปที่หน่วยตรวจตรงนั้นนะว่ามันมีอะไรที่จะต้องแก้ปรับปรุงแก้ไขอะไรหรือเปล่านะ
0: ด้านนางสาวจุฬาลักษณ์อินทรพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูนระบุนะครับว่าสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูนได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งซึ่งพบว่ามีความหนาแน่นของชั้นแอนฟันติกบางกว่าที่กำหนดสร้างความเสียหายให้กับภาครัฐมูลค่ากว่า 468,700 บาทซึ่งได้ดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วและได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งพบว่ากำแพงปากท่อไม่ตรงตามที่กำหนดซึ่งหน่วยรับตรวจรับไปแล้วสร้างความเสียหายให้กับภาครัฐกว่า 177,440 บาทซึ่งได้แจ้งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
1: ส่วนนายจิตติตันเสนีผู้อำนวยการ

0: ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตรวจสอบโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเขื่อนในหมอกบ้านรักไทยพบว่าอุปกรณ์และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสามารถทำงานได้แต่ขาดความต่อเนื่องและไม่มีการเชื่อมโยงกับบ่อพักน้ำเสียของชุมชนซึ่งได้แนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเชื่อมต่อระบบบ่อพักน้ำเสียและการบำบัดเข้าด้วยกันเพื่อให้โครงการดังกล่าวสำฤทธิ์ผลสูงสุดสร้างประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างเต็มที่ค่ะ
1: เป็นการตรวจสอบย้อนหลัง10ปีเลยนะครับคุณผู้ชมย้อนไปตั้งแต่ปี2558ครับก็จากนี้ต่อไปอาจจะต้องมีการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นสำหรับการตรวจรับงานก่อสร้างต่างๆของหน่วยงานภาครัฐครับ
0: ใช่แล้วค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของหน่วยงานชนประทานกันบ้างค่ะชนประทานเชียงใหม่ค่ะเผยน้ำท่วมพื้นที่ตอนใต้คลี่คายระดับแม่น้ำปิงยังปกติค่ะขณะที่แหล่งน้ำมีน้ำเฉลี่ย80%เพียงพอใช้ฤดูแล้งพร้อมเร่งสำรองน้ำรับเอลนิโยนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชนประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าอิทธิพลพายุทำให้พื้นที่ตอนใต้ของเชียงใหม่มีฝนตกหนักอำเภออมก๋อยวัดได้มากกว่า100มิลลิเมตรขณะที่อำเภอแม่แจ่มวันที่29กันยายนมีฝนประมาณ180มิลลิเมตรส่งผลให้ลำน้ำหลายสายค่ะเพิ่มสูงขึ้นและก็ล้นตลิ่งโดยลำน้ำแม่กลางรับน้ำจากดอยอินทนนท์เข้าท่วมบ้านน้ำลัดขณะที่อำเภออมก๋อยมีน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำตลอดแนวลำน้ำแต่ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะตั้งแต่อำเภอเชียงดาวถึงเขตเมืองเชียงใหม่30%ของความจุลำน้ำขณะที่ตอนล่างมีการเปิดประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่างค่ะ
1: ด้านเขื่อนแม่กวงอุดมธาราครับมีน้ำมากกว่า70%น้ำไหลเข้าวันละประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรระบายออกประมาณ800,000ลูกบาศก์เมตรทำให้มีน้ำสะสมเพิ่มวันละประมาณ200,000ลูกบาศก์เมตรคาดวันที่1ตุลาคมจะมีน้ำประมาณ72-75%ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วเชียงใหม่มีน้ำเฉลี่ยประมาณ80%เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคผลิตน้ำประปารักษาระบบนิเวศและบริหารจัดการในฤดูแล้งขณะเดียวกันก็มีการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่หาดเข้าสู่อ่างเก็บน้ำแม่ตูบในอัตรา 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณวันละ 222,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มน้ำสำรองสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากเอลนิโยซึ่งต้องเฝ้าระวังอำเภอจอมทองแม่แจ่มอมก๋อยบางส่วนของอำเภอดอยเต่าและอำเภอเวียงแหงครับก็เป็นการเตรียมการรับมือไว้นะครับสำหรับเรื่องของเอลนิโยที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราไม่แน่ใจว่าจะแล้งรุนแรงขนาดไหนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับหรือว่าสทนชครับเปิดเวทีรับฟังทุกภาคส่วนจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำยมอย่างยั่งยืนครับที่หอประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS อำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำยมปรับปรุงช่วงที่1ปี2566ถึง2580โดยมีผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชมีคณะกรรมการลุ่มน้ำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและแนวทางการจัดทำแผนแม่บทพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่
0: โดยการปรับปรุงแผนครั้งนี้นำกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่พิจารณาปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและระบบนิเวศควบคู่กันรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการออกแบบทางเลือกการพัฒนาตั้งแต่ต้นทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชได้มอบหมายให้บริษัทดีไวพลัสจำกัดและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดำเนินการศึกษาเพื่อให้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำยมพ.ศ. 2566ถึง 2580เป็นกรอบการบริหารจัดการน้ำที่ตอบโจทย์พื้นที่สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการอนุรักษ์

0: ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปติดตามการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ครับที่สนามบินภูสันฟ้าของอำเภอแม่แตงครับการเปิดเวทีในครั้งนี้มีการพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับติดตามช่วงหน้าข่าวภาคเหนือครับ

0: โครงการก่อสร้างสนามบินภูสันฟ้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะทวีมาในเวทีประชาพิจารณ์บรรยากาศเต็มไปด้วยความวุ่นวายมีกลุ่มบุคคลและผู้สังเกตการนอกพื้นที่เดินทางเข้ามาจำนวนมากกระทั่งเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองเอกสารทีมงานผู้จัดพบมีความผิดปกติว่ามีประชาชนบางส่วนค่ะนำเอกสารที่ทำสำเนาเพิ่มเติมจากภายนอกมาใช้ในกระบวนการแทนเอกสารฉบับจริงที่แจกณจุดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ข้อมูลการลงทะเบียนบางรายการยังไม่สอดคล้องกันทำให้ไม่สามารถรักษาความโปร่งใสและความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลของกระบวนการแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับกระทั่งวันที่29กันยายนครับบริษัทเอกชนผู้ดำเนินการซึ่งมีหน้าที่รักษาความเป็นกลางและรวบรวมข้อมูลตัดสินใจประกาศยุติการจัดเวทีที่เหลือเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายที่อาจลุกลามกระทบต่อความปลอดภัยสำหรับผลการแสดงความคิดเห็นในวันแรกระหว่างผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทางผู้จัดงานครับออกมาย้ำชัดเจนว่าถือเป็นโมฆะและไม่มีผลคะแนนอย่างเป็นทางการจากนี้บริษัทผู้ดำเนินการเตรียมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์นำส่งต่อให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพิจารณารวมถึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายหากตรวจสอบพฤติการเข้าข่ายกระทำผิดหรือจงใจแทรกแซงกระบวนการทางด้านโครงการสนามบินภูสันฟ้าเชียงใหม่ยังคงออกมายืนยันเจตนารมณ์เดิมนะครับว่าต้องการอยู่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่พร้อมเปิดฟังปัญหาและเสียงสะท้อนจากชาวบ้านอย่างแท้จริงเพื่อหาทางออกร่วมกันในอนาคตครับตอนนี้คือยุติเวทีที่กำลังจะเปิดไปก่อนแล้วส่วนเวทีที่เปิดวันนี้ผลอาจจะต้องเป็นโมฆะไปก่อนนะครับเพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลายลงแล้วก็คงจะต้องกลับมาเปิดเวทีรับฟังพี่น้องประชาชนกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับด้านของ TSEP นะครับตอนนี้ปักหมุดงานใหญ่ระดับภูมิภาคครับ Northern Mice Expo 2026ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีการผนึกเมืองไมซ์นะครับและเมืองศักยภาพภาคเหนือขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือสสปน.หรือ TSEP นะครับจัดงาน Northern Mice Expo 2026ครับที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเชียงใหม่เดอะแม่ปิงชูแนวคิดหลักเชื่อมโอกาสสร้างธุรกิจขับเคลื่อนไมซ์ภาคเหนือเพื่อเปิดแพลตฟอร์มธุรกิจไมซ์ที่รวบรวมศักยภาพสินค้าและบริการของภาคเหนือตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแปลงทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นงานรายได้การลงทุนและดีลธุรกิจจริงโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรม
0: ไฮไลท์สำคัญคือการประกาศปฏิญญาไมซ์ซิตี้ภาคเหนือค่ะซึ่งเป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของผู้นำ3เมืองไมซ์ซิตี้หลักได้แก่เชียงใหม่พิษณุโลกและเชียงรายร่วมกับเมืองศักยภาพและภาคีเครือข่ายไมซ์แวลูเชนเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการใช้ไมซ์เป็นกลไกยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นเอกภาพพร้อมการบรรยายพิเศษค่ะประเด็นร่วมวางทิศทางอุตสาหกรรมไมซ์สร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนไปฟังสัมภาษณ์ค่ะ
2: เราเห็นสถิติของการเติบโตในธุรกิจไมซ์ที่ภาคเหนือโตขึ้น 15% นี่ถือว่าเยอะมากนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เติบโตก็คือเรื่องของการเดินทางของทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ภาคภูมิภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยการที่มีเมืองที่มีความพร้อมในการที่จะรองรับการจัดงานมีผู้ประกอบการอีโคซิสเต็มระบบนิเวศที่ให้บริการมันทำให้คอสของการจัดงานต่างๆไม่จำเป็นต้องดึงมาจากกรุงเทพตลอดเวลาเพราะนั้นเมืองที่มีความพร้อมในภาคเหนือตอนนี้มีคลัสเตอร์ของเมืองไมซ์ซิตี้นะคะหลายเมืองที่สามารถที่จะจัดงานทั้งในระดับใน เราเรียกว่าโดเมสติกในประเทศแล้วก็นานาชาติได้เพราะนั้นสิ่งที่มองก็คือพาร์ทของอีโคโนมิกอิมแพคที่เกิดขึ้น
0: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะในการดึงนักลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันก็จะทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดีขึ้นในประเทศเราด้วยค่ะพาไปดูทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะได้จัดพิธีส่งมอบงานและร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ในโอกาสไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ที่ห้องแสดง NBT เชียงใหม่นางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ที่3มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากการผลิตสื่อผลงานชื่นใจชนะรางวัลในระดับประเทศซึ่งสปท.3ได้รับรางวัลรวมสูงสุดในประเทศจำนวน43ชิ้นงานเป็นสื่อโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่14ชิ้นงานสื่อวิทยุกระจายเสียง15ชิ้นงานสื่อดิจิทัล14ชิ้นงานค่ะ
1: จากนั้นนางเหมือนใจวงใหญ่ได้ทำพิธีส่งมอบงานและภารกิจในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ให้แก่นางปณิสาชัยพรมผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือซึ่งจะรับหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นการชั่วคราว
0: โอกาสนี้ได้ให้โอวาทกับผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ยึดมั่นในความรักสามัคคีซึ่งเป็นพลังสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้นางเหมือนใจวงใหญ่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
1: 1ตุลาคมก็จะเป็นช่วงทั้งเกษียณอายุราชการและก็ช่วงของการโยกย้ายนะครับในหลายๆตำแหน่งเหมือนกันครับเช่นเดียวกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับกาบราพระเถระชั้นผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ครับมีข้าราชการร่วมส่งอบอุ่นนะครับก่อนจะเข้ารับตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กราบลาและน้อมถวายสักการะแด่พระเถระชั้นผู้ใหญ่และกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปรับหน้าที่ในตำแหน่งใหม่โดยมีหัวหน้าศูนย์ราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมส่งและแสดงความยินดี
0: ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องการเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและสานต่อการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไปค่ะอีกหนึ่งพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายค่ะจัดพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายหลังพลตำรวจตรีมานพเสนากูลได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจัดพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายท่ามกลางผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจหรือกต.ตร.จังหวัดเชียงรายชมรมแม่บ้านตำรวจตลอดจนผู้กำกับการสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีในโอกาสที่พลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้รับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมกับแต่งตั้งพลตำรวจตรีทรงกฤตอ่อนตะไคร้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายโดยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
1: ในโอกาสนี้ครับได้ประกอบพิธีส่งมอบธงประจำหน่วยการบังคับบัญชาและส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายให้แก่พันตำรวจเอกสิริมนวิสุทธิกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายซึ่งรักษาราชการแทนบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติสะท้อนถึงความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของข้าราชการตำรวจและผู้เกี่ยวข้องพร้อมร่วมส่งกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและทางราชการต่อไปครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำพูนครับที่ลำพูนมีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินช่วงหน้ากลับมากับข่าวภาคเหนือครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อค่ะ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำพูนครับที่ลำพูนนะครับจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนที่หอประชุมจังหวัดลำพูนศาลากลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้แก่ผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน9หมู่บ้านเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยมีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมพิธีครับ
0: จังหวัดลำพูนมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557ถึงปี2569รวมทั้งสิ้น306หมู่บ้านโดยในปี2569ได้รับการจัดสรรเงินพระราชทานขวัญถุงจำนวน9หมู่บ้านเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียงตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในและระหว่างหมู่บ้านเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนอันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะพาไปดูกิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนอนุบาลดารุณนิมิตค่ะปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัยมีน้ำใจนักกีฬารักการออกกำลังกายด้วยการจัดกิจกรรมกีฬาสีสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆค่ะที่ลานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลดารุณนิมิตอำเภอเมืองเชียงใหม่ทัพนักกีฬาตัวน้อยเดินขบวนเข้าสู่สนามแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียงค่ะทั้งสีส้มสีฟ้าสีเขียวเด็กน้อยแต่ละคนล้วนมีแต่รอยยิ้มที่ได้ร่วมแข่งขันกีฬากับเพื่อนๆก่อนพิธีเปิดเด็กๆได้ร่วมกันแสดงชุดซูอย่างสวยงามค่ะจากนั้นนางพันนีบุญประเสริฐผู้รับใบอนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารุณนิมิตพร้อมผู้บริหารโรงเรียนทำการเปิดกิจกรรมท่ามกลางความตื่นเต้นของเด็กๆค่ะ
1: กีฬาที่นำมาจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมีทั้งวิ่งซอกแซกครับเลี้ยงบอลบนกระดาษลูกบอลแอบซ่อนเรียงตัวเลขตักไข่ใส่รูและที่ตื่นเต้นทั้งตัวนักกีฬาและเหล่าบรรดากองเชียร์แต่ละสีลุ้นกันน่าดูคือกีฬาแต่งตัวเร่งความเร็วเพื่อชิงเข้าเส้นชัยกิจกรรมนี้ครับจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัยมีน้ำใจนักกีฬารู้จักกฎกติการักการออกกำลังกายเสริมสร้างความรักสามัคคีและเด็กๆได้พัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายที่สำคัญคือให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินมีพัฒนาการที่เหมาะสมทางด้านอารมณ์และการเข้าสังคมครับปิดท้ายกันที่จังหวัดลำพูนนะครับมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลครับแก่ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือครับนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดของจังหวัดลำพูนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือโดยมีนายกฤษดิษฐ์ทับทิมผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยมีผู้ที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันจะมีโอกาสเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับชาติต่อไปครับ
0: สำหรับจังหวัดลำพูนได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนสถานประกอบกิจการและสมาคมรวมทั้งผู้ฝึกสอนและผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวม42คนโดยได้รับมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้มีคะแนนสูงสุดของจังหวัดลำพูนจำนวน1คนพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของจังหวัดลำพูนให้มีทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานและพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานค่ะ
1: ยินดีกับทุกรางวัลด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวภาคเหนือประจำวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับวันนี้พบกับคุณมินศาสตราคมและคุณสศิพิมลคำสุขดีสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเอกนรินทร์คุณนิชนันท์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ครับยังต้องตามติดกับปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในส่วนของจังหวัดตากและจังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอลาดยาวมีพื้นที่ขยายวงกว้างของอุทกภัยเพิ่มขึ้นครับ
0: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามรับชมทางข่าวภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ NBT เชียงใหม่เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือกับรายการข่าวภาคเหนือนะครับแน่นอนครับว่าตามติดอย่างต่อเนื่องนะครับกับปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ถึงแม้จะเป็นน้ำป่าไหลหลากในบางจังหวัดแต่ในบางจังหวัดเองอย่างเช่นท้ายน้ำอย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์เองก็เป็นที่รับน้ำสุดท้ายเช่นเดียวกัน
3: ใช่ค่ะวันนี้ก็มีเพิ่มเติมสำหรับเรื่องของการรำลึกถึงคุณูปการของศิลปินแห่งชาติในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
2: ครับเดี๋ยวไปตามติดพร้อมๆกันนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพิษณุโลกเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพิษณุโลกเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยณบ้านเลขที่109/1หมู่10ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายพัชรพลมั่นปานในอำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่9 กันยายน 2569เวลาประมาณ6:35 นที่บ้านพักอาศัยของนายบรรจบบางปรากฏส่งผลให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน1 ครัวเรือนมีผู้อยู่อาศัย2 รายโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพและพื้นที่ใกล้เคียงนำรถดับเพลิงและผู้นำหมู่บ้านอปพร.และประชาชนจิตอาสาเข้าระงับเหตุจนควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ11:25 นก่อนสำรวจความเสียหายและประสานขอรับความช่วยเหลือจากส่วนราชการต่อไปครับ
3: ในโอกาสนี้นะคะประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้และเชิญสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยผู้ประสบภัยค่ะไปดูกันกับทางด้านของรัฐบาลเองนะคะก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าต้องแจ้งเตือนล่วงหน้ายกของขึ้นที่สูงอพยพแล้วก็ลดความสูญเสียด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยให้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางและความเคลื่อนย้ายเกี่ยวกับเรื่องของพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้จากการแจ้งเตือนของกรมชลประทานในการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นสูงขึ้นอยู่ที่1 เมตรนะคะถึง 1.2 เมตรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้เตือนให้ประชาชนริมแม่น้ำนั้นยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมได้เร่งวางแผนระบายน้ำและดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหาน
2: ครพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคอลดีเอ็มเอสเทเลผ่านหมอพร้อมนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนโรงครัวกลางพอชจัดอาหารปรุงสุกแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมระดมพาหนะ160 อัตราสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันออกเน้นเข้าถึงพื้นที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดนั่นเองครับมาตามติดกันต่อเรื่องของปัญหาอุทกภัยนะครับเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเสียหายกว่า20 หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้น

0: ที่หมู่ที่4หมู่ที่8และหมู่ที่9ตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายกว่า20หลังคาเรือนรวมถึงพื้นที่การเกษตรและถนนในหมู่บ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนเนื่องจากไฟฟ้าดับขณะนี้สถานการณ์น้ำยังคงทรงตัว
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้แก่ตำบลแม่ท้อและตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดตากนะคะแล้วก็ตำบลพะวอตำบลแม่ละเมาอำเภอวังเจ้าให้ระวังฝนตกหนักและเอกสารสำคัญให้ระวังไฟฟ้าดูสถานการณ์น้ำในล้นเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสร้อยละครค่ะนะคะล่าสุดมวลน้ำนั้นเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตำบลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วย
0: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละครเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถัดไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอสว่างน้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสว่างอารมณ์และเขตเทศบาลสว่างอารมณ์ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเส้นทางคมนาคมโดยถนนสว่างอารมณ์ทับทันระยะทางประมาณ3กิโลเมตรถูกน้ำท่วมสูงจนมวลน้ำไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ทำให้รถหน่วยแพทย์ฉุกเฉินไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่โรงพยาบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลทับทันและโรงพยาบาลหนองฉางเพื่อความปลอดภัยให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างต่อเนื่องสาเหตุของการเกิดอุทกภัยเกิดจากฝนตกสะสมมวลน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรและการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดนครสวรรค์โดยมวลน้ำไหลสมทบลงสู่คลองโพและคลองตากแดดก่อนเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อำเภอและตลาดสว่างอารมณ์ขณะที่มวลน้ำจากพื้นที่ทางตอนเหนือยังคงไหลมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ
1: ในการนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและให้กำลังใจคณะแพทย์พยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับประชุมร่วมกับจังหวัดทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบูรณาการการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเน้นเร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังจุดปลอดภัยพร้อมกับดูแลและเยียวยาผู้ประสบภัยให้ทั่วถึงรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ดูแลด้านอาหารน้ำดื่มสะอาดและการช่วยเหลือด้านต่างๆเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดและให้เจ้าหน้าที่นั้นเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ครับหลังจากนี้นะครับต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเองยังคงมีออกฉบับการเตือนฝนตกหนักในบางพื้นที่อยู่ในส่วนของการตกในพื้นที่ต้นน้ำที่เราเตือนไปเมื่อสักครู่ทั้ง 3-4 จังหวัดนั้นต้องเฝ้าระวังและฟังข่าวสารจากทางด้านราชการอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามี
2: ความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส.1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกา43นาทีนะคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อค่ำคืนก่อนที่จะมีงานพิธีบรรจุร่างของดร.ทวีบุรณาเขตนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ค่ะได้ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมจ่าทวีศิลปินแห่งชาติเป็นคืนสุดท้ายพร้อมนำทีมสื่อมวลชนในสังกัดเข้าร่วมพิธีประกอบพิธีในคืนนี้ด้วยค่ะนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ได้นำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมร้อยตีด็อกเตอร์ทวีบุรณเขตหรือจ่าทวีศิลปินแห่งชาติเป็นคืนสุดท้ายณวัดตาปะขาวหายตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

0: เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงคุณูปการต่อวงการช่างศิลป์และพุทธศิลป์ไทยพร้อมมอบหมายให้ทีมสื่อมวลชนในสังกัดร่วมบันทึกภาพและจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องราวและคุณค่าของผลงานของจ่าทวี
1: ร้อยตรีดร.ทวีบูรณเขตเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ช่างปั้นหล่อพุทธศักราช2566ชาวจังหวัดพิษณุโลกผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นและหล่อพระพุทธรูปก่อตั้งโรงหล่อพระบูรณะไทยจ่าทวีและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและงานช่างพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลกผลงานสำคัญได้แก่การสร้างพระพุทธชินราชจำลองและการพัฒนาเทคนิคงานช่างที่ได้รับการกล่าวถึงในชื่อสกุลช่างจ่าทวีซึ่งถ่ายทอดสู่ลูกหลานและคนในท้องถิ่นมาอย่างยาวนานนั่นเองครับและในช่วงบ่ายวันนี้นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีบรรจุร่างร้อยตรีดร.ทวีบุรณเขตบุคคลทำคุณประโยชน์ศิลปินแห่งชาติวันนี้ครับเวลา 13:00 น.ณ ศาลาการปาเรียนวัดตับปะขาวหายตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางระเบียบรัฐพงพาณิชย์ภริยาประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสกุลและประกอบพิธีบรรจุศพด้วยการวางก้อนดินพร้อมด้วยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีบรรจุร่างร้อยตรีดร.ทวีบุรณเขตบุคคลทำประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงคุณูปการของศิลปินผู้สร้างคุณูปการสำคัญต่อวงการช่างศิลป์และพุทธศิลป์ไทย
0: ร้อยตรีดร.ทวีบุรณเขตถึงแก่กรรมเมื่อวันที่21กันยายน2569สิริอายุ94ปีโดยครอบครัวกำหนดจัดพิธีบรรจุศพในวันที่29กันยายน2569เวลา 15:00 นก่อนเคลื่อนร่างร้อยตรีดร.ทวีบุรณเขตจากวัดตาปะขาวหายไปยังพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีโดยจะบรรจุศพไว้เป็นเวลา100วันเพื่อดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4พร้อมปฏิบัติภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตลอดจนร่วมบันทึกและสื่อสารเรื่องราวคุณค่าของบุคคลสำคัญด้านศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกและประเทศไทยให้ได้รับทราบกันอย่างแพร่หลายด้วยนับถอยหลังแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเหลืออีก11วันนะคะที่ประเทศไทยของเรานั้นจะนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือIMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งก็จะจัดขึ้นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นับเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีหลังจากเคยเป็นเจ้าภาพไปเมื่อปีพุทธศักราช2534โดยมีผู้เข้าร่วมจากกว่า191ประเทศทั่วโลกเพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน IMF มีภารกิจส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินของโลกสนับสนุนด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและก็ให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจผ่านคำปรึกษาด้านการเงินนโยบายและการฝึกอบรมขณะที่กลุ่มธนาคารโลกนั้นก็มีพันธกิจลดความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนผ่านการสนับสนุนด้านการเงินโครงการพัฒนาและองค์ความรู้ต่างๆเช่นการศึกษาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพสะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจและการเงินในฐานะของศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงความพร้อมด้านการคมนาคมโรงแรมและศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเคยรองรับการประชุมเอเปก2022ตลอดจนประสบการณ์จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมเมื่อปีพุทธศักราช2534ด้วย
1: ในการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศซึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและธุรกิจบริการรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประเทศไทยพบปะนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตานานาชาติ ด้านอัตลักษณ์ของการประชุมโลโก้ได้รับการออกแบบโดยคนไทยโดยนำลวดลายไทย

0: ไปจากเหรียญพดด้วงมาลดทอนให้มีความทันสมัยผสมผสานลายประจำยามซึ่งสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมกับลายพระแสงจักรซึ่งสื่อถึงอำนาจและความมั่นคงรวมถึงการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่นำลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรสะท้อนความเป็นไทยควบคู่กับการเปิดรับความร่วมมือระดับนานาชาติสำหรับงานกราฟิกของการประชุมถ่ายทอดแนวคิด4ประการได้แก่การเฉลิมฉลองความน่าเชื่อถือความสัมพันธ์และวัฒนธรรมโดยรับแรงบันดาลใจจากการจักสานซึ่งสื่อถึงภูมิปัญญาไทยการถักทอและความร่วมมือร่วมใจพร้อมใช้ชุดสีที่ได้แรงบันดาลใจจากธนบัตรและเหรียญกษาปไทยได้แก่สีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินสีชมพูม่วงสีส้มเหลืองสีขาวเงินสะท้อนบทบาทด้านเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยการเป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จึงเป็นหมุดหมายสำคัญในการแสดงศักยภาพไทยบนเวทีโลกเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจการลงทุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาระยะยาวโดยขณะนี้เหลือเวลาอีก11วันก่อนการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026จะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: สิบหกนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีครับมาติดตามเรื่องของคุ้มครองผู้บริโภคกัน
3: พิษณุโลกกันบ้างนะคะก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรในโอกาสจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการข้าวค่ะที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านทุ่งน้ำใสหมู่ที่11ตำบลนงประคำอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนางสาวสรินทร์รัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมประชุมกับนายนพลเหลืองทองนาราประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรในโอกาสนำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการชุมชนเกษตรต้นแบบและจัดการสัมมนาแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวระหว่างวันที่28ถึง29กันยายน2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและมีนายชูชาติมีภาพประธานศูนย์เรียนรู้บรรยายข้อสรุปค่ะ
0: ซึ่งการลงพื้นที่ครับมุ่งเน้นเรื่องของชุมชนเกษตรต้นแบบเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวโดยศูนย์เรียนรู้ขับเคลื่อนแนวทางการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอาทิการใช้เมล็ดพันธุ์ในปริมาณที่เหมาะสมการผลิตข้าวคุณภาพได้มาตรฐานการใช้น้ำหมักและสารชีวพันธุ์การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้การทำนาแบบอินทรีย์ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้แก่เกษตรกรสำหรับการสัมมนาครับมี2วันก็คือวันที่28และรุ่นที่2วันที่29ที่ผ่านมานะครับที่ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองครับปิดท้ายวันนี้ด้วยงานบุญครับที่เทศบาลเมืองอุทัยธานีแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวประจำปี2519ระหว่างวันที่26ถึง27ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับที่อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานีวัฒนธรรมจังหวัดและผู้อำนวยการทท.สำนักงานอุทัยธานีร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวประจำปี2569กำหนดจัดในวันที่26ถึง27ตุลาคมที่จะถึงนี้ประเพณีตักบาตรเทโวเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของจังหวัดอุทัยธานีโดยมีพระสงฆ์ประมาณ

0: 1,500 รูปจะเดินลงจากยอดเขาสะแกกรังผ่านบันได449ขั้นนำโดยพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงมายังลานวัดสังกัดรัตนคีรีเพื่อรับบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งสะท้อนถึงความศรัทธาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานีครับ
1: ภายในงานของคืนวันที่26ตุลาคมนะคะก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงชุดแสงทิพย์จากฟ้าสู่ศรัทธาสะแกกรังพร้อมกับมีการจัดสำรับอาหารคาวหวานแบบขันโตกจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของดีประจำจังหวัดบริเวณลานวัดสังกัดรัตนคีรีเทศบาลเมืองอุทัยธานีถึงวงเวียน5แยกวิทยุเลยนะคะส่วนเช้าของวันที่27ตุลาคม2569ก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนแด่พระสงฆ์กว่า500รูปพร้อมขบวนแห่พุทธประวัติและการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้างเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของงาช้างต่อวิถีชีวิตและอาชีพทำไม้ของชาวอุทัยธานีและสืบสานประเพณีอันดีงามควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวจังหวัดอุทัยธานีด้วยล่ะค่ะ
0: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับกับรายการข่าวภาคเหนือครับในวันนี้ผมมินสัตราคม
1: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
0: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติพื้นป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมกันเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
1: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
0: ลำพูนวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

0: ขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นผ้าฝ้ายและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก

0: ุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ายังต้องเตรียมรับมือฝนรอบใหม่ช่วงต้นเดือนหน้าครับวันที่5ถึง8ตุลาคมฝนจะเริ่มจากภาคอีสานและภาคเหนือก่อนครับขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางตอนนี้ต้องรับน้ำเหนือที่กำลังหลากมานะครับหลายจังหวัดประกาศเตือนประชาชนรับมือน้ำเพิ่มสูงและบางพื้นที่เช่นจังหวัดอุทัยธานีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแก่กลางเพิ่มสูงล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนและวัดริมน้ำครับระดับน้ำในแม่น้ำสะแก่กลางที่ไหลผ่านจังหวัดอุทัยธานีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับจุดที่ได้รับผลกระทบชัดเจนคือบริเวณวัดอุโปสถารามหรือวัดโบสถ์วัดเก่าแก่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานีครับถูกน้ำจากแม่น้ำสะแก่กลางล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่จุดที่เป็นโบราณสถานครับโดยเฉพาะศาลาแปดเหลี่ยมถูกน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรนอกจากนี้ครับน้ำยังไหลเข้าท่วมบ้านประชาชนที่อยู่ริมน้ำแล้วหลายสิบหลังขณะที่โรงเรียนวัดอุโปสถารามอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังครับคุณผู้ชมเนื่องจากน้ำกำลังเพิ่มขึ้นส่วนผู้ประกอบการเรือนแพและกระชังเลี้ยงปลาต่างเร่งชักแพและอุปกรณ์ขึ้นฝั่งเพื่อป้องกันความเสียหายและความปลอดภัยครับขณะที่พื้นที่ตลาดและย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีซึ่งอยู่ริมแม่น้ำสะแก่กลางฝั่งตรงข้ามวัดโบสถ์แม้มีแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมแต่ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันครับนายกฤษดาข้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีระบุว่าแม้ฝนในพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์หยุดตกและระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแต่ยังมีน้ำสะสมเดิมเนี่ยไหลไปรวมที่เขื่อนวังร่มเกล้าก่อนระบายสู่แม่น้ำสะแก่กลางและแม่น้ำเจ้าพระยาครับทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีประกาศแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำสะแก่กลางให้เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงและดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษครับขณะเดียวกันทางเทศบาลได้เตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเรือกระสอบทรายโรงครัวและถุงยางชีพพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ตื่นตระหนกครับไปดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาสร้างสะพานไม้ยกสูงตามวัดและชุมชนต่างๆบริเวณใกล้คลองเมืองที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้พระและชาวบ้านเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกครับพระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าระดับน้ำในคลองเมืองสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้พื้นที่วัดถูกน้ำท่วมทางเทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่สร้างสะพานไม้เพื่อให้พระได้ออกปฏิบัติกิจและประชาชนสามารถใช้เดินทางไปทำบุญที่วัดได้ครับนายกรัฐมนตรีสั่งการไปยังจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามครับเตรียมพร้อมรับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ให้เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางยานพาหนะไปยังที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมที่พักและอาหารสำหรับผู้อพยพส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นครับและล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดจากการทยอยเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองติดตามกับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเชิญครับ
1: ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะทีมข่าวลงพื้นที่มาที่เขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13นะคะซึ่งเขื่อนแม่กลองนะคะทำหน้าที่ในการทดน้ำและบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนใหญ่2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะขณะนี้เองนะคะเขื่อนแม่กลองกำลังเร่งระบายน้ำนะคะเพื่อรอรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะโดยเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นเขื่อนทดน้ำที่บริหารจัดการน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีแจกจ่ายน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและเพชรบุรีบางส่วนหลังจากที่เขื่อนทั้ง2แห่งของจังหวัดกาญจนบุรีมีการระบายน้ำเพิ่ม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของเขื่อนแม่กลอง ซึ่งประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนแพและกระชังปลาพังเสียหายซึ่งสำนักงานชลประทานที่13ได้มีการวางแผนแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่มาก่อนล่วงหน้าแล้วเพื่อลดความสูญเสียของประชาชนให้น้อยที่สุดและเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหม่จากเขื่อนทั้ง2แห่งที่กำลังจะมาถึง
2: มวลน้ำทั้งหมดก็ประมาณ200กว่าล้านซึ่ง200กว่าล้านณวันนี้นะครับเราก็ระบายไปแล้วประมาณสัก 60% ซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยเราคาดว่าประมาณไม่เกิน 3-5 วันพี่น้องประชาชนทางด้านใต้น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้นะครับน้ำที่มวลน้ำที่มาเนี่ยมันจะยกตัวเร็วและที่สำคัญเนี่ยในส่วนของระดับที่เราควบคุมก็คือบวก 22.7 แต่ณตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยน้ำยกตัวขึ้นบวก 22.8 นั่นหมายความว่าเรามีความเสี่ยงอยู่10เซนแต่กรมชลประทานนะครับ124ปีเรามีเครื่องจักรเครื่องมือในมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของเขื่อนนะช่วยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่น้ำเกิน10เซน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตพื้นที่ชลประทานที่13เพื่อบริหารจัดการน้ำรุ่มแม่น้ำแม่กรองและแนวทางบริหารจัดการน้ำโดยปัจจุบันนะคะสามารถระบายน้ำอยู่ประมาณ 2,100 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามแผนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำแม่กรองในพื้นที่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะการวมถึงพื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีกระชังปลาแตกพังเสียหายและแพหลุดลอยมาติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กรอง
3: กรมชลประทานนะครับโดยสำนักงานชลประทานที่3เขื่อนแม่กรองก็ระบายน้ำนะครับก็พยายามระบายน้ำนะครับบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบนะครับน้อยที่สุดนะครับที่หลีกเลี่ยงนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากประชาชนนะครับที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำนะครับตอนนี้ก็ต้องมีผลกระทบนะฮะแต่ว่าทางกรมชลประทานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะระบายน้ำบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบให้น้อยที่สุดครับนะก็ทางต้นน้ำนะครับปกติเราก็จะมีการวางแผนก่อนน้ำมาอยู่แล้วนะครับในส่วนของประมงเจ้าท่าก็แจ้งนะครับให้ทางปลาในกระชังเนี่ยรีบเก็บปลาในกระชังก่อนที่น้ำจะมานะครับแต่ว่าเนื่องจากปีนี้มีการระบายน้ำค่อนข้างสูงนะครับถึงประมาณสัก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้มีผลกระทบต่อกระชังปลานะครับที่หลุดมาโดยเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับ
1: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้ให้ประมงจังหวัดรวมถึงกรมเจ้าท่าทำการสำรวจกระชังปลาและพื้นที่แพที่เสียหายเพื่อเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการระบายน้ำขณะที่บริเวณเขื่อนแม่กรองค่ะมีประชาชนตื่นตัวมาดูระดับน้ำและการระบายน้ำของเขื่อนแม่กรองเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งสำนักชลประทานที่13นะคะมีการประเมินสถานการณ์นะคะคาดว่าระดับน้ำจะทรงตัวและสูงขึ้นอยู่ระยะนี้นะคะประมาณ 3-5 วันค่ะหลังจากนั้นนะคะสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณสุภาวดีเนียมทองนะครับรายงานมาจากเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมครับไปดูพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างครับน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์ในปริมาณและเกินความจุของเขื่อนนะครับทางเขื่อนจึงทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

0: ประเมินติดตามและวางแผนการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าความจุและมีความจำเป็นปรับเพิ่มการระบายน้ำนายองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10ระบุว่าปัจจุบันณวันที่30กันยายนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ930ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 106% ของความจุครับจึงมีความจำเป็นทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมเนี่ย25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคมนายวีระพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบอกว่าทางจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานจะติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตลอด24ชั่วโมงครับพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือคุณผู้ชมครับ30กันยายนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานครับเพื่อทยอยระบายน้ำแบบขั้นบันไดหลังปริมาณน้ำเกินความจุเพราะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องและต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่3ถึง6ตุลาคมตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ระบุว่าเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมครับจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นด้วยสำนักงานชลประทานที่10และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำที่ยังไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่คุณผู้ชมครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สร้างขึ้นตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นเขื่อนสำคัญในลุ่มน้ำป่าสักตั้งอยู่บริเวณตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและมีพื้นที่เขื่อนครอบคลุมถึงตำบลคำพรานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับมีบทบาทในการเก็บกักน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคการเกษตรและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักรวมถึงพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยนอกจากนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรีด้วยครับพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติเขาโต๊ะหงายครับในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดสตูลจุดเด่นของที่นั่นก็คือธรรมชาติพันไม้และวิวทะเลอันดามันจากยอดเขาตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สำรวจความพร้อมนะครับก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการครับนี่คือว่านนกคุ้มคุณผู้ชมครับพืชที่พบได้มากบนเส้นทางเขาโต๊ะหงายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับรวมถึงพันไม้ต่างๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสายลุยเดินสำรวจธรรมชาติท่ามกลางโขดหินหน้าผาและพืชพันธุ์หลายชนิดเลยนะครับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานำหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาไปสำรวจความพร้อมของเส้นทางธรรมชาติคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการระหว่างทางเนี่ยมีผากล้วยไม้จุดชมวิวสำคัญเลยนะครับที่ให้เรียนรู้เรื่องราวทางธรณีวิทยาผ่านชั้นหินจากยุคโบราณซึ่งสะท้อนความเก่าแก่ของพื้นที่และยอดเขาโต๊ะหงายครับซึ่งถือเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่สามารถชมวิวทะเลอันดามันและเกาะตะรุเตาได้อย่างกว้างไกลและสวยงามครับ
1: เรียกว่าว่านนกคุ้มนะครับเพราะใบเนี่ยจะลายเหมือนนกคุ้มนะครับก็เลยใช้ชื่อว่าว่านนกคุ้มนะครับแต่ว่าชื่อมันก็จะมีอีกหลายๆชื่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าท้องถิ่นจะชื่ออะไรบ้าง
2: มันเป็นดอกไม้ป่าสงวนหรือว่าไงฮะ
1: เป็นดอกไม้ประจำถิ่นของเขาโต๊ะหงายที่นี่เลยครับความสูงก็ไม่ได้เยอะมากเดินสบายครับจะมีเทลเส้นทางแล้วก็มีเชือกตลอดแนวในการเดินนะครับแต่ว่าแนะนำว่าถ้าช่วงฝนตกหนัก แนะนำไม่ให้เดินนะครับเดินช่วงที่อากาศดีๆแรงๆนะครับ

ผู้ชมครับเขาโต๊ะหงายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของจังหวัดสตูลนะครับที่เปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทั้งความท้าทายความรู้และความประทับใจจากธรรมชาติในเส้นทางเดียวครับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราครับเห็นวิถีทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้าพาไปดูการปรับตัวของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้กับบ้างครับเนื่องจากฝนตกนะครับเขาบอกว่ามีการปรับตัวอย่างเช่นการสร้างยานพาหนะขึ้นเพื่อปรับยกสูงให้สามารถรองรับน้ำท่วมได้เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับหลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดนะครับเช่นอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยชาวบ้านในตำบลสร้อยละครครับหลังถูกน้ำจากเขาแม่วงและอ่างคลองโพไหลไปสมทบทำให้น้ำท่วมหลายหมู่บ้านครับชาวบ้านในตำบลสร้อยละครอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากท่ามกลางน้ำท่วมครับนางสาวสุวัชรีศรีคำพีนายอำเภอลาดยาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำถุงยางชีพอาหารแห้งเครื่องดื่มยารักษาโรคไปมอบให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนพร้อมทั้งเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยรวมถึงตัวบ้านที่ถูกน้ำท่วมด้วยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลสร้อยละครอำเภอลาดยาวนครสวรรค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและชาวบ้านยังเฝ้าระวังนะครับคุณผู้ชมหลังมวลน้ำจากเทือกเขาแม่วงและน้ำป่าไหลลงสู่พื้นที่อำเภอลาดยาวขณะเดียวกันครับน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโพอำเภอแม่เปิลล้นผ่านทางระบายน้ำไหลไปสมทบเพิ่มทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในตำบลสร้อยละครอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับอู่ต่อรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาคุณผู้ชมครับเขาต่อจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบยกสูงลุยน้ำได้กว่า1เมตรหากน้ำไม่ท่วมก็สามารถถอดโครงสร้างรถกลับมาใช้งานได้ตามปกติครับนี่คือจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบยกสูงคุณผู้ชมครับฝีมือนายธีปกรจันแก้วครับช่างต่อรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในตำบลสเตกอำเภอเมืองยะลาครับเขาดัดแปลงจากจักรยานยนต์พ่วงข้างธรรมดานี่แหละครับให้เป็นแบบยกสูงขับขี่ได้จริงครับและรับมือกับปัญหาน้ำท่วมได้เสริมโครงเหล็กแข็งแรงครับและยกระดับตัวรถเพื่อเตรียมใช้งานหากมีน้ำท่วมทางช่างทิปกรเนี่ยบอกว่าแนวคิดนี้เกิดจากปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณเนินหูกวางในพื้นที่ตำบลสเตงยะลาครับเส้นทางเข้าออกในพื้นที่ถูกตัดขาดจึงคิดทำรถคันนี้ไว้ใช้ที่บ้านและช่วยเหลือเพื่อนบ้านสามารถลุยน้ำได้สูงมากกว่า1เมตรนะครับที่สำคัญเขาบอกว่าใช้เวลาทำไม่นานครับคุณผู้ชม3วันก็ทำเสร็จแล้วมีต้นทุนวัสดุไม่เกิน 10,000 บาทนะครับไม่รวมตัวรถจักรยานยนต์ครับ
1: ถามว่าจะเอาไปช่วยคนก็ช่วยได้เพราะยังไงเราน้ำท่วมนี่เราขี่นี่ยังไงมันขี่ได้สบายอยู่แล้วที่ผมได้ทำนะรถจักรยานยนต์ธรรมดาแค่ว่าเราถอดของเก่าออกแล้วทำเป็นเหล็กเข้ามาเสริมแทนแค่นั้นเองแต่ถ้าสมมติเราไม่ใช้เมื่อไหร่เราถอดออกแล้วก็เอาของเดิมประกอบกลับไปได้เหมือนเดิมผมก็ไม่รู้ว่ามีใครทำหรือยังแต่หมายถึงว่าผมทำรถพ่วงข้างอยู่แล้วอาชีพของผมก็เลยนั่งคุยกับลูกไงนั่งคิดเฮ้ยน้ำท่วมปีนี้รถคันนี้ว่างๆอยู่เฮ้ยเรามาทำเป็นรถพ่วงข้างเสริมล้อให้มันสูงพ้นน้ำเอาไว้ใช้ดีกว่า
0: คุณธีปกรเนี่ยนอกจากทำจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบยกสูงแล้วนะครับเขายังได้สะท้อนปัญหาการจดทะเบียนรถพ่วงข้างด้วยนะครับโดยเฉพาะกรณีรถค้าขายที่มีหลังคาซึ่งบางรายต้องถอดหลังคาออกก่อนเพื่อตรวจสภาพและจ้างช่างประกอบกลับทำให้ค่าใช้จ่ายหลักร้อยเพิ่มขึ้นประมาณ700ถึง800บาทนะครับและบอกว่าอยากให้การทำมาหากินของชาวบ้านนั้นนะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับระเบียบให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวบ้านเพื่อให้รถพ่วงข้างสามารถจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบเห็นช้างป่าออกจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เข้าไปในชุมชนอีกครั้งนะครับหลังหายไปในช่วงน้ำท่วมขณะที่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครช่วยกันเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่ากลับคืนพื้นที่ป่าครับช้างป่า2ตัวนี้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านตั้งชื่อมันว่าพี่ด้วนและพลายหางขาวครับมันเดินเข้าไปในวัดเขาใหญ่เจริญธรรมก่อนที่จะค่อยๆเดินข้ามกำแพงออกจากพื้นที่วัดและมุ่งหน้ากลับเข้าสู่แนวป่าเขาใหญ่ครับทั้ง2ตัวเดินอย่างช้าๆและมีท่าทีสงบนิ่งไม่มีพฤติกรรมดุร้ายครับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผลักดันช้างป่าได้เฝ้าระวังสถานการณ์ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และผลักดันช้าง

0: ช้างออกจากพื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันอันตรายและเปิดทางให้ช้างทั้ง2ตัวกลับคืนสู่ป่าได้อย่างปลอดภัยครับไปดูอีกจุดหนึ่งครับช้างป่าคราวนี้3ตัวเลยคุณผู้ชมครับจากเขาใหญ่เช่นกันนะครับมีชื่อว่าพลายด้วนน้อยพลายงาแหลมและพลายอ้วนใหญ่ครับทั้ง3ตัวเดินออกจากแนวป่าเขาใหญ่และข้ามถนนบริเวณบ้านโป่งตาลองตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องครับได้รับความสนใจจากชาวบ้านและผู้ใช้เส้นทางที่ดูอยู่ห่างๆนะครับในคลิประบุว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เห็นพบช้างทั้ง3ตัวในพื้นที่มาพักหนึ่งแล้วครับระหว่างช้างเดินข้ามถนนทีมผลักดันช้างป่าและชาวบ้านก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับทั้งคนและช้างขณะเดียวกันยังพบเจ้าด้วนครับหรือว่าพี่ด้วนช้างป่าเขาใหญ่ออกจากป่าและเดินข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งอาสาสมัครผลักดันช้างป่าเล่าว่าช้างป่ามักจะออกหากินในช่วงกลางคืนครับบางครั้งมันส่งเสียงร้องก่อนเดินกลับเข้าป่าเจ้าหน้าที่ขอประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่บ้านโป่งตาลองเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษครับหากพบช้างป่าให้ชะลอรถรักษาระยะห่างไม่เข้าใกล้และไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อความปลอดภัยครับ
1: มาพี่ด้วนมาแล้วไปมาค่อยๆ
2: ไปด
1: ีๆ
2: ไป
1: เรื่อยๆมาดูรถให้เฉยข้ามไปเสียงดีจริง
2: ๆโดนด่างกันในลุกไป
1: ไปแล้ว
0: คุณผู้ชมครับอีกเคสหนึ่งครับผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าประภาสหวังหลีกลางครับได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ภายในบ้านคุณผู้ชมนี่มาในบ้านเลยนะครับเจ้าของบ้านในพื้นที่หมู่ที่4ในพื้นที่ตำบลหมูสีครับอำเภอปากช่องใกล้ๆเขาใหญ่เช่นกันครับเผยแพร่คลิปช้างป่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าน้องแคระครับกำลังกินต้นกล้วยและเหยียบท่อน้ำเสียหายจากนั้นมันจึงเดินกลับพื้นที่ป่าครับขณะเดียวกันยังพบช้างป่าอีก2ตัวนะครับชาวบ้านเรียกว่าพี่เบี่ยงและน้องใหม่เดินไปยังพื้นที่บ้านใหม่สามัคคีหมู่ที่2เปิดฝาโอ่งที่ใส่น้ำไว้แล้วก็กินน้ำครับแบบนี้เลยแล้วก็เดินทางต่อชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวของช้างป่าที่เข้าใกล้ชุมชนในช่วงที่สภาพอากาศฝนตกและเกิดน้ำหลากครับส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันสัตว์ป่าแม่วงและผู้นำชุมชนในตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงช่วยกันเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า2ตัวจากอุทยานแห่งชาติแม่วงที่เข้าไปในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่13ตำบลแม่เล่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขานำรถไถเข้าไปปรับเส้นทางเพื่อสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายขึ้นครับการพยายามผลักดันช้างป่าเป็นไปด้วยความยากลำบากครับคุณผู้ชมเพราะว่าในพื้นที่มีฝนตกสภาพเส้นทางเปียกแฉะกระทั่งสามารถผลักดันช้างป่าทั้ง2ตัวกลับเข้าป่าไปได้2ตัวนี้แหละครับและทั้งหมดนี้คือเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ลบกันลากันด้วยภาพความงดงามของน้ำตกเอราวัณในอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับในช่วงหน้าฝนซึ่งมีน้ำไหลเต็มที่และมีลักษณะคล้ายหัวช้างเมื่อมองจากระยะไกลวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กันแล้วนะคะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบหรูสง่าสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดแยกชิ้นประกอบด้วยเสื้อและสิ้นการออกแบบถูกกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนตัวเสื้อเป็นแบบแขนกระบอกผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆสิ้นหรือผ้าถุงมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญหนึ่งในชุดที่ได้รับความนิยมสูงสุดค่ะสำหรับงานพิธีการกลางวันและส่งคุณค่ามากที่สุดอีกชุดหนึ่งซึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิตรดาระโหฐานเป็นตำหนักในส่วนจิตรดาพระราชวังดุสิตค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงเป็นภาพแห่งทานน้ำใจของคนไทยค่ะรวมถึงศิลปินดารานักแสดงในวงการบันเทิงบ้านเรานะคะที่ออกมาร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมกรุงเทพค่ะซึ่งก็ยังมีอีกหลายพื้นที่หลายเขตเลยนะคะที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างคู่รักนักสู้น้ำใจงามบอยอนุวัฒน์และเจี๊ยบพิจิตราที่ตั้งใจลงมือทำกับข้าวด้วยตัวเองพร้อมลงพื้นที่นำรถกับข้าวบอยเจี๊ยบขนอาหารไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณรามกำแหงและหัวหมากและโพสต์ให้กำลังใจว่าเราขอเป็นส่วนเล็กๆในการส่งกำลังใจให้พี่ๆน้องๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกท่านขอให้ทุกคนปลอดภัยด้านลุลาคิวมาการ่าและแมนละอองฟองตัวแทนศิลปินจากค่ายเพลงรถเผ็ดสไปซี่ดิสก็เป็นอีกหนึ่งกำลังเล็กๆค่ะแต่ยิ่งใหญ่ไปด้วยพลังแห่งการให้ส่งมอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จุดบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพอาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงในนามของค่ายเพลง Spicy Dish และศิลปินทุกคนขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างปลอดภัยและก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันฝ้าของนักแสดงนางเอกสาวสวยอย่างลีน่าค่ะที่ตอนนี้แม้ตารางงานจะแน่นมากๆก่อนที่จะเดินทางไปงานแฟชั่นวีคที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเธอก็ได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนเคหะคลองจันทน์กรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยตัวเองค่ะโดยนำอาหารกล่องนะคะจำนวน300กล่องและสแน็คบ็อกซ์จำนวน300ชุดและโดนัทอีกประมาณ250ชิ้นไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลำบากซึ่งถือเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะชาวบ้านนะคะต่างตะโกนว่าคนสวยคนหล่อมาแล้วเนื่องจากประชาชนผู้ประสบภัยไม่คิดว่านางเอกสาวสวยจะมาเยี่ยมถึงที่ด้วยตัวเองค่ะเพราะนอกจากสาวลีน่าแล้วนะคะก็ยังมีเพื่อนศิลปินคนบันเทิงอีกหลายคนอย่างเบสอนาวินและโฟกัสปุญญวีนั่งเรือมาแจกของด้วยกันพร้อมได้รับการอำนวยความสะดวกจากพี่ๆปอเต็กตึ้งพร้อมเผยว่าเธอขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจฝากไปให้ประชาชนผู้ประสบภัยทุกคนได้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะขณะที่นักแสดงสาวสวยนะคะดิวอริสราได้บริจาคเงินจำนวน 120,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีฝนมาริสารุ่นน้องในวงการค่ะโพสต์คลิปพร้อมกับแนบสลิปการโอนเงินและเล่าว่าได้รับภารกิจจากดิวอริสราให้จัดทำถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงซึ่งบรรจุอาหารแห้งน้ำดื่มและของใช้จำเป็นเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไปค่ะส่วนบุ๋มปนัดดานะคะก็โพสต์โมเมนต์ชวนใจฟูของบ้านอินฟลูซุปตาคิวทองตัวน้อยค่ะน้องโซโมเน่เนื่องจากแม่เมย์ถือโอกาสใกล้ถึงวันเกิดของเจ้าแฝดอายุครบ3ขวบบ้านพรีมายาร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อจัดทำข้าวกล่องจำนวน 2,000 ชุดเพื่อใช้แจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ผ่านมูลนิธิองค์กรทำดีโดยป้าบุ๋มค่ะก็ได้โพสต์นะคะให้กับน้องโซโมเน่ว่าขอให้เติบโตเป็นที่รักของทุกคนสุขภัยไม่ซนไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะอายุแค่2ขวบได้ทำเก่งมากๆเลยจบน้ำท่วมเดี๋ยวป้าไปช่วย F 5เด้อ8เด้อ40เด้อเลยรายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้ค่ะผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วนะคะขยับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงบ้านเรากันต่อเนื่องค่ะเพราะล่าสุดภาพยนตร์ไทยเฟรนไชส์ภาคต่อเรื่องดังผู้สร้างปรากฏการณ์หนังไทยอย่างที่หยดได้เริ่มเปิดตัวภาพยนตร์ภาคแยกและภาคย้อนอดีตของเฟรนไชส์ชุดนี้แล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมครับผมอยู่กับบรรยากาศงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีนะครับอย่างที่หยดสมิงเขาขวางที่เตรียมเปิดฉากให้ได้เดือดกันคนกับผีกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับโดยเป็นเรื่องราวเริ่มต้นการพบกันของพี่ยักษ์กับจ่าประพันธ์รับรองว่ามันแน่นอนเลยครับตามมาเลยฮะ จัดงานกาล่าพี่เมียสุดยิ่งใหญ่เปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่หยดสมิงเขาขวางยกทัพนักแสดงเกือบทั้งเรื่องนำทีมโดยพระเอกสุดฮอตณเดชน์คุกิมิยะหรือพี่ยักษ์ของแฟนๆจักรวาลภาพยนตร์ที่หยดนางเอกสาวสวยโปเมลดาไบเบิ้ลวิชภาคแบงค์ปวริศโจ๊กอัครินทร์ปู่สหจักรเดี่ยวชูพงษ์แฉะองอาจแวนชนินทร์และเบิร์ดรัตชัยขึ้นเวทีร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานและความพิเศษของที่หยดสมิงเขาขวางที่ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงความน่ากลัวแต่ยังเน้นเรื่องราวของตัวละครและการเอาตัวรอดและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวที่ถูกท้าทายจากเหตุการณ์เหนือธรรมชาติสำหรับพี่ยักษ์ที่รับบทโดยณเดชน์คุกิมิยะยังเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แฟนๆต้องจับตามองเพราะจากชายหนุ่มที่ต้องเผชิญกับความสยองในเรื่องราวก่อนหน้าครั้งนี้การเดินทางของเขายังคงพบกับสถานการณ์ที่ยากและอันตรายมากขึ้น

0: ขณะที่โลกของเรื่องราวก็ขยายออกไปสู่เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆทำให้ภาคนี้มีฉากแอคชั่นและความสยองเข้ามาผสมกันมากขึ้นส่วนโบเมลดาก็ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญเพราะนอกจากความสัมพันธ์ของตัวละครแล้วบทบาทในภาคนี้ยังต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกดดันทำให้แฟนๆต้องติดตามว่าตัวละครของเธอจะมามีส่วนสำคัญกับเรื่องราวอย่างไรนอกจากนี้3ผู้กำกับอย่างแป๊บนฤทธิ์ยุวบูรณ์ป้อมธนเดชประดิษฐ์และเต้ยชริตไก่ฤกษ์มงคลยังการันตีความเดือดของที่หยดภาคนี้ว่ามีความหลอนความระทึกและฉากแอคชั่นที่จัดเต็มสำหรับที่หยดสมิงเขาขวางภาคนี้เป็นการเล่าเรื่องราวก่อน3ภาคที่ผ่านมากับการพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์ในภารกิจเสี่ยงตายตามหาคนหายที่นำพาทั้งคู่ไล่ล่าผ่าดงมรณะก่อนเผชิญหน้ากับไอ้หงผีร้ายในกายสัตว์เสือสมิงกินคนแห่งเขาขวางที่สามารถจำแรงร่างได้สารพัดท่ามกลางป่าดิบที่เต็มไปด้วยอันตรายซึ่งทั้ง2คนต้องร่วมมือกันต่อสู้เอาชีวิตรอดและค้นหาความจริงก่อนที่พวกเขาจะตกเป็นเหยื่อครับซึ่งอีกหนึ่งความน่าสนใจของภาคนี้คือการเดินเรื่องที่พยายามขยายจักรวาลที่หยดให้กว้างขึ้นจากเดิมที่ผู้ชมรู้จักเรื่องราวผ่านความสยองและเหตุการณ์ลึกลับครั้งนี้เป็นการพาคนดูเข้าไปสัมผัสโลกของตัวละครมากยิ่งขึ้นพร้อมเพิ่มฉากแอคชั่นและความระทึกเพื่อให้หนังยังคงเอกลักษณ์ความเป็นที่หยดแต่มีความสดใหม่ในภาคล่าสุดนั่นเองครับแฟนๆคอหนังจักรวาลที่หยดก็ไปเผชิญหน้ากับความสยองครั้งใหม่นี้ได้นะครับทุกโรงภาพยนตร์วันนี้เป็นวันแรกด้วยเรทนอนหนู15บวกครับ
1: อย่าลืมใส่ตีนหมาให้เร็วกว่าตีนช้างเลยกันนะจ๊ะว้าวไม่กูกับมันก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่ง
2: มาสิไว้ใส่ดีเลย
3: ต่อเนื่องเรื่องของภาพยนตร์กันไปเลยนะคะกับงานเชื่อมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่ระดับนานาชาติอย่างเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ2026ที่ปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ

0: ปิดฉากยังสวยงามสำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569หรือ Bangkok International Film Festival 2026หลังจัดกิจกรรมเสวนาเวิร์กช็อปและนิทรรศการสร้างสรรค์ตลอด15วันเต็มเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพของคนทำหนังสู่ระดับสากลภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunities โดยตลอดเทศกาลผู้ชมได้สัมผัสภาพยนตร์จากทั่วโลกกว่า150เรื่องผ่านการจัดฉายในโรงภาพยนตร์ชั้นนำหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานครทั้งไอคอนซีนีคอนิกพารากอนซีนีเพล็กซ์ SF World Cinema House 3ย่านและ Dog Club and Friends เปิดโอกาสให้คอหนังชาวไทยได้พบกับเรื่องราวมุมมองและวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านภาษาสากลอย่างภาพยนตร์นอกจากนี้ Bangkok International Film Festival 2026ทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางของคนทำหนังทั้งผู้กำกับนักแสดงโปรดิวเซอร์ผู้ผลิตบุคลากรเบื้องหลังตลอดจนผู้ชมและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบันเทิงได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายระหว่างกันสะท้อนภาพของการเชื่อมโยงวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนผ่าน BKK IFF Celebrity Tour ที่พาแขกรับเชิญจากต่างประเทศไปสัมผัสสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครและพระนครศรีอยุธยาเรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมประเพณีและอัตลักษณ์ความเป็นไทยก่อนถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้กลับไปสู่สายตานานาชาติเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางของการถ่ายทำภาพยนตร์และคอนเทนต์ระดับนานาชาติผ่านนิทรรศการ Love as First Sight Thailand นำเสนอความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำในประเทศไทยพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกและบริหารจัดการโลเคชั่นสำหรับกองถ่ายจากต่างประเทศและอีกมากมายหลายกิจกรรมค่ะขณะที่นายดอนสรณ์โกวิทวณิชชา Festival Director ของ Bangkok International Film Festival 2026ได้กล่าวสรุปภาพรวมของการจัดงานพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้เทศกาลภาพยนตร์ครั้งนี้เกิดขึ้นโดยมองว่าเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการฉายภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ในการสร้างโอกาสให้กับผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับผู้ชมและเชื่อมโยงคนทำงานภาพยนตร์ไทยกับเครือข่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศพร้อมขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้สนับสนุนผู้สร้างภาพยนตร์ศิลปินนักแสดงทีมงานตลอดจนสื่อมวลชนและผู้ชมทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนเทศกาลตลอดการจัดงานและนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Bangkok International Film Festival 2026ในการสร้างพื้นที่ให้กับวงการภาพยนตร์ไทยพร้อมเปิดประตูเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติแม้เทศกาลจะปิดฉากลงแต่เรื่องราวจากภาพยนตร์ผู้สร้างและผู้ชมที่ได้มาพบกันตลอดเทศกาลยังคงเดินหน้าต่อไปและกลายเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆในอนาคต
1: ทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการของเราก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจอขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะพาไปดูความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้ทัพนักกีฬาไทยเรายังไม่สามารถที่จะคว้าเหรียญทองเพิ่มได้นะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่12เหรียญทองนั่นเองค่ะส่วนการแข่งขันจักรยานประเภทลูกค่ะผลงานของจ่ายอังสุธาสาวิทย์ล่าสุดผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายในประเภทสปรินต์แล้วค่ะการแข่งขันจักรยานประเภทลูกแข่งขันกันที่เวโลโดรมอิซูเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะรายการสปรินต์บุคคลชายมีนักปั่นไทยลงแข่งขัน2คนด้วยกันนะคะได้แก่จ่ายอังสุธาสาวิทย์กับน้องแนวนรเศรษฐาดาบุญมาค่ะรอบแรกแข่งขันในระบบแพ้คัดออกซึ่งจ่ายต้องเจอกับเจซอกโอจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าจ่ายเป็นฝ่ายชนะผ่านเข้าสู่รอบ2ไปดวลกับชูเฟิงคังจากไต้หวันและยังคงเป็นจ่ายค่ะโชว์ฟอร์มแกร่งเป็นฝ่ายชนะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8คนท้ายได้สำเร็จนะคะซึ่งจายจะไปพบกับฮานซีเป็นนักปั่นจากจีนค่ะแข่งขันวันพรุ่งนี้วันที่1ตุลาคมจะใช้ระบบแข่งขันก็คือชนะ
1: เหรียญทองก็คือวรุฒแปะกระโทกในรายการออมเนียมชายนะครับและจายอังสุธาสวิทย์นักกีฬาความหวังในรายการสปรินต์บุคคลชายก็จะเริ่มแข่งขันในเวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับมาต่อกันที่วอลเลย์บอลชายหาดรอบ8ทีมสุดท้ายที่เฮกินันเดกุชิบีชคอร์ตในประเภททีมหญิงครับทีมไทยส่งทางด้านของธราวดีนราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือ6สปอร์ตของโลกและเป็นคู่มืออันดับ4ของรายการลงสนามเจอกับเบอร์นาเดตพอนส์กับแอนรอนดิน่าเชอร์รี่คู่มือ81ของโลกและเป็นคู่มืออันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ครับสตรักได้ตบลูกยางชายหาดสาวไทยเป็นฝ่ายทำแต้มนำและชนะไปก่อนครับ21-17แต่ว่าเซตที่2ถูกฟิลิปปินส์พลิกกลับมาชนะ21-12ทำให้ต้องตัดสินในเซตสุดท้ายซึ่งดวลกันอย่างสูสีครับและเป็นคู่ของไบรท์และเบสในเสื้อน้ำเงินครับที่มาแซงชนะไป15-13จบเกมธราวดีและวรพีรัชยากรเฉือนชนะ2-1เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอคู่ของฮานโปรเจล่าครามกับชนายปาการ่าโซฟิอาคู่มือ90ของโลกในวันพรุ่งนี้ครับ
0: ส่วนประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะคะสำหรับทีมชายหาดของไทยเราค่ะน้องอัญสลินดามงคลจับคู่กับน้องสัญญาพัชราพรศรีหาวงเป็นคู่มือ6ของรายการค่ะเจอคู่จอมเก่าจากจีนเถาซู่ถิงกับตงเจียนะคะปรากฏว่าสลินดาและพัชราพรต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวค่ะแพ้ไป2เกมรวด18-21และ13-21คะแนนยุติเส้นทางไว้เพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายนะคะแต่ว่าเป็นผลงานดีที่สุดของพวกเธอแล้วค่ะหลังจากที่ได้โอกาสมาแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกในชีวิตค่ะส่วนเถาซูถิงกับตงเจียเข้ารอบตัดเชือกไปเจอเซียซินยี่ที่จับคู่กับหยานซูเป็นเพื่อนร่วมชาติจีนค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีผลทีมชายมาฝากกันค่ะสำหรับรอบก่อนรองชนะเลิศนักกีฬาไทยเรานะคะที่ฝ่าด่านมาถึงรอบนี้พิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปวริตตวโตเอาชนะโบกตูเซอร์เก้ที่จับคู่กับกูรินคีริลจากคาซัคสถาน2-0เซต21-19 21-13คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศค่ะวันพรุ่งนี้พิทักษ์กับปวริตจะไปดวลกับซัมบ้าเชริฟแล้วก็จังโกอาเมดนักกีฬาจากกาตาร์เต็ง1ของรายการนะคะซึ่งเป็นแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยติดต่อกันค่ะขณะที่ผลงานของทัพยิงธนูประเภททีมผสมของไทยเราน่าเสียดายค่ะแพ้จีนพลาดเหรียญทองแดงค่ะการแข่งขันกีฬายิงธนูประเภทคันธนูทดกำลังประเภททีมพันที่โอกาซากิชูโอโซโกปาร์คนะคะทีมชาติไทยค่ะประกอบไปด้วยกนกนภัทรแก้วชมพูจับคู่กับพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติ

0: ลงสนามดวลกับทีมชาติอินเดียค่ะปรากฏว่าอินเดียชนะไปแบบหวุดหวิด156-155ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้นะคะส่งผลให้ทีมไทยต้องมาชิงเหรียญทองแดงแย่งกันกับจีนค่ะปรากฏว่าในรอบชิงเหรียญทองแดงนะคะคู่ของไทยเราพยายามทำเต็มที่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เพียงพอแพ้คู่จีนไปแบบน่าเสียดาย154-158คะแนนจบอันดับที่4ของการแข่งขันส่วนจีนได้เหรียญทองแดงนะคะเหรียญทองตกเป็นของอินเดียหลังจากรอบชิงเอาชนะเกาหลีใต้ค่ะ
1: ต่อที่กอล์ฟเปิดฉากดวลหมูสวิงกันวันแรกนะครับสะดมแก้วกาญจนานักกอล์ฟไทยออกสตาร์ทตามผู้นำ5สโตรกครับการแข่งขันกอล์ฟในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับเปิดฉากรอบแรกในประเภทบุคคลชายเจ้าเพชรสะดมแก้วกาญจนาเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดรอบแรกทำสกอร์อีเวนต์พา70ครับอยู่ในอันดับ18ร่วมส่วนอีก2คนพงศ์พักกล่าวพักดีตีเกินไป2โอพา72อยู่อันดับ29ร่วมภูมิศักดิ์แสนสิน4โอพา74อันดับ37ร่วมผู้นำร่วมในรอบแรกเป็นหวังเว่ยส่วนจากไต้หวันกับฮิกะคาซึกินักกอล์ฟเจ้าถิ่นสกอร์เท่ากันที่5อันดับพา65อันดับ3ร่วมมี4คนก็คือ
0: ครึ่งแรก2ทีมเสมอกัน1ประตูต่อ1ค่ะคราวนี้ต้องไปลุ้นกันต่อในเกมเนี่ยลูกตามตีเสมอหม่งเข้ามาย้อยหน้าประตูพอดิบพอดีอ่ะส่วนครึ่งหลังแบจุนโฮสวมบทฮีโร่ค่ะมงพังประตูชัยให้เกาหลีใต้แซงชนะจีน2ประตูต่อ1ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์นะคะเจอกับทีมชนะระหว่างเจ้าภาพญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นอุซเบกิสถานค่ะ
1: ย่านโอซึย่านการค้าเก่าแก่ชื่อดังครับสถานที่ที่ผู้มาเยือนเมืองนาโกย่าต้องไม่พลาดที่จะต้องมาจับจ่ายซื้อสินค้านะครับติดตามได้จากรายการครับ
0: ค่ะ
2: ย่านโอซุคือย่านที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนาโกย่านะครับเมืองที่เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นใครมีโอกาสได้มาเยือนเมืองแห่งนี้จะต้องมาเช็คอินที่นี่กันให้ได้สักครั้งนะครับศูนย์รวมความคลาสสิกวัฒนธรรมและแหล่งช้อปปิ้งสุดคึกคักในเมืองนาโกย่าย่านโอซุเป็นหนึ่งในย่านที่ไม่ควรพลาดเพราะมีเสน่ห์แบบญี่ปุ่นที่นี่คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของวัดวาอารามกับความทันสมัยและสีสันของถนนการค้าที่มีชีวิตชีวาคลิปนี้เราเริ่มที่วัดโอซุคันนนหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของเมืองนาโกย่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านช้อปปิ้งโอซุมีเสาและคานสีแดงสดทำให้วัดนี้ดูน่าตื่นตาตื่นใจและสวยงามขึ้นกล้องที่สุดแห่งหนึ่งในย่านนี้และเพื่อเป็นการอุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างคันนนแห่งนี้มีเทวรูปไม้แกะสลักของรูปเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานในห้องสักการะหลักซึ่งเป็นฝีมือของท่านโคโบไดจินักบวชในศาสนาพุทธที่ลงมือแกะสลักด้วยตัวของท่านเองนอกจากนี้ภายในวัดยังมีห้องสมุดที่รวบรวมคัมภีร์โบราณภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนมากกว่า 15,000 เล่มซึ่งหลายๆเล่มในจำนวนนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติหรือว่าสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญรวมถึงตำราโคจิคิบันทึกตำนานญี่ปุ่นประจำปีฉบับเขียนมือที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีอยู่ก็ถูกเก็บรักษาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันจากนั้นนะครับเราก็เดินเข้าไปในย่านช้อปปิ้งโอซุมีร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆมากกว่า 1,200 แห่งมีคาเฟ่บรรยากาศแบบสบายๆร้านอาหารขึ้นชื่อของนาโกย่าไปจนถึงร้านอาหารประเภทอื่นๆทำให้ท่านสามารถพบกับอาหารที่หลากหลายประเภทที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นและถ้าหากชื่นชอบแฟชั่นก็มาถูกที่แล้วเพราะที่นี่มีทั้งเทรนด์แฟชั่นล่าสุดและสไตล์เรโทรจากร้านขายของเสื้อผ้ามือสองเป็นย่านที่เป็นแหล่งรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่ที่เดียวกันจึงทำให้ย่านโอซุเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเยือนเมืองนาโกย่าสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่ากำลังมองหาสถานที่ที่สามารถไหว้พระขอพรในวัดเก่าแก่พร้อมๆกับช้อปปิ้งหลากหลายและสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปจนถึงอาหารท้องถิ่นอร่อยๆย่านโอซุคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนาโกย่าทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: ช่วงนี้มาสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดของกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับจีนนะครับก็

0: ทิ้งห่างที่149เหรียญทอง66เหรียญเงินและ54เหรียญทองแดงครับตามโดยญี่ปุ่น46เหรียญทอง74เหรียญเงิน78เหรียญทองแดงครับอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน14เหรียญทองอันดับ5นะครับยังคงเป็นไทยนะครับ12เหรียญทอง10เหรียญเงินได้เพิ่มมา1เหรียญเงินจากเรือแคนนูนะครับแล้วก็ได้ไปอีก12เหรียญทองแดงครับ
1: สถาบันสอนว่ายน้ำ Baby Swimming ร่วมกับสโมสรจากประเทศญี่ปุ่นนะคะยกระดับการเรียนการสอนกีฬาว่ายน้ำมุ่งพัฒนานักกีฬาใน
0: พร้อมที่มีระเบียบวินัยสูงและโปรโตคอลความปลอดภัยที่เข้มงวดทุกตารางนิ้วถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบ Train the Trainer สไตล์ญี่ปุ่นเพื่อสร้าง Master Trainer และโค้ชคุณภาพสูงรองรับการต่อยอดสู่หลักสูตรพัฒนานักกีฬามืออาชีพเพื่อปั้นผู้เรียนสู่เส้นทางนักกีฬาแข่งขันระดับประเทศและโอกาสในการแลกเปลี่ยนณประเทศญี่ปุ่นในอนาคตพร้อมกันนี้ยังเตรียมขยายบริการสู่หลักสูตรการสอนว่ายน้ำผู้ใหญ่และการออกกำลังกายในน้ำสำหรับผู้สูงอายุเพื่อยกระดับสถาบันสู่การดูแลสุขภาพทางน้ำสำหรับทุกคนในครอบครัวอย่างครอบคลุมทุกช่วงวัยด้วยครับต่อที่ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับไทยชนะเวียดนาม2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วครับในการฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับที่เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับในรอบแรกกลุ่มบีนัดที่2ทีมไทยนะครับเจอกับเวียดนามครับทีมไทยในชุดสีน้ำเงินเกมนี้แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้สอนของทีมไทยก็ส่งผู้เล่นตัวหลักนำโดยชนะทิพย์สงกระสินเป็นกัปตันทีมแนวรุกมีคคณาคำยกสุภชัยใจเด็ดและสหรัฐอยู่เย็นเป็นมิดฟิลด์นะครับเริ่มเกมเพียง10นาทีไทยขึ้นนำจากลูกยิงไกลสุดสวยของสหรัฐอยู่เย็นนะครับผู้สาประตูเวียดนามปัดไม่ออกจังหวะนี้บอลแรงพุ่งเข้าประตูปลายครับจบครึ่งแรกไทยนำ1-0ในครึ่งหลังนาที52ทีมไทยมีโอกาสได้ประตูนี้ห่างจากฟรีคิกของสหรัฐอยู่เย็นแต่ว่าบอลชนเสาและไทยมาได้ประตูที่2ปิดท้ายในช่วงเวลา90+3จากตัวสำรองชัยพลอดทนครับหมดเวลาไทยชนะเวียดนาม2-0เก็บชัยนอนแล้วโดยนัดที่3ของกลุ่ม B นั้นจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมนี้เวลา16นาฬิกาครับ
1: ไปดูข่าวคราวกีฬาที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะพรีเมียร์ลีกยืนยันแมนเชสเตอร์ซิตี้ผิดจริงตามข้อหาละเมิดกฎการเงินกว่า100กระทงในช่วงฤดูกาล2009จนถึง2010แล้วก็ซีซั่น2017จนถึงปี2018ค่ะพรีเมียร์ลีกอังกฤษแถลงการยืนยันนะคะว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำผิดทุกข้อหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินกว่า100กระทงค่ะระหว่างฤดูกาล2009ถึง2010แล้วก็ยาวมาจนถึงปี2017ถึง2018นะคะรวมทั้งมีการตกแต่งตัวเลขในบัญชีของสโมสรเพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนโดยมิชอบค่ะเป็นมูลค่ารวมกว่า900ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ 39,600 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาคดีอิสระตรวจพบว่าระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวแมนซิตี้ได้จัดการทำสัญญาปลอมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจหลายรายและทำข้อตกลงปลอมขึ้นมานะคะเพื่อมีการตกแต่งบัญชีให้มีรายได้สูงเกินจริงและลดค่าใช้จ่ายของสโมสรค่ะโดยกระทงเดียวที่ตัดสินว่าไม่มีความผิดเป็นข้อหาเกี่ยวกับการไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนเท่านั้นค่ะ
0: นอกจากนี้พรีเมียร์ลีกยังเปิดเผยด้วยว่าหลังจากมีการพิสูจน์แล้วว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดจริงตามข้อกล่าวหาคณะกรรมการพิจารณาคดีอิสระก็จะทำการพิจารณาเรื่องบทลงโทษต่อไปโดยตามกฎการพิจารณาบทลงโทษจะถูกเก็บไว้เป็นความลับจนกว่าจะมีการแถลงผลการพิจารณาออกมาอย่างเป็นทางการริชาร์ดมาสเตอร์ประธานฝ่ายบริหารพรีเมียร์ลีกกล่าวว่าคำตัดสินได้แสดงเห็นถึงสิ่งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2009ถึง2010จนถึงปี2017ถึง18ครับคือแสดงเห็นรายละเอียดว่าสโมสรแห่งนี้ละเมิดกฎของพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นระบบมาเกือบ1ทศวรรษขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยืนยันแล้วว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับโดยมีเวลายื่นอุทธรณ์อย่างเป็นทางการจนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้เท่านั้นครับ
1: ค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปชมผลงานของทัพกรีฑาไทยเราในการแข่งขันกีฬา4เกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะล่าสุดนะคะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายค่ะเราได้มา3เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงก็ถือว่าเกินมากกว่าเป้าที่วางเอาไว้นะคะดังนั้นค่ะควันหลงส่งท้ายของทีมกรีฑาไทยนะคะจะพาไปดูความสำเร็จของการแข่งขันวิ่งผลัดผสม

0: มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
4: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์พบรุษไทย

ในการอำนวยความยุติธรรมนั้นมีข้อควรคำนึงอยู่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษาความยุติธรรมก็จริงแต่เมื่อจะนำมาใช้ต้องอาศัยดุลพินิจที่ถูกต้องด้วยผู้พิพากษาจึงต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบและรอบด้านและวินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายตามศีลธรรมและตามความเป็นจริง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสสิธรจำนงจันทร์ครับ
0: ข่าวค่ำเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะคะโดยในช่วงแรกจะพาคุณผู้ชมไปดูเส้นทางน้ำกันก่อนนะคะโดยเฉพาะน้ำเหนือที่ตอนนี้หลายคนกังวลว่าในแต่ละจุดของน้ำเหนือเนี่ยจะไหลไปบรรจบกันที่ไหนจะเข้ามาถึงผลกระทบในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ในหลายจุดของกรุงเทพมหานครก็ยังมีน้ำสูงอยู่นะคะทางกรมชลประทานได้เปิดแผนที่นะคะชี้พิกัดให้เห็นชัดเจนนะคะถึงภาพการไหลของน้ำเหนือนะคะทั้งจากต้นน้ำลงไปสู่ปลายน้ำและยืนยันชัดเจนนะคะว่ามวลน้ำเหนือก้อนนี้จะไม่ล้นคันกั้นน้ำของเจ้าพระยาเข้ามาท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยปัญหาน้ำท่วมขังที่ตอนนี้คนกรุงเทพกำลังเผชิญเนี่ยเป็นผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ในขณะเดียวกันทางหน่วยงานก็ได้เร่งปรับแผนบริหารจัดการน้ำนะคะทั้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อจัดจราจรทางน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำให้ได้มากที่สุดค่ะนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำทางตอนบนของประเทศว่ามวลน้ำหลักในขณะนี้มาจากอิทธิพลของฝนที่ตกหนักในจังหวัดตากและกำแพงเพชรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงจุดที่ไหลผ่านอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อเป็นการชะลอมวลน้ำนี้ไม่ให้ไหลไปสมทบในแม่น้ำปิงมากเกินไปกรมชลประทานได้ปรับแผนบริหารจัดการน้ำโดยให้เขื่อนภูมิพลซึ่งปัจจุบันมีน้ำกักเก็บ 65% ปิดการระบายน้ำเป็นเวลา2วันก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกับเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งตอนนี้มีน้ำอยู่ 80% ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกถึง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะเดียวกันที่จุดบรรจบของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์สถานการณ์ตรงจุดนั้นค่อนข้างทรงตัวดังนั้นมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลลงมาเติมที่นครสวรรค์ก็จะมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักจากลำน้ำสายต่างๆนี่นะคะมวลน้ำจะไหลมารวมกันที่จุดตัดสถานี42จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณน้ำรวมเพิ่มขึ้นแต่ระดับเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมวลน้ำสูงสุดจากนครสวรรค์ก้อนนี้จะใช้เวลาเดินทางไปถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทช่วงประมาณวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งปัจจุบันพื้นที่เหนือเขื่อนบริเวณอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทบางจุดในจังหวัดอุทัยธานีเริ่มมีน้ำท่วมขังริมแม่น้ำแล้วทำให้กรมชลประทานประเมินว่าอาจมีความจำเป็นต้องขยับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิม 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นเกินกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่ายังต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
1: ผลกระทบต่อเนื่องไปถึงพื้นที่นอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดเส้นทางเลยออกสู่ทะเลผ่านลำน้ำสายหลักไม่ได้ทะลักเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในแต่อย่าง
2: ตากตรงนั้นเราสามารถกักเก็บได้ทั้งหมดนะครับซึ่งส่วนของแม่น้ำปิงนะครับที่บริเวณท้ายเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับแถวกำแพงเพชรปิงนะครับท้ายเขื่อนภูมิพลมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ววันหนึ่งครับเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับทำให้ปัจจุบันครับปริมาณน้ำที่นครสวรรค์นะครับที่รับน้ำจากแม่น้ำปิงเองนะครับที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นและจะพีคในวันนี้นะครับที่บรรพตพิสัยนะครับที่เรียกว่าสถานีวัดน้ำปี17เนี่ยครับสูงขึ้นโดยจะพีคในวันนี้และคาดว่าน้ำดังกล่าวครับใช้เวลาประมาณ1วันครึ่งก็จะมาถึงจังหวัดนครสวรรค์

0: นะครับแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแม่น้ำยมแม่น้ำน่านมีแนวโน้มที่ส่งตัวเขื่อนศิริกิติ์ถึงแม้จะมีทั้งหมดประมาณนะครับ 80% ก็ยังสามารถรับน้ำได้ทั้งหมดฉะนั้นปริมาณน้ำที่เป็นตัวแปรผันมากที่สุดคือน้ำที่มาจากแม่น้ำปิงที่มาเติมที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็จากก่อนที่จะมาน้ำนครสวรรค์จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ1วันนั้นจะมีแม่น้ำสะแกกลางนะครับที่มาจากแม่วงอุทัยธานีนะครับมาเติมนะครับแต่สถานน้ำที่สะแกกลางตัวนี้ครับไหลอยู่ที่ประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งถือว่ายังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับสถานน้ำที่นครสวรรค์ครับคาดว่าจะสูงสุดนะครับอีกประมาณสักวันที่3ของเดือนตุลาคมนะครับประกอบกับตัวของน้ำที่มาจากสะแกกลางนะครับมารวมกันนั้นนะครับก็จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณวันที่4นะครับเดือนตุลาคมซึ่งมวลน้ำดังกล่าวนะครับปัจจุบันครับเราก็ระบายน้ำอยู่ที่2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากที่เราเอาน้ำเข้าระบบทั้งหมดแล้วนะครับทั้งฝั่งตะวันออกผ่านคลองชัยนาทป่าสักนะครับทั้งคลองชัยนาทอยุธยาฝั่งตะวันตกเนี่ยแล้วผ่านทั้งมะขามเฒ่าอู่ทองนะครับแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็แม่น้ำสุพรรณหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับตรงนี้เราเข้าเต็มระบบเต็มที่แล้วนะครับมวลน้ำดังกล่าวนะครับก็ต้องใช้เขื่อนเจ้าพระยาระบายลงมานะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่านะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่เราระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์ต่อวินาทีนั้นนะครับก็น่าจะไม่เพียงพอเพราะว่าเราพยายามเทอไว้เหนือเขื่อนแล้วทำให้นะครับระดับเนี่ยบวกไปถึง 17.69 แล้วเนี่ยตรงนี้ครับมันกระทบพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับบริเวณจังหวัดชัยนาทแถวอำเภอมโนรมแถวอุทัยธานีนะครับถ้าเทอไปกว่านี้เนี่ยอาจจะเข้าถึงตัวเมืองอุทัยธานีซึ่งตรงนี้เราก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมานะครับปัจจุบันอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับและคาดการณ์ว่าต้องอาจจะต้องระบายถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเร็วๆนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับจากการที่เราระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับแล้วอาจจะมีการเพิ่มไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีภายในวัน2วันนี้แหละครับก็จะทำให้อิทธิพลนะครับจะทำให้จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับตั้งแต่ชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับกรุงเทพมหานครที่อยู่ริมน้ำนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะครับโดยปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอีกจาก 2,200 เป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะทำให้ระดับน้ำนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรจากระดับเดิมซึ่งตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อยากขอเตือนไปยังประชาชนนะครับที่อยู่ในริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะครับให้มีการเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่ต้องมีความจำเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็ต้องมีการรองรับนะครับ
1: ส่วนปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดกระบังมีนบุรีและหนองจอกก็คือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในขณะนี้นะคะก็ยืนยันว่าเป็นผลมาจากน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกอย่างเต็มกำลังค่ะเพราะฉะนั้นน้ำเหนือที่จะลงมาเนี่ยจะไม่ได้ล้นคันกั้นน้ำเข้ามาท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในค่ะ
0: ส่วนคำถามคนกรุงเทพมหานครที่ประสบภัยนะครับอุทกภัยน้ำท่วมนะครับน้ำไหลผ่านเฉลี่ยประมาณวันละ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับทรายนะครับอาจจะขึ้นประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถ้าเกิดก็อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็จะไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนถ้ากระทบเนี่ยก็คงต้องอย่างปี54ครับปริมาณน้ำมันเกินนะครับเกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีที่อำเภอบางไททำให้น้ำเนี่ยล้นเข้าสู่กรุงเทพมหานครประกอบกับน้ำฝนที่ตกมันก็ทำให้เกิดเป็นมหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครแต่ปีนี้ครับน้ำในลำน้ำเจ้าพระยานั้นยังอยู่ในลำน้ำไม่ล้นคันกั้นน้ำออกมาฉะนั้นการบริหารจัดการในพื้นที่ในการระบายน้ำจะเป็นการระบายลักษณะของน้ำฝนเท่านั้นที่ตกในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำบางกงนะครับและสถานีสูบน้ำริมคลองชายทะเลที่สูบออกอ่าวไทยนั้นเร่งสูบออกให้เร็วที่สุด
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกนะคะขณะนี้แม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณอำเภอเมืองเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าสูงมากนะคะระดับน้ำล้นตลิ่งแล้วก็มีแนวโน้มจะล้นข้ามคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตพื้นที่

0: ชั้นในค่ะ
1: คือพื้นที่เฝ้าระวังคงเรียกว่าเฝ้าระวังไม่ได้ครับต้องลงไปช่วยเหลือแล้วครับคือเป็นพื้นที่ในเขตของจังหวัดนะครับปราจีนบุรีเองนะครับเห็นว่าตัวเมืองปราจีนบุรีเองนะครับจะเป็นพื้นที่ท้ายของจังหวัดของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเห็นว่าจากสถานการณ์ฝนนะครับที่ตกต่อเนื่องในเขตของตัวเมืองตัวกบินบุรีเองนะครับทำให้กบินบุรีเนี่ยท่วมครับแล้วก็คลองพระสะทึงด้านล่างเนี่ยก็ท่วมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตอนเหนือทางด้านแควหนุมานกับพระสะทึงเนี่ยลดลงแล้วแต่มวลน้ำดังกล่าววันนี้ครับคาดว่ามวลน้ำสูงสุดจะมาถึงปราจีนบุรีในวันนี้นะครับแล้วเรามองว่าสถานการณ์น้ำสถานีวัดน้ำในตัวเมืองปราจีนบุรีตัวนี้ครับก็สูงกว่าระดับตลิ่งรวมๆ 60-70 เซนติเมตรแล้วก็คาดว่าน่าจะมีบางจุดที่ล้นคันกั้นน้ำในเขตของตัวเมืองปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่ยังสถานะที่ขึ้นอยู่แต่ขึ้นอย่างช้าๆแต่ว่าก็ทำให้เกิดอุทกภัยในเขตปราจีนตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการติดตามนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือในพื้นที่เป็นลักษณะของพื้นที่ประสบภัย
0: ขณะที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มลดลงก็คาดว่าจะใช้เวลาในการระบายน้ำอีกประมาณสัก1สัปดาห์สถานการณ์ก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าฝนเยอะจริงๆนะคะในพื้นที่ทั้งนี้ในช่วงวันที่30กันยายนก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่4ตุลาคมเนี่ยปริมาณฝนทั่วประเทศเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเร่งระบายน้ำที่สะสมออกไปจากพื้นที่เพื่อจะต้องเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ในวันที่5ตุลาคมตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นกรมชลประทานก็จะต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวันค่ะ
1: เขื่อนแม่กองเองนะครับจากปริมาณน้ำฝนที่ตกมากนะครับบริเวณแควน้อยแควใหญ่ท้ายเขื่อนวชิรนครและท้ายเขื่อนศรีนครินทร์นะครับปริมาณน้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อนตรงนี้แหละครับมันก็มาที่เขื่อนแม่กองนะครับใช้ระยะเวลาจากวชิรลงกรณ์เองนะครับมาเขื่อนแม่กลองเนี่ยใช้ระยะเวลา3วันซึ่งเราปิดเขื่อนแม่กลองมาปิดเขื่อนวชิรลงกรณ์มา2วันแล้วนะครับซึ่งการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองนี้ครับเกิดจากน้ำท้ายเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับซึ่งมาถึงที่เขื่อนแม่กลองแล้วทำให้เราต้องมีการระบายน้ำเขื่อนผ่านเขื่อนแม่กลองวันนี้ครับที่ระดับประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งจะมีผลกระทบต่อจังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองลงมาไม่จะเป็นของอำเภอตัวสมุทรสง

0: ของเมื่อเช้านี้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ โหปริมาณน้ำตอนนี้เท่าไหร
1: ่วิกฤตคือคนเนี่ยป่วยติดป่วยรอเต็นท์ก็มาตั้งบนถนนก็ยังไม่มาครับ
2: หนึ่งในจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือชุมชนเกาะยมครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณต้นน้ำเลยแล้วจุดนี้ก็เคยได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงด้วยถือเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทีเดียวขณะที่โรงเรียนวิชาวดีซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ก็ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำน่านแล้วก็อยู่ต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกล่าสุดน้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมโรงเรียนแล้วนะครับทางครูใหญ่คือนางบุพผาชาติหมุนสาเปิดเผยว่าน้ำท่วมโรงเรียนตั้งแต่เช้าเลยระดับน้ำรอบโรงเรียนบางจุดนี่สูงไป60เซนติเมตรแล้วเบื้องต้นครูและนักเรียนก็มาช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งจำเป็นต่างๆขึ้นไปเก็บไว้บนอาคารชั้น2ครับ
3: ก็ได้เด็กๆช่วยกันนะคะเก็บข้าวเก็บของวันนี้น้ำขึ้นเร็วมากตั้งแต่ตีสี่ขึ้นมาเยอะมากค่ะตอนแรกก็ยังอยู่ในชายหลิงตีสี่ได้พ้นตลิ่งมาจนเห็นเป็นสภาพอย่างนี้ค่ะก็ประมาณขณะนี้ก็ประมาณ6-7เซนนะจากพื้นตลิ่งอะค่ะ
2: ทางโรงเรียนวิชาวดียังคงเปิดเรียนอยู่นะครับแต่ว่าก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมแผนรองรับไปแล้วถ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบต่อความปลอดภัยและการเดินทางของนักเรียนก็จะพิจารณาหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวขณะที่สถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนก็ไหลลงมาตามลำน้ำอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำน่านที่มาอยู่ที่นครสวรรค์วันนี้อยู่ที่ 1,067 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ที่นครสวรรค์เนี่ยจะมีน้ำจากแม่น้ำปิงด้วยซึ่งไหลมาอยู่ที่นครสวรรค์ 1,645 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จุดต้นน้ำสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์อยู่ที่ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับ
4: ไปดูสถานการณ์น้ำทางภาคตะวันตกนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมหลายจุดนะคะปัญหาหลักๆ ก็จะมาจากการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์หลักลงแม่น้ำแม่กลองทำให้เขื่อนแม่กลองซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำก็ต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำค่ะข้อมูลการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อประมาณช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ 2,199 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังน้อยกว่าแผนนะคะคือแผนเนี่ยวางเอาไว้ว่าจะระบายถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยทางเขื่อนแม่กลองได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งนะคะทั้งในที่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาและที่อยู่เหนือเขื่อนและพื้นที่ท้ายน้ำก็คือจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย
5: แม่กลองก็ระบายน้ำนะครับก็พยายามระบายน้ำนะครับบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบนะครับน้อยที่สุดนะครับที่หลีกเลี่ยงนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากประชาชนนะครับที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำนะครับตอนนี้ก็ต้องมีผลกระทบนะฮะแต่ว่าทางกรมชลประทานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะระบายน้ำบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบให้น้อยที่สุดครับ
4: ขณะเดียวกันพบว่ามีกระชังปลาและแพจากพื้นที่เหนือเขื่อนถูกกระแสน้ำพัดหลุดไปติดที่ประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองโดยทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้ประมงจังหวัดและกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจกระชังปลาและแพในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นส่วนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือภาพมุมสูงที่ตัวเมืองราชบุรีจากเพจของเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะจะเห็นว่าพื้นที่มีน้ำท่วมหลังแม่น้ำแม่กลองสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นเข้าท่วมหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีรวมทั้งน้ำได้ไหลย้อนเข้าท่อระบายน้ำแล้วก็เข้ามาท่วมตัวเมืองบางแห่งระดับน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรนะคะขณะที่บางชุมชนระดับน้ำก็สูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องเร่งอพยพขนย้ายสิ่งของมาอยู่ด้านนอกค่ะ
2: เรื่องการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองนั้นนายนภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าปริมาณการระบายน้ำจริงตอนนี้เนี่ยลดลงเหลือ 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าแผนเดิมที่จะต้องระบายสูงสุดไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ลดลงเพราะว่ามวลน้ำท้ายเขื่อนมีปริมาณลดลงครับจากแนวโน้มดังกล่าวก็เลยประเมินว่าจะส่งผลดีต่อพื้นที่รับน้ำทั้งในอำเภอโพธารามอำเภอบ้านโป่งอำเภอเมืองราชบุรีและจังหวัดสมุทร

0: งครามโดยคาดว่าระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวแล้วก็ค่อยๆลดลงตามลำดับถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในช่วงนี้นะครับสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ยังจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำแม่กลองพื้นที่เกษตรกรรมก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนักในภาพรวมและยังไม่มีพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานด้วยซึ่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเขาได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าจึงได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: นะครับปรากฏว่าน้ำในเขื่อนของเขื่อนวชิราลงกรณ์นั้นตอนนี้ค่อนข้างจะเต็ม90%เขื่อนวชิราลงกรณ์จำเป็นต้องระบายน้ำนะครับ30 กว่าล้านคิวต่อวันเมื่อวานนี้และวันนี้จะระบายอยู่ประมาณ42 ล้านคิวนะครับซึ่งก็จะไหลมาบรรจบกับเขื่อนแม่กองซึ่งมีน้ำท้ายเขื่อนมาผสมด้วยนะครับทำให้การระบายน้ำจากเขื่อนแม่กองเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวานนี้กำหนดการก็คือจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,300 แล้วก็ในเที่ยงวันนี้จะเป็น 2,500 นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากข้อมูลตอนเช้าเนี่ยปรากฏว่าน้ำท้ายเขื่อนนั้นลดลงนะครับทำให้การระบายน้ำที่คาดการว่าจะระบาย 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเหลือเพียง 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำที่ว่าจะเพิ่มขึ้นนั้นก็อาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากนักนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนนะครับก่อนถึงเขื่อนแม่กองนั้นปริมาณน้ำเนี่ยที่ตกท้ายเขื่อนเนี่ยน้อยลงนะครับคาดว่าการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กองก็น่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับและจากปริมาณที่กล่าวเนี่ยทำให้การคาดการว่าน้ำที่จะผ่านอำเภอบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองแล้วสมุทรสงครามเนี่ยน่าจะทรงตัวแล้วก็ค่อยลดลงนะครับถ้าไม่มีฝนตกซ้ำลงมาในช่วงนี้
0: รัฐบาลได้บูรณาการเตรียมความพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงที่รองรับสิ่งอำนวยความสะดวกและที่จอดรถรวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอย่างไรก็ตามครับพบว่าผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ก็ยังอยากจะอยู่ในบ้านของตนเองทางหน่วยงานจึงได้จัดกำลังลงพื้นที่คอยส่งมอบอาหารให้ครบทั้ง3 มื้อรวมกว่า10,000 กล่องต่อวันครับ
2: ไปทางภาคตะวันออกกันบ้างนะคะหลังจากสถานการณ์น้ำในอำเภอแกลงจังหวัดระยองยังหนักก็สร้างความยากลำบากให้กับประชาชนนะคะทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางโดยที่ชุมชนบางจุดเนี่ยระดับน้ำสูงชาวบ้านก็ต้องลุยน้ำออกมาซื้ออาหารค่ะถนนเส้นสุขุมวิทขาเข้าตัวเมืองระยองนะคะตั้งแต่แยกเขาดินถึงแยกโพทองอำเภอแกลงยังมีน้ำท่วมสูงเต็มพื้นผิวจราจรรถเล็กก็สัญจรลำบากนะคะผู้ใช้รถต้องเบี่ยงไปวิ่งสวนเลนในฝั่งขาออกแทนค่ะขณะที่บริเวณแยกดอนมะกอกจุดก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแกลงมีรถจอดเสียอยู่หลายคันบางคันถูกน้ำซัดไปนะคะไปจอดตะแคงอยู่ริมถนนรถไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือนำออกมาได้เนื่องจากน้ำยังสูงแล้วก็ไหลแรงส่วนแยกโพทองค่ะบริเวณจุดพักรถตายายแห่งเก่าจนถึงแยกสำย่านน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วการเดินทางก็ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าไปดูพื้นที่ชุมชนซอยบ้านนาแล้วก็ที่โรงเรียนวัดโพทองจุดนั้นน้ำยังท่วมสูงบางจุดเนี่ยถึงระดับเอวชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำออกมาซื้อเสบียงนำกลับเข้าบ้านเพราะว่ารถยังเข้าไปไม่ได้สิ่งของที่ต้องการตอนนี้ส่วนใหญ่หลักๆ ก็จะเป็นอาหารค่ะ
3: ดูมาก3 วัน 4 วันแล้วค่ะระดับเท่าเดิม
4: ไม่ลดลงเลย
3: ยังไม่ลดสนามยังไม่ลดเลยจะถึงหลังคาอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ลำบากสุดๆเลยค่ะเพราะว่าต้องออกมาเอาข้าวกิน
4: ก็คือเดินเท้าออกมาอย่างเดียว
3: เดินเท้าออกมาอย่างเดียวค่ะไม่ได้รถยนต์ยังจอดอยู่ตรงนั้นเลยติดอยู่ยังออกไม่ได้เลยเนี่ยมีรถยนต์ติดอยู่หลายคันเลย
2: ไปดูอีกจุดนึงนะคะนี่คือหน้าโรงพยาบาลแกลงค่ะมีการนำกระสอบทรายไปวางกั้นน้ำที่ประตูทางเข้าออกเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในตัวโรงพยาบาลเพิ่มเติมแล้วก็มีการเร่งสูบน้ำที่อยู่ด้านในออกมาขณะเดียวกันทหารจากกองพลนาวิกโยธินได้นำรถยกสูงแล้วก็เรือท้องแบนเข้าไปช่วยอพยพประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านรวมถึงตำรวจสถานีตำรวจภูธรแกลงก็จัดกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายเข้ากล่องน้ำดื่มให้ประชาชนที่ยังติดอยู่ในบ้านส่วนตลาดสดในย่านเศรษฐกิจเมืองแกลงน้ำเริ่มลดลงนะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มกลับมาค้าขายได้บ้างแล้วค่ะ
0: มาดูสถานการณ์จังหวัดต่างๆในภาคกลางหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมจะระบายน้ำเพิ่มนะครับก็ทำให้พื้นที่ท้ายน้ำต่างเตรียมพร้อมเฝ้าระวังอย่างที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทชาวบ้านบางส่วนก็เตรียมพร้อมขนของขึ้นที่สูงไว้แล้วครับชาวบ้านที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทขนย้ายทรัพย์สินรถยนต์รถไถแล้วก็ของใช้มาอยู่ในเต็นท์ริมถนนสายคันคลองมหาราชหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาประกาศระบายน้ำเพิ่มนะครับอย่างนายยงยุทธพ่วงพวงทองอายุ60ปีชาวบ้านหมู่2บอกว่าปีนี้เตรียมพร้อมสั่งเต็นท์มาตั้งริมถนนเพื่อหนีน้ำล่วงหน้าไว้เลยถ้าหากเขื่อนระบายน้ำเกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อไหร่จะกระทบบ้านอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้ตัวเลขที่ระบายก็ใกล้เคียง 2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้ว
5: ตอนนี้ก็เตรียมการนี่เพราะการเต้นก็ขึ้นเลยนะครับเพราะว่ากลางคืนเราก็ไม่แน่เอาไม่ทัน
6: คือเช่าเต็นท์แล้ว
5: รถลาผมก็ไม่มีผมก็เขียนเอา
6: จ่ายเองควักเองเดือดร้อนนะพี่ท่วมดี
5: โอ้โหท่วมดีก็เดือดร้อนโอ้โหเหนื่อยจริงบอกครับท่วมดีก็เหนื่อย
6: ท่วมดีก็เหนื่อยที
0: ขณะที่พนักงานเทศบาลตำบลหาดอาสาและทหารกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกต่างก็ช่วยกันกั้นกระสอบทรายในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสานางชัญญาสุภาวิตาบอกว่าปีนี้เขื่อนปล่อยน้ำค่อนข้างเร็วครับเพียงแค่10วันก็ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วเบื้องต้นได้ประกาศให้ชาวบ้านอพยพไปอยู่ที่ริมคันคลองมหาราชและพยายามจะชะลอน้ำไว้ให้ประชาชนยังพอมีเวลาเก็บทรัพย์สิน
7: ก็เตรียมอพยพประกาศให้ชาวบ้านเก็บของบ้างอพยพไปอยู่บนคันคลองมหาราชค่ะ
8: เนื่องจากสถานการณ์มันเป็นไงครับ
7: สถานการณ์คือเขื่อนปล่อยน้ำไวมากนะคะไม่ทันคือปีนี้น้ำไม่ถึง10วันนะคะจากที่แห้งแม่น้ำเลยเนี่ยขึ้นมาอยู่บนตลิ่งเนี่ยมันยังไงก็ไม่ทันแน่นอนค่ะให้ลูกบ้านและคือให้เตรียมเก็บของไว้บ้างจะได้ไม่เสียหายมากนะคะแต่ว่าทางที่ลุ่มต่ำเราก็ยังกั้นกระสอบอยู่เพราะว่าเพื่อบรรเทาให้พี่น้องมีเวลาเก็บของ
0: จากชัยนาทไปที่อ่างทองนะครับศูนย์ประชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองแจ้งเตือนปริมาณน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาคาดว่าจะผ่านท้ายเขื่อนที่ 2,800 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันมะรืนนี้2ตุลาคมไปจนถึง5ตุลาคมจะกระทบชุมชนริมน้ำในจังหวัดอ่างทองโดยอำเภอชัยโยอำเภอเมืองและอำเภอป่าโมก3อำเภอนี้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย1เมตรครึ่งไปจนถึง1เมตร80เซนติเมตรส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มเฉลี่ยตั้งแต่80เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรซึ่งทางนายอำเภอวิเศษชัยชาญนายอภิชาติศรีเหราก็โพสต์ภาพคลิปมุมสูงยืนยันเตรียมความพร้อมป้องกันผลกระทบจากน้ำท่วมไว้แล้วครับติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่8เครื่องกระจายทั้ง2ฝั่งแม่น้ำน้อยในเขตเทศบาลซ่อมแซมจุดเสี่ยงไปกว่า20จุดส่วนคันกั้นน้ำเดิมยืนยันว่ายังมั่นคงแข็งแรงดีประเมินว่าถ้าน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มไม่เกินเมตร20ตลาดศาลเจ้าโรงทองปลอดภัยแน่นอนไปต่อที่สถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 106% ของความจุคือเกินความจุไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดเที่ยงวันนี้จึงต้องเปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานเพื่อทยอยระบายน้ำค่อยๆขึ้นแบบขั้นบันไดก็จะมีผลทำให้แม่น้ำป่าสักมีระดับสูงขึ้นกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานบินสำรวจเส้นทางน้ำทั้งระบบนะคะเพื่อตรวจดูการทำงานของประตูระบายน้ำคูคลองแล้วก็แก้มลิงไปจนถึงปากน้ำก่อนออกสู่ทะเลเพื่อเร่งวางแผนการระบายน้ำกรุงเทพและปริมณฑลค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลภายหลังเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในช่วงเช้าซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการ การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานและนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเท่านั้นโดยคณะได้ติดตามตั้งแต่ทิศทางการไหลการผันน้ำประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลักพื้นที่รับน้ำแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพและพื้นที่ปริมณฑลรวมถึงระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการ
0: โดรนส่งอาหารเข้าสนับสนุนในจุดที่มีข้อจำกัดด้านการสัญจรย้ำครับว่าประสบภัยตลอด24ชั่วโมงไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขณะที่กองทัพเรือก็ส่งเรือผลักดันน้ำ30ลำเข้าผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกโดยเป็นเรือผลักดันน้ำที่ทำงานด้วยระบบพ่นน้ำวอเตอร์เจ็ตดูดน้ำแล้วก็พ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นจะอยู่ใต้ผิวน้ำช่วยสร้างแรงผลักแล้วก็ดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันแต่ละลำมีกำลังผลักดันอยู่ที่ 1,500 รอบต่อนาทีครับพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักกุลเสนาธิการทหารเรือบอกว่ากองทัพเรือมีเรือผลักดันน้ำแบบนี้มากกว่า100ลำพร้อมจะสนับสนุนภารกิจระบายน้ำนะครับขณะนี้เรือประจำอยู่ที่กรุงเทพและนครนายก43ลำเตรียมไว้สำหรับภาคใต้10ลำก็ยังเหลืออีก46ลำพร้อมจะเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆตามความจำเป็นพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยทันทีครับ
9: กรุงเทพเนี่ยอยู่ประมาณสัก10กว่าลำที่ใช้อยู่ในพื้นที่อันนี้ที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ทลออีกประมาณสัก30ลำพอ
10: จุดไหนมากก็พร้อมไปช่วยพลังได้ได้แล้วแล้วกำลังคนก็เพียงพอนะครับ
9: กำลังคนเพียงพอเราพร้อมอยู่แล้วโอ้ทหารเรือกรมการเมืองทหารเรือกรมหน่วยการต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่แล้ว
2: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ

ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: มาดูสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สรุปสถานการณ์การเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังค่ะและเตรียมเสริมคันกั้นน้ำในเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งตะวันออกเพื่อรับมือกับน้ำระลอกใหม่ค่ะนายชัชชาติกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าตอนนี้มีการเร่งระบายน้ำผ่าน4คลองหลักโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและเขตสายไหมที่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือไหลหลากและน้ำหนุนเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าคลองทางกรุงเทพจึงได้ใช้วิธีสูบนอกจากนี้ยังได้จัดรถยกสูงให้บริการประชาชนโดยผู้ต้องการความอยู่ที่ประมาณ2เมตร10เซนติเมตรจึงเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกำจัดขยะผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยังมีการจัดทำแนวกระสอบทรายบริเวณริมแม่น้ำใกล้สวนสุขภาพพระราม8เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำหนุน
1: ทีมข่าว NBC

0: ที่ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าในเขตลาดกระบังนะครับประชาชนกว่า 10,000 คนยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องนานเกือบสัปดาห์แล้วขณะที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ระดมกำลังตามแนวทางทศ1เดียวส่งรถครัวสนาม3คันพร้อมกับเรือ10ลำมาลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังตกค้างอยู่ในชุมชนติดตามจากรายงานครับ
1: ค่ะทีมข่าว NBD ของเราได้ลงมาติดตามภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดอยู่ในพื้นที่ของชุมชนเคหะร่มเกล้าแห่งนี้ก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ทางด้านหลังเนี่ยค่ะยังคงมีน้ำที่ท่วมขังอยู่ในระดับสูงทำให้ประชาชนสัญจรเข้าออกได้ยากลำบากโดยหนึ่งในหน่วยงานที่ทาง NBD ได้ติดตามในวันนี้ก็คือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ระดมสรรพกำลังต่างๆเข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ภายในนี้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำอาหารหรือว่าน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้ประชาชนตลอดทั้ง3มื้อเดี๋ยวเราจะลองไปคุยกับทางผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะว่าการระดมความช่วยเหลือมาช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ได้ดำเนินการอะไรไปบ้างค่ะ
2: ครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมควบคุมมลพิษและอีกทุกๆหน่วยงานเลยนะครับได้ระดมสรรพกำลังทั้งหมดของเราเนี่ยได้มาช่วยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภาวะที่หนักมากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ยังต่อเนื่องอยู่นะครับท่านได้สั่งการให้นำรถครัวเคลื่อนที่ครัวสนามนะครับได้มาให้ผลิตอาหารกล่องนะครับเพื่อให้กับชุมชนเคหะร่มเกล้าแห่งนี้ได้สามารถมีอาหารกินนะครับเราผลิตอาหารนะครับตลอดทั้งวันนะครับส่งให้ทั้ง3มื้อนะครับซึ่งยังมีประชาชนที่ติดค้างอยู่ในแฟตเนี่ยยังมีความต้องการอยู่อีกมากนะครับซึ่งท่านได้เน้นย้ำนะครับว่าโดยเฉพาะประชาชนผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็เด็กเล็กเด็กอ่อนเนี่ยซึ่งเราทีมงานที่เราเข้าไปได้พบเจอเนี่ยก็ยังมีความต้องการในเรื่องของหยูกยาแล้วก็เรื่องของนมผงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจัดส่งให้นะครับนอกเหนือจากน้ำนะครับแล้วก็ข้าวกล่องที่เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีไปดำเนินการอีกพื้นที่นึงนะครับซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวลาดกระบังนะครับซึ่งตั้งโดยรัฐบาลนะครับในส่วนตรงนั้นก็จะมีอีกทีมนึงนะครับรถลงครัวสนามเช่นกันนะครับในการผลิตข้าวกล่องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลผู้มาพักพิงนะครับตลอดเวลาในจุดตรงนั้นนะครับมีประชาชนที่เข้ามาพักพิงเนี่ยประมาณสักพันกว่าคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็ผลิตอาหารและก็น้ำดื่มนะครับสนับสนุนซึ่งในส่วนตรงนั้นมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับในจุดตรงนั้นเนี่ยมีรถฉุกเฉินนะครับจำนวน3คันในการที่จะช่วยขนส่งผู้ป่วยนะครับในการที่จะไปตามหมอนัดตามโรงพยาบาลซึ่งทางทีมหมอและพยาบาลเนี่ยประเมินแล้วนะครับว่าสามารถที่จะเดินทางได้อันนี้เราก็จะช่วยสนับสนุนในส่วนของคุณหมอได้อีกทางนึงนะครับมีวันเราเป็น10เคสเหมือนกันนะครับครับ
1: อย่างในจุดนี้เองอุปสรรคในการเข้ามาช่วยเหลือมันคืออะไรคะ
2: ครับในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนใหญ่มากนะครับโดยที่เราเข้ามาดำเนินการเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยก็ระดับหน้าอกนะครับรวมบางจุดก็มิด
1: ใช้เวลาอีกสักกี่วันมันถึงจะคลี่คลาย
2: ครับจากการติดตามสถานการณ์นะครับก็คาดว่านะครับสภาวะนี้น่าจะยังต่อเนื่องอยู่อีกไม่น้อยกว่า 5-7 วันนะครับก็น้ำลดลงได้ช้านะครับจากการเฝ้าติดตามเนี่ยใน 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยน้ำยังมีระดับทรงตัวอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะอีกสัก1อาทิตย์นะครับกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
1: อยากให้สร้างความสนใจให้ประชาชนที่ในพื้นที่นี้หน่อยครับว่าเราจะเข้ามาให้การช่วย
2: ครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานนะครับให้นำสรรพกำลังในส่วนที่กระทรวงเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะครับให้เข้ามาดำเนินการให้อย่างเต็มที่ท่านได้เน้นย้ำอาหารและน้ำดื่มต้องถึงมือประชาชนนะครับ ทีมผู้ป่วยต้องถึงมือแพทย์นะครับเรือต้องเข้าถึงชุมชนนะครับเป็นสิ่งที่ท่านเน้นย้ำนะครับแล้วก็กระทรวงทรัพย์นะครับจะยังอยู่ช่วยเหลือประชาชนไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้มีการปรับกำลังนะครับนำกำลังพลเพิ่มเติมในการที่

0: จะมาช่วยกวาดล้างและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนซึ่งก็จะเป็นภารกิจต่อไปซึ่งก็คิดว่าจะเป็นงานที่หนักอยู่เหมือนกันนะครับครับ
1: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละแฟดค่ะก็ยังคงมีประชาชนที่ติดค้างอยู่ด้านในนะคะในวันๆเขาก็จะมารอรับอาหารแล้วก็น้ำดื่มจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือแบบนี้แหละค่ะหลายคนก็ยังมีการร้องขอในสิ่งที่ต้องการอย่างเช่นนมเด็กผ้าอนามัยหรือว่าผ้าอ้อมเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ก็ค่อนข้างที่จำเป็นมากสำหรับอย่างผู้หญิงหรือว่าเด็กเล็กเหมือนกันส่วนคนชราค่ะก็ยังมีการเข้ามาให้การช่วยเหลือในการรับส่งออกไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้อยู่ซึ่งตรงนี้หน่วยงานต่างๆก็พยายามช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะ
2: ก็เห็นว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานนะคะเร่งลงทุกพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอยู่เพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีเองก็ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีลงพื้นที่น้ำท่วมยืนยันว่ามุ่งช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักค่ะแล้วก็ได้ชี้แจงข้อซักถามกรณีมีการมอบเงินส่วนตัวให้กับผู้ประสบภัยที่เขตสายไหมโดยย้ำว่าเป็นเงินที่ถูกต้องและมอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากถุงยางชีพหมดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะโดยย้ำว่าไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวมาบั่นทอนการทำงานแต่ทุกอย่างมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักและพร้อมน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงส่วนกรณีที่มีส.ส.จากพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องการมอบเงินส่วนตัวให้กับผู้ประสบภัยที่เขตสายไหมนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันชัดเจนว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากถุงยังชีพที่เตรียมไปหมดประกอบกับเห็นความยากลำบากของประชาชนที่ต้องเดินออกมาไกลทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอร้องทุกฝ่ายอย่านำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในยามที่ประเทศต้องการความสามัคคีพร้อมกันนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดภาพประชาชนขาดแคลนอาหารขึ้นอีกในอนาคต
3: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปครับเพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแต่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเอง
4: ขณะที่ภาคเอกชนก็นำถุงยางชีพและสิ่งของไปมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบถุงยางชีพ420ถุงข้าวสาร100กระสอบและไข่ไก่70แผงจากผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในพื้นที่เขตสะพานสูงหลัก4และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรัฐมนตรีบอกว่าในส่วนของข้าวสารและไข่ไก่ก็จะส่งไปที่ศูนย์อาชีวะอาสาฟิกซิตเซ็นเตอร์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมส่วนถุงยังชีพจะให้สพท.นำไปมอบให้กับนักเรียนและครอบครัวตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วไม่สามารถออกมานอกบ้านได้สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเบื้องต้นมีโรงเรียนได้รับความเสียหายทั่วประเทศกว่า500แห่งในกรุงเทพอีก55แห่งเมื่อระดับน้ำลดลงกระทรวงก็จะเร่งเข้าสำรวจความเสียหายเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบกลางนำมาบูรณะซ่อมแซมอาคารสถานที่และอุปกรณ์จะได้เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติให้ได้เร็วที่สุดครับขณะที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับได้เปิดพื้นที่โรงเรียนวิชูทิศที่เขตดินแดงเป็นจุดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปส่งต่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสิ่งของที่จะนำมานะครับควรจะมีสภาพสมบูรณ์บรรจุภัณฑ์ปิดมิดชิดแล้วก็ยังไม่หมดอายุจะได้ปลอดภัยต่อสุขอนามัยของตัวผู้ประสบภัยคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดทั้งเส้นทางและจุดรับบริจาคเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตดินแดงรวมถึงสายด่วนกทม.1555ตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้ทางสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็ประสานงานเครือข่ายและกรมปศุสัตว์เตรียมรถบรรทุก6ล้อสำหรับขนย้ายสัตว์จากพื้นที่น้ำท่วมในเขตคันนายาวบางกะปิและประเวศเข้าไปดูแลชั่วคราวในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครที่เขตประเวศครับจะมีการตรวจและฟื้นฟูสุขภาพก่อนจะส่งคืนเจ้าของให้ด้วยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายคุณผู้ชมที่สนใจก็โทรสอบถามข้อมูลนะครับ023287460หรือว่าสายด่วนกทม1555หรือแจ้งเข้าไปที่ Traffic ฟองดูก็ได้แต่ถ้าสัตว์ของท่านมีอาหารหรือว่ายาประจำตัวอย่าลืมนำติดตัวมาด้วยสุนัขและแมวต้องมีเจ้าของนะครับต้องได้รับการฝังไมโครชิปแล้วก็จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อนรับคืนครับ
2: ขณะที่พรรคภูมิใจไทยร่วมมือกับทางภาคเอกชนนะคะเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมผ่านโรงครัวภูมิใจไทยเปิดให้ผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครสั่งอาหารฟรีผ่าน Grab Food และจัดส่งถึงบ้านโดยไม่เสียค่าจัดส่งค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางออกจากบ้านอย่างลำบากไม่สามารถหาซื้ออาหารหรือยังไม่ได้รับอาหารช่วยเหลือซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวของพรรคภูมิใจไทยโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวซึ่งนายอนุทินได้เดินตรวจเยี่ยมโรงครัวทักทายให้กำลังใจอาสาสมัครโดยมีการส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆไปแล้วมากกว่า 20,000 กล่องสำหรับการสั่งอาหารนะคะประชาชนสามารถเปิดแอปพลิเคชัน Grab เลือกบริการ Grab Food และค้นหาชื่อร้านโรงครัวภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยจากนั้นเลือกเมนูอาหารและระบุที่อยู่จัดส่งโดยจำกัดสูงสุด4ชุดอาหารต่อคำสั่งซื้อทั้งนี้บริการอาหารฟรีจัดส่งฟรีครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครค่ะ
4: ขณะที่รัฐสภาวันนี้บรรดาส.ส.ต่างก็สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังที่ยาวนานรวมถึงให้ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยของปภ.ให้รวดเร็วกว่านี้ด้วยครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมและได้เปิดโอกาสให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาหารือส.ส.จากหลายพรรคก็เลยสะท้อนปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนครับอย่างนายสุรทินพิจารณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ก็เสนอให้รัฐบาลลงพื้นที่ดูแลประชาชนโดยเฉพาะปริมณฑลและเสนอให้เพิ่มเงินเยียวยาจาก 9,000 บาทเป็น 25,000 บาทต่อครัวเรือนเนื่องจากว่าไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นครับ
5: เงินค่าเยียวยาที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะให้ 9,000 บาทท่านประธานครับมันไม่พอเดี๋ยวนี้มันเดือดร้อนไปหมดมันไม่พอของสิ่งของต่างๆมันขึ้นราคาหมดท่านครับนะครับซ่อมบ้านก็ไม่พอทำอะไรก็ไม่พอซื้อทรายก็ไม่พออยากขอจัก 25,000 ครับท่านประธานครับ 25,000 บาทนะครับต่อหลังคาเรือนท่านประธานครับขอความเมตตาไปที่รัฐบาลด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลและรัฐบาลครับขอบคุณครับ
4: ด้านนายพิชัยแจ้งจันยาวงศ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนก็ขอให้เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ยาวนานกว่า1สัปดาห์และปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยของปภ.ให้รวดเร็วให้ประชาชนมีเวลาเตรียมรับมือส่วนนายชัชพีวานาภิรักษ์ส.ส.ลำพูนพรรคประชาชนและนางสาววิสุดาวิเชียรศิลป์ส.ส.กาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยต่างย้ำให้รัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวครับ
6: ท่านประธานคะวันนี้น้ำได้ท่วมแล้วพี่น้องของดิฉันก็ได้รับความเสียหายแล้วจึงขอฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลให้เยียวยาพ่อแม่พี่น้องของดิฉันทั้งบ้านเรือนพื้นที่เกษตรฟาร์มหมูฟาร์มไก่และทรัพย์สินอันมีค่าที่กว่าพวกเขาจะหามาได้อีกนับไม่ถ้วนซึ่งเมื่อวานนี้เองค่ะคณะรัฐมนตรีโดยท่านนายกอนุทินได้อนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาน้ำท่วมจึงขอวิงวอนผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลค่ะขอให้การเยียวยานี้ตรงจุดทั่วถึงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: นอกจากนี้นายวรสิทธิ์กันตินันท์ส.ส. อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยก็ได้เสนอให้กรมชลประทานเร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลำห้วยจระเข้มากเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งอย่างยั่งยืน
2: อีกหนึ่งผลกระทบจากน้ำท่วมก็คือการให้บริการของการบินไทยนะคะมีทั้งปัญหาเครื่องบินดีเลย์เครื่องบินล่าช้าแล้วก็การยกเลิกเที่ยวบินรวมไปถึงสัมภาระของผู้โดยสารที่ตกค้างกว่า 8,000 ใบนะคะทางกระทรวงคมนาคมก็เร่งแก้ปัญหาโดยระดมกำลังทหารอากาศเพิ่ม100นายพร้อมอุปกรณ์ขนส่งตั้งเป้าจะเคลียร์ทั้งหมดภายใน 3-4 วันค่ะขณะที่เที่ยวบินตอนนี้กลับมาให้บริการแล้ว 90% ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของการบินไทยว่าขณะนี้มีกระเป๋าตกค้างประมาณ 8,000 ใบสามารถคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบคาดว่าจะใช้เวลา 3-4 วันในการเคลียร์ทั้งหมดซึ่งได้ประสานกองทัพอากาศสนับสนุนกำลังพลเพิ่มอีก100นายช่วยขนย้ายและลำเลียงสัมภาระพร้อมเตรียมอุปกรณ์และชุดขนส่งสินค้าเพิ่มเติม12ชุดแต่ว่าการคัดแยกยังต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับผู้โดยสารที่กระเป๋าตกค้างการบินไทยจะติดต่อหลังตรวจสอบและระบุสัมภาระได้ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกมารับด้วยตัวเองหรือให้สายการบินจัดส่งไปยังปลายทางส่วนกรณีกระเป๋าสูญหายหรือเสียหายการบินไทยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่กำหนด
7: ที่ตกค้างอยู่ประมาณสัก 8,000 นะครับด้วยความสามารถจริงๆแล้วเนี่ยเราเคลียร์ได้ประมาณวันนึงไม่น่าจะเกิน 2,000 มันควรจะอีกประมาณสัก 3-4 วันแต่ก็จะขอกำลังขนาดนี้เราก็มีขอกำลังเสริมจากทางกองทัพอากาศวันนี้เพิ่มมาอีก100นายนะครับซึ่งก็น่าจะทำให้เราสามารถทำให้การขับเคลื่อนเร็วขึ้นแต่ว่าการคัดแยกกระเป๋าโดยทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของการบินไทยซึ่งมีความรู้มีความเข้าใจ
2: ด้านนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็กล่าวว่าขณะนี้การปฏิบัติการเนี่ยกลับมาได้ประมาณ 90% นะคะแต่ว่ายังต้องเร่งเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างโดยการบินไทยลดเที่ยวบินจากปกติประมาณ115เที่ยวบินต่อวันเหลือประมาณ100เที่ยวบินในวันพรุ่งนี้และเดี๋ยวจะเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันที่2ตุลาคมตั้งเป้ากลับสู่ระดับปกติภายใน7วันค่ะขณะเดียวกันการบินไทยได้รับความร่วมมือจากกาตาร์แอร์เวย์ส่งทีมงานเข้าช่วยจัดพื้นที่และบริหารจัดการสัมภาระพร้อมขอโทษผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการ
4: จะกลับมาดูเรื่องของปัญหาหมอกควันข้ามแดนนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ไทยจะสามารถแก้ปัญหาให้สำเร็จได้เพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยซึ่งเป็นที่มาของการเกิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างไทยลาวและเมียนมาภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออาเซียนปลอดฝุ่นครับนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเปิดการประชุมยุทธศาสตร์ฟ้าใสนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออาเซียนปลอดฝุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในไทยลาวและเมียนมาโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและคู่เจรจาอาเซียนทั้งออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีการจัดการมลพิษและหมอกควันข้ามแดนนอกจากนี้มีการเปิดตัวแผนที่พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าหรือว่า Fire Risk Map และแพลตฟอร์ม Air Foam แม่โขงซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและภาคีเครือข่ายจัดทำขึ้นเพื่อติดตามพื้นที่ไฟไหม้และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงที่ครอบคลุมทั้ง3ประเทศครับนายวิชาวัฒน์บอกว่าหมอกควันข้ามแดนเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในภูมิภาครัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักแล้วก็ประสานความร่วมมือกับลาวและเมียนมาหาทางแก้ไขมาตั้งแต่ปี2566จนในปีนี้มีการจัดสัมมนายุทธศาสตร์ฟ้าใสนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออาเซียนปลอดฝุ่นเพื่อจะระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐเอกชนไทยลาวเมียนมารวมถึงประเทศคู่เจรจาอาเซียนที่มีความรู้มีเทคโนโลยีในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆมาผนึกกำลังกันทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นครับ
2: ช่วงนี้ติดตามประเด็นข่าวเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ในวันที่สถานการณ์ไทยและโลกท้าทายมากกว่าเดิมนะครับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นเหมือนกับการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของประเทศนะครับรวมถึงเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในระยะ5ปีข้างหน้าซึ่งไทยนั้นกำลังเผชิญและจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์สภาพอากาศและสังคมสูงวัยแนวทางการขับเคลื่อนประเทศนั้นมีทั้งการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการแก้ไขวินัยการเงินการคลังและการดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยมีศักยภาพรวมถึงการแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรและ SME เพื่อให้พวกเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกในยุคใหม่และก็เพิ่มรายได้และความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามเหตุน้ำท่วมกรุงเทพและอีกหลายจังหวัดก็สะท้อนปัญหาการรับมือของไทยนะครับทั้งเรื่องของภัยพิบัติและมันก็ลดทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นไม่น้อยวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงยกเรื่องการจัดการภัยพิบัติครับมาเป็นอีกประเด็นที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญครับ
3: ก็แน่นอนนะครับว่าสภาพการที่มันเปลี่ยนไปมันก็มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผลจากรูปแบบของการพัฒนาเมืองของเราด้วยเช่นกันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาภัยพิบัติในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้บอกเราว่าการพัฒนาประเทศไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของตัวเลขหรือโครงการที่สวยหรูเท่านั้นแต่มันคือความสามารถของประเทศที่จะทำให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งในวันที่สถานการณ์เป็นปกติและในวันที่เกิดวิกฤตนี่คือโจทย์ที่พวกเราทุกคนจะต้องแก้ไข
8: คุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand Next Agendaเพื่อระดมความคิดเห็นนำไปจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เป็นกรอบการพัฒนาในช่วงปี2570ถึง2575เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์โครงสร้างประชากรและสภาพภูมิอากาศประเทศไทยต้องเร่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้วยจุดแข็งอย่างฐานอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารการแพทย์การท่องเที่ยวห่วงโซ่อุปทานและทำเลที่ตั้งแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงทุนและเทคโนโลยีรายได้กฎระเบียบสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงจาก AI ดังนั้นแผน14เปลี่ยนให้ไปไกลกว่าเดิมต้องมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดใช้โอกาสจากการลงทุนและปรับห่วงโซ่อุปทานโลกต่อยอดสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงเชื่อมโยงกับธุรกิจไทยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันด้วยคุณภาพนวัตกรรมและศักยภาพก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับประเทศไทยติดอันดับ44จาก139ประเทศนะครับในการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกปี2026สะท้อนศักยภาพของไทยที่สามารถเปลี่ยนแปลงทรัพยากรปัจจัยนำเข้าทางนวัตกรรมและการลงทุนด้านนวัตกรรมให้เกิดผลผลิตสร้างผลลัพธ์จากฐานการลงทุนครับดร.กฤตประกาศบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA กล่าวถึงผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกปี2026ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่พรมแดนวิทยาศาสตร์ขั้นแนวหน้าจัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่าไวโป้นะครับปีนี้ไทยติดอันดับจาก44จาก139ประเทศเศรษฐกิจทั่วโลกขยับขึ้น1อันดับสะท้อนให้เห็นว่าไทยสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพยากรปัจจัยนำเข้าทางนวัตกรรมและการลงทุนด้านนวัตกรรมให้เกิดผลผลิตได้ระดับหนึ่งและก็ยังมีศักยภาพสร้างผลลัพธ์จากฐานการลงทุนที่มีอยู่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติชี้ว่านวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่การคิดค้นสิ่งใหม่แต่คือความสามารถเปลี่ยนความรู้ให้เป็นมูลค่าและเป็นกลไกกำหนดความสามารถของประเทศในการสร้างผลิตภาพโอกาสทางเศรษฐกิจและการเติบโตในระยะเทคโนโลยีและทำให้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับ NIA ได้ปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดรับกับบริบทของเทคโนโลยีตลาดรวมถึงระบบนิเวศนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตั้งเป้าหมายให้บัญชีนวัตกรรมไทยสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้ประกอบการภาครัฐและระบบเศรษฐกิจไทยได้จริงครับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD จัดโครงการ G-Commerce Bootcamp 2026นะครับเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีและผู้ประกอบการที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนครับโครงการ G-Commerce Bootcamp 2026

0: 76ปีนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกว่า300บริษัทและผ่านการคัดเลือก40บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมบูทแคมป์เป็นเวลา5วันนะครับระหว่างวันที่26ถึง30กันยายนโดยได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการตลาดดิจิทัลและการใช้ไลฟ์คอมเมอร์สรวมถึงกิจกรรม Business Hackathon ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจตลอดจนการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแนวคิดและแผนธุรกิจของตนเองให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากนั้นจะคัดเลือก10ทีมสุดท้ายเข้าสู่การแข่งขันนะครับนำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการเพื่อแสดงศักยภาพความเป็นไปได้ทางธุรกิจและโอกาสในการขยายตลาดในอนาคตคุณสุภกิจเจริญกุลผู้อำนวยการ ITD กล่าวว่าการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้สะท้อนถึงแนวทางขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดที่ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้มีมุมมองใหม่และมีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจและแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้10แบรนด์ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเช่นแบรนด์ยายสิริแบรนด์เป็นลาวและห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านไร่รุ้งตะวันรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทนะครับรองชนะเลิศอันดับที่1จํานวน 50,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2จํานวน 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ3จํานวน 20,000 บาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายครับ
1: แล้วก็วันนี้เขาจะมีโอกาสในการนำเสนอในการที่เขาเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จาก4วันนี้เอาเข้าไปแอพพลายหรือเอาเข้าไปใช้กับแบรนด์เขายังไงได้บ้างแล้วก็นำเสนอต่อกรรมการครับและผู้ชนะวันนี้ก็จะได้รับเงินรางวัลจากทาง ITD ด้วยครับ
2: มีการช่วยเหลือในระดับต่อเนื่องยังไงบ้าง
1: คือหลังจากนี้จริงๆแล้วเนี่ย40จริงๆ40ขั้น40บริษัทที่มา SME ที่มาเนี่ยครับเราก็จะคงจะอยู่ในคอมมูนิตี้ของเราอยู่นะครับก็คือว่าต่อไปเนี่ยต่อไปถ้าเกิดเรา ITD เรามีกิจกรรมหรืออะไรจะสนับสนุนต่อไปที่เราสามารถทำได้ในเชิงของการอบรมสัมมนาการให้ความรู้ต่างๆเราก็จะติดต่อกับกลุ่มพวกนี้อยู่แล้ว
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรภัทรครับ
3: ขอบคุณครับวันนี้ข้าราชการหลายคนทำงานเป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้ส่งมอบภารกิจให้กับผู้ที่มารับตำแหน่งใหม่หนึ่งในนั้นก็คือผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ครับที่พร้อมจะสานต่อยุทธศาสตร์พัฒนากองทัพและส่งกำลังพลช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นเข้าพิธีรับและส่งมอบหน้าที่ให้พลเรือเอกณเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่จากนั้นมีพิธียิงสลุด21นัดผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่เปิดเผยว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนำพากองทัพเรือให้เข้มแข็งปกป้องประชาธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติด้วยหลักการที่ว่าเมื่อรบต้องชนะไม่ว่าจะรบกับใครก็ตามทั้งข้าศึกศัตรูที่เป็นกำลังทหารภัยคุกคามและภัยธรรมชาติส่วนภารกิจเร่งด่วนอย่างสถานการณ์น้ำท่วมนั้นที่ผ่านมากองทัพเรือก็มีหน้าที่รับผิดชอบในฝั่งธนบุรีอย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์ไม่รุนแรงจึงจัดกำลังพลไปสนับสนุนภารกิจที่ฝั่งตะวันออกทั้งครัวสนามรวมถึงเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดทีมสำรวจจุดเสี่ยงเพิ่มเติมทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถร้องขอมาได้ตลอดเวลาด้านสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดพิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่คือพลเอกสรัญเพชรานนท์โดยมีพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมแสดงความยินดีพลเอกสรัญยืนยันถึงความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเต็มกำลังความสามารถและในฐานะหน่วยงานเชิงนโยบายพร้อมตอบสนองและสนับสนุนกองทัพอย่างเต็มที่รวมถึงภารกิจเร่งด่วนอย่างการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วย
4: ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกเดินทางมารับมอบภารกิจก่อนรับตำแหน่งเลขาธิการสมช.ในวันพรุ่งนี้พร้อมระบุว่าได้ศึกษางานมาล่วงหน้าหลังรับทราบผลการยกย้ายตำแหน่งเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีกำชับงานเร่งด่วนใดหรือไม่ท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และกรณีชายแดนไทยกัมพูชา
3: ขณะที่นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าอำลาตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการโดยมีนายชัดชัยบางชวดจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติจะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนในโอกาสนี้มีคณะผู้บริหารจากกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่เกษียณอายุราชการเช่นกันไปร่วมพิธีด้วย นางยุพายังได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมระบุว่าท่านนายกอยากให้มาช่วยสานต่อภารกิจโดยเฉพาะงานพระราชพิธีพระบรมศพยืนยันว่ายินดีสนับสนุนการทำงานให้กับข้าราชการส่วนการที่นายกรัฐมนตรีมอบของที่ระลึกนั้นเป็นหลวงพ่อสำเร็จส่วนตัวมองว่าท่านนายกมีเมตตาและเป็นกำลังใจในฐานะที่เป็นข้าราชการส่วนตัวได้ส่งกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกัน
5: ท่านก็ยังอยากให้มาช่วยทำงานนะคะสานต่อโครงการที่ยังทำอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพระราชพิธีพระบรมศพนะคะซึ่งก็ต้องมีการทำต่อเนื่องแล้วนอกเหนือจากนี้ก็คงยังมีภารกิจหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการท่านก็เมตตาค่ะก็บอกว่าเอองั้นเอาไปช่วยกันบูชาไหมอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะก็ในฐานะที่เราเป็นข้าราชการนะอยู่ในนี้เราก็เป็นกำลังใจให้ท่านในขณะเดียวกันท่านก็เป็นกำลังใจให้เราในการที่เราจะเข้ามาช่วยทำงานต่อไปอะค่ะ
4: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: บุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านโดยนางจิรนันท์สุทธรัตน์ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการกรมประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่30กันยายน2566ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจสิริอายุ88ปีและได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลสำหรับศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านเกิดวันที่22ธันวาคม2477ที่จังหวัดฉะเชิงเทราสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศึกษาต่อด้านบริหารการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมินิโซตาสหรัฐอเมริกาโดยตลอดชีวิตการทำงานเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยอธิการบดีและเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย3แห่งคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยในปี2552ศราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดตัวธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติพร้อมเผย7ผลงานเด่นประจำปี2569ภายใต้แนวคิดส่งต่อพลังสุขภาพจาก52สัปดาห์สู่ทุกช่วงชีวิตหรือ Form Lab to Life มุ่งนำงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการไปใช้ประโยชน์จริงในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเป็นโครงสร้างพื้นฐานและระบบรางในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพของประเทศตามมาตรฐานสากลรองรับตัวอย่างคุณภาพสูงกว่า 50,000 ตัวอย่างและคลังเลือดทารกแรกเกิดกว่า6ล้านตัวอย่างโดยครอบคลุม4ด้านได้แก่ธนาคารชีวภาพจุลินทรีย์ธนาคารชีวภาพพืชธนาคารชีวภาพสัตว์และธนาคารชีวภาพมนุษย์โดยดำเนินการตามหลักจริยธรรมสากลคุ้มครองสิทธิ์และความลับเจ้าของตัวอย่างส่วน7ผลงานเด่นในปี2569ได้แก่การแพทย์แม่นยำโดยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA สะสมกว่า 1.3 ล้านคนพร้อมตรวจยีนมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่และมะเร็งปอดการตรวจพันธุกรรมขั้นสูงในเด็กวิกฤตและโรคหายากรวมถึงการตรวจทาลัสซีเมียในทารกแรกเกิดการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมยาบำบัดขั้นสูงเพื่อรองรับงานวิจัยเซลล์บำบัดและสนับสนุนอาหารแห่งอนาคตยกระดับสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากลส่งเสริมมาตรฐานสุขอนามัย 3C ในแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาระบบ iLab Pass เพิ่มรายการตรวจใหม่กว่า100รายการรับผลตรวจออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งหมดเป็นการขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงเพื่อยกระดับนวัตกรรมและระบบสาธารณสุขไทยให้ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้น
1: วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนรอบใหม่นะครับจะมา 5-8 ตุลาคมหลายพื้นที่จะมีฝนมาเติมอีกโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางซีกตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ครับติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ

ใหม่นี้นะคะจะตกต่อเนื่อง4วันแต่ว่าไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะหลายพื้นที่จะมีฝนมาเพิ่มเติมอีกนะคะในพื้นที่จุดสีแดงที่เห็นในแผนที่นี้นะคะคาดการว่าจะมีฝนตกสะสมรวม4วันนะคะอยู่ที่125ถึง250มิลลิเมตรค่ะที่เห็นเด่นๆนะคะที่จะมีฝนเข้ามาอันดับ1ในโซนสีแดงนะคะก็จะมีบางพื้นที่ของเชียงใหม่นะคะลำปางที่น่านตากเพชรบูรณ์กาญจนบุรีนะคะและมีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลารวมทั้งที่นราธิวาสและพื้นที่ของภาคตะวันออกที่จันทบุรีและที่ตรังมีความหมายว่าทั้งจังหวัดนะคะที่จะมีฝน125ถึง250มิลลิเมตรแต่เป็นบางพื้นที่ในจังหวัดตามที่แผนที่คาดการมาและนี่เป็นยอดฝนสะสมรวม4วันไม่ใช่ฝนที่จะตกในวันเดียวค่ะและฝนรอบใหม่นี้นะคะจะค่อยๆไล่มาค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะได้รับฝนก่อนส่วนวันที่6นะคะฝนจะขยับลงมาในพื้นที่ของภาคกลางภาคตะวันออกและวันที่7ค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเป็นคิวที่ได้รับฝนส่วน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะตอนบนจะเห็นว่าฝนอย่างน้อยต่อเนื่องนะคะฝนช่วงนี้จะมาในช่วงบ่ายและ

นบางพื้นที่เหมือนกันค่ะเน้นที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีภาคใต้ฝั่งอันดามันก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีฝนเยอะมากกว่าภาคอื่นๆในช่วงนี้จะตกหนักที่พังงากระบี่ตรังและสตูลถ้าอยู่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรแต่จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นเกิน2เมตรได้ค่ะจะเช็คฝนเช็คอากาศเช็คข่าวลือติดตามสถานีอากาศแล้วแนะนำให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะตอนนี้ปรับใหม่เข้าใจง่ายมากขึ้นดูปุ๊บรู้ปั๊บทุกเรื่องสภาพอากาศเลยล่ะค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ฝนตกหนักในเมืองบาร์เซโลนาของสเปนนะคะส่งผลให้น้ำท่วมถนนแล้วก็ไหลทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งค่ะสื่อในสเปนรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในเมืองบาร์เซโลนาโดยมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยราว50มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่วมทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งทำให้รถไฟใต้ดินสายต่างๆต้องหยุดหรือลดช่วงให้บริการขณะที่การจราจรถูกปิดชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมขังถนนบางสายด้านหน่วยดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุเกือบ250ครั้งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมอาคารร้านค้าและพื้นที่ชั้นใต้ดินก่อนที่ช่วงค่ำสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและรถไฟใต้ดินส่วนใหญ่ก็ทยอยกลับมาเปิดให้บริการส่วนที่เมืองคูเบในจังหวัดเอสเมโรดัสของเอกวาดอร์ฝนที่ตกหนักตลอดหลายวันทำให้น้ำในแม่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านก็ต้องฝ่าน้ำท่วมออกมา
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนติดตามข้อมูลและจับตาพายุโซนร้อนกำลังแรงซูริแกอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากเส้นทางของพายุยังคงมีความไม่แน่นอนคาดว่าอาจจะเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุทางตอนใต้ของโตเกียวในวันพรุ่งนี้ขณะที่คลื่นทะเลบริเวณหมู่เกาะอิสุมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่วันนี้นอกจากนี้ความชื้นจากพายุอาจจะไหลเข้ามาเสริมแนวปะทะอากาศที่พาดผ่านชายฝั่งด้านใต้ของเกาะฮอนชูส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่ด้วยทางนี้พายุซูริแกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ทางบริเวณตอนใต้ของอยู่ทางทะเลทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกำลังลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดทำเนียบขาวต้อนรับบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำรวมทั้งนายเกรกบร็อกแมนจาก OpenAI นายดาริโออาโมเดอีจาก Anthropic นายมาร์คซักเคอร์เบิร์กจาก Meta นายสุนดาพิชัยจาก Google อีลอนมัสจาก X แล้วก็นายเจนเซนหวงจาก Nvidia โดยหลังการหารือทรัมป์กล่าวว่าบรรดาผู้บริหารเห็นชอบจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย AI ด้วยความสมัครใจและสนับสนุนการขยายศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนา AI อย่างรวดเร็วด้วยการบรรลุข้อตกลงซึ่งจะกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีร่วมมือกับผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อประเมินว่าระบบ AI ทำงานตามที่ผู้พัฒนาออกแบบไว้หรือไม่และป้องกันไม่ให้ AI เจาะระบบหรือเข้าถึงระบบทางเทคนิคโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ก็กำลังพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความปลอดภัยของเครื่องมือ AI ด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI ขั้นสูงหลัง OpenAI และ Anthropic เปิดเผยว่าเอเจนต์ AI ของบริษัทสามารถหลุดการควบคุมและเจาะเข้าสู่ระบบของบริษัทอื่นได้
1: นายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ว่าหน่วยงานหรือบุคคลต่างชาติมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับแผนก่อการร้ายที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในสหราชอาณาจักรซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านด้วยเกี่ยวกับแผนก่อการร้ายดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจสหราชอาณาจักรได้จับกลุ่มชายต้องสงสัย5คนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการตรวจค้นรถตู้สีขาวขนาดใหญ่3คันที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยแม้ว่าตรวจแล้วจะไม่พบวัตถุระเบิดที่สามารถนำไปใช้งานได้แต่ก็พบเชื้อเพลิงเป็นสินจำนวนหนึ่งสำหรับผู้ต้องสงสัยทั้ง5คนมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงลอนดอนและถูกตั้งข้อหาพยายามก่อการร้ายแต่ทั้งหมดกลับได้รับอนุญาตให้ประกันตัวออกไปภายใต้เงื่อนไขเข้มงวดในการเดินทางและการติดต่อสื่อสารนายรูบิโอระบุว่าเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมากและมีข้อมูลอีกมากที่จะทยอยออกมาในไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่สถานทูตอิหร่านในกรุงลอนดอนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้พร้อมประณามการกล่าวหานี้ว่าเป็นการคาดเดาที่ไม่มีหลักฐานและมุ่งร้ายด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความไม่เห็นด้วยที่มีการให้ประกันตัวผู้ต้องสงสัยเหล่านี้

0: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือเตรียมส่งทหารอีก10,000 นายไปประจำการเพิ่มในรัสเซียเพื่อสนับสนุนรัสเซียในการสู้รบกับยูเครนโดยขณะนี้กำลังคัดเลือกทหารเข้ารับการฝึกก่อนส่งไปประจำการทั้งนี้จากการประเมินของยูเครนและเกาหลีใต้คาดว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารประมาณ 14,000 ถึง 15,000 นายไปช่วยรัสเซียสู้รบกับยูเครนตั้งแต่ปี2567ซึ่งส่วนใหญ่ประจำการอยู่ในภูมิภาคเคิร์สนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังได้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับรัสเซียจำนวนมากขณะเดียวกันมีความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนสืบเนื่องจากการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ายูเครนส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2 นายที่จับกุมตัวได้ไปยังเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้แสดงความผิดหวังต่อการเปิดเผยดังกล่าวทั้งที่มีข้อตกลงจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ
1: จากเหตุการณ์ทหารเกาหลีใต้เหยียบทุ่นระเบิดระหว่างเดินลาดตระเวนภายในเขตปลอดทหารหรือ DMC ได้รับบาดเจ็บ3 นายเมื่อ21 กันยายนที่ผ่านมาเกาหลีใต้กล่าวหาว่าเป็นทุ่นระเบิดที่กองทัพเกาหลีเหนือนำมาฝังไว้ไม่ใช่ทุ่นระเบิดที่สูญหายหรือถูกน้ำพัดมาพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีเหนือออกมาขอโทษล่าสุดนางสาวคิมโยจองน้องสาวที่ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ออกแถลงการตอบโต้ว่าเกาหลีใต้สร้างหลักฐานเท็จและมีเจตนาเพิ่มความตึงเครียดทางทหารด้วยการยิงเตือนพร้อมย้ำว่าทหารเกาหลีเหนือไม่เคยข้ามเส้นแบ่งเขตทางทหารด้านกองประชาการสหประชาชาติแถลงว่าเกาหลีเหนือละเมิดข้อตกลงสงบศึกหลังคณะเจ้าหน้าที่พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือลูกหนึ่งที่ยังทำงานอยู่ในฝั่งเกาหลีใต้ระหว่างร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว
0: เบนจามินแดเนียลหรือที่รู้จักกันในชื่อเบนแดนเซอร์นักเต้นชาวไนจีเรียวัย33 ปีปิดฉากการเต้นมาราธอนนาน7 วันหรือ168 ชั่วโมงที่เมืองลากอสหลังเริ่มเต้นมาตั้งแต่วันที่22 กันยายนเพื่อหวังสร้างสถิติโลกใหม่เต้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดโดยแดเนียลใช้ดนตรีที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไนจีเรียประกอบการเต้นรวมทั้งแนวแอฟโรบีทฟูจิแจ๊สและซูกขณะเดียวกันยังเปลี่ยนจากชุดเต้นมาเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองของไนจีเรียในบางช่วงของการแสดงทั้งนี้แดเนียลลาต้องการทำลายสถิติเดิมเมื่อปี2566ที่ครุชติสุธีชักตับนักเต้นชาวอินเดียซึ่งขณะนั้นอายุเพียง16 ปีทำเอาไว้ที่127 ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขณะนี้ต้องรอ Guinness World Record ตรวจสอบและรับรองผลอย่างเป็นทางการ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงทำใหม่นะครับตอนนี้เราทั้ง2 คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศรสนะครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับทางช่องทางออนไลน์ครับได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวัศกร
2: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนั้นนะครับก็ใช้ชีวิตไปด้วยความเร่งรีบนะครับและที่สำคัญหลายต่อหลายคนพอมีเทคโนโลยีเข้ามามีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกสบายนะครับก็มักจะติดจอมือถือนะครับทำให้ชีวิตเราตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเจอกับปัญหาต่างๆรวมถึงปัญหาอาชญากรรมนะครับปัญหาของโลกร้อนสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้หลายต่อหลายคนรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกเครียดนะครับกลายเป็นความเครียดสะสมก็จะหาวิธีการต่างๆไม่ว่าจะไปนอนพักนะครับไม่ว่าจะไปเดินเล่นแต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่านั้นนะครับเราสามารถที่จะมาดูแลตัวเองผ่านการดูแลด้วยธรรมชาตินั่นเองซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานทำให้เราได้ยินคำว่าอาบป่าหรือว่าการอาบป่าเนี่ยเกิดขึ้นในระยะนี้นั่นเองนะครับการอาบป่าคืออะไรมันจะส่งผลดีอย่างไรบ้างกับเรานะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญการสร้างเสริมสุขภาวะบนฐานสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับคุณธนาพรตระกูลดิษฐ์นะครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์ต้องขอบพระคุณคุณธนาพรนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก่อนอื่นขอถามคำถามจากใจเลยนะอาบป่ามันต่างยังไงกับอาบน้ำมันเหมือนกันไหมครับ
4: โอเคอาจารย์เริ่มต้นคำถามได้ดีค่ะเพราะจริงๆเนี่ยอาบป่ามันก็มีพื้นฐานมาจากการอาบน้ำเนี่ยแหละค่ะว่าเวลาที่เราจะอาบน้ำต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าเนาะทั้งทางกายทางใจเราลองสังเกตตัวเราว่าหลังจากอาบน้ำเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งร่างกายเราสดชื่นสามสองสมองปลอดโปร่งบางครั้งเนี่ยเรามีเรื่องที่คิดไม่ตกแต่พอเราได้อาบน้ำเนี่ยอุ้ยอยู่ดีๆมันปิ๊งแวบดังนั้นการอาบป่าจึงเทียบเคียงกับการอาบน้ำได้เลยค่ะแล้วก็หลายๆคนจะรู้จักว่าการอาบป่ามันมีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปมองวิถีการสัมพันธ์กับธรรมชาติเนี่ยจริงๆมนุษย์เราตั้งแต่ดั้งเดิมอะค่ะไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนของโลกเนี่ยเราเคยใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติมาก่อน
3: เราอยู่ในป่ากันมาก่อน
4: ใช่ก่อนที่มันจะมีบ้านช่องเมืองต่างๆเนี่ยเราอยู่ในธรรมชาติมาก่อนดังนั้น DNA ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจหรือแม้กระทั่งจิตวิญญาณของเราเนี่ยเรามีคำโหยหาธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาทำไมเวลาคนได้ยินคำว่าธรรมชาติหรือนึกถึงธรรมชาติแล้วเขารู้สึกว่าแค่นั้นก็หิวใจแล้ว
3: มันสงบมันรู้สึกสงบมันเย็นลงทันที
4: ใช่อันนี้แหละเป็นพื้นฐานเลยแต่มันเปลี่ยนแค่ตัววัตถุดิบนิดนึงเพราะอาบน้ำเราอาบแค่น้ำใช่ไหมคะ
3: ค
4: แต่ว่าการอาบป่าเนี่ยเราสามารถอาบบรรยากาศของป่าได้เลย
3: มันเหมือนเดินป่าไหม
4: มันคล้ายๆกับการเดินป่าทีนี้มันคือส่วนหนึ่งของการเดินป่าค่ะ
3: ค
4: แต่การอาบป่าเนี่ยคือการเดินอย่างช้าๆเพื่อรับรู้ถึงบรรยากาศของป่าเหมือนเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยพอเรารดน้ำ ้ําลงบนตัวเราเนี่ยเรารู้ถึงความเย็นของน้ําแต่เวลาที่เราเดินป่าแบบเร่งรีบเนี่ยบางครั้งเราไม่ทันได้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันมีกลิ่นดอกไม้ที่โชยมานะเราเดินผ่านไปแล้วดังนั้นการอาบป่าจึงเน้นเรื่องการเดินอย่างช้าๆแล้วก็รับรู้ถึงธรรมชาติรอบตัวด้วยความสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือภาพง่ายๆที่ทุกคนน่าจะพอจะนึกออก
3: เมื่อสักครู่คุณธนาพรพูดถึงการเดินช้าๆเข้าไปสัมผัสเนี่ยเวลาสัมผัสคนเราก็มีประสาทสัมผัสหลายอย่างเนาะมันต้องสัมผัสสักกี่อย่างมันถึงจะเรียกว่าอาบป่าอย่างที่เขานิยมกัน
4: ก็อย่างตอนที่เรานึกภาพตามว่าเราเดินเข้าไปในบรรยากาศของป่าค่ะภาพตรงหน้าเราเห็นอะไรเนาะเราเห็นต้นไม้เราเห็นทิวไม้เราเห็นลมพัดใบไม้ไหวอย่างเงี้ยค่ะเกิดความรู้สึกยังไงแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาทำให้เรารู้สึกยังไงเสียงที่เราได้ยินเราได้ยินเสียงนกเสียงน้ำเสียงลมพัดใบไม้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพอเราเดินไประหว่างทางเนี่ยต้นไม้บางต้นเขาก็มีกลิ่นอย่างเวลาพูดถึงเรื่องอาบป่าเนี่ยเราก็จะได้ยินควบคู่กันมาเป็นสารไฟตอนสายใช่ไหมสารไฟตอนสายมันก็คือเหมือนสารหอมระเหยอะน้ำมันหอมระเหยจากต้นไม้แหละซึ่งจริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์ของต้นไม้เนี่ยเขาปล่อยสารนี้ออกมาเพื่อป้องกันตัวเองจากแมลงแต่กลายเป็นว่าสารที่เขาปล่อยออกมาเพื่อปกป้องตัวเองอะมันกับเกิดประโยชน์กับเราที่สูดลมหายใจเข้าไปมันสามารถส่งผลให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงการกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราได้การอาบป่าจึงเป็นสะพานอันหนึ่งที่ชวนให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพกายใจไปในทางเดียวกันได้ค่ะ
3: ย้อนกลับมาสารที่ว่าเนี่ยผมก็อยู่ญี่ปุ่นมาก่อนนะก็เห็นคนญี่ปุ่นก็ฮิตกันแบบนี้แหละไปเดินป่าไฟตอนสายมันเป็นสารซึ่งถ้าพูดง่ายๆคือต้นไม้บางประเภทจะมีสารพวกนี้เยอะเพราะแมลงชอบสารไอ้ต้นไม้มันก็จะหลั่งสารพวกนี้มาเพื่อป้องกันแมลงดูแลตัวเองถูกไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: แต่พอคนเราที่เป็นมนุษย์ไปสูดดมเข้าไปเนี่ยสารที่ว่ามันมีฤทธิ์ว่ามันไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวทำให้เราเรียกว่าแข็งแรงขึ้นมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเอาง่ายๆแค่นี
4: ้
3: คนญี่ปุ่นก็เลยเชื่อแบบนี้ก็เลยนิยมแต่แน่นอนญี่ปุ่นเวลาทำอะไรก็ต้องมีประสาทสัมผัสด้วยใช่ไหมเวลาเดินเข้าไปเนี่ยตาต้องเป็นยังไงครับตาต้องดูอะไร

0: ตาเราเปิดกว้างจริงๆถ้าใครคุณผู้ชมนั่งดูอยู่เนี่ยลองกางแขน2ข้างออกดูค่ะว่าดวงตาเราเนี่ยมีความกว้างขนาด2แขนที่เรากางออกไปเลยแล้วปลายนิ้วที่เรากระดิกปลายนิ้วอยู่ด้านข้างเนี่ยเราจะรู้ว่ามุมมองเรากว้างมากแต่ว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราอยู่แค่ตรงเนี้ยค่ะ
1: มือถือ
0: ใช่มันเลยทำให้ศักยภาพของการมองกว้างของเราเนี่ยมันลดลงดังนั้นการอาบป่าหรือการเข้าไปในบรรยากาศธรรมชาติที่มันเปิดอะค่ะหรือถ้าเราใหญ่ๆหรือแม่น้ำอะมันก็หรือท้องฟ้าเนี่ยค่ะเราลองสังเกตดูว่ามันจะช่วย
2: แต่ก่อนนี่ในเชิงสมองเหมือนกันนะ
0: ใช่
2: ถ้าเราเพ่งอย่างเงี้ยความเครียดเราจะเครียดทำงานแล้วเครียดเนี่ยให้มองไปไกลมองไปที่ต้นไม้มองไปที่ทะเลนี่คือตาต้องทำ
0: หลับตาค่ะการที่เราหลับตาเนี่ยทำให้หูเราเนี่ยละเอียดขึ้นยะกี่เมตรมันก็จะเป็นการฝึกอายุทธ์รู้ไหมว่าเสียงที่มาจากละเอียดขึ้นแล้วก็จริงๆเนี่ยการที่เราได้ฟังเสียงของธรรมชาติเนี่ยถ้าเราได้หลับตาฟังจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วบางครั้งเนี่ยบางคนแค่ฟังเสียงอะค่ะก็เกิดความรู้สึกซาบซึ้งขึ้นมาเลยเพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยเราไม่ได้หยุดเลยหรือเราได้ยินเสียงการพูดคุยเสียงของคนอื่นตลอดเวลาแม้กระทั่งเสียงความคิดของเราเองแต่ว่าพอโมเมนต์ที่เราได้ลองหลับตาแล้วอยู่กับเสียงธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนโมเมนต์ที่ทำให้เราได้อิ่มข้างในว่าโอ้ความสงบมันคือสิ่งนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้จากผัสสะของหูค่ะ
2: ครับผมขยายความที่คุณธนาพรพูดนิดคุณวัศกรประสาทสัมผัสของเราเนี่ยตาเนี่ยใหญ่ที่สุดนะรับข้อมูลเยอะสุดถ้าเราลืมตาเนี่ยข้อมูลมันเข้ามาเยอะสมองเรารับไม่ได้หรอกแต่พอเราหลับตาเหมือนกับปิดช่องทางใหญ่ซะหูจะเริ่มได้ยินสิ่งที่ละเอียดขึ้นถูกไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
2: เสียงใบไม้เสียงสัตว์เสียงลมเสียงน้ำถ้ามีพวกนี้แหละคือสิ่งที่จะมาช่วยฮีลใจ
0: ใช่
2: เป็นส่วนสำคัญของการอาบป่าด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะนั้นก็ต้องหลับตาบ้างไม่ใช่เดินเพลินๆอย่างเดียวใช่ไหมแต่ไม่ควรจะหลับตาตอนเดิน
0: ใช่ใช่ใช่ก็
2: หาจ
0: ุ
2: ดที่มันควรจะฟังเลยก็นั่งพักหลับตาให้มันอิน
0: ใช่ค่ะ
2: ตาและหูแล้วอะไรต่อไป
0: จมูก
1: ครับทีนี้ต้องได้กลิ่นแน่นอน
0: เราคิดว่าเวลาที่เราจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างเนี่ยกลิ่นนั้นต้องแรงมากเพราะว่าเราใช้ชีวิตเร่งรีบถ้ากลิ่นนั้นเขาเรียกว่ากลิ่นเตะจมูกทำไมกลิ่นมันต้องเตะจมูกเพราะเราไม่ได้ช้าลงเพื่อจะได้กลิ่นมันจริงๆอะค่ะดังนั้นการที่สัมผัสด้วยจมูกเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นง่ายๆเหมือนตอนนี้เรามีแก้วชาใช่ไหม
1: ร
0: เราอาจจะค่อยๆดมกลิ่นของชาที่เราดื่มก็ได้เพราะว่ากลิ่นกับรสเนี่ยอาจจะต่างกัน
1: ร
0: เราลองสังเกตดูซิว่าอาหารที่เรากินเครื่องดื่มที่เราดื่มเนี่ยกลิ่นกับรสต่างกันยังไงอันนี้ง่ายที่สุดหรือว่าเวลาที่เราเดินเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยถ้าเราสังเกตได้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยกลิ่นมันจะไม่เหมือนกันเลยหรือวันที่ฝนพรำเราก็จะได้กลิ่นดินที่ลอยโชยขึ้นมาหรือว่าถ้าเดินไปเรื่อยแสงแดดลงมาบนดินจากดินที่เปียกกลายเป็นดินที่แห้งเนี่ยกลิ่นดินชื้นกับกลิ่นดินแห้งก็ต่างกันดังนั้นจริงๆแล้วจมูกเรามีศักยภาพในการที่จะรับกลิ่นที่แตกต่างหลากหลายกันมากและกลิ่นเหล่านี้ค่ะจริงๆถ้าเชื่อมโยงกับสุขภาพคือมันเชื่อมกับสมองในส่วนความทรงจำบางคนเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยบางทีเขาได้กลิ่นฝนเนี่ยเขานึกถึงบรรยากาศบ้านตอนสมัยที่พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันหรือว่าการอยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพได้กลิ่นฝนได้กลิ่นดินหรือได้กลิ่นดอกไม้บางดอกที่เขาเคยได้สูดดมตอนเด็กๆอยู่ที่บ้านตัวนี้ก็จะช่วยเรียกความทรงจำที่เป็นความทรงจำเชิงบวกกลับมาได้อันนี้คือกลิ่นมันมีimpact มันมีผลกับเรามากกว่าที่เราคิดเน
2: า
0: ะ
2: เหมือนเราได้กลิ่นแกงที่คุณยายคุณตาเคยทำให้ทานเราจะนึกถึงท่านทันที
0: ใช่
2: ผมขออนุญาตแชร์เรื่องนี้ต่างประเทศหลายประเทศที่รณรงค์การอ่านหนังสือนะเขาจะมีกลิ่นที่เป็นแท่งๆคุณน
1: ร
2: สกรเอามาทา
1: ที่ข้อมือ
2: ทาที่ข้อมือแล้วจะได้มีกลิ่นแบบนี้เวลาเด็กอ่านหนังสือจะเตรียมสอบเนี่ยเขาจะได้กลิ่นอันนี้แล้วเขาจะจำได้ดีก่อนเข้าสอบก็ทากลิ่นนี
1: ้
2: นะครับเพราะนั้นกลิ่นเนี่ยมันจะทำให้เรามีความทรงจำอย่างที่คุณธนาพร
1: ซึ่งก็ได้ฝึกสมองไปด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่สามสัมผัสละสัมผัสที่4
0: ลิ้นการชิมรส
1: เข้าไปในป่าดิสามารถที่จะไปชิมรสชาติได้ด้วย
0: อันดับแรกหนูว่าในคนฟังที่นี่อาจจะไม่เคยชิมรสของอากาศในป่า
1: เดี๋ยว
0: ต้องชิมรสชาติ
2: ของอากาศในป่า
0: ใช่
1: ยังไง
0: จริงๆเทคนิคมันก็ง่ายๆมากเลยคือถ้าเป็นฝรั่งสอนเนี่ยฝรั่งเขาจะชวนให้เราแลบลิ้นเลยค่ะเอาลิ้นของเราเนี่ยออกไปสัมผัสอากาศแล้วเราได้รสชาติอะไรเนี่ยให้เราลองจำดิว่าเอ้ยรสชาติของพื้นที่ตรงเนี้ยกลิ่นของอากาศตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างรสชาติของอากาศตรงเนี้ยแต่ว่ามิ้นก็ชวนใช้

0: เทคนิคอีกอันนึงซึ่งคนไทยอาจจะเขินในการแลบลิ้นมันก็จะชวนว่างั้นชวนให้เราค่อยๆสูดลมหายใจเข้าทางช่องปากรับรู้ถึงอุณหภูมิที่ลิ้นที่เปลี่ยนไปไหมจากอุ่นเป็นเย็นขึ้นและจริงๆมันมีรสอุ่นๆบางรสที่มันเกิดขึ้นมาในลิ้นของเราอันนี้เราก็จะชวนถ้าในป่าเนี่ยมีพืชพันธุ์ที่เราสามารถชวนให้คนชิมได้เนี่ยเราก็จะเด็ดใบไม้หรือเด็ดผลไม้ป่าให้เขาลองชิมก็คือเป็นการกระตุ้นผัสสะทางลิ้นแล้วก็อย่างง่ายเลยก็คือตอนที่เรากินเครื่องดื่มเครื่องดื่มหรือกินอาหารเนี่ยให้เราลองสัมผัสดูสิตอนที่เราเอามันเข้าไปในปากเราได้รสอะไรตอนที่เราเริ่มเคี้ยวคำแรกรสอะไรมันออกมาหรือตอนที่เราเคี้ยวแล้วกลืนไปแล้วเนี่ยกลิ่นมันยังอวนอยู่ในปากอยู่ในโพรงจมูกเราไหมอันนี้ก็เป็นการละเลียดกับการใช้ผัสสะทางลิ้นที่ลิ้มรสก็จะช่วยให้เราละเอียดกับการรับรู้รสได้มากขึ้น
1: แต่ในศาสตร์ของงานอาปากคือเดินไปแล้วก็ถ้าเป็นฝรั่งถ้าเป็นต่างชาติถ้าเป็นญี่ปุ่นผมก็ไม่ค่อยเห็นนะแลบลิ้นนิดนึงจากฝรั่งเนี่ยก็คือแลบลิ้นให้อากาศในปากมันมาสัมผัส
0: ใช่หรือว่าถ้าเราไปเจอทานน้ำที่เป็นทานน้ำจากธรรมชาติเนี่ยเราก็วักน้ำชิ
1: ม
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเคยทำในพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำหรือเป็นพื้นที่ที่ชุมชนดูแลรักษา
1: แต่ต้องมั่นใจว่าน้ำสะอาด
0: ใช่เราต้องมั่นใจว่าตรงนี้ไม่มีสารเคมีนะเราก็เทสน้ำในป่าแล้วลองถ้าใครเคยเดินป่าแล้วลองได้เทสน้ำในลำธารอ่ะจะรู้สึกว่ามันสดชื่นต่างจากน้ำในขวดอ
1: ่
0: ะอันนี้ค่ะที่รู้สึกได้
2: น่าสนใจ
1: คุณนวัชกรเคยทานอาหารแล้วบีบจมูกไม่ให้ได้กลิ่นไหม
2: ถ้าเราบีบจมูกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้รสชาติของอาหาร
1: รสชาติมันจะหายไปเพราะนั้นเวลาเราใช้ลิ้นสัมผัสอากาศจมูกมันก็ควรจะสูดไปด้วยไห
0: มก็ด้วยได้ค่ะหรือเราแม้กระทั่งเราสูดแค่ทางปากเนี่ยเราคิดว่าจมูกกับปากเนี่ยเหมือนเขาทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติ
1: ร่วมกัน
0: ใช่ใช่
2: นะครับ
1: ตาหูจมูกปาก
2: อันสุดท้ายครับ
0: สัมผัสซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเรานึกย้อนกลับไปช่วงโควิดเนี่ยมันน่าหดหู่มากที่เราถูกให้ต้องไม่สัมผัสกันเนาะ
1: ครับ
0: ดังนั้นจริงๆเนี่ยกิจกรรมอาบป่าหรือการสัมผัสธรรมชาติเนี่ยก็มาบูมในยุคนั้นเหมือนกันบูมในยุคโควิดเพราะว่าเราไม่สามารถสัมผัสผู้คนได้เพราะว่ากังวลว่าจะติดโร
1: ค
0: เราก็เลยต้องฮีลใจด้วยการพาตัวเองไปสัมผัสดินสัมผัสต้นไม้สัมผัสน้ำซึ่งจริงๆเนี่ยเซนส์ออฟทัชเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่มความอบอุ่นให้กับชีวิตเรามากๆเลยค่ะเราลองนึกถึงวันที่เราได้กอดคุณพ่อคุณแม่หรือได้กอดลูกได้กอดเพื่อนนะคะตอนโมเมนต์ที่เราได้อยู่กับกอดจริงๆอ่ะใจเราเป็นยังไงแล้วอันเนี้ยค่ะกอดคือสิ่งที่ซัพพอร์ตชีวิตเรามากๆเลยหลายๆคนนะคะที่มาอาบป่าทุกคนจะเข้าใจคำว่าอาบป่าเท่ากับกอดต้นไม้เนาะแต่อยากจะบอกว่าจริงๆกอดต้นไม้เป็น1อย่างที่ทำได้ภายใต้ร่มของการอาบป่าแต่ว่าการกอดต้นไม้เนี่ยนำไปสู่อะไรเรามีทางศูนย์การศึกษาพิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยทำอาบป่ากับเด็กพิเศษและผู้พิการแล้วเราได้ทำกับนักศึกษาต่างชาติที่เขาไม่มองไม่เห็นเนาะแล้วเขากอดต้นไม้เขาบอกว่าเขาก็สะท้อนว่าความรู้สึกที่เขาเกิดเขาเหมือนเขาได้รู้สึกถึงคนในครอบครัวเพราะเขาจากบ้านมาไกลเพื่อมาเรียนที่เมืองไทยหรือว่าบางคนรู้สึกถึงญาติผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้วหรือว่าบางคนรู้สึกถึงสัตว์เลี้ยงที่เสียไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการสัมผัสเนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปถึงความอบอุ่นข้างในเราข้างในใจเราว่าเอ้ยความอบอุ่นที่เราได้จากการสัมผัสเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความรักเนาะแล้วก็จริงๆเนี่ยการได้โอบกอดการได้สัมผัสสิ่งที่เรารักอะค่ะมันจะชวนให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยหลั่งออกมาแล้วมันก็จะตามมาด้วยเซโรโทนินเนาะที่ชวนให้เรายิ้มออกมาได้อย่างธรรมชาติเขาบอกว่ากลไกของการทำงานของฮอร์โมนพวกนี้ก็เซนส์ประสาทสัมผัสทั้งหลายในร่างกายเราเนี่ยมีส่วนในการช่วยเขาเรียกลดฮอร์โมนความเครียดเนาะก็คือหลั่งฮอร์โมนความสุขออกมานั่นเองตอนที่เราได้อาบป่า
1: ถ้าฟังรวมๆแล้วเนี่ยการอาบป่าคือการใช้เวลาอยู่กับป่าอย่างช้าๆสบายๆใช้ประสาทสัมผัสทุกอย่างที่เรามีเปลี่ยนเรียกว่ากิจกรรมจากเคยเร่งรีบเคยมุ่งหน้าจอกลายเป็นตามองกว้างๆหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรส
2: ผัด
1: มือสัมผัสได้กอด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มันก็จะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องลดความเครียดเพราะนั้นคนเมืองที่เบิร์นเอาทั้งหลายนี้น่าจะไป
0: ช่คร
2: ับ ต้องเป็นคนกลุ่มไหนครับที่จำเป็นแล้วแล้วมองเห็นแล้วว่าฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปอาบป่าแล้ว
1: พวกผู้ประกาศข่าว
2: เบิร์ดเอาล่ะ
0: เพราะว่าผู้ประกาศข่าวเร่งรีบไงลองทำข่าวแบบช้าๆจะเป็นยังไงนะจริงๆอย่างงานวิจัยของนายแพทย์โยชิฟูมิที่ญี่ปุ่นนะคะผลก็ออกมาแล้วว่ากิจกรรมอาบป่าเนี่ยเหมาะสมกับผู้ที่มีความเครียดสูงเพราะว่าผู้

0: มีความเครียดสูงเนี่ยมันเหมือนมันอัดแน่นอยู่ข้างในเนาะทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นการหลับปากมันคือการพาออกไปคลี่คลายร่างกายให้ผ่อนคลายขึ้นเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นฟังเสียงผ่อนคลายได้ดมกลิ่นได้กินอาหารจากธรรมชาติอันนี้จะได้ผลสูงสุดในผู้ที่มีความเครียดสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องรอให้เราเครียดรอให้เราป่วยแล้วไปอาบป่านะการอาบป่าก็สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเพื่อบูสต์ภูมิคุ้มกันของเราเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้เราป่วยดังนั้นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการขับเคลื่อนเรื่องการอาบป่าทั้งในมิติของการดูแลสุขภาพทั้งเชิงป้องกันและเชิงฟื้นฟูซึ่งมินคิดว่าในเมืองไทยเราก็พยายามจะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้แหละที่เอามาเชื่อมโยงให้ผู้คนเนี่ยได้ดูแลสุขภาพผ่านธรรมชาติรอบตัวค่ะ
1: ในบางประเทศหมอสามารถสั่งใบสั่งยานะให้ไปอาบป่าแล้วก็ไปลางานได้ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่ง
2: มันเป็นการรักษาไปเลย
1: ใช่ครับแล้วเราก็ไปบอกเจ้านายว่าวันนี้หมอสั่งให้ไปอาบป่าเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในทั้งเอเชียทั้งยุโรปทำกันที่นี่เยอะทีนี้เมืองไทยมีเครือข่ายแบบนี้ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะจริงๆเมืองไทยตอนนี้เรามีเครือข่ายอาบป่าประเทศไทยเป็นเครือข่ายภาคประชาชนเนื่องจากเรื่องการอาบป่าในเมืองไทยเนี่ยใน 7-8 ปีที่แล้วที่มิ้นเริ่มต้นมาเนี่ยมันไม่มีใครสอนอ่ะแต่ว่าเราก็เริ่มจากการอ่านหนังสือแล้วเนื่องจากเราเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เราก็อยากชวนผู้คนเนี่ยสัมผัสประโยชน์ของป่าในเชิงสุขภาพเราก็เลยทำสิ่งนี้แล้วก็รวบรวมกันกับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องอาบป่าค่ะทำเรื่องนี้เป็นเครือข่ายภาคประชาชนเราก็มีการเฉลิมฉลองวันอาบป่าสากลในวันเสาร์ที่2ของเดือนกันยายนของทุกปีนะคะเป็นวัน International Forest Bathing Day เราเฉลิมฉลองร่วมกันมา4ปีแล้วแล้วก็จากการเฉลิมฉลองเนี่ยค่ะทำให้เราเหมือนรวบรวมพรรคพวกมากขึ้นคนที่สนใจเรื่องธรรมชาติเรื่องการอาบป่าจนตอนเนี่ยเราเริ่มผลักดันเข้าไปสู่ระดับนโยบายได้ละ
1: มาถึงตรงนี้พอดีเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดอาบป่าเนี่ยมันจะนำไปสู่ภาพใหญ
0: ่
1: ซึ่งคุณธนาพรกับเครือข่ายพยายามผลักดันอยู่ก
0: ็
1: คือเรื่องสุขภาพสุขภาวะกับธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: มันเกี่ยวโยงกันยังไง
0: เราอาจจะเมื่อกี้ที่เราคุยกันถึงเรื่องอาบป่ามันคือว่าวิถีชีวิตณปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เรามีความเครียดเนาะแล้วก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ธรรมชาติมีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็ตอนเนี้ยตัวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ขับเคลื่อนผ่านสช.เนี่ยนะคะสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราพยายามพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะที่สร้างเสริมสุขภาวะด้วยธรรมชาติเพื่อให้คนเห็นความเชื่อมโยงว่าการมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมันเชื่อมโยงไปสู่สุขภาวะกายใจที่ดีได้โดยการที่เราจะพัฒนาตัวรูปแบบกิจกรรมว่าเอ้ยเราจะชวนคนมาทำอะไรกับธรรมชาติได้บ้างเพื่อให้สุขภาพดีหรือว่าในเรื่องของระบบสาธารณสุขระบบสุขภาพเราจะสามารถเอากิจกรรมเหล่านี้เข้าไปเป็นหนึ่งในสิทธิ์การรักษาที่เขาสามารถได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐหรือผู้เกี่ยวข้องได้ไหมเหมือนเราเบิกนวดไทยแล้วถ้าในอนาคตมันสามารถอาบป่าแล้วเบิกได้หรือว่าสามารถเขียนใบลาได้โดยที่ไม่เสียวันลาในวันทำงานก็จะทำให้สามารถลดความเครียดของพวกเราได้แล้วพวกเรารู้สึกว่าโอ้โอเคเรามีทางเลือก
2: ครับเหมือนคุณธนาพรบอกว่าอันนี้ทำมาเป็น10ปีแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเป้าหมายที่เรามองกันร่วมกันเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าสามารถที่จะออกไปนะครับลางานไปเพื่อที่จะไปอาบป่าคุณหมอสามารถเขียนใบสั่งว่าไปอาบป่าได้แล้วคุณมีความเครียดสูงเราจะเห็นตรงนั้นในประเทศไทยอีกสักเมื่อไหร่ครับ
0: โอ้โหอันนี้นั่งขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าองคาพยพที่จะมาร่วมขับเคลื่อนร่วมกันเลยค่ะเพราะเราต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมากเห็นไหมว่าเราเริ่มต้นมาจากภาคประชาชนตอนนี้ภาคประชาชนภาควิชาการเราเริ่มมีมหาวิทยาลัยบางที่เริ่มสนใจเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็เริ่มร่วมกันทำการวิจัยแล้วทีนี้ภาคนโยบายสช.มาช่วยเราในการจัดเวทีเหล่านี้ให้เอาผู้คนหลากหลายจากหลายๆภาคส่วนมาล้อมวงกันทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยถ้าเราสามารถเสนอยัตติสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปได้แล้วครม.เห็นชอบว่าเอ้ยสุขภาพกับธรรมชาติเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศนะแล้วก็ถ้าเกิดครม.เนี่ยให้เราดำเนินการนโยบายนี
1: ้
0: ในภาคปฏิบัติเราคิดว่าภาพสิ่งเหล่านี้ที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะน่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทยแบบไม่เกิน3ปี5ปีมิ้นคิดว่ามันอาจจะมีโอกาสเกิดได้อย่างน้อยๆตอนนี้ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่มันเหลือแค่ภาควิชาการที่จะต้องมาร่วมกันเก็บข้อมูลแล้วก็วิจัยในเรื่องของความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์เพราะว่าภาคนโยบายเขาต้องตัดสินใจเรื่องงบประมาณเนาะมินก็คิดว่ายังเป็นขั้นตอนที่ ongoing แต่อยากบอกทุกคนว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่ในเมืองไทยดำเนินการแล้วค่ะเราอาจจะหาคนจุดที่ไปอาบป่าใกล้ๆบ้านได้ก็สามารถติดตามเครือข่ายอาบป่าประเทศไทยได้เราจะช่วยกันเผยแพร่ข้อมูล
1: เข้าไปที่ Facebook นี้เจอเลยไหม
0: Facebook page เครือข่ายอาบป่าประเทศไทย
1: ใช่ณนาทีนี้ก่อนมันมีที่ไหนที่ไปเดินอาบป่าแล้วมันน่าจะได้ผลดีบ้าง
0: อ่า ถ้าณตอนนี้ที่ดําเนินการอยู่จริงๆก็มีที่กาญจนบุรีเนาะบ้านกลางป่าที่ป้าแอดนะคะป้าแอดก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่บุกเบิกเรื่องงานอาบป่าเมืองไทยนะคะกาญจนบุ
1: ร
0: ีที่จังหวัดสระบุรีเรามีการอาบป่าในป่าชุมชนเราไปอาบป่าโดยผู้ดูแลป่าชุมชนดังนั้นคนที่ดูแลป่าเนี่ยเขาจะสามารถสื่อสารได้ว่าป่าผืนนี้สำคัญอย่างไรและให้เราเข้าไปหาความสงบในพื้นที่ป่าชุมชนชิมอาหารท้องถิ่นได้หรือในภาคเหนือตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลแม่ออนที่กำลังพัฒนาการอาบป่าร่วมกับป่าชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ
1: ครับคนที่อยู่ในเมืองล่ะเรากำลังนึกถึงสวนลุมสวนเบญจ
2: สวนจตุ
1: เบญจกิติอะไรพวกนี้ได้ไหมครับ
2: เดินได้ไหม
0: จริงๆการอาบป่าเราทำในกรุงเทพค่ะยิ่งช่วงยุคโควิดเนี่ยเรามีโอกาสได้พาคนอาบป่าในสวนรถไฟในสวนลุมทำได้ทุกที่เลยค่ะหรือในมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่สีเขียวเราก็มีโอกาสได้ไปพาน้องๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยอาบป่าในพื้นที่ที่เขาเรียนอยู่ดังนั้นเขาจะรู้สึกว่าถ้าวันไหนที่เขาเหนื่อยล้าเนี่ยเขาจะมีเซฟโซนใกล้ๆในมหาวิทยาลัยที่เขาจะไปหลบมุมไปพักผ่อนได้ค่ะ
1: ครับแต่อย่างที่เราคุยมาตลอดนะคุณวัศกรไม่ใช่ไปเดินสวนรถไฟแล้วก็ดูมือถือไปด้วยไม่ใช่ฟังเพลงไปด้วยก็ไม่ใช่ถูกไหม
0: ใช
1: ่ต้องเปิดประสาทสัมผัสเพื่อรับธรรมชาติ
2: ครับ
1: เวลาล่ะเวลา
2: สักกี่นาทีกี่ชั่วโมง
1: กลางวันเย็นหรือต้องไปครั้งนึงนานเท่าไหร่ครับ
0: คิดว่าถ้าแนะนำได้ดีที่สุดคือช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังสดชื่นแล้วจริงๆการออกไปเห็นธรรมชาติในช่วงเช้าเนี่ยนกออกหากินมีเสียงนกมีแมลงมีดอกไม้บานมีน้ำค้างมันจะทำให้มูดของเราอะค่ะได้รับการบูสต์ด้วยความสดชื่นช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบเราล้ามาครึ่งวันแล้วเราขอเทคอันแนบนิดนึงเราขอแบบงีบนิดนึงสำหรับช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มล้าแล้วของีบสักหน่อยนึงไปนอนให้ลมพัดเย็นๆหรือนอนฟังเสียงน้ำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: หลายประเทศเขาส่งเสริมให้บ้านหรือคอนโดเนี่ยปลูกสวนไม่ได้บ้านบ้างพวกสมุนไพรที่มันมีกลิ่นบ้างเนี่ย
2: พวกนี้หอมนะ
1: พวกนี้มันก็จะตอบโจทย์การอาบป่าไหมครับ
0: ตอบโจทย์ค่ะยิ่งคือการอาบป่าในที่นี้เราอาจจะทำได้2ทางหลัก1คือพาตัวเองไปอาบพื้นที่ธรรมชาติ2เราจะสามารถนำธรรมชาติเข้ามาสู่ชีวิตเราได้ยังไงได้บ้างเหมือนการปลูกสมุนไพรหรือการได้มีชาสมุนไพรที่เราเด็ดจากสวนในบ้านเราได้เนี่ยมันก็เป็นอีกช่องทางนึงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการเชื่อมโยงกับธรรมชาติมันใกล้แค่นี้เอง
2: นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะอาบป่าเราไม่จำเป็นต้องไปมีผู้ชี้แนะชี้นำแต่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองทั้งเดินเข้าไปในป่าหรือว่าทำได้ที่บ้าน
0: ใช่อันดับหนึ่งก็คือเราทำได้ด้วยตัวเองเลยแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรากลัวป่าเราอยากมีเพื่อนร่วมแบบร่วมกิจกรรมด้วยหลายๆคนก็เลือกที่จะไปให้มีผู้นำเพราะว่าเขาจะได้ทิ้งทุกสิ่งอย่างได้เลยการมีผู้นำก็จะชวนให้เขาค่อยๆพาตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ค่อยๆก้าวเดินอย่างช้าๆการมีคนทำไปด้วยกันเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกไม่เขินบางทีตอนนี้เวลาเราไปตามสวนสาธารณะเนี่ยถ้าเราเห็นคนเกาะต้นไม้เนี่ยหลายๆคนเขาอาจจะกลัวสายตาว่าอุ๊ยฉันแปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านะตอนนี้มิ้งคิดว่าการอาบป่ามันเป็นที่รู้จักแล้วต่อไปอยากจะชวนทุกคนว่าถ้าไปเห็นใครนอนอยู่บนพื้นหญ้าหรือว่ากำลังโอบกอดต้นไม้เนี่ยขอให้คิดว่ามันคือเรื่องปกติเหมือนเราได้กอดพ่อกอดแม่กอดแฟนกอดเพื่อนอ่ะ
1: จริงๆเราควรจะเข้าไปร่วมด้วย
0: ใช่
1: ถ้าวันไหนคุณธนพรเห็นหน้าคล้ายๆแบบนี้นะครับยืนกอดต้นไม้แลบลิ้นอยู่นะครับขอให้เข้าไปทักทาย
2: ต้องแลบลิ้นด้วยอาจารย์สัมผัสอากาศ
0: โดยตรง
1: แต่ว่าวันนี้ประเด็นสำคัญคือสิ่งที่เราอยากจะบอกคือว่าเรื่องธรรมชาติกับเรื่องสุขภาวะเนี่ยไปด้วยกันว
0: ัน
1: นี้เรามองในมุมบวกมุมลบเราเห็นมาเยอะ PM 2.5 โน่นนี่นั่นทีนี้ถ้าเราทำเรื่องธรรมชาติให้ดีสุขภาวะคนก็จะดีด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะครับที่กำลังมาเลยสำหรับการอาบป่านั่นเองนะครับผู้ชมสามารถที่จะเริ่มง่ายๆนะครับที่ป่าใกล้บ้านนะฮะสามารถที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในป่าเมื่อไหร่เกิดความเครียดนะครับก็สามารถที่จะทำด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้ได้นะครับและที่สำคัญสิ่งที่เราอยากจะเห็นนั่นคือว่าประเทศไทยจะเดินไปสู่จุดที่สามารถจะลางานเพื่อไปอาบป่าคุณหมอสามารถสั่งให้เราเนี่ยเข้าป่าเพื่อลดความเครียดและถ้าทุกคนไม่มีความเครียดนะครับก็จะทำให้สังคมนี้ของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบพระคุณครับผู้เชี่ยวชาญการสร้างเสริมสุขภาวะบนฐานสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับคุณธนาพรตระกูลดิษฐ์นะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแก่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลซึ่งสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติขอประทานถวายด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติจากนั้นพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และกิตติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม15คนพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชแก่นักวิจัยจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาน้อยเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในยะนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจนจะเป็นหลักค้ำจนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอาจจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันอ
องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและกรุงเทพมหานครวันนี้ณห้องประชุมสโมสรในทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอธินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านใหม่ไซทองอำเภออรัญญประเทศเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวจังหวัดสระแก้วได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่วันที่18ถึง25กันยายน2569เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น

้นทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นวงกว้างในพื้นที่7อำเภอ31ตำบล 12,773 ครัวเรือนเสียชีวิต8รายทางนี้จังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพงษ์เทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2เขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนผลโยธินเขตจตุจักรยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยในบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยหรือ WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธิราชดามาสวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแควัดสกุลปักษีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมมนัสถปวีเขมะธรรมโมธรรมอุทยาสวนป่าสิงหวัฒนานุสรพ่อแก่เงินล้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 นคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสมณัติวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิทยารามสวดมติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดและบริษัทอเจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลบรรณารามวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระราชมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปเวลา 17:00 นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธาราชวัดเบี่ยงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูป
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง AVWC โพสต์9951ชมรมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3 ตุลาคม 2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยงานแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ถิตในดวงใจในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: ลินเป็นไรอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะ
1: พี่แป๋วจำได้ไหมโอป้าคนที่หนูเคยแอบชอบเขาแต่งงานหนูร้องไห้ไป3วัน
0: ได้สิแม่จำไม่ได้ล่ะคนแรกอ่ะ3ปีก่อนคนที่2ก็2ปีก่อนคนล่าสุด8เดือนก่อนไง
1: พี่แป๋วเคยบอกว่าสักวันหนูจะเจอคนที่เขารักหนูแล้วหนูก็รักเขาหนูเจอแล้วพี
0: ่แล้วคนนี้เจอกันได้ไงอ่ะ
2: ลินสาวน้อยหน้าใสหัวใจบอบบางมองโลกสวยช่างเพ้อฝันยามว่างชอบส่องหนุ่มๆในเฟซ
1: หนูอ่ะก็ชอบไปเมนตามเฟซบุ๊กพวกที่เที่ยวอาหารไอดอลเกาหลีตามปกตินี่แหละแล้วก็มีโอป้าคนเวงทักหนูมาเขาอยากแต่งงานกับหนูเขาจะมาอยู่ที่นี
0: ่ฮะอะไรนะไหนไหนไหนพี่ขอดูหน้าโอป้าคนนี้หน่อย
1: นี่เขาอะชื่อคุณคิมหน้าตาก็ดีแซ่บเรียนก็สูงบริษัทก็ใหญ
3: ่งานดีว่ะ
1: หนูหนูไม่ฝันเลยค่ะพี่แป๋ว
3: แต่เขาไม่ค่อยอัพโซเชียลเลยเนาะ
1: ดี
3: เพื่อนคนน้อยนี่หลงเขาซะขนาดเนี้ยเคยเจอตัวจริงกันบ้างยัง
1: เขาอ่ะเพิ่งส่งไฟจะบินมาไทยมาให้ดูกำลังจะเจอกันนี่แหละค่ะตื่นเต้นพี่แป๋ว
3: มามา
1: เขาได้คอนโดแล้วเขาจะมาอยู่กับหนูจริงจริงจังมากเลยนะเมื่อวานอ่ะเขาเพิ่งบอกให้หนูอ่ะโอนค่ามาจำไปก่อน 20,000
3: ฮะทำไมรีบจังอ่ะแล้วเธอก็โอนให้เขาก่อนเนี่ยนะ
1: หัวห้องหลุดอ่ะพี่เขาก็วุ่นเรื่องย้ายมาด้วยอ่ะวันเนี้ยเขาก็บอกให้หนูอ่ะโอนเงินไปเพิ่มอีก 40,000 เป็นค่าเช่าห้อง2เดือนแรกแต่เขาบอกว่าเขามาเดี๋ยวเขาคืนให้แล้วเขาก็เชิญหนูให้ไปอยู่ได้เลย
3: คุณแม
1: ่อยู่ดีๆก็หายพักไปไม่ตอบอยู่ดีๆก็บอกฉันพักตรงไหน
3: โอ้เรียบร้อยโดนอกป้าคุณคิมบล็อกเบอร์โทรเจ้าของคอนโดก็เบอร์ปลอมมันทำงานกันเป็นแก๊งเลยนะเนี่ยคุณป้าคุณคิมมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้

0: ที่รู้ๆคือคุณหลินเสียเงินไป 60,000 ฟรีๆแล้วแหละน้องเอ้ย
1: ระวังอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโรแมนส์แกรมที่มักจะใช้เล่ห์เหลี่ยมเรื่องรักๆหลอกลวงเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียทำโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือดูดีบอกรักตั้งแต่แรกคุยเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแต่ก็มักจะมีเรื่องการเงินมาเกี่ยวข้องเสมอโดยมักจะใช้วิธีหลอกให้เหยื่อทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลอย่างดีแล้วก็คืนเงินให้แต่พอได้เงินจากเหยื่อก็ปิดทุกช่องทางการติดต่อหนีหายไปดังนั้นใช้สติมีวิจารณญาณในการสารสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง
2: ใกล้อัยการตอนตำรวจอัยการผู้พิพากษา
3: สวัสดีครับคุณลุง
4: อ้าวอัยการนิติกำลังนึกถึงอยู่พอดีเลยเมื่อคืนลุงดูข่าวแล้วสงสัยว่าตำรวจอัยการผู้พิพากษามันเหมือนกันไหม
3: อ๋อได้เลยครับลุง
5: มาพวกเรามาฟังกัน321

0: นี่แหละครับคือบทบาทของแต่ละตำแหน่งที่คุณลุงสงสัย
1: เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อเข้าข่ายการประพฤติมิชอบแจ้งปปท.สายด่วน1206ซึ่งการประพฤติมิชอบมีความหมายคือการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐทุกเรื่องที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ล่าช้า
2: ทำไมเธอยังไม่สร้างรีสอร์ทอีกล่ะเห็นผมที่ดินไว้ตั้งนานแล้ว
3: ฉันกับแฟนก็ปวดหัวอยู่เนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกไปอนุญาตจะ2เดือนละยังไม่คืบหน้าถึงไหนเลยตามเรื่องก็เงียบ
2: อ้าวแบบนี้ไม่ได้นะมันล่าช้าเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
1: ละเลย
4: นี่เธอข้างบ้านจะทำอาชีพอะไรอ่ะจะมาทีไรอยากเปลี่ยนรถใหม่ทุกทีเลย
3: เขาเราราชการนี่แหละแต่ฉันน่ะเห็นเขาเอารถของที่ทำงานกลับมาจอดที่บ้านประจำเลย
4: แบบนี้ไม่ได้นะเป็นการละเลยเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
1: ละเมิด
5: วันนี้เธอเป็นอะไรอ่ะทำไมดูหน้าตาเครียดจัง
6: เนี่ยเธอเมื่อวานฉันไปติดต่อขอทำเรื่องโอนที่ดินมาแต่ฉันน่ะเตรียมเอกสารมาไม่ครบเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฉันไม่มีการศึกษาแล้วก็ไล่ให้ฉันน่ะกลับไปเอาเอกสารมาใหม
5: ่โหยพูดแบบนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยถือเป็นการละเมิดเข้าข่ายประพฤติมิชอบเลยนะเนี่ยเธออย่ายอมนะโทรไปแจ้งปปท.สายด่วน1206ได้เลยจ้า
1: เดินเลิก
3: นี่คุณคะทำไมตึกออฟฟิศใหม่ของเราฉันไม่เคยเห็นวิศวกรมาคุมงานสร้างตึกเลย
7: นั่นนะสิผมผ่านมาทีไรก็เห็นเขาให้น้องเจ้าหน้าที่ในแผนกช่างมาดูแลงานแทนตลอดเลย
3: โอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันอันตรายมากมันเป็นการเลินเล่อเข้าข่ายประพฤติมิชอบเราต้องแจ้งปปท.สายด่วน1206
1: สำนักงานปปท.พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
8: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับ NBT เชียงใหม่ทีวีดิจิทัลหมายเลข11วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พาคุณผู้ชมมาตามรอยแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์มีแนวพระดำริทรงให้ความสำคัญต่อการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิงให้มีศักยภาพก่อนที่จะพ้นโทษครับทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่มีการฝึกอบรมผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษในหลายสาขาอาชีพครับทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่อาหารสปาทำเล็บและที่นี่ครับเป็นที่ให้บริการสำหรับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ผ่านการฝึกอบรมจากผู้ต้องขังหญิงตลอดระยะเวลา6เดือนสำหรับที่นี่ครับพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินเป็นจำนวนทั้งหมด6ครั้งครั้งแรกในปีพุทธศักราช2551และครั้งสุดท้ายในปี2564ขณะเดียวกันที่นี่ครับยังคงมีพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ตามรอยจารึกแห่งพระเมตตาของพระองค์ด้วยครับเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเตรียมความพร้อมสู่การกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีพระองค์ทรงมีพระดำริให้ความสำคัญกับการใช้หลักกฎหมายควบคู่กับหลักมนุษยธรรมโดยทรงมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่เคยก้าวผิดพลาดในชีวิตให้ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำภายใต้แนวคิดดังกล่าวกรมราชทัณฑ์โดยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพในหลากหลายสาขาเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้เลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัดอันเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและยกระดับฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงในอนาคตภายในเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพและร้านค้านารีเดอร์กลางเวียงเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริงผู้ต้องขังหญิงได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านการบริการการประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มและการนวดแผนไทยซึ่งล้วนเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และนำไปใช้ได้จริงเมื่อพ้นโทษหนึ่งในบริการที่ได้รับความนิยมคือการนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าโดยผู้ให้บริการเป็นผู้ต้องขังหญิงที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างโอกาสและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนารีคอฟฟี่และครัวชวนชมยังเป็นเสมือนห้องเรียนชีวิตที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้เรียนรู้การทำงานจริงฝึกความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ควบคุมผู้กระทำผิดแต่นี่คือพื้นที่แห่งโอกาสและความหวังที่น้อมนำแนวพระดำริของพระองค์มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเปลี่ยนเรือนจำให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการสร้างโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมในฐานะพลเมืองที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป
1: คุณผู้ชมครับและนี่คือพิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์ที่อยู่บริเวณภายในเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุเก่าแก่ราว125ปีครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้นำเสนอสะท้อนให้เห็นถึงโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวชิระราชธิดาครับด้วยการนำเสนอเส้นทางบทเรียนข้อผิดพลาดนำไปสู่การสร้างงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงให้เป็นคนดีที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปครับพิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์เป็นส่วนหนึ่งของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่หนึ่งสถานที่ที่สะท้อนถึงพลังแห่งโอกาสการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีคำว่าพระธรรมรงค์มีความหมายถึงการคุ้มครองรักษาคุณธรรมและทำรงไว้ซึ่งคุณค่าความเป็นมนุษย์สะท้อนแนวคิดสำคัญที่เชื่อว่าแม้คนเราจะเคยก้าวพลาดในชีวิตแต่ทุกคนยังคงมีคุณค่าและสมควรได้รับโอกาสในการแก้ไขและเริ่มต้นใหม่ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเรื่องราวชีวิตของผู้ต้องขังหญิงผ่านภาพถ่ายข้อมูลและเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงถ่ายทอดเส้นทางชีวิตตั้งแต่อดีตความผิดพลาดบทเรียนที่ได้รับตลอดจนความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อกลับมาเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนิทรรศการเหล่านี้ไม่ได้มีแค่จุดมุ่งหมายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผู้ต้องขังเท่านั้น

0: แต่ยังเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างสังคมกับผู้ที่เคยกล้าวพลาดเพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงคุณค่าของการให้โอกาสและพลังของการฟื้นฟูชีวิตมนุษย์พิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์จึงเปรียบเสมือนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สะท้อนพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ที่ทรงมุ่งหวังให้เรือนจำเป็นมากกว่าสถานที่ควบคุมผู้กระทำผิดแต่เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาสร้างกำลังใจและมอบโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงทางได้กลับมาเดินบนเส้นทางแห่งความดีอีกครั้งและนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของแนวพระดำริที่ทรงเชื่อมั่นว่าการให้โอกาสคือจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นพลังที่ช่วยคืนคนดีให้กลับสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน
1: ก็ได้อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่6ค่ะแต่ว่าใน2ครั้งคือครั้งที่4กับครั้งที่5ที่พระองค์ท่านเสด็จได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านค่ะก็ได้เห็นว่าพระองค์ท่านก็คือแบบมีพูดจาเป็นกันเองแล้วก็น้ำเสียงแบบเมตตาแล้วท่านก็ได้ทรงให้ความใส่ใจแล้วก็ให้คำแนะนำพูดแบบเป็นกันเองมากๆเลยค่ะจนแบบว่ายังรู้สึกแบบถึงแม้ว่าณวันนั้นที่จะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็รู้สึกรักพระองค์มากๆอย่างเงี้ยค่ะรักพระองค์มากๆค่ะ
2: ได้รับเสด็จแบบใกล้ชิดมากได้พูดคุยกับพระองค์เป็นกันเองมากจะสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะทั้งราชทานปันสุขโครงการกำลังใจของพระองค์ท่านค่ะ
3: ที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็ได้รับเสด็จมา3ครั้งแต่ว่าที่รับเสด็จอย่างใกล้ชิดเลยคือครั้งหลังสุดที่ท่านมาสอนเพราะว่าท่านจะไม่ถือองค์เลยแม้แต่พูดท่านก็บอกว่าแม่ว่าให้พูดกับท่านแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์แต่ท่านก็ไม่ถือองค์เลยท่านสอนให้ตัดผ้าเย็บผ้าคือทำด้วยกันกับท่านเลยท่านเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ใจดีมากถ้าอยู่ที่นี่แม่ก็จะทำงานจุดนี้ให้ดีที่สุดและก็จะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านได้ให้ความรู้แม่มาและถ้าวันหนึ่งที่แม่ออกไปจากที่นี่แม่ก็สัญญาว่าแม่จะเป็นคนดีและแม่ก็จะเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองจะเป็นคนดีกับสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาหรือว่าจะไม่ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายอีก
4: ความรู้สึกในตอนนั้นคือหนูยังรู้สึกว่าหนูตื้นตันค่ะหนูไม่คิดว่าชีวิตเล็กๆของหนูอะค่ะพระองค์ท่านจะมาสนใจใส่ใจชีวิตผู้ต้องขังอย่างเราค่ะหนูยังคิดว่าหนูเป็นผู้ต้องขังนะแล้วพระองค์ท่านเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านจะมาทรงใส่ใจอะไรเราเนี่ยค่ะแต่ท่านก็เสด็จมาจริงๆค่ะหนูจำได้ตอนนั้นพระองค์เดินมาจับแขนลูกหนูค่ะแล้วถามว่าน้องได้กี่เดือนแล้วคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างได้รับวัคซีนครบหรือเปล่าค่ะตอนนั้นหนูตื่นตันใจมากค่ะค่ะหนูอยากจะตัดตัวเป็นคนดีค่ะอยากจะทำตัวให้เป็นอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะเพื่อตอบ
0: คมพุทธศักราช2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจและประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศพระราชทานคำแนะนำการออกแบบเสื้อผ้าและการทอผ้าให้ผู้ต้องขังหญิงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองในมิติต่างๆทางวิชาชีพทั้งทักษะด้านฝีมือและความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการออกแบบและผลิตผลงานส่งบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานเชิงวิชาชีพการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการตลาดทรงร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการจริงในการสร้างแบบเสื้อผ้าและการออกแบบตัดเย็บกระเป๋าและแนวทางการพัฒนาผ้าไทยทั้งทางด้านเทคนิคการทอการย้อมสีธรรมชาติโครงการกำลัง

ใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงใช้หลักการทางการกฎหมายและหลักมนุษยธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมผู้ต้องขังที่กล้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมาดำเนินชีวิตเป็นคนดีของสังคมโดยมุ่งสร้างให้เรือนจำกลายเป็นสถาบันทางสังคมเสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำความรู้และประสบการณ์การทรงงานด้านการออกแบบของพระองค์พร้อมด้วยคณะทำงานผู้มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมกำลังใจมอบความเอื้ออาทรแก่ผู้พลั้งพลาดในเรือนจำในระยะเวลาที่ถูกจองจำเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนไตร่ตรองพิจารณาตนเองสร้างพลังบวกในการมองคุณค่าในตนเองเพื่อให้ผู้ที่ก้าวผิดไม่ไปกลับไปกระทำผิดซ้ำและกลับมาเป็นคนดีสร้างสรรค์สังคมต่อไปและเสริมสร้างให้คนในสังคมไทยมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันการเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์ในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์แต่เป็นการเรียนรู้พลังแห่งโอกาสความหวังและพระเมตตาที่พระองค์ทรงมอบแก่ผู้ก้าวพลาดในชีวิตให้มีโอกาสลุกขึ้นยืนอีกครั้งอย่างเข้มแข็งและภาคภูมิใจเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจึงไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ฝึกอาชีพเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของโอกาสการให้อภัยและพลังการเริ่มต้นใหม่ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนครับ

พระเมตตาแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโครงการต่างๆมากมายอย่างเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงแห่งนี้เพื่อช่วยฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้เรียนรู้และสร้างโอกาสให้กับตัวเองก่อนที่จะก้าวเข้าสู่สังคมมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้แห่งพระองค์ท่านไม่เพียงแต่สร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้ต้องขังหญิงแต่เพียงผู้เดียวแต่ยังสร้างรอยยิ้มให้กับลูกน้อยๆอันบริสุทธิ์อีกจำนวนไม่ถ้วนสวัสดีครับ

0: พระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เสด็จมาเยี่ยมเยือนผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งตลอดช่วงปี2551ถึง2564ยังคงติดตราตรึงอยู่ภายในใจของนางศศิสุรีแสนวิเศษกุลผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ได้เฝ้ารับเสด็จและถวายงานรับใช้พระองค์เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมเยือนทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งโดยสิ่งที่ยังคงประทับอยู่ภายในใจคือความรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจในพระจริยวัตรของพระองค์ที่เป็นกันเองกับทุกคนรวมถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง
1: ก็ได้อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกจน

0: จนถึงครั้งที่6ค่ะแต่ว่าใน2ครั้งคือครั้งที่4กับครั้งที่5ที่พระองค์ท่านเสด็จได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านค่ะก็ได้เห็นว่าพระองค์ท่านก็คือแบบมีพูดจาเป็นกันเองแล้วก็น้ำเสียงแบบเมตตาแล้วท่านก็ได้ทรงให้ความใส่ใจแล้วก็ให้คำแนะนำผู้แบบเป็นกันเองมากๆเลยค่ะจนแบบว่ายังรู้สึกแบบถึงแม้ว่าณวันนั้นที่จะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็รู้สึกรักพระองค์มากๆเงี้ยค่ะรักพระองค์มากๆค่ะ
1: เช่นเดียวกับนางสาวอัชรากันธรเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดถึง2ครั้งซึ่งแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงไม่นานแต่ก็ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นความห่วงใยในสวัสดิการของผู้ต้องขังและความเป็นกันเองของราษฎรของพระองค์ซึ่งแม้ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนแล้วแต่ตนเองจะยังคงสานต่อพระปณิธานของพระองค์ในการดูแลผู้ต้องขังต่อไป
2: ประทับใจทั้ง2ครั้งค่ะครั้งแรกที่พระองค์มาคือได้รับเสด็จแบบใกล้ชิดมากได้พูดคุยกับพระองค์เป็นกันเองมากจะสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะทั้งราชทานปันสุขโครงการกำลังใจของพระองค์ท่านค่ะ
1: การเสด็จเยี่ยมเยือนทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการเยี่ยมเยือนติดตามผลการดำเนินโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยได้พบปะให้กำลังใจกับบุคลากรของทัณฑสถานและผู้ต้องขังซึ่งเป็นน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ราดลดลงบนหัวใจที่แตกสลายสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังหญิงหลังกำแพงที่ถูกจำกัดอิสรภาพแห่งนี้ให้รู้สึกมีคุณค่าอีกครั้ง
3: รับเสด็จมา3ครั้งที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็ได้รับเสด็จมา3ครั้งแต่ว่าที่รับเสด็จอย่างใกล้ชิดเลยคือครั้งหลังสุดที่ท่านมาสอนเพราะว่าท่านจะไม่ถือองค์เลยแม้แต่พูดท่านก็บอกว่าแม่ว่าให้พูดกับท่านแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์แต่ท่านก็ไม่ถือองค์เลยท่านสอนให้ตัดผ้าเย็บผ้าคือทำด้วยกันกับท่านเลยท่านเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ใจดีมากถ้าอยู่ที่นี่แม่ก็จะทำงานจุดนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านได้ให้ความรู้แม่มาและถ้าวันหนึ่งที่แม่ออกไปจากที่นี่แม่ก็สัญญาว่าแม่จะเป็นคนดีและแม่ก็จะเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองจะเป็นคนดีกับสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาหรือว่าจะไม่ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายอีก
4: ความรู้สึกในตอนนั้นคือหนูยังรู้สึกว่าหนูตื้นตันค่ะหนูไม่คิดว่าชีวิตเล็กๆของหนูอะค่ะพระองค์ท่านจะมาสนใจใส่ใจชีวิตผู้ต้องขังอย่างเราค่ะหนูยังคิดว่าหนูเป็นผู้ต้องขังนะแล้วพระองค์ท่านเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านจะมาทรงใส่ใจอะไรเราเนี่ยค่ะแต่ท่านก็เสด็จมาจริงๆค่ะหนูจำได้ตอนนั้นพระองค์เดินมาจับแขนลูกหนูค่ะแล้วถามว่าน้องได้กี่เดือนแล้วคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างได้รับวัคซีนครบหรือเปล่าค่ะตอนนั้นหนูตื่นตันใจมากค่ะค่ะหนูอยากจะกลับตัวเป็นคนดีค่ะอยากจะทำตัวให้เป็นอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะเพื่อตอบแทนในพระเมตตาของพระองค์ค่ะ
1: ความรู้สึกและเรื่องเล่าหลังกำแพงถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรักและความจงรักภักดีต่อพระองค์ผู้เป็นดั่งนางฟ้าของเหล่าผู้ต้องขังผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ต้องขังและพระราชทานโครงการที่แก้ไขปัญหาคืนความเป็นคนให้กับผู้ต้องขังให้กลับมายืนหยัดในสังคมได้อย่างเข้มแข็งโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

0: คือเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงอย่างชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

ความรู้สึกก็คือพระองค์ท่านเป็นคนที่เก่งมากเก่งทั้งในเรื่องของด้านกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการวินิจฉัยคดีแล้วก็ท่านมีความจำเป็นเลิศครับคือผมเนี่ยเป็นนำเสนอท่านในเคสเนี่ยท่านจำได้แม่นแล้วก็ท่านถามตรงประเด็นทั้งหมดเลยแล้วก็ประทับใจท่านไม่ถือพระองค์เลยสำหรับผ

0: พูดกับท่านเนี่ยท่านเรียกพี่บ้างท่านบ้างแล้วก็ท่านจะบอกว่าไม่ต้องใช้ราชศัพท์ราชศัพท์ก็ได้ก็คือพูดเหมือนธรรมดาท่านกลัวเราจะเกรงในตอนนี้เบิกความที่ศาลเนี่ยท่านก็มายืนยื่นเอกสารให้ผมดูทีละชิ้นทีละชิ้นแบบประทับใจมากคือท่านเป็นคนที่ถ้าเป็นเรื่องของงานเนี่ยท่านจะไม่ถือพระองค์นะครับแล้วก็ให้ความเมตตานะครับทำให้เราไม่ตื่นเต้นเกินไปในการที่จะทำหน้าที่นะครับแล้วก็ในส่วนที่มีการประชุมในเรื่องของโครงการต่างๆที่ท่านได้ทำนะท่านมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับอย่างพื้นที่ภาคเหนือนะท่านก็บอกแล้วว่าถ้าเรื่องยาเสพติดเนี่ยต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นการปราบปรามเป็นปลายเหตุไม่สามารถแก้ปัญหาได้ยั่งยืนท่านเน้นให้พัฒนาให้เขามีอาชีพมีรายได้เพื่อไม่กลับเข้าสู่วงจรยาติดอันเนี้ยเป็นผลพวงของโครงการร้อยใจรักซึ่งก็มีโครงการอื่นๆฮะท่านทำมาทั่วประเทศผมมีโอกาสได้ทั้งส่งสนองงานของท่านแล้วก็ร่วมประชุมกับท่านหลายครั้งต้องยอมรับว่าเสียดายเสียใจมากๆนะครับที่ท่านด่วนจากไปเร็วนิดนึงครับ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อยมาแล้ว
1: เจอกันทุกจันทร์ทุกศุกร์นะฮะตามสถานี NBT ช่อง11นะครับ
0: 3ทุ่มโดยประมาณแล้วก็รีลันเสาร์อาทิตย์5โมงครึ่งวันนี้ยินดีต้อนรับ
1: ต้อนรับครับ
0: ต้อนรับน้องวาว
1: น้องวิวครับ
0: น้องวิวจตุพรเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างเขาถึงฟังเอาเพลงสวัสดีครับน้องวิว
2: สวัสดีจ้านี่อันนี้เขาพอหน้าเบิ่ม
0: กะพอเลยพอเลยท้องแอร์ยังแควน้อยใจจุ่มใจเย็นมาแถมนะเพลงเนี่ยมันเปิงแท้กับหน้าเนี่ยมันกลางพรรษาประดึ่มแต่งงานขวัญเนาะ
1: โสดแต่ก่อ
0: โสดแต่ก่อ
2: ตอนนี้ยังโสดอยู่เจ้า
0: แต่บางคนที่อยู่หน้าทีวีนะครับว่าโสดแต่มีลูกสามหุ่นห้างก็งามเอล35เนี่ยก็ได้แล้วก่อนยังมีไอ้จันแมงมันจอมครับผมปกาปะทูมือกองเขาครับน้องเบนบ้านสวนแต่ว่านี่ก็ช่วงนี้ก็ยังว่าเสียงแหบเสียงแห้งไปขอบประทานอภัยตัว
1: ฝนฟ้าเบื่ออำนวยนะ
0: ครับผมถ้าเป็นกรรมเก่าไปว่าควายยำนาคายำฝนน้องวิวเพลงนี้ติดตามได้ในช่องทางไหนครับเนี่ย
1: เพลงนี
0: ้บูทู
1: ธวันนี้เป็นเพลงแรก
0: ครั้งแรก
1: เป็นครั้งแรกแล้วกลับมาได้ซ้อมกับตัวครับมาซ้อมกันแต่กี้นี่น้อยเดียวนะฮะ
0: แล้วก็แกะ
1: กันสดๆร้อนๆนะครับเป็นเพลงใหม่ของน้องวิวเลยนะครับเพลงนี
0: ้และการเพลงข้าคมดอยอีกอย่างน้องวิวบ่ต้องกลัว
2: ติดตามได้ใน YouTube นะเจ้า
0: ครับผม
2: วิวจตุพรนะเจ้า
0: ครับผม
1: YouTube ก็ชื่อน้องวิวนี่เน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
0: โหอย่างดับปิ้งมันจวงกันหมดอ่ะ
2: ก็ไอ้ถามได้อีน้องก็ตอบได้อีก
1: อ่ะปกติศิลปินเขาบอกว่าถ้ามารายการนะถ้าอู้บัดจ้างนะครับเซตไอ้เบิ่งหมดอ่ะ
2: แม่ไอ้เบิ่งอู้เตน
0: แล้วก็ในช่วงนี้ก็ยังว่านะครับยังบอกซื้อเตียวปงกเพงเอกปงกเพงเอกมาเพราะว่าเจ็บก้น
1: ไ
0: ปตั้งยามาเข็มที่3แล้วครับกลัวมันมาหายแต่
1: ไปโดนตั้งมา
0: ครับผมตั้งยาตั้งเข็มตั้งเข็มกรรมเก่านะกรรมเก่าเพื่อนหนึ่งบอกว่าควายยำนาคายำฝนโอ๊ตเอาเตอร์มหาสมุนเอาแหงแตนตื่นตัวเป็นลูกจ้างแม่นก็ฟังเสียงเนี่ยก็ว่าต้อยังขี้โคยัดต่อเนี
1: ่ย
0: น้องวิวช่วงนี้มีผลงานใหม่ๆออกมาแถมนักเลยเน
2: า
0: ะ
2: มีเจ้ามีเพลงบอกเอาและใจไปหอมโสดแต่ก่
1: อแล้วก็มี
2: แ
1: ถม
2: เพลงหนึ่งเพลงบวยฟ้างานปล่อยจ้า
0: เ
1: ตรียมพร้อมเตรียมรอรับฟังกันได้เลยนะครับ
2: เตรียมห้องงานปล่อย
0: 12เพลงนี้ถึงได้ออกแน
1: ่แน่นอน
0: ปิ้นสลากหรอนี่เนาะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับรายการเพลงข้าคอมดอยนี่หน้านี้ก็ยังว่านะครับช่วงนี้ก็พายุฝนเข้ามาดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวเองและระวังงูเลี้ยวเกี้ยวก่อนนี่นักขนาดวันก่อนนี่ผมปะงูเหลือมตัวเบลเล่เบลเล่นแล้วมันไปจ้าขนาดนะถ้าเฮาบ่รู้จักมันบ่ฮู้เนี่ยปล่อยมันเลยไปเลยไปเหี้ยบ่ต้องไปยายกับมันครับเลยนะครับการปะงูเหลือมเลยเปลี่ยนที่ไปที่มาของเพลงนี้ครับ
1: จะให้ผมเตียวไปหอมซองปะงูเหลือม
0: ครับผมปะเตียว
1: แค่นักเกเรเลยนะ
0: เด็ดก่อนครับผมบทเพลงที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลในขนาดนี้ครับ
1: ไอ้มาหอมปล่อยเอ้ยไอ้มาหอมสอง
0: ปล่อยเปิ้ลปล่อยเปิ้ล
1: เออเขาอุตส่าห์เล่นมุกเหมือนกันครับตัวสกุล

0: สูงซิกให้น้อยเนอร
1: ์ว่าเชื่อเขาว่า
0: ไปอู้ลุงงูหลวมซดมันเพลงเขานะสื่อเกือบลืม
2: ผมกำลังลุ้นอยู่ว่าจะเดินไปปะงูเหลือมตอนไหน
0: เกือบลืมเนื้อหันกอ
3: เพราะว่าใจมันยังกึดถึงงูเหลือมอยู
0: ่
3: ดีกะมันบักขึ้นบ้านสาวแล้วไปปะจะเข็บอยู
0: ่ดีว่าเตียวดีว่าเตียวลัดขนามางูเหลือมมันมาตานหันสกรรม
3: มันไปเป็นงูแทบยังงูดินงูดินก็มีงูจืนก็มีนะครับเล่นคุดเตื้อบ่เหมือนกันสักเตื้อนี่คือหอมซอง
0: เป็นเสน่ห์ของเพลงแค่ห้องดอยเฮานะฮะ
3: ครับผม
0: เฮาจะเน้นเล่นสดร้องสดแล้วก็พิดกันสดๆที่ลุ
3: กและคุณผู้ชมทุกท่านครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจาก NBT ช่อง11ภาคเหนือของเฮาครับช่วงนี้มรสุมชีวิตมรสุมชีวิตว่ะมรสุมได้ด้านฝนฟ้าอากาศต่างๆเข้ามาดูแลพอกอยรักษาสุขภาพร่างกายกันฮึดดีด้วยแล้วก็เข้าป่าไปนี่ครับระวังยุงลายอันนี้ตัวอันตรายขนาดเลยเพราะว่าบัดเดียวเนี่ยทุกหน่วยงานเพิ่นรณรงค์กันไข้เลือดออกกาโรคไอ้ที่คุณคุณย่ากาอย่างนะครับที่มันมาใหม่อันนี้อันตรายแท้ๆเลยครับเพิ่นถึงบอกว่าป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเขาไปเปิดแล้วโอ้โหโลดท่านโลดนี่อสมนะเชื่อกับว่าสามอเนี่ยอดออเตอร์มันดึงมาได้กำลีว่าจะได้อย่างมานี่ครับเปิดประกาศออกไปเปิดจะมาควมกระล่มกระลาที่บ้านบ่คือความร่วมมือเหี้ยบ้านข้าบ้านกูจะเงี้ยอย่างได้ก็ได้อันนี้คือเปิดเนี่ยน้อยนะครับใกล้จะสลากแล้ว12เปงแทมเบอร์กี้ศีลแล้วครับนะครับบ้านเฮาก็ยังเปงตะกี้เนาะสมัยแต่ก่อนนี่สลากนี่เปิ้นจะไปเอวสาวรุ่นไอ้เบิ่มเขานี่เป็นบ่าวนี่นะจะไปเอวสาวแล้วก็ไปห่อขนมจอกด้วยกัน
2: คร
3: ับ ขนมจอกเปิ้นจะพอเลยว่าคนใดหูดังดงคนใดหูดังแม่เปิ้นพอโกนมันกําเดียวนะ
2: ด
3: อหูดังแม่มาดึงอย่าโต้ยังหูปูดินตืบนี่เมื่อจะเลยอ่ะถ้าดงนี่กนนี่จะงามนะครับบัดเดียวนี่บ่มีไปละกว้างกาล้างซาดก็จะหายไปเป็นลองกองบะหยาส้มเกี้ยงก็จะหายไปเป็นส้มเช้งไปเหี้ยเนี่ยครับคนเฮาอยู่ที่ไหนคือเอาหีบที่หั่นห้ามลืมเด็ดขาดมาฟังบทเพลงแถมบทเพลงนึงครับของน้องวิวจตุพรเพลงเกี่ยวกับฮอมปอยฮอมปอย
0: แม่นเพราะตะกอนเพิ่นเสียงดังมาจากหัวใจฮอมปอยเนาะ
3: ครับผม
0: รอบนี้บ่เอาแล้วใจไปฮอม
3: กา
0: อินลูเฮาจะเล่นกับสดๆแก้กับสดๆนี่เลยนะฮะ
4: ลูกลังสามละ

0: แซมเปิลแบบเล็กๆนะคะ
1: แซมเปิลให้ฟังกันก่อนแล้วก็ไปฟังเวอร์ชันเต็มได้ในที่ไหนก่อน
0: ใน YouTube วิวจตุพรนั่นเองนะคะ
1: บ่เอาแล้วจ่ายไปหอมนะฮะงานเกี่ยวกับหอมๆเนี่ยน้องวิวชอบขนาดนะครับเพลงนี้นะฮะ
0: ไม่พ้นคอนเซ็ปต์หนีไม่พ้นคอนเซ็ปต
1: ์มันเป็นจะใดมันถึงชอบหอมเปิ้นไปเรื่อยกะ
0: จันน่ะว่ะมันบ่ฮู้มันชอบมาฮู้ที่หลัง
1: อ๋อที่บ่ฮู้นี่เอาใจไปก่อนแล้ว
0: เจ้า
1: แล้วมาหอมมา
0: ล
1: ูน
0: รักเขาไปแล้ว
1: อ๋อรัก
2: บอกแล้วบอกแล้ว
1: เขา
2: ไม่ได้เจ็บที่เธอมีใครแต่เจ็บที่ใจยังดันมีเธอ
0: เ
2: นี่
0: ยเจ็บจังเลย
1: เจ็บปวดจังเลยเพลงเนี่ย
2: มันล่ะคำว่ารักนี่เริ่มแรกจากตัวรอนะจากตัวรอเลยแตกหน่อออกมาเป็นกอไก่ไม่หันอากาศอยู่ตรงกลางระหว่างใจแล้วเราจะได้ดูรายการเพลงข้ามดอยไปพร้อมกันนี่แหละ
1: ยังเข้ากัน
0: ก็ยังเข้าอย
1: ู่ยังอ้อมมาติเก่าได้อยู่เฮ้ย
2: ครับผมคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ผ่านมานี่ต้องขอบคุณหลายๆท่านโดยที่สนับสนุนหมู่เฮาเพลงข้ามดอยแล้วก็ NBT ช่อง11ภาคเหนือและก็หลายหน่วยงานต่าง

0: ได้ยินเพลงตัวแทนกระเทยของไอ้สิงคำนะบอกว่าแต่ละเพลงเนี่ยเพลงใหม่เฮาก็เอาเพลงเก่าเฮาก็เอามาเพื่อนถึงบอกว่าของใหม่เฮาก็เอาของเก่าเฮาก็ไปละถ้าเป็นของเก่าแล้วเอาไว้ขัดสีไว้เป็นของดีสืบลูกสืบเต้าโอ้สืบลูกสืบเต้าละสืบลูกสืบเต้าครับไอ้ไก่ได้ยินเสียงของพระครูเฮาของอาจารย์แมงมันจอมบอกว่าอยากจะฮึ่งฮ้องเพลงของพ่อไอ้พ่องคือเพลงของพระครูสุยายศถวรเพลงเนี่ยเอาจะมาลื้อฟื้นเพลงของพระครูสุยายศถวรน่ะโด่งดังมาทั่วประเทศถ้าคนนึกถึงยุคศรีสมเพชก่อนก็ต้องนึกถึงพระครูสุยายศถวรวันนี้รายการเพลงฮักข้อมดอยครับเขาจะส่งท้ายบทเพลงนี้ครับผมเบิ้มการันตีครับ
1: เชนราเชนนะครับ
2: ผมสันลุศิชนครับ
3: ผมน้องวิวจตุพรตัวนะฮะ
4: แล้วก็
5: จันเม่งมั่นจอมครับ
0: แล้วก็น้องเบนบ้านสวนครับ
3: คง
0: จะได้นำบทเพลงของพ่อครูสุยายศถวรคือไอ้จันเมืองมันจอมครับกล่อมท่านนอนหลับครับบทเพลงที่มีชื่อว่าจะตายไอ้ตึงบ่ลืมครับ
5: ขอสืบทอดไปมันเหมือนครับ

0: ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
2: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
3: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
4: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
5: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
6: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
7: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
8: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองวันนี้ป้ากับเฮาทั้งสองคนเจ้าน้องอุ้มอิ่มมีรอยยิ้มที่หัวใจเจ้าก
0: ับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
1: ป้ากับเฮาทั้งสองคนแน่นอนว่ามาพร้อมความสนุกสนานบันเทิงแน่นอนเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยคุณผู้ชมส่งคลิปกันเข้ามาหนักขนาดเลยเจ้า
0: หนักหนาป้าป้าเลยเนาะส่งเข้ามาได้นะเจ้าทางเพจ Facebook NBT ภาคเหนือนะจ้า
1: แม่นละเจ้ารวมไปถึงกำเมืองอู้ม่วนของละอ่อนก
0: ็
1: สามารถส่งผ่านช่องทางนี้ได้เหมือนกันคุณผู้ชมเราจะเอามาออกเป็นสีสันรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือนะเจ้าและคลิปที่ส่งมาได้เนี่ยพี่กระแตหลากหลายมิติเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำกินวัฒนธรรมประเพณีสถานที่แอลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเราช่วงนี้กำลังแบบกินซีซั่นกำลังแบบไฮซีซั่นแล้วคุณผู้ชมที่แอลก็ต้องนักขึ้นแน่นอนบรรยากาศกำลังดีเลยแนะนำกันเข้ามาได้นะคุณผู้ชมเจ้ารวมถึงร้านอาหารลำๆมาเจอกันกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือบรรยากาศดีกว่านะเจ้าส่งคลิปเข้ามาได้เลยนะเจ้า
0: แม่นแล้วเจ้านอกจากนั้นยังมีในเรื่องของอาหารการกินที่เฮาหาได้ยากเนาะ
1: แม่นมาให้ลำได้กิน
0: แม่นห่อได้ยากหั่นได้ยากก็สามารถติดตามกันได้ในรายการคลิปเด่นคนเมืองของเฮานะเจ้าทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11
1: เจ้าและในวันนี้คุณผู้ชมเจ้าเฮาก็มีคลิปมาคุณผู้ชมติดตามกันวันนี้จะมาติดตามในเรื่องของการเตือนภัยกันพ้องเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเอาทุกทางเลย
0: แน่นอน
1: จูงฮึกฮักก็มีคุณผู้ชม
0: มาจูงกันจ้า
1: แน่ยังในคลิปนี้เพื่อนก็จะมาเตือนภัยว่าต้องพอดีๆเนอะความฮักออนไลน์นะ
0: จะ
1: เตือนเนี่ยจูเฮาเฮาบัตตันฮูคิงก็
0: ม
1: ีเพอร์โอนสตางค์เพื่อนก็มีแต่ในคลิปนี้เพื่อนจะเป็นในมิติไหนไปฟังกันเลยเจ้า
2: จำเดี๋ยวยุคไฮไฟเขาก็นึกย้อนกลับไปไหนบางคนเป็นโปรไฟล์หูไผ่บุหูก
3: ็
2: โพสจังมาเป็นเขาก็เชื่อว่าเป็นคนแต่พ่อแม่เขาอ่ะกำลังจะเป็นคนนั่นแล้วบางเตื่อเหมือนโรแมนสแกมนี่น่ากลัว
3: กลัว
2: เออเป็นโปรไฟล์แต่แบบเออโปรไฟล์ดีอ่ะด
3: ูไฟเอไอยัง
2: มีตัวตนจริง
3: ๆผมยกตัวอย่างให้ฟังเลยผมยกตัวอย่างให้ฟังเลยว่ามันเคยมีเตือนหนึ่งผมตักไปถามแม่ผมเลยเพราะว่าผมเป็นอินไซด์ล้านนาเนาะแล้วเวลาผมลงคลิปอย่างเนี้ยแม่ผมจะภูมิใจเปิ่นก็จะชอบบางเตือนมาคอมเมนต์แล้วมันยังมีไอ้มูสแกมเมอร์มันถ้ามีโปรไฟล์มีอายุน้อยเป็นมันยิงไว้สูงอายุอย่างนี้ละมันยังไล่ตักเลยว่าสวัสดีครับคุณบุคลิกดีจังผมชื่อเดวิดอยู่ประเทศเนี้ย
4: เฮ้ยอันนี้ผมโดนล่าสุดเลยเมื่อกี้วันเนี้ยคือผมไม่ได้ตักอย่างไงเพราะว่าผมกะกดจุดๆอ่ะตอนแรกจะพิมพ์ละ KUY เน
3: า
4: ะ
3: เขาไปพิมพ์ไอ้อย่างนั้นเขาเป็นครูบาอาจารย์
4: ทักทายอ่ะ Hey K UY
2: โอเค
4: ไม่คือผมก็พิมพ์ไปจุดๆเนี่ยไม่ได้ห้ามแอดไม่ได้ใช่ยังไงโค้ดพร้อมแล้วกับพี่จุดๆสกรรมผมโดนแฮกหมดเลยคือไอจีเข้ามาได้แล้วลงคนที่ผมเคยตักไปในไอจีอ่ะมันส่งไปเลยว่าถ้าอยากปลดล็อกไอจีคือไปโอนตังค์อยู่ในนั่นในนี่ในโน่นแล้วกับหน้าบุญเขาใช้ไอโฟนมันมีล็อกรหัส
3: มันมีระบบล็อก
4: ไปไล่ใส่รหัสตั้งแต่ใส่เมลเปลี่ยนรหัสนั่นนี่สุดท้ายก็กู้คืนได้แล้ว
1: หันกออย่างนี้คลิปนี้ก็โดนแฮกไปเลยที่สำคัญเวลามีความฮักออนไลน์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโปรไฟล์ที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาหาอ
0: ี
1: แอดมาเขาก็ต้องพอด้วยนะว่าคนมีเปื่อนกี่คนมีการตอบโต้กันในคอมเมนต์ก่อกดไลค์กดแชร์หน้าก่อนอกจริงๆถ้าเขาบอกฮู้จักเนี่ยเขาแคนเซิลไปเลยคุณผู้ช
0: ม
1: เขาบอกต้องไปกดตอบภาพเปิดเลยเพราะว่าอันตราย
0: อันตราย
1: เนี่ยเดี๋ยวนี้ลิงก์เข้ามาปุ๊บเขากดบัตรได้ฮู้คิงเอาดูสตังค์ไปแล้วก็
0: ม
1: ีเพราะว่าระบบสแกนหน้าก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเวลาข้าเจ้าจะกดโอนสตังค์หรือว่ากดเข้าบัญชีข้าเจ้าจะบะเอาระบบสแกนหน้าเลยจะใส่รหัสอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นการป้องกันทางอ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมข้อดีๆห้ามเชื่อเรื่องของความฮักออนไลน์เด็ดขาดเน
0: า
1: ะเขาต้องตรวจสอบผู้ดีด้วยตัวเก่าแล้วก็เสพข่าวนักจากภาครัฐนะเจ้า
0: แม่นเจ้าบัดเดียวนี้บัดใจว่ามีเฉพาะอันอย่างก็รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเฮานะบัดเดียวนี้เราออนนักศึกษา
1: แม่นคุณผู้ชมเนาะบางคนจุกไปต่างประเทศอย่าจุกข้ามแบบข้ามฝากไปอย่าโอ้เป็นจะได้ชีวิตมาได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: มาได้มาได
1: ้หลบมาเจ้าหลับมักหายคุณผู้ชม
0: เจ้าเป็นห่วงเป็นใยกันตัวเนี่ยเจ้าบัดเดียวนี้อันก็ไม่ฉาชีพก็ยังว่ามาในหลากหลายรูปแบบ
1: แ
0: ต
1: ่
0: เลยนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเมื่อเฮาพอข่าวเจ้าที่บ้าน
1: แล้วมันเป็นจะได
0: ้นั่นอาการมันจะเป็นจะได้ฮะ
1: ถ้าจะมันก็หาเออไหนไปพอเจ้า
5: พอข่าวสักคำก่อนแต
6: ่พอล่าง
7: ห
6: าง
7: เลย
6: ต
7: ั
6: วสูง
7: แต่เออโอ้มันเงินปกไข่หนิงหมา
6: จะว่าที่น้อง
7: หอยเนาะ
6: อืมก็ว่าที่น้องนะ
7: ใช่เช่นไข่
5: เคยได้ยินดีเลยเสียงสักหน่อยแต
7: ่แม่ก็อย่าสอน บาดเจ็บจะได้กูไปหากับหนาสองหน่อยอุ้ยก็ไม่หาจะร้องไปสองไฟเลยมันร้อยแตกเจ็บบาดเจ็บจะได้เงินสร้อยไข่เส้นเงินไข่นี่ลูก
8: พี่กะ
7: งานนักเลยไข่งามแต่เนาะเออมึงบอกไปพอก็บอกกูแน่บอกไปยังมาจวนเปิ้ลบอกว่าอุ้มหันลูกหรูแห่งคือเงินลูกกระหรูโอ้โหไข่งามแต่เนาะเออลองไปกำกับ
1: ดูข่าวแบบมิติใหม่ดูข่าวโซดมีแบบอินเนอร์น้องมีอรรถรสภาษาเหนือจัดเต็มคุณผู้ชมเจ้าบ้านท่านจะนี่บ้านนี่จะฮั่
0: น
1: เพราะว่าลูกหลานบ้านฮั่นมานี
0: ่
1: ปวดอันนี้เป็นท้องมีรสอ
0: ีกแน่นอน
1: สเปซรู้ทันทุกข่าวสารแต่เลยคุณผู้ชมนอกจากจะรู้ทันข่าวสารจากศูนย์กระจายข่าวหมู่บ้านอยู่ที่ผาแม่ครัวอยู่ที่งานปอยแล้วต่ำบ้านก็มีจะอีเอออันนี้ก็เป็นมุกใหม่เนาะเอามาพอมาฮือพอกันคุณผู้ชมเจ้าว่าคลิปจะอี้ก็สามารถส่งเข้ามาได้เนี่ยวิถีชีวิตคนเมืองก่อตะเอียเนาะ
0: มันเป็นเสน่ห์เน
1: า
0: ะ
1: มันเป็นเสน่ห์คนเมืองก็แท้เลยคุณผู้ชมมานั่งอู้จุมกัน
0: อย่
1: ามางอมนะเจ้า
0: ผ่อนคลายกันไป
1: แ
0: ล้ว
1: แม่ละเจ้าอ่ะพูดถึงเรื่องผ่อนคลายยังมีแถมคลิปนึงคุณผู้ชมที่เพิ่นบอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่เอามาคุณผู้ชมฟังผ่อนคลายหายเครียด
0: เจ้า
1: แทรกความบันเทิงมันจะบันเทิงมันจะคลายเครียดได้มากในยามบ่ายจะอี้ไหนไปฟังกันเลยเจ้า
0: เจ้า
9: ผัวเมียพิษกันเมียไล่ผัวออกจากบ้านล้มบทดีบอกเบอร์โทรศัพท์บอกไลน์บอกเฟซบอกหมดกับนี่3วัน4วันก็ต้องหาผัวแล้วครับนี่เบอร์ก็จำบ่ได้ครับนี่คุ้นๆในหัวกดสุ่มไปเรื่อยเนาะหายสายครับฮัลโหลเมียหยอกเลยครับนี
7: ่เข่งไปอยู่ตรงไหนบ่เข้าบ้านบ่เข้าหอเข้าเฮือนตายเหี้ยแล้วก
9: ็ไปสายบ่โอ้ใจเย็นๆไปอุปจากันเมียว่าได
7: ้มันจะไปใจเย็นไงกล้าเด้อลูกกับใจกล้ารถรับส่งลูกกับใจยังจะได้
9: ไปสายว่าได้โอ้ใจเย็นไปจากกันเมียว่าได
7: ้คิดไม่อยู่ตรงไหนบอกมันดิเขา
9: โอ้ก็อยู่วัดนี่ครับเมียของขึ้นก็นี
7: ่ไม่อยู่หาพ่อยังวัด
9: โอ้ก็มาบวช
7: มึงจะไปบวชจะได้มึงก็ต้องหาลูกหาเมียนะ
9: โยเมยใจเย็นๆไปอุปจาการ
7: มึงจะไปมาอู้โยกูเยอะนี่นะลูกใจโมเย็นก็มึงนะมึงมึงยี่ยังไง
9: ลูกก็บอกแล้วอาตมามาบวช
7: มึงจะไปบวชยังไงมึงลูกก็ต้องหาลูกหาเมียกัน
9: โอ้อาตมากับบวชเฮียนเนา
7: ะบวชเฮียนหาโอ้ยังมึงน่ะบวชได้กี่วันแล้ว
9: พี่น้องโอ้อาตมากับบวชได้15พรรษาแล้วเมียก็แห่งของขึ้นครับนี่มึงหายหน้าออกจากบ้าน2วัน3วันอยู่บอกว่าบวช13 14 15พรรษาได้จะได้ผมบอกเบอร์โทรศัพท์กับคุณคุณมึงของหัวเนาะหายใจลึกๆถามมันกำ
7: อันนี้มันบักแก้วมันก็นี
9: ่ปลายสายบอกบอกแม่นโยมอันนี้อาตมาหลวงพ่อเด้อมีอย่างค่อยๆอู้กันสุขของสุดได้ปลายสายบอกแม่นสักกำเราสู่คนฟังเนอะถ้ามักม่วนมักคิดตลกตลกเนี่ยกดติดตามกดใจให้กันได้กดแชร์ไปเลยเต็มตี้เนอะเราสู่คนฟังเนอะ
1: เออเป็นว่า
0: เป็นอารมณ์ดีเนาะ
1: เป็นว่าเป็นโทพี
0: ทแม่โทพีทจำเบอร์บ่ได
1: ้บาปแล้วนะแต่นี่น่ะแล้วก็พีทโทรกันไปชั่วโมงคุณผู้ชมพอรอกกว่าจะรู้ความจริง
0: นั่นเนาะ
1: จะอีกของ
0: นี้เรื่องแต่เนาะ
1: เรื่องแป้นะ
0: เรื่องแป้นเน
1: า
0: ะ
1: มันต้องมีอะบ้านไหนเคยมีพ่องโทพิษไปว่าจะอันจะยี่เป็นชั่วโมงกะหูขิงว่าเออบัดใช่ไปสายบัดบัดเจ้คนนี้อย่าเออไหนลองแบบอู้จ๋าลองแบบแบ่งประสบการณ์มาให้กันฟังเพราะเราคุณผู้ชมก็ว่าอัดคลิปเสียเข้ามาก็ได้เนาะเอาเราไปให้กันฟังนะเจ้าจะได้สร้างความบันเทิงปฏิกันเนอะ
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะไปคุณผู้ชมไปพอเปิ้ลบอกว่าไอ้ยังก็เอาไปเองก็เอาไปกับบักกิน
1: เออคือคลิปมาจะอี
0: เอาไปกับบักกิน
1: เออหลังบ้านส่งเข้ามาจะอีเอาไปกับบักกิน
0: นั่นแหละ
1: มันคืออาหารมันคือสิ่งของหรือว่าอะไรยังเออสถานการณ์มันเกิดอะไรยังขึ้นนะเราไปพอละเจ้า
8: สวัสดีเจ้าอ้ายเอาไก่ปิ้งกับเจ้าวันนี้
10: อืมวันนี้หมูชิ้นปิ้งครับ
8: เจ้าแม่และเจ้าลูกชิ้นหมูปิ้งไม้15บาท2ไม้30เจ้าเหลือ2ไม้สุดท้ายนะไอ้เอาก่อน
10: เออเอาเลยครับเอาเลย
8: เอา2ไม้เลยนะเจ้า
10: ครับเอา2ไม้เลย
8: นายเจ้าไอ้ได้แล้วเจ้า30บาทเจ
10: ้
8: า
10: อันนี้อย่างพี่
8: อ๋อนี่ผักกับลูกชิ้นเจ้า
10: อ๋อผมมาเอาก็ได้ครับผักกับถุงเนี่ย
8: อ๋อมาเอากับเจ้า
10: ครับเอาไปก็ไม่ได้กินครับ
8: อ๋อได

0: เจ้า
1: เดี๋ยวบอกเอาพร้อมกับผมนี่ชาวบ้านได้เหรอครับ
2: ฮะ
0: โอ้ได้เจ้าได้เจ้าได้เจ้าเอาพักกับถูกนะเจ้าเอาไอ้เอามือมาเจ้า
1: แล้วเอาไม้เสียบผมไปอย่างนะครับ
0: ก็ไอ้เจ้าไปหยังไอ้เอาไฟไอ้กับไปที่กี่หรอ
1: โ
0: อ้ดู
3: ลูกค้าจะนี่นะเรื่องมากแต่ไม่ได้กินนะ
0: ไม่ได้กินละ
3: ท่านก็แม่ค้าสุดยอดแต่แต้เลยเนาะเอาอยู่ได้นะพอล่อเป็นมุกม่วนๆมาได้นะคุณผู้ชมเจ้าก็สามารถทำคลิปนี้เข้ามาใครเครียดม่วนแล้วก็ใครเหงาตัวเนาะได้มาติดตามได้มาพอคอยกันตัวอ
0: ัน
3: นี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตคนเมืองนะต
0: ้
3: องมีหัวใจคุณผู้ชมนอกจากมีครัวขายใกล้บ้านเดินมาหน้าบ้านอ่ะซื้อไก
0: ่กิน
3: ได้ละอยากได้กินละอยากมันอยู่ง่ายกินง่ายละราคาถูกตัว
0: เจ
3: ้า
0: เดี๋ยวเขาจะเบรกกันก่อนเนาะ
3: อ๋อต้องเบรกละกันถ้าเราชมในคลิปต่อไปอยู
0: ่
3: เดี๋ยวเบรกกันก่อนคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า

อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: ข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพอความบันเทิงกันต่อเจ้าของคนเมืองเนาะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของภาษาและกรรมเจ้าเรื่องของกรรมจีนนี่พักก่อนเนาะเพราะว่าอยู่น้ำลายกันเกินคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวถ้ามีเมนูใหม่ๆเดี๋ยวเอามาให้ติดตามกันแถมเนาะคลิปนี้คุณผู้ชมเปิ้นบอกว่าเป็นคนภาคอื่นเปิ้นมาได้ยินกรรมเนี่ยกรรมเมืองของเขาที่เฮาอู้เนี่ยแล้วเปิ้นเกิดความสงสัยว่ามันแปลว่าไอ้หยังก็เลยไปถามคนเหนือไปถามคนเมืองอย่างเฮาเนี่ยแต่ถ้าเฮามาแปลเมืองเพื่อเป็นภาษาไทยกลาง
0: เจ้าม
1: ันวุ่นวายนะคุณผู้ชมมันก็จะได้เมืองเป็นเมืองแต่อันนะมันก็คนเมืองเนี่ยมันมีอย่างที่วุ่นวายกว่าที่คุณผู้ชมคิดนะลองไปฟังแล้วว่าคนเมืองอย่างเฮาเนี่ยจะแปลให้คนภาคอื่นเข้าใจได้แต่ก่อเจ้า
2: เมื่อเช้าที่มึงพูดอ่ะมันคืออะไรวะ
3: ไอ้หมาก็ไอ้อันนั้นน่ะบักอ่ะบักก็ขลึกขลึกอะไรอ่ะขลึกอ่ะคึกอ่ะคึกตื่นเต้นเหรอคึกบักก็คึกขลึกคึกบักขลึกคึกไอ้งานนี้ที่มึงบอกว่ามึงอย่าไปทำเดี๋ยวมันจะแกนคืออะไรอ่ะ
4: แกนก
3: ็คึกแล้วคึกอะไรอ่ะมันคึกมันคึกอ่ะโอ้ยแล้วที่มึงบอกว่าถนนมันผดหากันได้คืออะไรผดหากันอ๋อมันสดหากันได้อผดก็คือสดหากันและอีสดหากันคืออะไรสดก็คือมันแผ่วหากันได้ไงมึงแผ่วอะไรอีกอ่ะมันมึงต้องแปลให้กูดิกูแปลแล้วอันเนี้ยไทยเหมือนกันไงพดสดแผ่วพดหากันได้สดหากันได้แผ่วหากันได้อ่ะสุดท้ายละตึกมันตันมันโจรมันตึกมันตันมันโจรปิดโวยอ่ะโวยคืออะไรปิดโวยก็มันฝั่งปิดไงปิดเท้าปิดเท้านี่คือมึงแปลใช่ปะไทยร้อนร้อนมึงก็ได้ยิน
1: ถือว่าคุณได้คุณได้คนเมืองตัวซีเครตตัวท็อปเนาะมาสามารถแปลเป็นไทยกลางคุณผู้ชมได้แปลเมืองเป็นเมืองแล้วกันเอาความรู้สึกว่า
0: แม่นเจ้าม
1: ันเป็นเสน่ห์เลยนะคุณผู้ชมจริงๆก็เป็นเสน่ห์ของคนเมืองนะ
0: แม่นเจ้า
1: ถ้าจะเฮ้ออู้ไทยกลางไปเลยมันก็ต้องอยู่กับคนที่เปิ้นอู้ไทยกลางตัว
0: อ
1: ันนี้แน่นอนว่าใหญ่มากคนเฒ่าแน่นอนคุณผู้ชมเมืองแท้ 100%
0: แม่นเจ้า
1: แบบไทยกลางไม่ได้เลยสักเปอร์เซ็นต์ใช้แบบความรู้สึกเวลาเล่าเวลาอู้จ๋าไอ้เอาแล้วมันจะหูเรื่องก่อนเนี่ยเพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: ต้องเรียนรู้กันไปเนอะ
1: เพราะฉะนั้นเขาต้องรู้ทั้งไทยกลางทั้งกำเมืองนอกฮ
0: ึ
1: ่ปอเป็นพ่องฮึ่ปอมาไปว่าได้คุณผู้ชมมันจะว่าเอาส่วนไทยกลางแต่ลืมเมืองไปเลย
0: น
1: ี่ก็บ่ดีเหมือนกันเพราะว่ารายการเฮาเนี่ยก็อยากเพื่อสืบสานอัตลักษณ์กับผู้กำจ่าของคนเมืองไว้อยู
0: ่
1: เพื่อละออนรุ่นหลังได้มาหันว่าบัดเดี๋ยวนี้กำเมืองเฮาเนี่ยโกอินเตอร์เนาะบางคนปี้เป็นฝรั่งปุ๊บก็ยังอู้ภาษาเมืองบ้านเฮาเลยมันจะแค่เรื่องของภาษาวัฒนธรรมการกินการอยู่การแอลคุณผู้ชมก็อยากเอามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้พอกันอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลืมส่งคลิปกันเข้ามาเตือนนะเจ้า
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอรถแดงรถแดง2บาท
1: โคตรโคตรข้าเจ้าแบบตาละสมัยฮะน่ะ
0: เนาะ
1: มันเมินนะ
0: เมินค่ะอย่าเมินขนาดน
1: ั้นคอมเมนต์ไว้ก่อนเนอะเดี๋ยวไปพอกันเจ
0: ้า
5: 2บาท40ปีที่แล้วนั่งรถได้ไก่ขนาดไหนละแม่
6: รถแดง
5: ครับ
6: 2บาทก็นั่งได้ทั่วเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นจากคูเมืองไปกลางหลวงจากจ้างเผือกไปประตูตาแ
5: ม่ก็คือเป็นระยะใกล้อยู่ในเมือง2บาท
6: ถ้าออกนอกเมืองน่าจะ3บาทแต่ว่าถ้าอยากจะไปแอลกับบาวที่กฤษฎาดอย
5: ไปเลยๆๆ
6: ที่แยกสนามบินไปกฤษฎาดอย5บาท
5: ฮะ
6: 5บาท
5: ถูกมาก
6: โอ้แต่ว่าปิ๊กบ้านมานี่หัวแดง
5: นะพูดเลยเพราะนั่งรถแดงหัวแดงนี่เนาะแม่ดอกแล้วขอบอกว่าการจ่ายเงินตะกอนมันบ่มีตั๋วว่าเก็บตังค์จะได
6: ้ระบบไว้ใจอยู่ไปตังค์นะลูก2บาท2บาท2บาทต่อเอาไปจ่ายไปจนถึงคนขับ
5: พร้อมแล้วเอาไปคือคนขับ
6: แม่
5: ว่าเป็นดีแล้วแม่นอตะกอนน่ะ
6: นะทุกคนใจ
5: แต่กะว่าแต่ว่าเล่นพ่อแม่ไปน้องพิมพ์มาเนอว่าตะกอนเดินทางกี่บาทยุคน้องนี่5บาทตันอยู
6: ่5บาท
5: น้องนั่งจากสันทรายมากาดหลวงน้อง5บาท
6: ให
5: ้ต่อน้อง
6: สนามบินไปฮอด5บาท
5: แต่กะ
6: ฮอดเนี่ย5บาท
5: ไก่แต่ไก่ว่าฮอดเลยนะน้องยังตันอยู่5บาทอ่ะตะกอนน่ะ
6: รถเลยนะ
5: เออแม่ได้ยืน
6: ยืนกว่า5บาท
5: แม่
6: เต็มใจที่จะจ่าย
0: โอ้
1: ยเขาเจ้าบัตรตันแต่อันนี้คือ
0: 2บาท5บาทเนาะ 40ปีที่แล้วนะอุ้มอิ่มเกิดมาตันแน่นอน
1: มาตันแต่คุณผู้ชมเจ้าพูดเมินขนาดเนอะสายยังตันยุคหันอยู่นะคอมเมนต์กันไว้เนอะเฮ้ยลูกหลานคอมเมนต์ไว้ก็ได้อ้อคุณผู้ชมหรือว่ามาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าสมัย5บาทเนี่ยไผอยู่ช่วงนั้นพ่องมีเหตุการณ์อย่างนั้นพ่องมีความม่วนงานอย่างเกิดขึ้นพ่องคุณผู้ชมมาแชร์ต่อกันได
0: ้
1: ถือว่าตะกอนที่เปิ้นใจระบบไว้ใจขนาดเนอะ
0: น่าขนาดอันนี้คือเสน่ห์ของคนเมืองเลย
1: ขนาดคนกรุงเทพแบบเปิ้นมาซื้อครัวที่แม่กาคนเมืองบ้านเฮาเนี่ยคุณผู้ชมอันอย่างก็เอา QR code ที่เขาสแกนระหว่างขึ้นแม่ค้าพอแม่ค้าบอกพอสักกรรมอ่ะจ่ายแล้วเนอร์จ่ายแล้วเนอร์แม่ค้า
0: จ่ายแล้วนะ
1: เจ้า
0: อย่างเดียว
1: จะเอี้ยคุณผู้ชมมันเกินกันไว้ใจกันเกินเนาะบางทีเขาก็ต้องระวังตัวไว้เลยนะแต่ตะกอนเป็นต้นแต่นะคุณผู้ชมเอามาเล่าสู่กันฟัง
0: แม่เจ้าเป็นความน่ารักของคนเมืองในสมัยตะกอนตุยนะจ้า
1: เอาไปพอแฮมเรื่องนึงคุณผู้ชมอันนี้เปิ้นบอกว่าเป็นคนเมืองอยากฝากถึงคนภาคกลางหรือว่าคนภาคอื่นๆที่เข้ามาในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยมันจะฝากถึงเรื่องอะไรอย่างไปพอกันเลยเจ้า
4: ฝากไปถึงคนไทยที่มีเพื่อนเป็นคนเมืองนะถ้าเพื่อนขอให้ไปส่งหน่อยไม่ใช่ว่าเอาเพื่อนไปปล่อยทิ้งไว้แล้วกลับเลยนะคือต้องอยู่กับเพื่อนตลอดถ้าเพื่อนบอกว่าให้ไปส่งซื้อรองเท้าที่ห้างหน่อยไม่ใช่เอาเพื่อนไปปล่อยทิ้งไว้หน้าห้างแล้วตัวเองก็กลับเลยนะต้องเข้าไปในห้างกับเพื่อนด้วยไปช่วยเพื่อนเลือกรองเท้าเสร็จแล้วก็ค่อยกลับพร้อมกันกับเพื่อนไปส่งหน่อยก็คือไปด้วยกันหน่อยไปเป็นเพื่อนหน่อยนั่นเองแล้วถ้าเพื่อนบอกว่า

0: มีบ้านมีโรงแรมมีรีสอร์ทก็ไม่ต้องไปแสดงความยินดีกับเพื่อนมีในภาษาเหนือแปลว่าอยู่บ้านอยู่โรงแรมอยู่รีสอร์ทโอเคนะแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าทำให้แล้วนะก็ไม่ต้องไปดีอกดีใจไปขอบคุณเพื่อนมันนะทำให้แล้วนะของเพื่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงทำให้แล้วนะที่เป็นประโยคบอกเล่าแต่เป็นประโยคคำสั่งทำให้แล้วนะแล้วแปลว่าเสร็จทำให้แล้วนะทำให้เสร็จนะถ้าเป็นช่วงใกล้เที่ยงหรือเที่ยงแล้วเพื่อนถามว่ากินข้าวตอนไหนไม่ต้องไปตอบเพื่อนนะว่ากินตอนนี้กินตอนนั้นกินเที่ยงครึ่งกินบ่ายโมงเพื่อนถามว่ากินข้าวตอนไหนไม่ได้ถามว่ากินข้าวตอนไหนแต่ถามว่าข้าวตอนน่ะจะกินที่ไหนข้าวตอนก็คือข้าวเที่ยงแล้วถ้าเพื่อนบอกว่ายังเช้าอยู่เลยทั้งที่มันเป็นตอนเย็นแล้วก็ไม่ต้องงงนะ2 ทุ่ม 3 ทุ่มก็ยังเช้าได้ถ้าสมมุตินัดกัน4 ทุ่มแล้วไปตอน3 ทุ่มเพื่อนก็จะทักละทำไมเธอมาเช้าจังเช้าของเพื่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงตอนเช้าช่วงเช้านะแต่หมายถึงเร็วไวหรือก่อนเวลาอะไรอย่างนี้คืนนี้เราจะนอนเช้าหน่อยสัก2 ทุ่มก็จะนอนแล้วล่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคำเหลือเกินไว้จะมาต่อให้ในคลิปหน้านะ
1: หลากหลายเรื่องราวนะจดกันไว้เนอะคุณผู้ชมนอกคนที่ติดตามพอจะจดไว้เลยว่าข้อไหนพ่อที่อยากฝากถึงคนไทยนะมีเพื่อนคนไทยนะต้องอู้มันชัดเจนตัวเวลาเพื่อนมาอาจจะไม่ได้รู้ภาษาเขาลึกซึ้งก็ต้องอธิบายเนาะ
2: ต้องอธิบายคือเพื่อนเข้าใจตัวนะ
1: แม่จ้าแล้วก็สำหรับคนที่อยากอู้เมืองได้แล้วแล้วแล้วแล้วที่นะเออแนะนำเลยก็มีแฟนแบบคนเมืองเลย
2: แม่พิธีกรของเขา
1: ได้ดีน้องคุณผู้ชม
2: แซวกันไปเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะปาไปพอเพื่อนบอกว่าคนเหนือแต่ก่อนมาเหมือนเดิมแห่มแล้ว
1: หมายถึง
2: นั่นแหละค่ะ
1: รูปลักษณ์หน้าตา
2: หรือว่าจะงามขึ้น
1: หรือว่าจะงามขึ้นอะไรแบบไปฟังจ้า
3: เรื่องนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปคนเหนือมาได้แบบซัดตอนย้อนเหมือนตะกอนละสมัยนี้ภาคคนเหนือเปลี่ยนไปตะกอนอะเวลาเปิ้นจะแซวกันเนาะว่าคนเหนือกับคนตังใต้ก็คือลุ่มตังเหนือลงมาเนาะเวลาตักกันคำลูกเครื่องไปอะไปไหนสไปกาดโอ้ตอบเสร็จไปบุญละเรื่องนี้เปลี่ยนไปเนอะ
4: เป็นจะไร
3: ไปไหนเอ้าอีบอะไรกับโฮเล่าไปไหนอะเอาอีนี่ไปกาดไปไหนไปกาดเรื่องนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปคนเหนือมาได้แบบซัดตอนย้อนเหมือนตะกอนละ
4: แม่ทุกคนเคยเชื่อว่าเราสองคนคนเหนือ
3: ทำไมอ่ะ
4: ทุกคนพิมพ์ในแชทว่าเฮานี่แบบอู้เร็วพ้อง
3: อู้ไปลาไปเลยพ้อง
4: แล้วก็ภาษาเหนือประแลก
3: ประแลกกาก็สำเนียงคนมาเหมือนกันเป้ก็จะเป็นแบบลำพูนเชียงใหม่ผสมกันนี่กาเชอรี่ก็จะเป็นแบบลำปาง
4: ต้องอู้บอกหนึ่งต้องแก้ข่าวตรงนี้ว่าไม่ค่อยได้ใจภาษาเหนือน
3: ่
4: ะมันก็เลยจะมีความประแลกน้อยๆใช่เขาเล่าเหนือกระบดกับว่ามาอยู่ในเมืองเมิน
3: มันก็จะติดไทยพ่อติดเมืองพ่อเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เวลาฉันอู้เมืองเซนแม่นอนแล้วก็ฉันปิกไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยฉันอู้ไทยแป๊ดเมืองนะโอ้อีกก็มีอ่ะทำโมอ่ะเขาเคยฮู้เลยอ๋อเป็นคนเมืองกาอ่ะ
4: คำว่าทำโมนี่ของคนเหนือกา
3: แมนทำโมอ่ะคนไทยแบบจีอู้กันเหรอ
1: น่าใครที่เข้ามาหวังความตะตอนยอนจากคนภาคเหนือนะเดี๋ยวนี
2: ้
1: ม
2: ัน
1: อ
2: ั
1: พเกรดเวลาคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะเพลงแรปเพลงอย่างมันก็มีอิทธิพลขึ้นเราก็ต้องฝึกแรปฝึกอู้ไว้กันไว้แต่ถามว่ายังมีอยู่ก่อนก็มีอยู่คุณผู้ชมเพราะว่าอย่างเปิ้นข้าเจ้าที่อุตจ้าเนี่ยก็มีข้าเจ้าฟังข้าใจจะขาดอ่ะข้าใช่ข้าใจเข้าประเด็นอย่างก็เนี่ยกำลังจะไปทหารไปป๊ะข้าใช่ข้าใจอู้เข้าประเด็นมันมีแต่คุณผู้ชมแต่คนที่อู้เวยก็ยังข้าเจ้าก็อู้เวยข้าเจ้าเชียงใหม่พี่กระแตที่ไหน
2: แม่เสรียงแม่ฮ่องสอนเจ้า
1: ก็อู้เวยอยู
2: ่
1: ไม่ก่อนแน่มันก็แล้วแต่บริบทแล้วแต่เหตุการณ์ละกันนะคุณผู้ชมแต่ข้าเจ้าเนี่ยติดอู้เวยเนาะบางที
2: จ้าเนอะ
1: บางทีเพื่อนก็มาเจอว่าเป็นคนเมืองคนเมืองวะเนอะไม่ต้องไหนมาแต่คนเมืองวะพักกันก่อนคุณผู้ชมพักกันก่อนเนาะ
2: เจ้าช่วงต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปม่วนจอยกันนั่นละอูเลนเนอะเองก็ปนแบบเองก็
1: ไปว่าสกิลกันต่อในช่วงของ

0: ันนี้ขอเสนอคำว่า
1: ลืมคิงเจ้า
0: ลืมคิงได้แปลว่า
1: ลืมคิงแปลว่าลืมตัว
0: ลืมตัวเองไว้ที่นู่นลืมตัวเองไว้ที่นี
1: ่แม่บาปใช่บาปใช่อาจจะบาปใช่จ้า
0: ลืมคิงหมายถึงว่าลื
1: มต
0: ั
1: ว
0: เหมือนสมบัติเจ้าอย่างนี้ก่อน
1: ฮะแปลเมืองเป็นเมือง
0: เออได้คุณผู้ชมเจ้า
1: ลืมตัวเนี่ยเออฉันแบบ

0: ไปยิบไปเองก็ไปยิบปากกาโต๊ะเปื้อนเนี่ยอุ้ยฉันลืมคิงเอามาไว้ที่โต๊ะฉันเหี้ย
1: อ๋ออันนี้มันน่าจะ
0: เมืองเมือง
1: อันนี้เขาถ้าจะตั้งใจถ้าไปยิบของเปื้อนมา
0: อันแหม่อันแหม
1: ่อคุณผู้ชมเจ้าไข่มีกำเมืองม่วนๆกำเมืองที่อยากมานำเสนอก็สามารถส่งกันเข้ามาได
0: ้
1: ผ
0: ่
1: านเพจ Facebook NBT ภาคเหนือรวมไปถึงส่งคลิปอู้จ๋าม่วนๆของละออนบ้านเฮาได้ในกลุ่มไลน์กำเมืองอุ้มม่วนนะเจ้าส่งกันเข้ามาได้นักๆเลยเจ้ารายการเฮาต้อนรับกูคลิปเลยเจ้า
0: จ้า
1: จะได้ขนาดเลยคุณผู้ชมเวลาหมดเวลาเสี่ยงแห่ล่านอกเฮาสองคนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนจะไปดีลืมเนอะที่ตามรายการของเฮาได้กู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปนะเจ้
0: า
1: สำหรับวันนี้น้องพี่มีหอยยิ้มที่หัวใจ
0: ต้องข้าเจ้าอารัตแต่แชร์ต่อเจ้า
1: ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

เหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

ดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการ NBT Today ค่ะวันนี้ไม่ต้องบอกเลยก็รู้เลยใช่ไหมคะว่าอ้อมพาทุกคนมากันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแหล่งเรียนรู้อาชีพคนพิการจังหวัดนครสวรรค์สถานที่แห่งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้พิการในพื้นที่อย่างไรบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์นะคะเรามีการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยค่ะแล้วก็มีการจับมือนะคะร่วมขับเคลื่อนกับทางสมาคมคนพิการจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องค่ะเรียกได้ว่าเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ค่ะด้วยการสนับสนุนนะคะงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะมาขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกันในรูปแบบของการฝึกอาชีพนะคะได้แก่พวกโครงการในส่วนของโครงการเลี้ยงผึ้งชนรงค์นะคะแล้วก็ทอผมเช็ดเท้านะคะซึ่งช่วยพลิกฟื้นนะคะคุณภาพของคนพิการในพื้นที่นะคะให้สามารถยืนได้นะคะด้วยตนเองค่ะแล้วก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีพึ่งพาตนเองได้ค่ะ

0: ผู้ชมคะโอกาสเป็นเรื่องสําคัญนะคะโดยเฉพาะโอกาสในการส่งเสริมด้านอาชีพค่ะเช่นเดียวกับแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้นะคะในช่วงแรกค่ะเราจะมาทําความรู้จักนะคะกับแหล่งเรียนรู้อาชีพผู้พิการจังหวัดนครสวรรค์กันค่ะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะอุปนายกสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทยคุณบุญยามค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญยามค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจคุณผู้ชมก่อนให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นถึงกระบวนการทำงานภาพกว้างของเรานะคะภายใต้ร่มใหญ่นั่นคือสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทยนะคะและก็ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นคือสมาคมผู้พิการนครสวรรค์นะคะการทำงานเป็นยังไงเชิญค่ะ
1: ผมนายบุญยามเสาจันทร์อุปนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนและดูแลคนพิการทั้ง77จังหวัดนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือก็มีจังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นหลักที่ทําให้สมาคมเข้มแข็งนะครับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอื่นนะครับแต่จังหวัดนครสวรรค์นี่ท่านกําลังจะพัฒนาในเรื่องของอาชีพการศึกษาและเรื่องอาชีพนี้สมาคมก็เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องของการอาชีพของคนพิการนะครับเพื่อให้คนพิการเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้ามีอาชีพดังนั้นสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเนี่ยตัวมีท่านนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยคือท่านสุภชีพดิเทศเป็นนายกสมาคมเป็นผู้นําสูงสุดของทางการเคลื่อนไหวนะครับดังนั้นในเมื่อจังหวัดไหนที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกๆด้านสมาคมก็ลงไปช่วยแล้วสนับสนุนให้เข้มแข็งทำให้คนพิการในมีเขาเรียกว่ามีงานทำนะครับแล้วมีการศึกษามันต้องการศึกษาก่อนนะครับการศึกษาก็ต้องมีงานทำดังนั้นสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยมีหลักที่จะให้คนพิการได้นำไปใช้ก็คือ 1. การแพทย์ 2. การศึกษา 3. อาชีพ 4. สังคม 5. อำนวยความสะดวก 6. และท่องเที่ยวและกีฬานี่ไอสมาคมคนพิการในประเทศไทยตระหนักในเรื่องนี้มากถ้าได้ครบทุกอย่างเนี่ยคนพิการในประเทศเราเนี่ยจะได้เข้มแข็งครับ
0: ค่ะจุดเด่นนะคะของอาชีพของผู้พิการจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่เขาทําออกมาแล้วเป็นจุดเด่นของศูนย์นี้เลยที่ท่านอุปนายกเห็นนี่คืออะไรคะ
1: อ๋อที่ผมดูตอนนี้นะผมก็เฝ้าดูตลอดแหละเรื่องของอาชีพของคนพิการจังหวัดนครสวรรค์นะตอนนี้จุดเด่นของเขาก็คือเลี้ยงชันนรงค์เลี้ยงชันนรงค์แล้วก็ลองมาก็ผมเช็ดเท้าเพราะทําได้สีสันสวยแล้วก็ทําเป็นอะไรกระเป๋าสะพายกระเป๋าแฟชั่นอะไรเงี้ยครับ
0: เป็นที่ต้องการของตลาดด้วย
1: ใช่ครับ
0: และอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ท่านอุปนายกเน้นย้ำและให้ความสำคัญนั่นก็คือด้านการศึกษาทำไมเราถึงให้ความสำคัญด้านการศึกษาและในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยค่ะเขามีการยกระดับด้านการศึกษาให้กับกลุ่มผู้พิการยังไงบ้างคะท่าน

0: พอเดี๋ยวนี้สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยส่งเสริมในด้านการศึกษาเพราะว่าคนพิการทางการเคลื่อนไหวเนี่ยการศึกษาน้อยมากนะครับการศึกษาน้อยมากเราอยากจะให้คนพิการมีการศึกษาเยอะๆเพราะว่าในเรื่องต่อไปเรื่องอาชีพนะครับมีการศึกษาต้องมีอาชีพพอมีอาชีพคนพิการถึงจะอยู่กับสังคมได้อยู่กับครอบครัวเลี้ยงครอบครัวได้การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญครับในปัจจุบันนี้การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากเดี๋ยวนี้เข้าไปไกลแล้วไปพวกAI อะไรพวกนี้มันเป็นยุคของเทคโนโลยีนะครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องการศึกษานี่เป็นหัวใจเลยครับ
1: ค่ะแล้วเวลาเรียนอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่ากลุ่มสมาชิกในกลุ่มของเราเนี่ยต้องการที่จะมีวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมแต่เขามีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่ะเราเชิญครูมาสอนที่นี่เลยไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเรื่องการศึกษาสมมติว่าอย่างไอ้กศนหรือการศึกษาตามไออัธยาศัยตอนนี้เราเรียนอยู่ที่บ้านให้ครูมาสอนได้นะครับให้ครูมาสอนได้แล้วพอจบม.3ถึงม.6เราก็สามารถต่อปริญญาตรีได้โดยการเรียนฟรีครับเป็นการเรียนฟรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันมีหลายโรงเรียนมีหลายมหาวิทยาลัยที่ให้คนพิการเรียนฟรีเร็วๆนี้สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยก็ได้มีคณะกรรมการก็ได้ไปเรียนที่จังหวัดมหาสารคามก็จบปริญญาตรีมาจำนวน10กว่าคนตอนนี้จบต่อโทอีกก็เกือบจะจบโทแล้วครับนี่เป็นการศึกษาที่คนพิการมีโอกาสครับมีโอกาสเข้าถึงเพราะว่าเราเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย
1: ์
0: เราไม่ได้ไปพอสอบเราถึงจะไปที่มหาสารคามมหาวิทยาลัยสารคาม
1: ค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะก็จะมีกลุ่มนะคะผู้พิการที่ชมรายการของเราอยู่อ่ะค่ะอยากให้ท่านอุปนายกนะคะได้เป็นตัวแทนส่งผ่านนะคะถึงผู้พิการที่ชมรายการของเราอยู่นะคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งมีหน่วยงานของเราดูแลเขาอยู่และหากเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออยากพัฒนาด้านการศึกษาอยากพัฒนาด้านอาชีพนะคะสมาคมของเรายินดีให้ความช่วยเหลือมีอะไรส่งผ่านเชิญได้เลยค่ะท่าน
0: ครับก็ขอเรียนให้เพื่อนๆที่พิการนะครับในเรื่องของอยู่ในบ้านหรืออยู่ในสังคมปัจจุบันนะครับหรืออันดับแรกแล้วการศึกษาก่อนที่อย่างผมเน้นมาเมื่อกี้นะครับถ้าเราจบการศึกษาเรื่องอาชีพจะตามมานะครับตอนนี้อาชีพของคนพิการก็มี2มาตรามาตรา33กับ35ครับมาตรา35คนพิการตอนนี้มีอยู่ประมาณก็หลายแสนอยู
1: ่
0: นะครับประมาณ2หรือ3แสนทั้งนั้นที่คนพิการเยอะแยะครับในด้านการศึกษามันน้อยก็เลยคนพิการที่จะมีประกอบอาชีพได้หรือทำงานได้มีรายได้ก็เพราะความศึกไอเราด้อยการศึกษาอยากให้คนพิการเนี่ยได้ตระหนักในเรื่องของการศึกษาเสร็จแล้วก็เป็นอาชีพมาตรา35คนพิการที่มองกันเยอะมากในปัจจุบันนี้นะครับเพื่อเป็นอาชีพที่คนพิการทำได้สบายๆเนี่ยเป็นเราก็อยากเน้นในเรื่องนี้ด้วยหลักๆก็คือแพทย์การศึกษาและอาชีพนะครับเราต้องยังไงคนพิการตอนนี้ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นคนพิการมันก็ยังมีส่วนหนึ่งแต่น้อยที่จดไปแล้วก็มีส่วนที่ผมได้เรียนได้ทราบว่าจะมีล้านกว่าคนนั่นแหละครับคือคนพิการที่ได้รับอาชีพได้รับการศึกษาก็มีประมาณเนี่ยที่ผมได้เรียนทราบประมาณสักแสนกว่าแต่สองแสนกว่าครับครับ
1: นะคะถ้ามีผู้พิการนะคะเขาต้องการได้รับความช่วยเหลือการดูแลอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องติดต่อหน่วยงานไหนอะไรยังไง
0: ครับคนพิการไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่สมาชิกนะครับทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายก็ติดต่อมาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเขาจะมีเพจของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยมีกิจกรรมอะไรมั่งส่งเสริมอะไรมั่งและเราจะไปต้องดูตัวเองด้วยครับว่าเราจะไปพัฒนาตัวเรายังไงนะครับนี่ต้องดูตัวเองด้วยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยไม่ละเลยคนพิการทางการเคลื่อนไหวทุกคนคื คนพิการของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณบรรยากาศมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะให้เราได้เห็นถึงกระบวนการในการทำงานในการช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการที่ชมรายการของเราอยู่ด้วยนะคะ
0: ค
1: ุณผ
0: ู้
1: ชมค่ะในช่วงแรกเราทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้กันไปแล้วนะคะในช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะว่าเส้นทางการอบรมเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของผู้พิการในพื้นที่แล้วช่องทางการจำหน่ายเขาจะจัดจำหน่ายไปที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างนะคะรอติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

0: ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับนั่นก็คือในเรื่องของการส่งเสริมให้กับคนพิการนะครับได้มีวุฒิทางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งกลุ่มคนพิการของจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีทั้งหมด13คนมีระดับประถม4คนม.ต้น5คนแล้วก็ม.ปลาย4คนนะครับโดยการส่งเสริมในเรื่องของการจัดการเรียนของผอ.วรมนวีตาเสรีละผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกรกพระครับเรามีการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มคนพิการนะครับอาทิตย์ละ1วันซึ่งคนพิการในกลุ่มนี้ก็จะมีการนัดกับคุณครูของเราว่ามีความพร้อมในเรื่องของการจัดการเรียนเนี่ยวันไหนคุณครูของเราก็จะมีการจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้นตามความถนัดแล้วก็ตามความสามารถและความสนใจในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนอกจากเรื่องของการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับแล้วเรายังมีเรื่องของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในเรื่องของอาชีพมีการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพให้กับกลุ่มคนพิการได้มีงานทำได้มีโอกาสในเรื่องของการแสดงฝีมือในเรื่องของการทำขนมในเรื่องของการทำอาหารเครื่องดื่มก็ดีตามความต้องการเพื่อให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเรามีการร่วมมือกับศูนย์โรงเรียนอาคมสุรทานศูนย์ฝึกอาชีพพัศรตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระราชาสยามบรมกุมารีครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนพิการและกลุ่มเปราะบางของจังหวัดนครสวรรค์ครับ
1: ด้วยกลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มคนผู้พิการครับเราก็เลยมีการสนับสนุนนะครับสมาคมคนพิการให้มีการมีช่องทางนะครับประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เราสนับสนุนมา3ปีแล้วต่อเนื่องตั้งแต่ปี2567ครับเพื่อมุ่งมั่นโดยมุ่งมั่นที่คิดว่าอยากจะให้เขามีรายได้มีอาชีพแล้วก็เป็นการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผู้ที่มาประกอบการก็เหมือนกับคนหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบการตามปกติเลยนะครับก็สามารถหารายได้อะไรไปได้นะครับแล้วก็สามารถดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้ด้วยอีกครับ

เมื่อสักครู่เราได้เห็นถึงการส่งเสริมกลุ่มผู้พิการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ด้านอาชีพกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเรามาตามติดกันต่อนะคะถึงผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะจะมีช่องทางในการจัดจําหน่ายที่ไหนนะคะตอนนี้ค่ะอ้อมพาทุกคนมาอยู่กันที่สุทัศน์กับผู้ร่วม2คนในรายการค่ะที่จะมาแนะนํากันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเขามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะท่านแรกนะคะนั่นคือคุณเจี๊ยบค่ะเป็นผู้อํานวยการแหล่งเรียนรู้อาชีพผู้พิการจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็อีก1ท่านหล่อๆตรงนี้นะคะคุณมาริโอค่ะเป็นผู้จัดการร้านส่งเสริมอาชีพผู้พิการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สาขาเซ็นทรัลนครสวรรค์นะคะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะค่ะนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะยังไม่เคยรู้จักเลยว่าที่นี่มีการจัดจําหน่ายสินค้าดีๆของกลุ่มเราด้วยนะคะก่อนอื่นเลยต้องให้เจี๊ยบนะคะเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนนะคะถึงสมาชิกในกลุ่มของเรานะคะ

0: จจุบันนี้มากน้อยขนาดไหนคะ
1: ค่ะปัจจุบันนะคะสมาชิกทั้งหมดในจังหวัดเรามีอยู่350คนค่ะ
0: โอ้นะคะและจุดเด่นและความเข้มแข็งของที่นี่นั่นคือด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กลุ่มคนพิการในพื้นที่นั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็คือเรามีการส่งเสริมอาชีพอะค่ะตั้งแต่เริ่มผลิตแล้วก็พอเขาผลิตได้ค่ะเราก็ทำการตลาดค่ะให้กับพวกพี่เขามีรายได
0: ้ค่ะนะคะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญนะคะเพราะว่าเป็นผู้จัดการด้านการขายนะคะณวันนี้สินค้าผลิตภัณฑ์ของเราได้รับเสียงตอบรับนะคะจากผู้บริโภคมากน้อยขนาดไหนคะ
2: ล้นหลามนะครับผลิตภัณฑ์ก็ขายดีมาก
0: โอ้โหพูดแบบนี้แล้วพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเรากันดีกว่านะคะว่าณปัจจุบันมีสินค้าอะไรบ้างนะคะมาเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะ
1: หลักๆนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราอ่ะผลิตเป็นผมเช็ดเท้าค่ะผมเช็ดเท้าเรา
0: อันนี้คือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเราเลย
1: ใช่ค่ะผมเช็ดเท้าเราอะนะคะผลิตมาจากวัสดุเหลือใช้จากโรงงานค่ะเราอะได้วัสดุมาใช่ไหมคะเราอะก็จะผลิตเป็นผ้าชิ้นยาวๆจะผลิตเป็นแบบนี้ที่เป็นผืนใหญ่นะคะพอเศษที่มันเหลือจากที่การผลิตอันนี้ค่ะเราก็จะมาเป็นผลิตเป็นชิ้นเล็กๆเป็นกระเป๋าค่ะแล้วก็เราใช้วัสดุที่มีอยู่อะค่ะคุ้มค่าที่สุดเริ่มแรกเราจากผมเช็ดเท้ามันก็จะขายได้ในราคาที่ไม่กี่บาทเราก็เลยพัฒนาค่ะให้พี่เขาทอให้มันสวยขึ้นแล้วก็ทําเป็นกระเป๋าในรูปแบบต่างๆคือจากเดิมที่เราทอผมเช็ดเท้าอะนะคะเราก็จะขายได้ในราคาไม่เกินผืนละ50บาทเราก็เลยต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้เป็นกระเป๋าเพื่อที่จะได้ให้พวกพี่เขาว่ามีกําลังใจในการทอผ้ามากขึ้นค
0: ่ะนะคะแล้วพี่มาริโอค่ะเวลาลูกค้ามาที่ร้านของเรานะคะสินค้าตัวไหนขายดีที่สุด
2: เราต่อยอดมาเป็นกระเป๋าอันนี้ก็สนใจเพิ่มขึ้นมาเยอะ
0: โอ้โหนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะนี่ด้านข้างตรงนี้เป็นอะไรบ้างคะ
1: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโคเชค่ะ
0: อ๋อทำด้วยโคเช
1: พอเราทํากระเป๋าแล้วใช่มั้ยคะมันจะถ้ามันไม่มีอะไรแขวนนะคะมันก็จะไม่สวย
0: มันจะขาดไป
1: มันจะขาดอะไรไปแล้วก็เลยขอให้เขาพัฒนาคนที่มีฝีมือในด้านของการถักอ่ะค่ะก็เป็นถักโคเชขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็เพิ่มใส่อัตลักษณ์นครสวรรค์ไป
0: นี่อันนี้เป็นอะไรคะเป็นน้องอะไรเอ่ย
1: สิงหัวสิงโตค่ะ
0: ตุ๊ดจีนนะตุ๊ดจีนที่นี่มีชื่อเสียง
1: ชื่อเสียงนครสวรรค์นะคะขึ้นชื่อในเรื่องของการแห่มังกรการเชิดสิงโตค่ะเราก็เลยเอามาใส่ไว้
0: อันนี้เสื้อเป็นของฝากก็น่ารักนะคะเพราะว่าเล่าเรื่องราวของนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดีนะคะรู้เลยว่าซื้อจากจังหวัดนครสวรรค์แน่นอนนะคะแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นเคสยาดมอันนี้เป็นอยู่ในผลิตภัณฑ์โคเชทั้งหมดนะคะจะมีเคสยาดมมีเป็นแก้วเยติค่ะ
0: โอ้โหครบเลย
1: แล้วก็เราก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการสานตะกร้า
0: อ๋อที่สานตะกร้าของเราก็มีเหมือนกัน
1: มีเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าขายเป็นสานตะกร้าธรรมดาค่ะก็จะไม่เป็นที่น่าสนใจเราก็เลยให้เขาตกแต่งให้มันดูมีราคาขึ้นมาก็คือให้เด็กวัยรุ่นถ้าเกิดเป็นธรรมดาที่ไม่มีการตกแต่งอะนะคะเด็กวัยรุ่นก็จะไม่ชอบเราก็เลยให้ใส่ลูกเล่นอะไรที่น่ารักน่ารักเพื่อที่จะได้เจาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นได้อีก
0: ค่ะแล้วก็แบบความสามารถต่างๆที่ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ชิ้นงานดี

0: ํามาจากน้ําผึ้งและน้ําสันละลง
1: คาดว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนคุณเจี๊ยบ
0: ตอนนี้ที่สันละลงนี่จะเป็น
1: แล้วเค้าแตกต่างจากผึ้งทั่วไปยังไงผึ้งชันละลง
0: ผึ้งชันละลงค่ะเป็นผึ้งตัวเล็กๆค่ะซึ่งไม่มีเหล็กในแล้วก็ไม่ต่อยแล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารนะคะเยอะกว่าผึ้งหลวงค่ะแล้วตอนนี้เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าไอ้ตัวผึ้งชันละลงอ่ะนะคะมันเป็นตัวชี้วัดที่ทําให้รู้ว่าณที่ตรงที่เลี้ยงอะค่ะเป็นเกษตรปลอดภัยมากน้อยแค่
1: ไม่มีสารเคม
0: ีใช่ค่ะ
1: โอ้โหพี่มาริโอเล่าให้ฟังหน่อยเวลาลูกค้ามาเนี่ยเขาสนใจสินค้าตัวนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าสายรักสุขภาพนี่เขาชอบมากเลยนะ
2: ตัวนี้มาแรงครับ
1: โอ้โห
2: ส่วนมากจะสนใจที่มีรังจะมีเกสรอยู่ตรงนี
0: ้อะไรพึ่ง
2: อันนี้เป็นพึ่งโกงนะคร
1: ับ ค่ะ
2: คือเลี้ยงตามธรรมชาติ
1: โอ้โหนะคะแล้วก็มาที่นี่ไม่ได้เพียงแค่มีสินค้าอร่อยๆให้เราได้เลือกซื้อนะคะมีสินค้าดีๆให้เราได้ซื้อกลับบ้านด้านในของเรายังมีบริการที่ขึ้นชื่อของที่นี่นวดแผนไทยใช่ไหมคะพี่มาริโอเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะคะถึงบริการที่เป็นไฮไลท์ของเรานั่นก็คือนวดแผนไทยค่ะ

0: เข้ามาด้านในแล้วค่ะทุกคนค่ะแหมอ้อมเมื่อยปวดคอบ่าไหลขึ้นมาเลยนะคะคุณเจี๊ยบค่ะตรงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะสําหรับการนวดแผนไทย
1: ค่ะที่นวดอ่ะค่ะก็คือจะเป็นผู้พิการทางการเห็นทั้งหมดค่ะก็จะเขาอ่ะค่ะจะได้รับการฝึกอบรมจากสมาคมคนพิการของเขามาแล้วพอเขาได้รับใบอนุญาตนะคะเราก็ถึงจะให้เขาได้ขึ้นมานวดที่นี่ค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้มีลูกค้ารออยู่เลยค่ะพี่มาริโอขาเชิญน้องเขาไปหาลูกค้าของเราวันนี้เลยนะคะพี่มาริโอเขาก็จะดูแลนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านในคุณผู้ชมแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันนะคะอันนี้เป็นโซนแรก
1: อันนี้ก็จะเป็นโซนที่นวดเท้าค่ะกับนวด
0: เฉพาะจุด
1: บ่าไหล
0: ่เดี๋ยวก่อนคนที่เป็นคนนวดนี่นะคะสวัสดีผู้จัดการค่ะนี่ผู้จัดการทั่วไปศ
1: ู
0: นย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครสวรรค์อ
1: ันนี้ออฟฟิศซินโดรมค่ะเขาก็จะด้วย
0: เฉพาะจุดเลย
1: เฉพาะจุด
0: สบายดีไหมคะท่าน
2: กดตรงไหนเจ็บตรงนั้น
0: เจ็บตรงนั้นอื้อเห็นไหมล่ะเรียกว่าตรงจุดเลยนะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยที่บริการอีกหนึ่งอย่างที่ลูกค้าชอบนี่คือฝ่าเท้า
1: ใช่ค่ะจะนวดนั่งฝ่าเท้านั่งตรงนี้ค่ะแล้วก็ผู้พิการเราก็จะนวดให
0: ้ค่ะแล้วที่เปิดทุกวันไหมคุณเจี๊ยบ
1: เปิดทุกวันค่ะ
0: ต
1: ั้
0: งแต่กี่โมงถึง
1: ตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มค่ะ
0: ลูกค้าก็จะเยอะตลอด
1: เสาร์อาทิตย์ต้องโทรจองนะคะ
0: เห็นไหมล่ะเสาร์อาทิตย์ต้องโทรจองนะจ๊ะยังไม
1: ่บางคนมาจากกรุงเทพก็บอกว่าฉันขับรถมาเพื่อที่จะมานวดกับผู้พิการ
0: เห็นไหมล่ะนะคะต้องถามคุณเจี๊ยบเลยนะคะว่าคุณเจี๊ยบรู้สึกยังไงที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่การทําให้คนพิการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเขาได้เห็นคุณค่าของตัวเอง
1: เราพูดกันเสมอกับพวกพี่นะคะพวกเราไม่ขายความสงสารค่ะแต่เราขายคุณภาพเพราะว่าบางคนในสังคมอะค่ะชอบมองว่าผู้พิการเราไม่มีศักยภาพไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตเองได้แต่อย่างที่เห็นกันใช่ไหมคะว
0: ่
1: าพวกพี่เขาอะค่ะแค่ขาดโอกาสค่ะถ้าเราให้โอกาสพวกพี่เขาพวกพี่เขาก็จะทำได้เหตุเช่นเดียวกับคนปกติเลยค่ะ
0: นี่คือสิ่งสําคัญเลยที่เขาที่เราเนี่ยมอบให้เขานั่นคือโอกาสและอีกหนึ่งอย่างที่พี่อ้อมสัมผัสได้อย่างชัดเจนนะคะว่ากลุ่มพี่ๆเขาอ่ะมีความภาคภูมิใจในตัวเองและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจริง
1: ๆใช่ค่ะก็อย่างที่พี่อ้อมเห็นนะคะว่าสินค้าค่ะบางทีเจี๊ยบเองอ่ะค่ะเจี๊ยบส่งเสริมเข
0: า
1: เจี๊ยบยังทําอะไรไม่ได้เลยค่ะไม่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีความสามารถทางนี้แต่พวกพี่เขาเนี่ยถึงแม้เขาไม่เป็นเขามีความพยายามมากกว่าคนปกติหลายเท่าค่ะ
0: และเห็นว่าในอนาคตจะมีโครงการต่อยอดด้วยแอบกระซิบให้คุณผู้ชมฟังได้ไหมคะถึงโครงการต่อยอดของเราในอนาคต
1: ได้ค่ะตอนนี้นะคะสมาคมกำลังสร้างคาเฟ่ค่ะคาเฟ่อันนี้นะคะก็จะมีทั้งนวดแล้วก็จะมีกาแฟแล้วก็มันจะเป็นสถานที่ที่ให้มาเรียนรู้อาชีพคนพิการค่ะก็คือในนั้นน่ะอาจจะเป็นเราวันหยุดสุดสัปดาห์เงี้ยค่ะเราอาจจะจัดเป็นเวิร์กช็อปให้เขาว่าได้มีกิจกรรมเราก็จะล้อมาจากโครงการของเซ็นทรัลนี่แหละก็คือให้เอาวัสดุเหลือใช้อ่ะค่ะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์หรือทําเป็นของที่เขาสามารถเอากลับไปใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเพราะอะไรคุณเจี๊ยบถึงอยากทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คของนครสวรรค์1เลยให้สมาชิกในกลุ่มของเราได้โชว์ความสามารถได้เห็นศักยภาพของตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้สามารถมามีความสุขกับสถานที่ของเราอะค่ะ
1: ใช่ค่ะก็คือหนู

0: ที่สมาคมนะคะได้จัดสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นพื้นที่โอกาสที่ให้พวกพี่เขาอะค่ะได้ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วก
1: ็ดีมีคุณภาพของกลุ่มเราแล้วก็บริการนวดแผนไทยจากกลุ่มเราเชิญค่ะ
2: ก็อยากเชิญชวนของสมาคมบริการครับคุณสวัสดิ์นะครับแล้วก็อยากเชิญชวนให้มานวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนะครับติดต่อของเราได้ติดต่อได้ที่เพจของเรานะเพจสมาคมบริการคุณสวัสดิ์นะครับแล้วก็อยู่ที่เซ็นทรัลชั้น1นะครับ
1: ค่ะมาอุดหนุนกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่มาริโอนะคะคุณเจี๊ยบมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้จักกับแหล่งเรียนรู้อาชีพคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนี่เลยค่ะโอกาสในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมสามารถโชว์ศักยภาพของตัวเองโชว์ความสามารถของตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการ NBT Today วันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะอ้อมพร้อมผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เอาแล้วก็คนพร้อมแล้วมันก
1: ็พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องแยกแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยจ้าปุ๊บป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮื
4: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร
5: ์โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

สวัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาป้ากันแฮมแล้วครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนหู้ครับป้ากันเป็นประจำครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย 2:00 นและ 4:00 นมีข่าวดีจากถึงสาวกระทรวงครับที่ได้เอามาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันวันนี้นะครับทางคปภ.ครับเรื่องของการทำประกันนะครับก็จะได้มานำเสนอกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยครับเป็นหนึ่งคำตอบเพื่อกับหลายๆคนที่มีข้อสงสัยเรื่องนี้อยู่ครับรวมไปถึงการจะเตรียมของที่ระลึกนะครับเพื่อกับผู้เข้าห่วงประชุม IMF World Bank เตอร์นี่ปีนี้ไทยเฮาเตรียมอย่างเฮือเปิ่นกันพองเดี๋ยวเฮามาติดตามกันนะครับเพราะยังสิบอกว่าในช่วงนี้นะครับแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงก็เตรียมการกันเต็มที่โดยเฉพาะกระทรวงการคลังนะครับที่จะต้องมานำเสนอมาต้อนรับสำหรับผู้เข้าห่วงประชุม90กว่าประเทศด้วยกันนะครับและคาดว่าจะมาประมาณกว่า 15,000 คนที่จะมาประชุมเตือนี่ครับสิ่งหนึ่งที่คนไทยเกียมนำเสนอที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับก็คือเมนูของคาวและก็ของหวานที่จะฮือกับผู้มาประชุมเตือนี่ได้จิ้มได้กินกันนะครับสำหรับการประชุมยังตีหู้กันแล้วครับว่าเฮาจัดกัน 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งตอนนี้ครับเฮาก็จะได้นำเสนอรสชาติความเป็นไทยผ่านอาหารไทยจานด่วนฮือกับผู้เข้าห่วงประชุมเตอร์นี่ตึงมด10เมนูด้วยกันครับอย่างที่หันโฮบกันก็คือต้มยำกุ้งผัดไทยผัดกระเพรามีต่ำส้มมีข้าวมันไก่มีหมูย่างนะครับแล้วก็มีต้มแสบกระดูกอ่อนครับมีไอศกรีมไอติมกะทิไทยแล้วก็มีข้าวเหนียวบะม่วงนะครับสุดท้ายปิดท้ายกับขนมเบื้องครับนี่คือ10เมนูนะครับที่จะเป็นตัวแทนซอฟต์พาวเวอร์ที่จะฮือทางด้านของ

ผู้เข้าห่วงประชุมเตือนนี่ได้ฮู้จักกันนะครับสำหรับการฮื้อนำซอฟต์พาวเวอร์ติกินได้สัมผัสได้เปลี่ยนอาหารหนึ่งจานให้กลายเป็นเรื่องราวของประเทศไทยและเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้มาเยือนให้กลายเป็นโอกาสตั้งเศรษฐกิจของผู้ประกอบการไทยตัวเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นซิปเมนูแต่การน้องมีตึงของคาวมีตึงของหวานครับตีจะฮื้อกับผู้เข้าประชุมเตือนนี่ได้จิ้มได้กินกันนะครับก็เป็นเมนูลักครับตีมาประเทศไทยต้องได้กินสิ่งเหล่านี้นะครับแต่พอถ้าว่าเปิ้นมาตั้งบ้านเหนือเฮาก็ต้องมีการเตรียมกับเข้าตั้งเหนือให้เปิ้นได้จิ้มได้กินเหมือนกันเนาะส่วนด้านของกอช.ครับหรือว่ากองทุนการออมแห่งชาติตอนนี้ก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการเงินด้านดิจิทัลเพื่อกับปีน้องประชาชนครับมีแคมเปญรับมือฤดูฝนจนกลุ่มแรงงานนอกระบบก็ว่าฟรีแลนซ์ปอก้าแมก้าและก็ผู้ประกอบการอาชีพอิสระเปลี่ยนวันฝนตกให้เป็นวันสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยการเปิดรับสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสมผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเลี่ยงเสี่ยงอุบัติเหตุตอกย้ำแนวคิดนะครับว่าอยู่ไหนก็ออมได้ปลอดภัยบ่ต้องเปียฝนครับซึ่งตอนนี้นะครับผู้สนใจคุณสมบัติก็คือสัญชาติไทยครับอายุ 15-60 ปีไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ในตั้งเลือกที่2และตั้งเลือกที่3ครับแต่ถ้าเป็นตั้งเลือกที่1ของผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยสามารถสมัครได้นะครับก็สอบถามได้ที่เว็บไซต์ของกอช.นะครับ www.nofsf.or.th นะครับเปลี่ยนวันฝนตกเพื่อเป็นวันสร้างความมั่นคงทางการเงินครับใครที่สนใจถ้าเงื่อนไขตามที่เปิ้นกำหนดไว้ก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกอช.ครับพอกอช.เสร็จแล้วมาตีกยศ.แห่งกำหนึ่งนะครับเพราะอย่างที่บอกแล้วครับว่าตอนนี้ครับกยศ.เองพยายามดำเนินการจัดการแล้วครับสำหรับรุ่นปีตีกู้สตังไปแล้วครับแต่ว่าใจของว่ายังไม่ชำระตามระบบนะครับยังคือสตางค์ตีต้องเอามาหมุนเวียนหรือว่ามาให้รุ่นน้องเนี่ยนะครับมันเกิดความบัดสภาพคล่องสักเท่าใดเนี่ยนะครับตอนนี้ข้อมูลของลูกหนี้กยศ.นะครับตีเป็นข้อมูลล่าสุดในเดือนกรกฎาคมนะครับผู้กู้ยืมกองทุนครับ7ล้านบัญชีอยู่ระหว่างการศึกษา 700,000 บาทคิดเป็นร้อยละ10ครับปลดหนี้ไปแล้วนะครับ 600,000 บัญชีด้วยกันครับชำระหนี้เสร็จสิ้น2ล้านบัญชีตอนนี้ก็อยู่ระหว่างชำระหนี้ประมาณ 3,849,114 บัญชีด้วยกันครับซึ่งตอนนี้นะครับจากข้อมูลดังกล่าวครับก็เนี่ยคือว่าบางส่วนครับได้กู้สตางค์ไปตอนเรียนตอนศึกษาอยู่แต่ไม่ได้เอามาชำระตามกำหนดเนี่ยนะครับทางกยศ.เปิ้นก็เลยต้องดำเนินการนะครับแจ้งไว้ว่ายังขอความร่วมมือจากปีๆครับตีสามารถทำงานแล้วนะครับหรือเป็นหนี้ตีอาจจะแบบบัดสม่ำเสมอเต่าใดอาจจะต้องมาอู้กันกับทางกยศ.แห่งกำหนึ่งนะครับว่าต่อเดือนเฮามีรายจ่ายอย่างพองและเฮามีกำลังตีจะส่งเป็นรายเดือนหรือเป็นรายปีถ้าเป็นรายเดือนเฮาไหวอยู่ตีเดือนละเต่าใดอันนี้ก็ต้องไปอู้กับเปิ้นเพราะเปิ้นบ่ย่างคือแบบมีจดหมายทวงหนี้ขึ้นมาพอทวงหนี้เยอะๆขึ้นไปนั่นหมายความว่าต้องเสียเวลาไปประนอมนี้มันขั้นตอนมันจะเยอะกว่าสู้เฮามาเจรจามาตกลงกับทางกยศ.เปิ้นก่อนดีกว่าแล้วครับว่าขอเป็นระบบรายปีอาจจะว่าเนาะว่าถ้าเป็นรายเดือนเฮาอาจจะบ่ไหวอันนี้ก็ต้องไปตกลงกับเปิ้นแต่ขอให้ติดต่อขอให้ส่งแบบสม่ำเสมอตามที่เราได้ตกลงไว้กับกยศ.นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อฮื้อความหวังแล้วก็ส่งต่ออนาคตส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้องเหมือนกับที่เฮาเคยได้รับมาจากรุ่นปีครับยังอยู่ในเรื่องของการศึกษาตอนนี้คุณผู้ชมครับกระทรวงศึกษาธิการเพิ่นกำลังจะมีแนวคิดนะครับหลังงานวิจัยว่าละอ่อนปฐมเนี่ยครับตอนนี้คือติดโทรศัพท์มือถือขนาดนักเลยครับเพิ่นก็เลยออกมาว่าตอนนี้นะครับสำหรับกระทรวงศึกษาธิการครับอยู่ระหว่างจัดทำแนวต่างการใช้โทรศัพท์มือถือให้เหมาะสมกับช่วงวัยโดยระดับปฐมวัยและปฐมศึกษาหันว่าบ่ควรให้ละอ่อนนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีงานวิจัยตีสะท้อนถึงผลกระทบต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของละอ่อนนักเรียนครับส่วนระดับชั้นที่สูงขึ้นไปตีประชุมเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนและในชั้นเรียนโดยมอบหมายให้จัดทำแผนปฏิบัติการตีเหมาะสมและนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าโทรศัพท์มันใช้ใน

0: ั้งดีๆค้นหาข้อมูลการทรงงานมันก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็สะดวกขึ้นเหมือนกันครับแต่ก็จะห่วงว่าเอาเวลาเราเนี่ยครับไปเล่นเกมหรือไปทำอย่างอื่นตีมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็กลายเป็นว่าติดโทรศัพท์นักลำไปอาจจะต้องมีการอู้กันแฮมไม่มีการตั้งกฎระเบียบตั้งเงื่อนไขแฮมไม่นะครับว่าช่วงไหนจะต้องใช้โทรศัพท์ได้หรือช่วงไหนขอให้งดการใช้โทรศัพท์ไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแฮมหนึ่งมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับหลายเรื่องที่เอามาอู้กันบอกว่าจะเป็นตั้งคอปพนะครับรวมไปถึงเรื่องของคลิปเตือนภัยจากตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็จะมาทำความหู้จักตัวเองครับว่าของตีระลึกในการประชุม IMF World Bank ปีนี้ประเทศไทยเตรียมอันอย่างฮือเปิ้นกันพ่องติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: หนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
0: รายการข่าวดีประเทศไทยหากคุณผู้ชมติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะหันได้ว่าเราจะเอาคลิปจากคอปพครับมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำครับวันนี้ตั้งคอปพนะครับจะมานำเสนอเรื่องของกระบวนการระงับข้อผิดพลาดด้านประกันภัยซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสัยขึ้นนะครับว่าเปิ้นมีกระบวนการอันอย่างจะได้กันพ่องไปพอจากคลิปนี้ได้เลยครับ
2: ถ้ามีปัญหาด้านประกันภัยจะทำยังไงได้บ้างนะวันนี้เจนมีคำตอบให้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยของสำนักงานคปภ.กันค่ะหากพี่ๆประสบเหตุใดๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นและได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยนะคะสิ่งแรกที่พี่ต้องทำคือเข้าไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่พี่ๆทำประกันภัยไว้เพื่อให้เขาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่ะแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วเกิดข้อพิพาทขึ้นล่ะพี่ๆไม่ต้องกังวลใจนะคะสำนักงานคปภ.เรามีกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วค่ะได้แก่1การพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าที่จะทำการเจรจาไก่เกี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาทให้กับพี่ๆค่ะ2ผู้ไก่เกี่ยโดยผู้ชำนาญการนะคะซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่สามารถตกลงยุติข้อพิพาทได้อีกเนี่ยก็สามารถนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการต่อไปได้ค่ะโดยพี่ๆเนี่ยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้เลยค่ะและสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ PPMS นะคะซึ่งเป็นการยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ.ค่ะเป็นระบบที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างบริษัทประกันภัยและสำนักงานคปภ.เพื่อการส่งต่อข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่รวดเร็วแม่นยำที่สุดค่ะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยสามารถได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะคะและถ้าอยากให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้อีกคอมเมนต์มาได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand นะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมก็ถ้าหากว่ามีเรื่องของการทำประกันภัยและก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถร้องเรียนและก็สอบถามได้นะครับที่คปภ.ใกล้บ้านท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันอัคคีภัยหรืออะไรอย่างก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้เอามาฝากกันเป็นประจำกับรายการข่าวดีประเทศไทยครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าเขานำเสนอมาอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันเนาะสำหรับความพร้อมในด้านต่างๆของการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับวันนี้นะครับเราจะไปพอด้านของการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำของตีระลึกนะครับตีฮือกับผู้เข้าห่วมประชุมเตือนนี่นะครับ

0: ปากเปิ้นเตรียมอันอย่างจะได้กันพองงามขนาดไหนมีคุณค่าขนาดไหนไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: การจัดทำเหรียญกษาปณ์และสแตมป์ที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติระดับสากลของทุกประเทศเมื่อได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่ระดับโลกและเป็นของที่นิยมสะสมอย่างยิ่งในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เมื่อปี2534ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งแรกกระทรวงการคลังมอบเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกให้กับผู้แทนประเทศต่างๆส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยมอบธนบัตรไทยที่ระลึกและเข็มกลัดดอกกล้วยไม้ให้กับคณะผู้ว่าการธนาคารกลางและภริยาเป็นธนบัตรไทยที่ใช้อยู่ในช่วงเวลานั้นพร้อมคำจารึกการประชุมบรรจุในอัลบั้มที่ออกแบบเป็นสมุดข่อยทำด้วยผ้าไหมไทยส่วนเข็มกลัดดอกกล้วยไม้ทำขึ้นอย่างพิถีพิถันจากดอกกล้วยไม้จริงเคลือบด้วยแลกเกอร์ชุบทอง 24K ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆมอบภาพเขียนของศิลปินชั้นนำอาทิอาจารย์ประเทืองเอมเจริญอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์บางธนาคารมอบถ้วยเบญจรงค์และกรอบรูปทำจากเครื่องเงินสวยงามตราตรึงเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงคนไทยและไมตรีจิตที่มีต่อมิตรประเทศทุกชาติทุกภาษารูปแบบเหรียญที่ระลึกในการประชุมครั้งนั้นด้านหนึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้านเป็นสัญลักษณ์การประชุม
2: ตอนนั้นเนี่ยในงานนี้เราก็ทางกระทรวงการคลังได้ทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเป็นมูลค่าหน้าเหรียญ100 บาทโดยมีหน้าเหรียญเนี่ยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระราชินีพระพันปีนะครับคู่กันราคาหน้าเหรียญ100 บาทพอปีนี้ที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ว่าธนาคารโลกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโลกนะฮะในวันที่16 ตุลาคมนี้นะครับก็ท่านรองนายกเอกนิติธรประภาสท่านก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นโอกาสพิเศษที่จะทำเหรียญที่นี่ขึ้นมาอีกแบบนึงก็คือมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีราคาหน้าเหรียญเท่ากันแต่ว่าจะต่างกันก็คือหน้าเหรียญก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ
1: ตราไปรษณียากรที่ระลึกการจัดประชุมเมื่อปี2534ทั้งผู้ร่วมงานและประชาชนคนไทยร่วมเก็บสะสมพร้อมประทับตราพิเศษลงวันที่แต่ละวันในช่วงจัดการประชุมมีตราสัญลักษณ์ของงานมีรูปเหรียญโบราณในขณะที่สัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพการประชุมในปีนี้ใช้แนวคิดร่วมสมัยจากลายประจำยามและตราพระแสงจากบนเงินพดด้วงประสานลายเส้นพริ้วไหวสื่อถึงกระแสการเงินและการถักทอเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกอย่างน่าเชื่อถือมุ่งสู่ความยั่งยืนในอนาคตการเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569จึงเป็นโอกาสอีกครั้งที่คนไทยจะร่วมสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีโลกต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนพร้อมขับเคลื่อนเม็ดเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจไทยอย่างสง่างามพิญญรัตน์ นาคเสวีวงศ์สำนักข่าวไทยรายงาน
0: ของที่ระลึกนะครับก็ถือว่าเป็นความทรงจำและก็เป็นคุณค่าสำหรับผู้ตีได้รับมอบนะครับจากประเทศไทยตีจะได้เกียมไหว้เฮกับผู้เข้าห่วงประชุมเตือนนี่นะครับก็เป็นธนบัตรนะครับฉบับแบบดั้งเดิมตีของเขาเริ่มหายากแล้วเหมือนกันนะครับจัดในรูปเล่มไว้อย่างดีและครับเพื่อที่จะมอบเฮกับผู้เข้าห่วงประชุมเตือนนี่12-18 ตุลาคมนี้ตีศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับตำรวจนะครับออกมาเตือนวันนี้เขาจะนำเสนอกัน2เรื่องครับอันแรกก่อนเนาะเรื่องของระวังฮักออนไลน์ครับบัดนี้หลงเจือเป็นอันคาถ้าหากว่าใครตีงามตีลอโปรไฟล์ดีย่าการดีตักเฮามาเริ่มต้นตีจุฮือลักก่อนจุเฮาฮือฮักก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายมาเริ่มมีความสงสารแฝงมามันก็จะมาหลายกระบวนการเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปพอกันได้จากคลิปนี้แล้วครับว่าเขาต้องระวังด้านไหนกันพอง
3: อย่ามายุ่งกับลุงได้ไหม
4: เขารักลุงเพราะลุงอบอุ่นหรือลุงอ่อนเ
5: ลวเรียกพี่ได้ไหมเมสเซจอะไรมาเนี่ย
6: มีมี ำอะไรอยู่คะคิดถึงจัง
7: น้องคนนี้อีกแล้วน่ารักจังเลยเรียกคุณลุงว่าบีล่ะครับขอยืมเงิน 20,000 บาทได้ไหมคะเราจะได้ร่วมลงทุนด้วยกันโอ้สบาย 20,000 ร่วมลงทุนเพื่อน
4: อะเอ๊ได้ยินเรื่องโอนเงินอะไรแล้วลุง 20,000
7: อืม
4: โอนเงินให้ใครคะเนี่ย
7: โอนเงินให้น้อง
4: น้องที่ไหน
7: น้องที่เพิ่งรู้จักกันคุยกับลุงอยู
4: ่ไหนดูซิแล้วนี่เคยวิดีโอคอลเคยคุยเคยเจอกันหรือเปล่าเห็นหน้าเนี่ยเคยเจอกันยังคุณลุง
7: ไม่เคยคุยกัน2วันแต่ขอวิดีโอคอลเค้านะเค้าบอกว่ากล้องเสียก็เลยไม่ได้วิดีโอคอลกันแต่เค้าส่งรูปมาปกตินะอยู่ประจําวันสวย
4: น่าร
7: ัก
4: นะรู้สึกแปลกๆนะคุณลุง
7: เรีย
4: ก
7: ไม่แปลกไม่แปลก
4: แม่เค้าเรียกวิดีโอคอล
7: ไม่แปลก
4: ลุงฟัง
7: ลุงคุยอยู่
4: เนี่ยลุงดูรูปเหมือน AI แล้วรูปลดรูป
7: เขาบอกว่าเขารักลุงลุงอบอุ่นนะอย่ามายุ่งกับลุงได้ไหม
4: เขารักลุงเพราะลุงอบอุ่นหรือลุงอนเร็วคุณลุงจำได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนทักมาแล้วบอกว่ารักลุงตีสนิทสุดท้ายแล้วก็มาบอกให้โอนเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงทุนบอกว่าจะมีอนาคตด้วยกันแบบนี้เสียงถูกหลอกลงในสแกมนะแล้วยิ่งรูปภาพแล้วก็วิดีโอคอลเขาก็เลี่ยงด้วยแบบนี้แปลว่าเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได
7: ้
4: ดังนั้นลุงอย่าเพิ่งโอนเลยช่วยหนูตรวจสอบก่อนว่าเขาเป็นคนจริงหรือเปล่าลูกคนนี้ไปเอาใน Facebook Google คนอื่นมา
7: พี่ถ้าลุงไม่เจอคุณตำรวจนี่ลุงโดนหลอกอีกแล้วนะเนี่ย
4: ลุงโดนหลอกตลอด
7: แล้วลุง
4: จ
7: ะทำไงดีเนี่ยอยากเป็นแฟน
4: อยากมีแฟนมีคนดีแนะนำไปไหม
0: ครับด้วยความห่วงใยนะครับจากตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ต้องฝากไว้ตัวเหมือนกันสำหรับการเล่นโลกออนไลน์บางทีอาจจะแบบเอาไว้แก้เหงาเอาไว้พอข่าวสารแต่คะแนนด้วยกันมันก็จะมีแบบเริ่มตั้งเข้ามาอย่างที่บอกนะครับว่าเป็น AI ตัวหรืออาจจะไปก๊อปปี้หูบคนอื่นมาตัวเหมือนกันต้องระวังกันตัวนะครับว่าไม่มีอะไรจริงในเรื่องของรักออนไลน์เลยนะฮะต้องระวังกันเป็นอย่างดีแล้วครับนอกจากที่จะมาเตือนเรื่องของรักออนไลน์นะครับแล้วก็จะมาเตือนเรื่องของการประมูลสินค้าออนไลน์ตัวเหมือนกันครับบางทีแบบสินค้ายังดีเลยครับอาจจะแบบเริ่มที่บิดละ20บาทครับแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีทีมของเขาที่เป็นหน้าม้าก่อยประมูลแข่งกับเขาติ๊กๆแล้วสุดท้ายพอเขาได้ขึ้นมาจริงอยู่อาจจะต้องแบบมีการสั่งเฮ้อโอนสตางค์ไว้ก่อนเป็นจำนวนมากและสุดท้ายอาจจะได้ของปลอมหรือได้ของบัตรแต้มมาต้องระวังเรื่องนี้กันตัวนะครับ
8: เฮ้ยดูเสื้อตัวนี้ดิ limited edition ถ้าซื้อในช็อปอะแพงมากเลยอะแต่ว่าเนี้ยประมูลแค่200บาทบิดรอบละ50บาทเอง
9: อ่ะนะครับอย่าเริ่มนะครับ5 4 3 2 1เริ่มประมูลครับบิดแรกครับบิดแรกมาบิดแรกน้องน้ำเหนือมาแล้วครับ250นะครับต่อไปต่อไป300ครับ
8: ราคาถูกขนาดนี้ระวังจะโดนโกงนะเนี่ย
10: โอ้ยไม่โดนหรอกคนดูตั้งเยอะ
9: ครับเริ่มที่1,200ครับตอนนี้เหลือนะครับ
10: โหราคาเริ่มแรงแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เราอยากได้จริงๆนะ
8: แกจะเอาถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
10: เอาหน้าแล้วว่ามันก็ถูกกว่าซื้อที่ช็อปอีกนะ
8: โอเคงั้นเราไปข้างนอกก่อนนะ
10: อืมๆบ๊ายบาย
9: ครับโอ้น้องน้ำเหนือต่อนะครับน้องน้ำเหนือต่อนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเหลือเลนนะครับเลนอีกหน่อยนะครับ3 2 1ปิดการประมูลครับสำหรับเสื้อตัวนี้จบไปที่น้องเหนือนะครับราคา 1,300 นะ
10: เฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวรีบโอนเลยเดี๋ยวรูด
9: น้องน้ำเหนือนะครับติดต่อผ่านเพจนะครับในช่องแชทเลยนะครับภายใน5นาทีแล้วกันนะครับ
8: เสื้อแกมาส่งหรือยังเนี่ยฉันอยากนำเต็มที่ละ
4: เรียกพัสดุเขาก็ยังไม่ส่งมาเพจก็ติดต่อไม่ได้เนี่ย
8: เราเช็คเพจกับบัญชีก่อนโอนหรือยัง
4: ยังเลยวันนั้นอ่ะฉันรีบก็เลยไม่ได้เช็คเลยกลัวของหลุดอ่ะ
8: ลองเช็คดูสิ
4: เฮ้ยเพจมันปิดหนีไปแล้วอ่ะแบบนี้ของก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้เนี่ยเงินค่าขนมสัปดาห์นี้ของฉันหมดแล้วอ่ะ
11: อย่าเห็นว่าคนดูเยอะแล้วคิดว่าจะปลอดภัยนะคะก่อนประมูลหรือว่าโอนเงินเช็คเพจให้ชัวร์กันก่อนค่ะ 1. เช็คเครื่องหมายยืนยันตัวตน 2. เช็คความโปร่งใสของเพจดูประวัติการสร้างแล้วก็การเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะ 3. เช็ครีวิวและการมีส่วนร่วมว่าเป็นผู้ใช้งานจริงหรือไม่ค่ะ 4. เช็คช่องทางติดต่อแล้วก็ลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดและที่สำคัญที่สุดนะคะอย่าลืมเช็คชื่อบัญชีแล้วก็ประวัติการโกงก่อนจะโอนเงินอย่าเพิ่งรีบโอนกันนะคะและหากสงสัยหรือว่ากำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะคะให้รีบโทรแจ้งได้เลยค่ะที่สายด่วน AOC 1441ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CAB
0: ส่วนใหญ่คุณผู้ชมครับขายเสื้อผ้านี่มันจะแบบเวลาโอนสตังค์ให้มันจะเป็นแบบไม่ใช่ชื่อบุคคลนะมันต้องเป็นชื่อบริษัทต้องอันตีแบบเฮามั่นใจได้เนาะเพราะว่าการจะตั้งบริษัทขึ้นมามันก็ต้องมีเงื่อนไขมีหลักฐานตีไปตีมาว่าไผ่มาจดตั้งบริษัทอันอย่างกันพองแต่ถ้าหากว่าโอนภายในแบบเป็นชื่อบุคคลอย่างเงี้ยต้องเอ๊ะไว้ก่อนอย่างผมเนี่ยก็ต้องแบบก็ปีจื่อเขาไปวางใน Google เพื่อไปเสิร์ชดูหรือว่ามันจะมีแอปของตำรวจเนาะที่ว่าเป็นไซเบอร์ฮะนะครับว่าคนเนี้ยเคยรับการร้องเรียนเคยถูกแจ้งความอะไรอย่างมาก่อนๆเงี้ยนะครับก็จะได้เป็นแฮมมิงช่องทางครับในการซื้อของออนไลน์ตีได้ของมาแบบตรงปกแล้วก็บ่โดนจุโดนหลอกนะครับแฮมมิงเรื่องคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นตังตำรวจสอบสวนกลางเหมือนกันนะครับตีออกมาแจ้งเตือนเฮาในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของถ้าหากว่าขายของอยู่ดีๆแล้วถูกหมายเรียกปลอมจับมาแจ้งเฮาเนี่ยครับเฮาจะต้องเนี่ยจะได้กันพองคลิปนี้มีคำตอบครับ
4: วันนี้อากาศดีๆเปิดร้านวันนี้สดชื่นสดชื่นทูมันฮัลโหลจ้าสวัสดีจ้า
12: สวัสดีครับติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตรวจพบว่าบัญชีของคุณนะครับได้เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินที่จังหวัดนครนายกนะครับจึงจะขอสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับตามหมายจับนี้นะครับ
4: ป้าเนี่ยนะไปทำคดีฟอกเงินอะไรป้าไม่ได้ทำเลยวันป้าขายของอยู่ตลาดเนี่ย
12: คือตอนนี้นะครับมีหมายเรียกไงครับยังไงผมขอความร่วมมือให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
4: ป้าไม่ได้ทำจริงๆนะคะคุณตำรวจ
12: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะแอดไลน์นะครับเดี๋ยวให้แอดไลน์เพื่อวิดีโอคอลนะครับสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
4: คุณตำรวจแต่ป้าไม่ได้ทำ
12: งั้นถ้าไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมจะสั่งคนให้ไปจับเดี๋ยวนี้เลยนะครับ
4: ใจเย็นค่ะใจเย็นได้ๆเดี๋ยวป้าแอดไลน์เดี๋ยวนี้เลยแป๊บนึงนะจ๊ะ
13: เนี่ยเพิ่งแอดไลน์ค่ะป้าเพียนขอยืนไว้ก่อนเลย
4: คุณตำรวจเอาเรื่องมาจับป้าปะเนี่ย
13: อันนี้ตำรวจจริงค่ะที่ป้าเพียนคุยอยู่นี่คือมิจฉาชีพนะคะที่ปลอมเป็นตำรวจดีนะยังไม่แอดไลน์ป้าเพียนจำไว้เลยนะคะตำรวจจริงจะไม่ทำลักษณะนี้ค่ะ1ค่ะจะไม่โทรศัพท์มาหาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณกระทำความผิดค่ะ2จะไม่ส่งเอกสารราชการผ่านทางไลน์ค่ะและ3ค่ะจะไม่วิดีโอคอลมาเพื่อสอบปากคำค่ะสุดท้ายค่ะจะไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจค่ะจำไว้เลยค่ะตำรวจจริงจะไม่ทำแบบนี้นะคะป้าเพียน
14: ถูกแล้วเนี่ยป้ากับโดนหลอกอีกแล้วตำรวจจริงจะต้องมาอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเจอคุณตำรวจ
13: ตำรวจจริงจะต้องไม่ทำแบบนั้นค่ะป้าเพียน
14: โอเคจ้ะ
13: แล้วก็สุดท้ายค่ะหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะก็ให้โทรสายด่วน AOC 1441ค่ะ
14: โอเคเดี๋ยวป้าไปโทรก่อนเลย
13: อยากโทรแจ้งปรึกษาเขาก็ได้ค่ะ
0: โดนจุโดนหลอกคุณผู้ชมครับสามารถแจ้งกันได้นะครับ1441ครับสายด่วนของตำรวจสอบสวนกลางเนาะแต่ขณะเดียวกันนะครับตำรวจเปิ้นจะบ่มีการโทรมาหาเฮาวิดีโอคอลหรือแอดไลน์หรือไม่มีการสอบสวนคดีตังโทรศัพท์มือถือนะครับก็บัดนี้เจืออย่างที่บอกนะครับว่าปิดโทรศัพท์มือถือบล็อกกันไปเลยดีกว่านะครับก็เป็นแฮมนึงเรื่องตีหลายๆคนอาจจะยังแบบตกใจอยู่ว่าโดนจุอย่างอีนะครับเนี่ยคือโดนหลอกกันมาหลายรายแล้วเหมือนกันนะครับเฮาปิดท้ายกับวันนี้ครับคลิปดีๆจาก NBT Connect นะครับมาเฮาได้ฮู้จักกันสำหรับดอกไม้บูชาพระไม่ได้แค่งามอย่างเดียวนะครับแต่เต็มไปด้วยความหมายแล้วก็วิถีไทยครับเฮาจะเอาดอกไม้อันยังไหว้พระบูชาพระกันพองและมีความหมายจะใดไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
15: รู้ไหมครับว่าดอกไม้ที่เราใช้บูชาพระไม่ได้เลือกกันแบบสุ่มๆแต่เป็นดอกไม้ที่อยู่คู่ความเชื่อและวิถีไทยมานานแสนนานเลยครับรู้เรื่องกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนดอกไม้หอมที่คนไทยนิยมใช้ทั้งงานประดิษฐ์และบูชาพระมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับเริ่มจากพุทธชาติไม้เลื้อยดอกสีขาวเล็กๆบานตอนเย็นกลิ่นหอมแรงกว่ามะลินิยมนำมาร้อยพวงมาลัยหรือมาลัยรูปสัตว์เล็กๆซึ่งเป็นงานฝีมือแบบไทยแท้ในอดีตต่อมาคือดอกไม้ที่คุ้นเคยที่สุดมะลิสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความดีโดยเฉพาะมะลิลาที่กลิ่นหอมชัดบานตอนเย็นใช้ร้อยพวงมาลัยลอยน้ำหรือบูชาพระมาตั้งแต่สมัยโบราณส่วนมะลิซ้อนดอกซ้อนสวยเหมือนกุหลาบกลิ่นอ่อนกว่านิยมปลูกประดับและใช้บูชาพระพร้อมเป็นสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติอีกชนิดหนึ่งคือมะลุลีไม้เลื้อยที่ออกดอกเป็นช่อใหญ่กลิ่นหอมทั้งกลางวันและกลางคืนมักใช้ทั้งช่อบูชาพระดูเรียบง่ายแต่สวยงามมากครับและสุดท้ายครับคือพิกุลดอกไม้กลิ่นหอมทนแม้แห้งแล้วก็ยังหอมใช้ร้อยมาลัยอบผ้าและเป็นแรงบันดาลใจของลายดอกพิกุลในงานศิลป์ไทยดอกไม้บูชาพระจึงไม่ใช่เพียงของประดับหน้าองค์พระแต่คือสัญลักษณ์ของความดีความบริสุทธิ์และศรัทธาที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานกลิ่นหอมเล็กๆจากดอกไม้เหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อีกครั้งครับ
0: สามารถติดเสนอคลิปดีๆผ่านเพจ NBT Connect ครับแต่ถ้าหากว่ารายการของพี่จิทันหมายเลข11วันจันทร์ถึงวัน

0: วัสดีค่ะข้าพเจ้าทิติกรชัยจันดีคุณครูนาฏศิลป์จากโรงเรียน3อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านหลังจากที่ได้ทราบข่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สวรรคตลงข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้สูญเสียพระองค์ท่านไปด้วยแบบอย่างที่ดีของพระองค์ท่านที่ข้าพเจ้าได้นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในเรื่องของการสื่อสารศิลปะทางด้านนาฏศิลป์การแสดงไม่ว่าจะเป็นโขนละครหรือการแสดงนาฏศิลป์ต่างๆเครื่องแต่งกายนะคะที่พระองค์ท่านทรงได้ออกแบบนะคะก็คือชุดไทยพระราชนิยมนะคะดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้นำแนวทางนะคะของพระองค์ท่านมาใช้ในการทำงานและข้าพเจ้าจะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดและดำรงไว้ซึ่งพระราชปณิธานและก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
1: ชื่อเพ็ญภานามสกุลมาลิศเจ้าจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคนสำคัญของประเทศไทยเฮาเนาะแม่พระแม่อันปีพระพันปีเอาคนมานอกต่างจังหวัดอีกเราหันเปิ้นทำงานตลอดอ่ะหันพระองค์เปิ้นเคยมาเมืองฝั่งในหลายเตื้อเหมือนกันตั้งแต่แม่อายุน้อยๆแล้วนะก็ทำงานงามแต่งามหวานเนาะเปิ้นมาตอนนั้นเปิ้นมากับพระเจ้าอยู่หัวที่ดอยอังคารแม่เขาก็ไปเฝ้าเสด็จไปสองครั้งรู้สึกเสียใจรู้สึกมันบอกไม่ถูกเนาะอยากจะให้พระองค์ท่านอยู่ไปมวนเมินซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to...
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

สถานการณ์น้ำในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ขยายวงกว้างล่าสุดมวลน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่ตำบลร้อยละครเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนชนประธานเชียงใหม่เผยน้ำท่วมพื้นที่ตอนใต้คลี่คลายระดับน้ำแม่ปิงยังปกติขณะที่แหล่งน้ำ

0: ้ำเฉลี่ยร้อยละ80เพียงพอในฤดูแล้งพร้อมเร่งสำรองน้ำรับเอลนีโญสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่8แถลงผลตรวจสอบการใช้อาคารสาธารณะของอบจ.เชียงใหม่และเชียงรายเน้นย้ำการใช้งบประมาณภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือค่ะวันนี้เราพบกันในวันพุธที่30กันยายน2569ค่ะอยู่กับเราทั้ง2คนค่ะคุณเอกนรินทร์ใจมโนแล้วก็ดิฉันนิชนันท์ชนชัยค่ะ
1: ครับเวลา 16:00 นถึงเวลา 17:00 นรับชมข่าวภาคเหนือนะครับ Digital TV หมายเลข11เพจ NVT ภาคเหนือครับบอกว่าวันนี้30กันยายนคือวันอีกไม่กี่นาทีต้องบอกแบบนี้ดีกว่าครับสิ้นสุดของการทำงานของพี่ๆหลายท่านสำหรับการเกษียณอายุราชการ1ตุลาคมก็เรียกได้ว่ามีโอกาสพักผ่อนได้เที่ยวกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีบรรยากาศการส่งมอบงานรวมถึงเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ด้วยเหมือนกันนะครับมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันสำหรับข่าวภาคเหนือในวันนี้นะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่จังหวัดแพร่ครับจังหวัดแพร่เชิญสิ่งของพระราชทานครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอร้องกวางและอำเภอเด่นชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่โดยมีนายชัยสิทธิ์ชัยสัมฤทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชน
2: โดยจุดแรกได้เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อดำรงชีพเบื้องต้นมอบให้แก่นางสายแก้วแก้วมานะบ้านเลขที่171/1หมู่ที่1ตำบลแม่ทรายอำเภอร้องกวางซึ่งประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่21กันยายน2569ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย1หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังบ้านเลขที่244หมู่ที่10ตำบลแม่จั๊วอำเภอเด่นชัยเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่นายธีระรัตนกันธาและครอบครัวซึ่งประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่18กันยายน2569ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน1หลังและมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติจำนวน 10,000 บาทให้แก่นางสาวอาพรวันอ้วนเพื่อเป็นค่าจัดการศพและบรรเทาความเดือดร้อนในระยะฟื้นฟูค่ะ
1: การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้มาสู่ครอบครัวผู้ประสบภัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประสบกนิกรชาวไทยผู้ประสบสาธารณภัยเสมอมา
2: ไปดูความเคลื่อนไหวกันต่อในพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมมือของประชาชนชาวจังหวัดพะเยาค่ะที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์และการจัดเตรียมดอกไม้จันทร์ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพิธีและร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีและความร่วมมือของประชาชนจังหวัดพะเยาค่ะ
1: ภายในกิจกรรมครับมีการสาธิตและอธิบายขั้นตอนการจัดทำดอกไม้จันทร์จากดอกสารพีซึ่งเป็นต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดพะเยาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประณีตและสวยงามเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือความสามัคคีและความจงรักภักดีของประชาชนชาวจังหวัดพะเยาครับตอนนี้เป็นขั้นตอนของครูกอนะครับพอหลังจากนี้ไปในแต่ละจังหวัดครับครูกอก็จะนำไปต่อยอดให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์กันครับคุณผู้ชมครับวันนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่8ครับมีการแถลงการตรวจสอบโครงการของภาครัฐนะครับและการใช้อาคารสาธารณะของอบจ.เชียงใหม่และเชียงรายครับโดยเน้นย้ำการใช้งบประมาณภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับนางสาวพุทธชาติต้นหยงผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่8

0: ระบุว่าสตพ.8ครับได้ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารสาธารณะของอบจ.เชียงใหม่และอบจ.เชียงรายระหว่างปีงบประมาณ2558ถึง2568โดยพบว่าอบจ.เชียงใหม่มีอาคารสาธารณะรวม74แห่งงบประมาณก่อสร้างกว่า290ล้านบาทโดยได้สุ่มตรวจ23แห่งพบว่ามีอาคารที่ใช้งานได้ไม่เต็มที่5แห่งและมี4แห่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับ
1: ส่วนทางอบจ.เชียงรายมีอาคารสาธารณะ153แห่งงบประมาณก่อสร้างกว่า255ล้านบาทโดยสุ่มตรวจ43แห่งพบว่ามีอาคารที่ใช้ได้ไม่เต็มที่12แห่งและไม่ได้ใช้งาน8แห่งซึ่งมีสภาพไม่พร้อมใช้งานและมีความเสียหายหลายจุดรวมถึงบางแห่งไม่มีการส่งมอบให้หน่วยงานอื่นๆตามการประสานงานดูแลส่งผลให้อาคารอยู่ในสภาพทรุดโทรมซึ่งสตพ.8ได้เสนอ5แนวทางในการแก้ปัญหาแก่อบจ.เชียงใหม่และเชียงรายโดยเน้นให้เกิดการวางแผนบริหารจัดการอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนด้วยค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
2: คุณอย่ามองว่าพอมันไม่ใช่ประโยชน์คุณจะรื้อทำลายไปคุณต้องดูให้จริงจังไม่ใช่เห็นทุกแห่งคุณจะรื้อไม่ได้ใช้ประโยชน์คุณต้องมองว่าเมื่อสร้างมาแล้วเงินของประชาชนเนี่ยมันคืออยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณาว่าถ้ามันไม่ใช้ประโยชน์ตรงนี้แล้วคุณสามารถปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแต่อันที่สำคัญก็คือพอหลังจากมีของแล้วเราก็ต้องบำรุงรักษาใช่ไหมคะกรณีนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งก็บอกแล้วว่าต้องคุณต้องไปดูนะว่าเมื่อคุณทำอันนี้คุณต้องมีคนดูแลเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอย่างที่บอกก็ต้องให้ประชาชนช่วยกันมาดูด้วยว่าเนื่องจากอัตรากำลังข้าราชการก็ไม่ได้เยอะอะไรตรงนั้นนะคะก็คืออาจจะต้องมีตรงไหนมันไม่ดีไม่มีเสียหายอะไรก็ให้แจ้งกลับไปที่หน่วยรับตรวจตรงนั้นนะว่ามันมีอะไรที่จะต้องแก้ปรับปรุงแก้ไขอะไรหรือเปล่าอะนะ
0: ด้านนางสาวจุฬาลักษณ์อินทรพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูนระบุนะครับว่าสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูนได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งซึ่งพบว่ามีความหนาแน่นของชั้นแอนทั้งความเสียหายให้กับภาครัฐมูลค่ากว่า 468,700 บาทการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำขององค์กรปกครอง140บาทซึ่งได้แจ้งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
1: ส่วนสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตรวจสอบโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเขื่อนในหมอกบ้านรักไทยพบว่าอุปกรณ์และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสามารถทำงานได้แต่ขาดความต่อเนื่องและไม่มีการเชื่อมโยงกับบ่อพักน้ำเสียของชุมชนซึ่งได้แนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเชื่อมต่อระบบบ่อพักน้ำเสียและการบำบัดเข้าด้วยกันเพื่อให้โครงการดังกล่าวสำฤทธิ์ผลสูงสุดสร้างประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างเต็มที่ค่ะ
0: เป็นการตรวจสอบย้อนหลัง10ปีเลยนะครับคุณผู้ชมย้อนไปตั้งแต่ปี2558ครับก็จากนี้ต่อไปอาจจะต้องมีการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นสำหรับการตรวจรับงานก่อสร้างต่างๆของหน่วยงานภาครัฐครับ
1: ใช่แล้วค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของหน่วยงานชนประทานกันบ้างค่ะชนประทานเชียงใหม่ค่ะเผยน้ำท่วมพื้นที่ตอนใต้คลี่คายระดับแม่น้ำปิงยังปกติค่ะขณะที่แหล่งน้ำมีน้ำเฉลี่ยร้อยละ80เพียงพอใช้ฤดูแล้งพร้อมเร่งสำรองน้ำรับเอลนิโยนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชนประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าอิทธิพลพายุทำให้พื้นที่ตอนใต้ของเชียงใหม่มีฝนตกหนักอำเภออมก๋อยวัดได้มากกว่า100มิลลิเมตรขณะที่อำเภอแม่แจ่มวันที่29กันยายนมีฝนประมาณ180มิลลิเมตรส่งผลให้ลำน้ำหลายสายค่ะเพิ่มสูงขึ้นและก็ล้นตลิ่งโดยลำน้ำแม่กลางรับน้ำจากดอยอินทนนท์เข้าท่วมบ้านน้ำลัดขณะที่อำเภออมก๋อยมีน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำตลอดแนวลำน้ำแต่ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนแม่น้ำปิงตอนบนตั้งแต่อำเภอเชียงดาวถึงเขตเมืองเชียงใหม่ยังปกติมีอัตราไหลต่ำกว่าร้อยละ30ของความจุลำน้ำขณะที่ตอนล่างมีการเปิดประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่างค่ะ
0: ด้านเขื่อนแม่กวงอุดมธาราครับมีน้ำมากกว่าร้อยละ70น้ำไหลเข้าวันละประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรระบายออกประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้มีน้ำสะสมเพิ่มวันละประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตรคาดวันที่

0: 1ตุลาคมจะมีน้ำประมาณร้อยละ72-75ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วเชียงใหม่มีน้ำเฉลี่ยประมาณร้อยละ80เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคผลิตน้ำประปารักษาระบบนิเวศและบริหารจัดการในฤดูแล้งขณะเดียวกันมีการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่หาดเข้าสู่อ่างเก็บน้ำแม่ตูบในอัตรา 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณวันละ 222,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มน้ำสำรองสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากเอลนีโญซึ่งต้องเฝ้าระวังอำเภอจอมทองแม่แจ่มอมก๋อยบางส่วนของอำเภอดอยเต่าและอำเภอเวียงแหงครับก็เป็นการเตรียมการรับมือไว้นะครับสำหรับเรื่องของเอลนีโญที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราไม่แน่ใจว่าจะแล้งรุนแรงขนาดไหนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับหรือว่าสทนชครับเปิดเวทีรับฟังทุกภาคส่วนจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำยมอย่างยั่งยืนครับที่หอประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS อำเภอเมืองแพร่นายคุณากรคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำยมปรับปรุงช่วงที่1ปี2566ถึง2580โดยมีผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.มีคณะกรรมการลุ่มน้ำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและแนวทางการจัดทำแผนแม่บทพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่
1: โดยการปรับปรุงแผนครั้งนี้นำกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่พิจารณาปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและระบบนิเวศควบคู่กันรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการออกแบบทางเลือกการพัฒนาตั้งแต่ต้นทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้มอบหมายให้บริษัทดีไวพลัสจำกัดและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดำเนินการศึกษาเพื่อให้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำยมพ.ศ. 2566ถึง 2580เป็นกรอบการบริหารจัดการน้ำที่ตอบโจทย์พื้นที่สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปติดตามการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ครับที่สนามบินภูสันฟ้าของอำเภอแม่แตงครับการเปิดเวทีในครั้งนี้มีการพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับติดตามช่วงหน้าข่าวภาคเหนือครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ติดตามกันต่อนะครับข่าวภาคเหนือครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับและเพจ NBT ภาคเหนือครับ
1: ในช่วงนี้จะพาไปติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งโครงการก่อสร้างสนามบินภูสันฟ้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะทวีความรุนแรงขึ้นล่าสุดต้องประกาศยุติเวทีประชาพิจารณ์หลังพบความผิดปกติความโปร่งใสและกังวลเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะเหตุการณ์เริ่มเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาในเวทีประชาพิจารณ์บรรยากาศเต็มไปด้วยความวุ่นวายมีกลุ่มบุคคลและผู้สังเกตการนอกพื้นที่เดินทางเข้ามาจำนวนมากกระทั่งเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองเอกสารทีมงานผู้จัดพบมีความผิดปกติว่ามีประชาชนบางส่วนค่ะนำเอกสารที่ทำสำเนาเพิ่มเติมจากภายนอกมาใช้ในกระบวนการแทนเอกสารฉบับจริงที่แจกณจุดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ข้อมูลการลงทะเบียนบางรายการยังไม่สอดคล้องกันทำให้ไม่สามารถรักษาความโปร่งใสและความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลของกระบวนการแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับกระทั่งวันที่29กันยายนครับบริษัทเอกชนผู้ดำเนินการซึ่งมีหน้าที่รักษาความเป็นกลางและรวบรวมข้อมูลตัดสินใจประกาศยุติการจัดเวทีที่เหลือเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายที่อาจลุกลามกระทบต่อความปลอดภัยสำหรับผลการแสดงความคิดเห็นในวันแรกระหว่างผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทางผู้จัดงานครับออกมาย้ำชัดเจนว่าถือเป็นโมฆะและไม่มีผลคะแนนอย่างเป็นทางการจากนี้บริษัทผู้ดำเนินการเตรียมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์นำส่งต่อให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพิจารณารวมถึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายหากตรวจสอบพฤติการเข้าข่ายกระทำผิดหรือจงใจแทรกแซงกระบวนการทางด้านโครงการสนามบินภูสันฟ้าเชียงใหม่ยังคงออกมายืนยันเจตนารมณ์เดิมนะครับว่าต้องการอยู่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่พร้อมเปิดฟังปัญหาและเสียงสะท้อนจากชาวบ้านอย่างแท้จริงเพื่อหาทางออกร่วมกันในอนาคตครับตอนนี้คือยุติเวทีที่กำลังจะเปิดไปก่อนแล้วส่วนเวทีที่เปิดวันนี้ผลอาจจะต้องเป็นโมฆะไปก่อนนะครับเพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลายลงแล้วก็คงจะต้องกลับมาเปิดเวทีรับฟังพี่น้องประชาชนกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับด้านของ TSEP นะครับตอนนี้ปักหมุดงานใหญ่ระดับภูมิภาคครับ Northern Miles Expo 2026ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีการผนึกเมืองไมซ์นะครับและเมืองศักยภาพภาคเหนือขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือสสปนหรือ TSEP นะครับจัดงาน Northern Miles Expo 2026ครับที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเชียงใหม่เดอะแม่ปิงชูแนวคิดหลักเชื่อมโอกาสสร้างธุรกิจขับเคลื่อนไมซ์ภาคเหนือเพื่อเปิดแพลตฟอร์มธุรกิจไมซ์ที่รวบรวมศักยภาพสินค้าและบริการของภาคเหนือตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแปลงทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นงานรายได้การลงทุนและดีลธุรกิจจริงโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรม
1: ไฮไลท์สำคัญคือการประกาศปฏิญญาไมซ์ซิตี้ภาคเหนือค่ะซึ่งเป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของผู้นำ3เมืองไมซ์

0: ภูมิภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยการที่มีเมืองที่มีความพร้อมใน
1: การที่3มอบรางวัลและเกียรติบัตรการผลิตสื่อผลงานชื่นใจฉลุดในประเทศจำนวน43ชิ้นงานเป็นสื่อโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่14ชิ้นงานสื่อวิทยุกระจายเสียง15ชิ้นงานสื่อดิจิทัล14ชิ้นงานค่ะ
2: จากนั้นนางเหมือนใจวงใหญ่ได้ทำพิธีส่งมอบงานและภารกิจในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ให้แก่นางปณิสาชัยพรหมผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือซึ่งจะรับหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นการชั่วคราว
1: โอกาสนี้ได้ให้โอวาทกับผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ยึดมั่นในความรักสามัคคีซึ่งเป็นพลังสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้นางเหมือนใจวงใหญ่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
2: 1ตุลาคมก็จะเป็นช่วงทั้งเกษียณอายุราชการและก็ช่วงของการโยกย้ายนะครับในหลายๆตำแหน่งเหมือนกันครับเช่นเดียวกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับกาบราพระเถระชั้นผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ครับมีข้าราชการร่วมส่งอบอุ่นนะครับก่อนจะเข้ารับตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กราบลาและน้อมถวายสักการะแด่พระเถระชั้นผู้ใหญ่และกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปรับหน้าที่ในตำแหน่งใหม่โดยมีหัวหน้าศูนย์ราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมส่งและแสดงความยินดี
1: ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องการเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและสานต่อการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไปค่ะอีกหนึ่งพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายค่ะจัดพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายหลังพลตำรวจตรีมานพเสนากูลได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจัดพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายท่ามกลางผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจหรือกต.ตร.จังหวัดเชียงรายชมรมแม่บ้านตำรวจตลอดจนผู้กำกับการสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีในโอกาสที่พลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้รับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมกับแต่งตั้งพลตำรวจตรีทรงกฤตอ่อนตะไคร้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายโดยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
2: ในโอกาสนี้ครับได้ประกอบพิธีส่งมอบธงประจำหน่วยการบังคับบัญชาและส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายให้แก่พันตำรวจเอกสิริมนวิสุทธิกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายซึ่งรักษาราชการแทนบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติสะท้อนถึงความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของข้าราชการตำรวจและผู้เกี่ยวข้องพร้อมร่วมส่งกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและทางราชการต่อไปครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำพูนครับที่ลำพูนมีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินช่วงหน้ากลับมากับข่าวภาคเหนือครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อค่ะ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำพูนครับที่ลำพูนนะครับจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนที่หอประชุมจังหวัดลำพูนศาลากลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้แก่ผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน9หมู่บ้านเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยมีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมพิธีครับ
0: จังหวัดลำพูนมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557ถึงปี2569รวมทั้งสิ้น306หมู่บ้านโดยในปี2569ได้รับการจัดสรรเงินพระราชทานขวัญถุงจำนวน9หมู่บ้านเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียงตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในและระหว่างหมู่บ้านเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนอันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะพาไปดูกิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนอนุบาลดารุณนิมิตค่ะปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัยมีน้ำใจนักกีฬารักการออกกำลังกายด้วยการจัดกิจกรรมกีฬาสีสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆค่ะที่ลานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลดารุณนิมิตอำเภอเมืองเชียงใหม่ทัพนักกีฬาตัวน้อยเดินขบวนเข้าสู่สนามแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียงค่ะทั้งสีส้มสีฟ้าสีเขียวเด็กน้อยแต่ละคนล้วนมีแต่รอยยิ้มที่ได้ร่วมแข่งขันกีฬากับเพื่อนๆก่อนพิธีเปิดเด็กๆได้ร่วมกันแสดงชุดซูอย่างสวยงามค่ะจากนั้นนางพันนีบุญประเสริฐผู้รับใบอนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารุณนิมิตพร้อมผู้บริหารโรงเรียนทำการเปิดกิจกรรมท่ามกลางความตื่นเต้นของเด็กๆค่ะ
1: กีฬาที่นำมาจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมีทั้งวิ่งซอกแซกครับเลี้ยงบอลบนกระดาษลูกบอลแอบซ่อนเรียงตัวเลขตักไข่ใส่รูและที่ตื่นเต้นทั้งตัวนักกีฬาและเหล่าบรรดากองเชียร์แต่ละสีลุ้นกันน่าดูคือกีฬาแต่งตัวเร่งความเร็วเพื่อชิงเข้าเส้นชัยกิจกรรมนี้ครับจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัยมีน้ำใจนักกีฬารู้จักกฎกติการักการออกกำลังกายเสริมสร้างความรักสามัคคีและเด็กๆได้พัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายที่สำคัญคือให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินมีพัฒนาการที่เหมาะสมทางด้านอารมณ์และการเข้าสังคมครับปิดท้ายกันที่จังหวัดลำพูนนะครับมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลครับแก่ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือครับนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดของจังหวัดลำพูนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือโดยมีนายกฤษดิษฐ์ทับทิมผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยมีผู้ที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันจะมีโอกาสเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับชาติต่อไปครับ
0: สำหรับจังหวัดลำพูนได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนสถานประกอบกิจการและสมาคมรวมทั้งผู้ฝึกสอนและผู้เข้าร่วมการแข่ง

0: ขันรวม42คนโดยได้รับมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้มีคะแนนสูงสุดของจังหวัดลำพูนจำนวน1คนพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของจังหวัดลำพูนให้มีทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานและพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานค่ะ
1: ยินดีกับทุกรางวัลด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวภาคเหนือประจำวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับวันนี้พบกับคุณมินศาสตราคมและคุณสศิพิมลคำสุขดีสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเอกนรินทร์คุณนิชนันท์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ครับยังต้องตามติดกับปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในส่วนของจังหวัดตากและจังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอลาดยาวมีพื้นที่ขยายวงกว้างของอุทกภัยเพิ่มขึ้นครับ
0: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามรับชมทางข่าวภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ NBT เชียงใหม่เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือกับรายการข่าวภาคเหนือนะครับแน่นอนครับว่าตามติดอย่างต่อเนื่องนะครับกับปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ถึงแม้จะเป็นน้ำป่าไหลหลากในบางจังหวัดแต่ในบางจังหวัดเองอย่างเช่นท้ายน้ำอย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์เองก็เป็นที่รับน้ำสุดท้ายเช่นเดียวกัน
3: ใช่ค่ะวันนี้ก็มีเพิ่มเติมสำหรับเรื่องของการรำลึกถึงคุณูปการของศิลปินแห่งชาติในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
2: ครับเดี๋ยวไปตามติดพร้อมๆกันนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพิษณุโลกเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพิษณุโลกเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยณบ้านเลขที่109/1หมู่10ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายพัชรพลมั่นปานในอำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายน2569เวลาประมาณ 6:35 ที่บ้านพักอาศัยของนายบรรจบบางปรากฏส่งผลให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน1ครัวเรือนมีผู้อยู่อาศัย2รายโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพและพื้นที่ใกล้เคียงนำรถดับเพลิงและผู้นำหมู่บ้านอปพร.และประชาชนจิตอาสาเข้าระงับเหตุจนควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 11:25 ก่อนสำรวจความเสียหายและประสานขอรับความช่วยเหลือจากส่วนราชการต่อไปครับ
3: ในโอกาสนี้นะคะประธานในพิธีได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้และเชิญสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยผู้ประสบภัยค่ะไปดูกันกับทางด้านของรัฐบาลเองนะคะก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าต้องแจ้งเตือนล่วงหน้ายกของขึ้นที่สูงอพยพแล้วก็ลดความสูญเสียด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยให้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางและความเคลื่อนย้ายเกี่ยวกับเรื่องของพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้จากการแจ้งเตือนของกรมชลประทานในการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นสูงขึ้นอยู่ที่1เมตรนะคะถึง 1.2 เมตรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้เตือนให้ประชาชนริมแม่น้ำนั้นยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรปราการติดตามการระบายน้ำกำชับให้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เร่งวางแผนระบายน้ำและดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ระดมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับเปิดครัวสนามในพื้นที่ของลาดกระบังด้วยค่ะ
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาปรับเพิ่มการรับน้ำผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำและลดนะครับเรื่องของแรงกดดันต่อพื้นที่ตอนล่างใช้แผนที่เสี่ยงภัย
4: ประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้จังหวัดและประชาชนรับมือได้ทันท่วงทีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเพิ่มกำลังสูบน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจัดจุดบริการทางการแพทย์นายเคหะชุมชนร่มเกล้าและใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลผ่านหมอพร้อมนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนโรงครัวกลางพอช.จัดอาหารปรุงสุกแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมระดมพาหนะ160อัตราสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันออกเน้นเข้าถึงพื้นที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดนั่นเองครับมาตามติดกันต่อเรื่องของปัญหาอุทกภัยนะครับเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเสียหายกว่า20หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่8และหมู่ที่9ตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายกว่า20หลังคาเรือนรวมถึงพื้นที่การเกษตรและถนนในหมู่บ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนเนื่องจากไฟฟ้าดับขณะนี้สถานการณ์น้ำยังคงทรงตัว
3: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้แก่ตำบลแม่ท้อและตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดตากนะคะแล้วก็ตำบลพะวอตำบลแม่ละเมาอำเภอแม่สอดตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าให้ระวังฝนตกหนักสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งพร้อมกับให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญให้ระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอลาดยาวคุณผู้ชมคุยกันไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะแต่ในวันนี้เองค่ะก็มีการขยายวงกว้างนะคะล่าสุดมวลน้ำนั้นเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสร้อยละครหลังจากที่มีน้ำจากหลายทิศทางไหลลงมาสมทบค่ะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ก็ยังคงขยายวงกว้างนะคะล่าสุดมวลน้ำนั้นเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสร้อยละครส่งผลให้ประชาชนหลายหมู่บ้านนั้นได้รับความเดือดร้อนหลังมีน้ำจากพื้นที่เทือกเขาแม่วงและน้ำป่านั้นไหลลงมาสมทบรวมถึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโพอำเภอแม่เปิ่นนะคะซึ่งก็ล้นผ่านทางระบายน้ำของอ่างทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนทางด้านของฝ่ายปกครองอำเภอลาดยาวพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเบื้องต้นโดยได้นำถุงยังชีพเครื่องดื่มอาหารแห้งยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
4: นางสาวสุวัชรีศรีกัมพีในอำเภอลาดยาวพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน70ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละครเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบพร้อมเตรียมความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและครัวเรือนที่รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือสถานการณ์ขยายวงกว้างนั่นเองครับถัดไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสว่างอารมณ์และเขตเทศบาลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีขณะนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเส้นทางคมนาคมโดยถนนสว่างอารมณ์ทับทันระยะทางประมาณ3กิโลเมตรถูกน้ำท่วมสูงจนมวลน้ำไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ทำให้รถหน่วยแพทย์ฉุกเฉินไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่โรงพยาบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลทับทันและโรงพยาบาลหนองฉางเพื่อความปลอดภัยให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างต่อเนื่องสาเหตุของการเกิดอุทกภัยเกิดจากฝนตกสะสมมวลน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรและการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดนครสวรรค์โดยมวลน้ำไหลสงทบลงสู่คลองโพและคลองตากแดดก่อนเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อำเภอและตลาดสว่างอารมณ์ขณะที่มวลน้ำจากพื้นที่ทางตอนเหนือยังคงไหลมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ
3: ในการนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและให้กำลังใจคณะแพทย์พยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมกับประชุมร่วมกับจังหวัดทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบูรณาการการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเน้นเร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังจุดปลอดภัยพร้อมกับดูแลและเยียวยาผู้ประสบภัยให้ทั่วถึงรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ดูแลด้านอาหารน้ำดื่มสะอาดและการช่วยเหลือด้านต่างๆเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดและให้เจ้าหน้าที่นั้นเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
4: ครับหลังจากนี้นะครับต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเองยังคงมีออกฉบับการเตือนฝนตกหนักในบางพื้นที่อยู่ในส่วนของการตกในพื้นที่ต้นน้ำที่เราเตือนไปเมื่อสักครู่ทั้ง 3-4 จังหวัดนั้นต้องเฝ้าระวังและฟังข่าวสารจากทางด้านราชการอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
5: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
6: หนึ่งชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
3: สิบหกนาฬิกา43นาทีนะคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อค่ำคืนก่อนที่จะมีงานพิธีบรรจุร่างของดร.ทวีบูรณาเขตนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ค่ะได้ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมจ่าทวีศิลปินแห่งชาติเป็นคืนสุดท้ายพร้อมนำทีมสื่อมวลชนในสังกัดเข้าร่วมพิธีประกอบพิธีในคืนนี้ด้วยค่ะนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ได้นำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมร้อยตรีดร.ทวีบูรณาเขตหรือจ่าทวีศิลปินแห่งชาติเป็นคืนสุดท้ายณวัดตาพะขาวหายตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงคุณูปการต่อวงการช่างศิลป์และพุทธศิลป์ไทยพร้อมมอบหมายให้ทีมสื่อมวลชนในสังกัดร่วมบันทึกภาพและจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องราวและคุณค่าของผลงานของจ่าทวี
4: ร้อยตรีดร.ทวีบูรณาเขตเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ช่างปั้นหล่อพุทธศักราช2566ชาวจังหวัดพิษณุโลกผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นและหล่อพระพุทธรูปก่อตั้งโรงหล่อพระบูรณะไทยจ่าทวีและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและงานช่างพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลกผลงานสำคัญได้แก่การสร้างพระพุทธชินราชจำลองและการพัฒนาเทคนิคงานช่างที่ได้รับการกล่าวถึงในชื่อสกุลช่างจ่าทวีซึ่งถ่ายทอดสู่ลูกหลานและคนในท้องถิ่นมาอย่างยาวนานนั่นเองครับและในช่วงบ่ายวันนี้นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีบรรจุร่างร้อยตรีดร.ทวีบุรณะเขตบุคคลทำคุณประโยชน์ศิลปินแห่งชาติวันนี้ครับเวลา 13:00 นณศาลาการปาเรียนวัดตับปะขาวหายตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางระเบียบรัฐพงพาณิชย์ภริยาประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสกุลและประกอบพิธีบรรจุศพด้วยการวางก้อนดินพร้อมด้วยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีบรรจุร่างร้อยตรีดร.ทวีบุรณะเขตบุคคลทำประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงคุณูปการของศิลปินผู้สร้างคุณูปการสำคัญต่อวงการช่างศิลป์และพุทธศิลป์ไทย
3: ร้อยตรีดร.ทวีบุรณเขตถึงแก่กรรมเมื่อวันที่21กันยายน2569สิริอายุ94

0: ปีโดยครอบครัวกำหนดจัดพิธีบรรจุศพในวันที่29กันยายน2569เวลา15นาฬิกาก่อนเคลื่อนร่างร้อยตรีดร.ทวีบุรณเขตจากวัดตาปะขาวหายไปยังพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีโดยจะบรรจุศพไว้เป็นเวลา100วันเพื่อดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4พร้อมปฏิบัติภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตลอดจนร่วมบันทึกและสื่อสารเรื่องราวคุณค่าของบุคคลสำคัญด้านศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกและประเทศไทยให้ได้รับทราบกันอย่างแพร่หลายด้วยนับถอยหลังแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเหลืออีก11วันนะคะที่ประเทศไทยของเรานั้นจะนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือIMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งก็จะจัดขึ้นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นับเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีหลังจากเคยเป็นเจ้าภาพไปเมื่อปีพุทธศักราช2534โดยมีผู้เข้าร่วมจากกว่า191ประเทศทั่วโลกเพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน IMF มีภารกิจส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินของโลกสนับสนุนด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและก็ให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจผ่านคำปรึกษาด้านการเงินนโยบายและการฝึกอบรมขณะที่กลุ่มธนาคารโลกนั้นก็มีพันธกิจลดความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนผ่านการสนับสนุนด้านการเงินโครงการพัฒนาและองค์ความรู้ต่างๆเช่นการศึกษาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพสะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจและการเงินในฐานะของศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงความพร้อมด้านการคมนาคมโรงแรมและศูนย์กลางประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเคยรองรับการประชุมเอเปก2022ตลอดจนประสบการณ์จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมเมื่อปีพุทธศักราช2534ด้วย
1: ในการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศซึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและธุรกิจบริการรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประเทศไทยพบปะนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตานานาชาติด้านอัตลักษณ์ของการประชุมโลโก้ได้รับการออกแบบโดยคนไทยโดยนำลวดลายไทยจากเหรียญพดด้วงมาลดทอนให้มีความทันสมัยผสมผสานลายประจำยามซึ่งสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมกับลายพระแสงจักรซึ่งสื่อถึงอำนาจและความมั่นคงรวมถึงการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่นำลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรสะท้อนความเป็นไทยควบคู่กับการเปิดรับความร่วมมือระดับนานาชาติสำหรับงานกราฟิกของการประชุมถ่ายทอดแนวคิด4ประการได้แก่การเฉลิมฉลองความน่าเชื่อถือความสัมพันธ์และวัฒนธรรมโดยรับแรงบันดาลใจจากการจักสานซึ่งสื่อถึงภูมิปัญญาไทยการถักทอและความร่วมมือร่วมใจพร้อมใช้ชุดสีที่ได้แรงบันดาลใจจากธนบัตรและเหรียญกษัตริย์ไทยได้แก่สีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินสีชมพูม่วงสีส้มเหลืองสีขาวเงินสะท้อนบทบาทด้านเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยการเป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จึงเป็นหมุดหมายสำคัญในการแสดงศักยภาพไทยบนเวทีโลกเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจการลงทุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาระยะยาวโดยขณะนี้เหลือเวลาอีก11วันก่อนการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026จะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวไปพักกันอีกสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: คุ ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีครับมาติดตามเรื่องของคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับสคบประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาพิจารณาร่างประกาศควบคุมธุรกิจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาครั้งที่11ขีด9ทับ2569ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การประชุมมีวาระสำคัญครับเพื่อพิจารณาร่างประกาศด้วยกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์ซิสเต็มเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพร้อมทั้งพิจารณาร่างแบบสัญญามาตรฐานสัญญารับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หลังจากรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจผู้บริโภคและภาคประชาสังคมการดำเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการส่งเสริมของผู้ประกอบธุรกิจให้จัดทำสัญญารับจ้างติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยกำหนดให้เป็นแบบจ้างสัญญามาตรฐานและคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองครับก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับในการผลิตไฟฟ้านั่นเอง
0: ค่ะเดี๋ยวไปดูกันกับทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะคะก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรในโอกาสจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการข้าวค่ะที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านทุ่งน้ำใสหมู่ที่11ตำบลนงประคำอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนางสาวสรินทร์รัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมประชุมกับนายนพลเหลืองทองนาราประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรในโอกาสนำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการชุมชนเกษตรต้นแบบและจัดการสัมมนาแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวระหว่างวันที่28ถึง29กันยายน2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและมีนายชูชาติมีภาพประธานศูนย์เรียนรู้บรรยายข้อสรุปค่ะ
1: ซึ่งการลงพื้นที่ครับมุ่งเน้นเรื่องของชุมชนเกษตรต้นแบบเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวโดยศูนย์เรียนรู้ขับเคลื่อนแนวทางการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอาทิการใช้เมล็ดพันธุ์ในปริมาณที่เหมาะสมการผลิตข้าวคุณภาพได้มาตรฐานการใช้น้ำหมักและสารชีวพันธุ์แบบอินทรีย์ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้แก่เกษตรกรสำหรับการสัมมนาครับมี2วันก็คือวันที่28และรุ่นที่2วันที่29ที่ผ่านมานะครับที่ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองครับปิดท้ายวันนี้ด้วยงานบุญครับที่เทศบาลเมืองอุทัยธานีแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวประจำปี2519ระหว่างวันที่26ถึง27ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับที่อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานีวัฒนธรรมจังหวัดและผู้อำนวยการทท.สำนักงานอุทัยธานีร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวประจำปี2569กำหนดจัดในวันที่26ถึง27ตุลาคมที่จะถึงนี้ประเพณีตักบาตรเทโวเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของจังหวัดอุทัยธานีโดยมีพระสงฆ์ประมาณ500รูปจะเดินลงจากยอดเขาสะแกกลางผ่านบันได449ขั้นนำโดยพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงมายังลานวัดสังกัดรัตนคีรีเพื่อรับบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งสะท้อนถึงความศรัทธาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานีครับ
0: ภายในงานของคืนวันที่26ตุลาคมนะคะก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงชุดแสงทิพย์จากฟ้าสู่ศรัทธาสแกกรัง พร้อมกับมีการจัดสำรับอาหารคาวหวานแบบขันโตกจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของดีประจำจังหวัดบริเวณลานวัดสังกัดรัตนคีรีเทศบาลเมืองอุทัยธานีถึงวงเวียน5แยกวิทยุเลยนะคะส่วนเช้าของวันที่27ตุลาคม2569ก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนแด่พระสงฆ์กว่า500รูปพร้อมขบวนแห่พุทธประวัติและการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้างเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของงาช้างต่อวิถี

0: ชีวิตและอาชีพทำไม้ของชาวอุทัยธานีและสืบสานประเพณีอันดีงามควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวจังหวัดอุทัยธานีด้วยล่ะค่ะ
1: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับกับรายการข่าวภาคเหนือครับในวันนี้ผมมินสัตราคม
0: ดิฉันศาสิพิมลคำสุขดีค่ะ
1: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11นาฬิกาถึง24นาฬิกาออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับตอนนี้ผมนำทุกท่านมาอยู่ที่วัดฝั่งมินอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะเวลามาที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมส่วนใหญ่นะนักท่องเที่ยวจะไปที่วัดพิพัฒน์มงคลหรือวัดหลวงพ่อศิลาอยู่2วัดนะแต่อีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจก็คือวัดฝั่งมินตำบลไทยชนะศึกอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระครูพิสิทธิ์จริยาวัดหลวงพ่อพระอาจารย์สมศักดิ์ฉันทโกเจ้าวัดวัดฝั่งมินสนทนาธรรมในหัวข้อคำคมกรรมเมืองกับธรรมะสอนใจนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่วัดฝั่งมินกับหลวงพ่อพระอาจารย์พระครูพิสิทธิ์จริยาวัดการนมัสการหลวงพ่อครับ
1: เจริญพร
0: หลวงพ่อครับก่อนอื่นเลยวัดนี้เข้ามาแล้วจะหั่นประติมากรรมเกี่ยวกับปูนปั้นนะเป็นรูปเจดีย์บ้างฐานพระบ้างแบบนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากจะไดครับ
1: มาจากกรรมเก่าที่เป็นว่าห่วงแก้วอารามห่วงแก้วก็คือมีพวกหินจากแม่น้ำแม่มอกจากไร่สวนที่เขาได้ถ่ายที่แล้วก็คราวนี้มันติดผ่านเขาแล้วก็เขามาของว่าเขาก็เกิดความคิดว่าห่วงแก้วอารามอารามก็คือความร่มรื่นทางวัดนี่จะมีต้นไม้พยุงมีไม้สักปลูกต้นไม้ต้นตอกหลายสิ่งมากอย่างเพราะในที่ของอานิสงส์ตัวแล้วก็ในที่วัดที่ตัว
0: คร
1: ับแล้วก็ภาษิตคำคมเมืองเหนือนี่เป็นคำที่สนใจมีหลายสิ่งมากอย่าง
0: ครับ
1: อย่างยกตัวอย่างที่มันได้กล่าวไว้ว่าชีวิตยังอยู่อย่าหดหู่สิ้นหวัง
0: ครับ
1: เราต้องสร้างพลังหรือว่ากำลังใจขึ้นมา
0: ครับ
1: โดยภาษิตเมืองเหนือเป็นได้สอนไว้หลายสิ่งมากอย่างว่าวิสัยของปู่บ่มีหัวยังพาตัวเดินได
0: ้ครับ
1: หอยบ่มีตินยังหู้จักเอาปากเดิน
0: ครับ
1: ไก่บ่มีนมมันยังลูกเลี้ยงลูกมันใหญ่แล้วก็งูบ่มีตินยังหู้ขึ้นต้นไม้ได้

0: เฮานี่มีหลายสิ่งมากอย่าง
1: ครับ
0: ต้องสร้างความรู้ความสามารถคติประจำใจไว้ในจิตในใจของเฮามีมากมายไก่กองยกตัวอย่างว่าทุกวันนี้ภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่เฮาต้องคิดว่าชีวิตที่ติดหรูอยู่ลำบาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเฮาต้องเอาธรรมะของพระเจ้าในข้อที่ว่าถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรถึงพร้อมด้วยการเก็บรักษา
1: ครับ
0: ถึงพร้อมด้วยการคบเพื่อนฝูงที่ดี
1: ครับ
0: และก็รู้จักประมาณในการจับใจใจสอยเป็นคําว่าสมะชีวิตา
1: ครับ
0: คนเฮาทุกวันนี้ถ้าว่าอยู่อย่างจนจะไม่จนอยู่อย่างรวยจะไม่รวยโดยคนโบราณไม่กล่าวว่าคนรวยทำตัวเป็นคนจนยิ่งรวย
1: ครับ
0: ถ้าคนจนทำตัวเป็นคนรวยยิ่งจน
1: ครับ
0: หลายสิ่งมากอย่างภาษิตเมืองเหนือเป็นได้สอนไว้อย่างยกตัวอย่างว่างาบ่บีบบ่ได้น้ำมัน
1: ครับ
0: คนบ่มันบ่ได้เงินเงินคำอยู่ที่แยกแหกไม้อยู่ที่ลึกจิกดอยยังอยู่ปื้นตีนคนอย่าไปลื่นคนมีความเพียร
1: ครับ
0: คือตรงกับธรรมะของพระเจ้าในข้อที่ว่าวิริเยนะทุกขมัจจติบุคคลจักล่วงทุกได้เพราะความเพียร
1: ครับ
0: สงสัยน้องถามนะ
2: คำคมกำเมืองที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันนี้เหมาะกับยุคนี้เพราะว่าคำคมอะไรอย่างครับ
0: คือความเพียรนี่แหละความเพียรแล้วก็เอาธรรมะควบคู่ในข้อที่ว่าแง่บุบิบไม่ได้น้ำมันคนบ่มันไม่ได้เงินและคนเฮาอยู่ทุกวันนี้ต้องมีการวางแผนชีวิตรู้จักประหยัดรู้จักอดออมเพราะว่าบางคนก็กินหลายแต่คนเดียวก็มี
1: ครับ
0: อันนี้หมายถึงว่าทำงานคนเดียวแต่ต้องรับผิดชอบหลายสิ่งมากอย่าง
2: โดยเฉพาะยุคนี้มันเป็นยุคสังคมผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วไปทำงานจะต้องเลี้ยงคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนะ
0: คนเฒ่าแก่ที่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการวางแผนการใช้ใจวัยที่ยังกำลังหนุ่มแน่นอยู่เนี่ยเป็นวัยที่กำลังทำงาน
1: ครับ
0: คนโบราณเป็นได้กล่าวไว้ว่า40ปีนี่เนี่ยการมันก็อาภาในข้อนี้ในตำราเมืองเหนือเขาเป็นกล่าวไว้ว่าแบ่งอายุคนเขาไว้ว่า10ปีอาบน้ำบ่หนาว
1: ครับ
0: สาวปีหรือว่า20ปีนี่เป็นเบาเป็นสาวบ่ใกล
1: ้ครับ
0: 30ปีบ่นายสงสาร
1: ครับ
0: 40ปีเนี่ยการมันฟ้าผ่า50ปีสาวน้อยดาบ่เจ็บใจ60ปีไอมันฟันคก70ปีบ่หกล้าเต็มตัว80ปีเข้าหัวบีมันให้90ปีขี้ไหลบ่ฮู้100ปีไข้กระต่ายบ่ไข้กระต่าย
1: ครับ
0: นี่เป็นแบบชีวิตของคนเฮาแล้วก็เขาอยู่ทุกวันนี้เป็นบอกว่าเขาต้องเตรียมตัวไว้กันทุกคน
1: ครับ
0: เตรียมตัวก่อนตายการเตรียมตัวก่อนตายนี่เขาจะต้องมีคุณธรรมในข้อที่ว่าทำความดีเป็นนิดข้อที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ข้อที่สองคิดถึงความตาย
1: ครับ
0: ข้อที่สามวิจัยสมบัติข้อที่สี่จัดการเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เขาอยู่ทุกวันนี้เราต้องทำความดีเป็นนิดคืออย่างน้อยก็ถ้าปฏิบัติตามหลักสังหาวัตถุสี
1: ่ครับ
0: มีทานมีปิยวาจามีอัตถจริยามีสมานตตา
1: ครับ
0: ถ้าแปลเป็นคำคล้องจองเป็นยากาไว้ว่าเราอยู่ทุกวันนี้หนึ่งต้องมีน้ำใจอบอ้อมอารี
1: ครับ
0: สองว่าจีไพเราะสามสงเคราะห์ชุมชนสี่วางตนให้เหมาะสมนี่คือการทำความดี
1: ครับ
0: เพื่อแข่งกับกาละเวลาเพราะว่าความดีนี่ความอิ่มใจในเบื้องหลังความสมหวังในเบื้องหน้าแล้วก็ข้อต่อไปนั้นท่านได้กล่าวไว้ว่าคิดถึงความตายคนเฮานี่ถ้าว่าดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทก็คือการล้มหายใจจากอุบัติเหตุเพศภัยจะลดลงนักอย่างประสิทธิ์เพิ่งเหนือได้กล่าวไว้ว่าไข้เร็วเพื่อการไข้นานเพื่อวิ่งอันนี้ก็คือสอนหมู่เฮาว่าการไปที่ไหนนั้นจะไม่ต้องรีบร้อนจนเกินไป
1: ครับ
0: ถ้าว่าเฮาต้องการไปเร็วเฮาก็จะต้องออกเจ้าไปแจ้หน่อยกับจะเร็วชะกับกันที่ผ่อนผายขึ้นน่ะผลสุดท้ายไปทางต่างก็ถึง
2: จริงแล้วความไม่ประมาทก็เป็น
0: ความไม่ประมาท
2: ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้อยู่แล้ว
0: ที่กล่าวไว
2: ้ครับ
0: ว่าท่านทั้งหลายจงดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นยอดแห่งคำทั้งหลาย
2: ครับ
0: ตะกี้ได้กล่าวถึงว่าคิดถึงความตายเพราะว่าการนึกถึงความตายนี่ยกอย่างเขาไปงานศพเนี่ยเขาพอเมนแล้วเขาก็เกิดความคิดว่าประตูเมนเนี่ยเข้าได้ทีละคนแต่ที่สุดแล้วก็เข้าได้หมดทุกคน
2: ครับ
0: การนอนหกคนแต่ละคืนอาจจะเป็นการนอนในครั้งสุดท้ายเขากับบ่ฮู้ได
2: ้ครับ
0: เมื่อเขานึกถึงความตายแล้วมันจะยังประโยชน์ต่างๆให้เกิดขึ้น
2: ครับ
0: เพราะว่าเขาคิดว่าชีวิตของคนเขานี่บ่มั่นคงบ่เที่ยงแท้บทาวร
2: ครับ
0: ดังพระสิทธิ์เมืองเหนือเป็นได้กล่าวไว้ว่าเที่ยงจากมวยมิตรชีวิตอัตตังความมรณังเป็นสิ่งเที่ยงมันบ่มีอะหยังมาบังสิทธิ์คันให้มือเฮาหลอดปนถึงมีข้าวของเงินทองล้ำล้นจะก่องก่อก้นเพียงใดถึงมีที่ฮักที่แปลงหัวใจสุดแสนอะไรเอาไปตวยบ่ได้สุดวิสัยห้องบ่เป็นให้ยามเมื่อเตโจฝอยวัดมิตรถึงญาติกาวงศาคู่คิดจะรนร่ำให้เพียงใดจะขอกอดไว้ตึงบ่หวั่นไหวชีวิตดับไปปีขึ้นบ่ได้ปีขึ้นบ่ได้แต่ที่สุดงัวควายตายก็เหลือไว้ซึ่งเขาซึ่งหนังคนเฮาตายก็เหลือไว้เจ้าชื่อเจ้าเสียงอย่างที่เป็นกล่าวไว้ว่างัวควายจ้างม้าตายแล้วคนหนังลูกแห่งคนยังเอาใจกันได้จะที่สุดตึงปุ่มและไส้คนเฮายังเอากินลำอิ่มท้องการคนเฮาตายสหายพี่น้องบ่มีไผห่วงข้องอะไรสุดแต่ดูกลัวยังเอาแข้งเสียไสกลัวเป็นเพศภัยเป็นผีหลอกบ้านความชั่วรีบหนีความดีรีบไปนี่รีบทำไปกันเถอะคนเฮาตายเป็นว่าก็เหลือว่าเจ้าชื่อเจ้าเสียงเฮานึกถึงความตายแล้วเฮาก็จะได้บ่ลบโมโทสัน
2: ครับ
0: บางคนนี่บ่คิดว่าตัวเองจะต้องตายลบโมโทสันลบคันนาลบแต่จ้างที่เป็นว่าการลบของคนเนี่ยเป็นบอกว่าถ้าเฮาลบตีเนี่ยถ้าเฮาขดเข้านี่มันแปะเข้า
2: ครับ
0: ขดเข้านี่แปะเจ้าขดออกนี่ขดออกแปะเจ้าอีกขอโทษว่าผิดไปขดเข้าแปะของสมรติเฮาแบบเนี้ยถ้าเฮาขดเข้านี่เฮาจะแปะของเฮาคือของเฮาน้อยลงบ่เป็นหยังเพราะเฮาได้ทําบุญใช่ป่ะถ้าว่าเฮาขดหรือว่าตี้เฮามีตี้เฮาขยับออกไปเนี่ยคือมันแปะเจ้าของคนที่ขดที่ขยับที่ออกไปคือโลกของเขา
2: ครับ
0: นี่เขาแจ้งเขาด่าเขาอย่างแล้วก็ใจเขาจะบอกเลยว่าเขาลบเอาของเขามาเลย
2: สร้างความพยาบาทไปเรื่อย
0: ว่ามีความสุข
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาต้องคำนึงที่ว่าสิ่งใดๆเช่นว่าไม่ใช่ของใครหมดไม่ปรากฏว่าใครเป็นเจ้าของแม้เพราะรักเพราะหวงเพราะห่วงปองก็จำต้องทิ้งไว้ในโลกานี่แล้วก็วิจัยสมบัติข้อที่สาม
2: ครับ
0: เขาอยู่ทุกวันนี้เขาต้องวิจัยสมบัติว่าชีวิตร่างกายของเขาได้มาเพราะใครได้มาเพราะพ่อเพราะแม่แล้ววิจัยสมบัติจะได้คิดว่าวันหนึ่งเขาไม่ได้กินข้าวสักเม็ดสักคาบสักมื้อเนี่ยมีคนเอาข้าวของเขาห่อหนึ่งเอาตังค์เขาร้อยเขาคิดว่าเขาคนนั้นเป็นคนใจบุญแต่เขาลืมคิดบางคนลืมคิดไปว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยป้อนข้าวป้อนน้ำมาวันละสามครั้งกี่ปีกี่แต่บ่ฮู้จักเท่าใดยังคิดบ่ออกเลยเพราะฉะนั้นเราต้องวิจัยสมบัติสมบัติได้ที่คือชีวิตร่างกายจิตใจของเราเราจะไปคิดต่ำเนี่ยน้อยใจว่าเราเกิดมาเป็นลูกคนทุกข์คนยากพ่อแม่เขาบ่มีเงินหรือมีทองอีกได้เราต้องคิดว่าสมบัติอันล้ำค่าคือชีวิตจิตใจมือสองเท้าสองสมองหนึ่งที่พ่อแม่ขึ้นมาบ่มีเทพเจ้าองค์ไหนที่จะประทานให้เราได
2: ้ครับ
0: ส่วนพ่อส่วนแม่เขาเหมือนกันจะต้องวิจัยสมบัติเหมือนกันยามเมื่อมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์นี่เป็นว่าไม่เล่มเดียวยังแต่งป้องพี่น้องยังแต่งคิดอย่างใจพ่อแม่จะต้องจัดสรรปันส่วนเฮ้บางคนบอกว่าพ่อไปแนะนำพ่อแม่ว่าเฮ้แบ่งทรัพย์สินเงินทองยังเมื่อสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์พ่อแม่ก็เข้าใจว่าจะคือพ่อแม่ตายหรือว่าอย่างไร
2: ครับ
0: ที่จริงมันต้องยอมรับความจริงว่าต้องตายกันทุกคนเมื่อยังบ่ตายเท่านั้นก็จะต้องจัดสรรปันส่วนเพื่ออย่างที่ว่าตะเกียบไม่เล่มเดียวยังแต่งป้องพี่น้องยังแต่งใจคนโบราณเป็นบอกว่าพี่ฆ่าน้องบ่ได้แต่น้องฆ่าพี่ได
2: ้ครับ
0: แต่ความโลภในเรื่องสมบัติพัสถานนั้นบอกว่าพี่หรือว่าน้องฆ่ากันได้หมดแล้วข้อสุดท้ายก็คือเราคิดน้องไล่พอกันคนเราอยู่ทุกวันนี้หนึ่งทำพอดีเป็นนิดสองคิดถึงความตายสามวิจัยสมบัติ
2: ครับ
0: สี่จัดการเรื่องนี
2: ้
0: เนี่ยเรื่องนี้นี่สำคัญมากเลย ถ้าคนเฮาบ่สำนึกในพระคุณของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะเป็นคนดีได้ยากเพราะว่าคนในละคุณเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจในเป็นคนที่ไว้ใจบ่ได้เลยในโลกนี้แล้วก็คนในละคุณนี้ได้ดีไม่มีในโลกขึ้นมา
2: ครับ
0: อย่างเฮาทุกวันนี้เฮาเป็นหนี้เพราะเป็นหนี้แผ่นดิน
2: ครับ
0: เป็นหนี้ธรรมชาติไม่ต่อคอแคมด้วย
2: ครับ
0: เป็นหนี้เก่าหนี้พระคุณของพ่อของแม่เป็นหนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
2: ครับ
0: เป็นหนี้เจ้าพระมหากษัตริย์มาคุณว่าเป็นหนี้ในเจ้าพระมหากษัตริย์ศิลาจารึกของพระยาตักสิทธิ์มหาราชได้เป็นเขียนไว้ว่าแผ่นดินของเฮานั้นเป็นแผ่นดินของพุทธเจ้า
2: ครับ
0: เป็นว่าอย่างไรถ้าเป็นลบชนะเป็นจะถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชา
2: ครับ
0: ดังมีคำกรที่เป็นกล่าวไว้ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตาทนทุกข์ยากกอบกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้เหมาะสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อนิยมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่กับพระศาสนาพระศาสนาอยู่ยงคู่กับองค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นพระคุณในโลกของเรานี่มีหลายมียกตัวอย่างหมอพยาบาลทหารตำรวจอันนี้ก็แม่นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นเครื่องทุ่นแรงให้เรานี่ก็แม่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่ทุกวันนี้เนื่องด้วยพระคุณของผู้มีอุปการะคุณมาก่อนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเราจะได้ลืมพ่อลืมแม่กันทุกวันนี้คนจะลืมพ่อลืมแม่นักดังมีคำกรได้เป็นเขียนไว้ว่าลืมมือแม่อุ้มแอบลูกแนบอกคอยกอดกกเกลียวกลมเอานมป้อนลืมเสียงเพลงที่แม่เคยกล่อมขับให้หลับนอนยามลูกอ้อนแม่ใส่เปรเฮกล่อมกวยลืมเสียงเพลงเก่าแก่ของแม่สิ้นนกขมิ้นเหลืองอ่อนเจ้านอนไหนลืมสายเปรสายสวัสดิ์ขาดเยื่อใยดูดสายใจแม่ลูกที่ถูกลืมมีอะไรที่ถามเห็น
2: เสียงต่างเหล่านี้กระหันใบปรากฏในมงคลสูตรนะครับไม่จะเป็นบูชาบุคคลที่ควรบูชาความกตัญญูกตเวทียุคสมัยปัจจุบันมันยุคโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่บางทีคนจะหลงลืมเรื่องพระคุณพ่อแม
0: ่
2: ถ้าอู้ถึงพระคุณพ่อแม่นะพระอาจารย์พระครูจะได้แนะนำว่าจะได้บ้างครับ
0: แนะนำว่าอันดับแรกในคนเขาเกิดมาเนี่ยเป็นเขาสร้างอะไรอย่าง
2: ครับ
0: ของเขาเกิดมาแล้วหนึ่งต้องสร้างคุณธรรมอยู่ในจิตในใจก่อน
2: ครับ
0: คุณธรรมเนี่ยข้อที่ว่านิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทีตาเนี่ย
2: ครับ
0: คนเฮาถ้ามีความกตัญญูรู้คุณกตเวทีการตอบแทนคุณเนี่ยนะคุณธรรมอย่างอื่นมันจะขึ้นมาเอง
2: ครับ
0: คนเฮาเพิ่นสร้างคุณธรรมขึ้นในใจสร้างความรู้ความสามารถไว้กับตน
2: ครับ
0: สร้างที่อยู่อาศัยสร้างพระศาสนาเนี่ยเฮามีเงินมีทองมีพ่องเฮาก็ได้บริจาคเกวัดบาอารามอาจจะนักจะน้อยก็ถือว่าบ่ขาดศรัทธาแต่การให้ทานนั้นเป็นบอกว่าทานกับการรบย่อมเสมอก่อน
2: ครับ
0: เขาต้องมีความเสียสละเป็นเบื้องต้นก่อนเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักษิณาทานชื่อว่าน้อยนั้นย่อมไม่มีแล้วก็สร้างอย่างแห่งสร้างโรงเรียนเนี่ยเป็นมีพระปาไม่อย่างเป็นอย่าสร้างนั้นฉันเหาะกดช่วยสร้างสร้างโรงพยาบาลคนเราเกิดแล้วสร้างเป็นมีเฮามีเงินมีทองเป็นมีซองมีอย่างเฮือเฮาก็ได้ทําบุญไปแล้วก็สร้างอย่างสร้างสุสาน
2: ครับ
0: สร้างสุสานคือสร้างที่สลายร่างที่เผาที่เผาศพนี่เป็นจะสร้างเมนสร้างอย่างเป็นขอบริจาคเฮาก็ช่วยไปอันฮู้ป่ะในโลกนี้สร้างอย่างยากที่สุด
2: อันอย่างครับ
0: สร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะนี่สร้างยากที่สุดจะเป็นวัดก็ดีโรงเรียนก็ดีบ้านก็ดีบางทีนะบางทีสร้างอะไรอย่างขึ้นมาเนี่ยพร้อมกับสร้างความแตกแยกขึ้นในหมู่คณะเพราะฉะนั้นตู้มึงบอกว่าการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนี่คือสร้างได้ยาก
2: ครับ
0: เรานึกถึงบทกลอนบทหนึ่งที่เป็นกล่าวไว้ว่าสามัคคีรักกันฉันพี่น้องเรื่องมัวหมองข้องใจไม่ถือสาให้อภัยยกโทษให้ไม่โกรธาต่างเมตตารักกันอย่าฟั่นเฟือนลิ้นกับฟันอยู่ได้กันมันกระทบบางครั้งขบห่อเลือดเหมือนเชือดเฉียนเพื่อนร่วมชาติก็เหมือนญาติอยู่ในเรือนญาติแชร์เฉียนรักกันจนวันตายแม้ผิดบ้างพลั้งหน่อยอย่าพลอยซ้ำให้ละกรรมช้ำจิตคิดเหหันควรผ่อนสั้นผ่อนยาวข้อหากันความสัมพันธ์ฉันน้องพี่นี่ดีเอ่ยแต่ภาษิตเมืองเหนือเป็นจะกล่าวไว้หลายอย่างว่า ศรัทธาพี่น้องเกาะน้องข่มเขียวน้ำหนึ่งใจเดียวเป็นเกี่ยวเทียกฟันเด็กรุ่นหนุ่มสาวเท่าแก่ว่าอันขอเชิญมาร่วมคิดทำบุญกินทานจัดงานร่วมคิดบ่ผิดแผกได้หาทุนเปรียบเข้าน้ำทิพย์แม่จิตดับสูญกุศลผลบุญยกยอประพันธ์มีการมีงานกินทานกับวัดกับบ้านช่วยกันเตื้อเห่าพี่น้องอันนี้ก็ได้คือความคิดว่านอกจากเขาทุกวันนี้เขาจะอยู่ทุกวันเขาก็ต้องเตรียมตัวไว้สร้างความดีเป็นนิดเนาะคิดถึงความตายวิจัยสมบัติจัดการนั่นนี่แล้วก็เขาจะต้องเกิดมาเพื่อสร้างหนึ่งอย่างน้อยก่อนอันดับแรกต้องสร้างคุณธรรมไว้ในจิตในใจแล้วก็สร้างวิชาความรู้ความสามารถไว้กับตนสร้างที่อยู่อาศัยสร้างพระศาสนาสร้างโรงเรียนช่วยสร้างโรงพยาบาลช่วยสร้างสุสานแล้วก็ถ้ามีลูกมีเต้าเขาก็ต้องปลูกฝังความสามัคคีขึ้นตลอดถึงค่อยขยับขยายไปถ้าคนเฮามีความสามัคคีกันความเดือดร้อนความวุ่นวายก็ย่อมที่จะเกิดขึ้น
2: แผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเขากล่าวคุณธรรมไว้ก็คือมีวินัยมีพอเพียงมีสุจริตจิตอาสาและมีความกตัญญูที่เอาอู้ถึงเมื่อสักครู
0: ่
2: นอกจาก5ข้อนี้แล้วนะพระอาจารย์คิดว่าคุณธรรมที่สมควรจะมีในยุคปัจจุบันมันต้องมีอย่างไรครับ
0: สมมุติคนเฮาแต่ละคนถ้าบ่มีการวางแผนในชีวิตเนี่ยเฮาจะบ่มีเงินหนึ่งมีทอง
2: ครับ
0: อันนี้ยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างตัวของจะนำมาลุงตู้เนาะ
2: ครับ
0: ลุงตู้บวชมาคือมีความลำบากตั้งแต่น้อย
2: ครับ
0: บวชมาแล้วแม้แต่ผ้าจีวรจะนุ่งยังพอมีเลยเวลาคือสมัยก่อนมันแดนแค้นเนาะ
2: ครับ
0: ผ้าถ้าว่าทำแบบนี้ถือว่าเป็นห้องของผ้าเนาะ
2: ครับ
0: ปุดก็แคร่ๆหมดผ้าเปื่อยผ้าอังสะนี่จะต้องไปเอาขอผ้าที่เขาเผาศพไม่ยังมีผ้าขาห้วยผ้าบางสกุลเนาะต้องเอามาย้อมมาเย็บคราวนี้เขาก็มีความคิดว่าเออเขาแยกอย่างไรเขาเพื่อมีเงินห้องมีเงินที่ส่วนตัวที่เขาได้มาเขาจะลองทำเขามีความคิดว่าควายจะจำไปก็ได้บริษัทหมดลิขสิทธิ์เนาะเนี่ยใดเพื่อมีเงินล้านอันนี้เขาตั้งความเขาตั้งเป้าไว
2: ้ครับ
0: ตั้งเป้าไว้ว่า
2: เป้าหมายชีวิต
0: เป้าหมายชีวิตว่าเขาลองเก็บเงินพออันดับแรกเขาคิดในใจก่อนว่าในชีวิตนี้เขาจะซื้อรถใหม่หนึ่งคันเขาจะเก็บเพื่อได้หนึ่งล้านบาทแต่เขาจะเก็บอย่างไรเมื่อวันได้หนึ่งล้านบาท
2: ครับครับก็เหมือนกับการวางแผนชีวิต
0: การวางแผนชีวิต
2: คือก็ไม่ประมาทในชีวิตนะ
0: นั่นแ
2: หละวัดฟังมินนะท่านผู้ชมทุกท่านที่มีโอกาสมาส่วนหนึ่งนะมาน้อมนำหลักธรรมมาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานะในห่วงหลังสงกรานต์นี้นะแม้ว่าหลายคนบ่ได้มีโอกาสมาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานะขอเมตตาพระอาจารย์ได้อำนวยอวยพรนะฮะเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาทางออนไลน์ให้กับพี่น้องที่รับชมรายการครับ
0: คนเฮาอยู่ทุกวันนี้คนที่บางคนเกิดมาเนี่ยคำว่าพุทโธเนี่ยแทบจะบ่มีในจิตในใจเลย
2: ครับ
0: เป็นชาวพุทธที่ว่าคือแย่เนาะบ่ได้โดยเข้าใจว่าตัวเองนั้นบ่มีเวลาในการที่เจริญเมตตาภาวนา
2: ครับ
0: อันนี้ในส่วนตัวคิดว่าอันนี้คิดเอาเองว่า1วันนึงจะต้องภาวนาให้พ่อให้แม่พุทโธหรือว่าจะเพิ่มไปว่าพุทโธนะโมพุทธายะ
2: ครับ
0: พุทโธนะโมพุทธายะ108อันนี้บูชาคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
0: อันที่2ก็คือบูชาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
2: ครับ
0: ก็สี่เจ้าต่างมันยังเท่าเนื้อแต่เขาจะคิดกับพุทโธนะโมทยะ108ถ้าเขาคำนวณไปได้เขาก็นับรูปคำแล้วก็บทที่3ก็คือภาวนาให้ผู้มีพระคุณทั้งหลาย
2: ครับ
0: แล้วภาวนาให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกียรติชะตาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เอาจิ้นเป็นเปลี่ยนจิ้นตัวนะนะคนเขาต้องตับใดที่เขายังมีลมหายใจอยู่ตับนั้นเขาก็ยังเจริญเมตตาภาวนาได
2: ้ครับ
0: คือก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยเขานอนอยู่เขาก็บริกรรมว่าพุทโธพุทโธซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระนามของพระพุทธเจ้ายังเขาเพิ่มคือมีเตชะฤทธิ์คือมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแห่งคือก็นะโมพุทธายะ
2: ครับ
0: อันนี้นะโมพุทธายะนี่เป็นหัวใจพระเจ้าให้พระองค์ถ้าเป็นกำยาวเป็นอย่างว่านะกะโลกะกุสันโธสิโรมัชเชโมกะโลกนะคะมะเนนาจิเตพุทธะ

0: คนแต่ตำราเก่าๆเพื่อนกล่าวไว้ว่าเอามากิน
1: ดังนั้นต่อชะตาที่ดีที่สุดก็คือการพุทโธอยู่กับตัวเอง
0: พุทโธไหว้พระสวดมนต์ห้อง
1: ครับวันนี้นะฮะรายการสารธรรมนำสุขนะฮะการนมัสการขอบพระคุณในความเมตตาของพระครูพิสิทธิ์จระจริยาวัฒน์นะครับพระอาจารย์สมศักดิ์ฉันทโกเจ้าวาดวัดฟังมินอย่างสูงครับ
0: เจริญพร
1: ท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับในตอนนี้นะครับนำมาอยู่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจะเห็นว่าใช้ภาษาเหนือในการสนทนาธรรมนะเนื่องด้วยส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางนั่นเองนะวันนี้ก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคงได้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นสังฆวัตถุ4หรือตลอดจนนะการมีความกตัญญูกตวิธีเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วข้อนึงที่จะต้องมีเลยคือความไม่ประมาทในชีวิตนะครับและพบกันในตอนต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: คนโทรมาฮัลโหล
1: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
0: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่ไปทำมาจุกันเด้ออยู่ตำรวจเนี่ยนอโทรมามาอู้กันเพะ
1: โอ้ฮู้ได้อย่างไรเนี่ยว่าผมโทรมาน
0: ี่อย่างจะบอกฮู้ข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่มิจฉาชีพมูลนี
2: ้ถูกต้องแล้วค่ะ
0: อะ
2: ไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
1: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาช่วยเหลือเฮาอ่ะเฮาจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
0: ถูกแล้วปู่แม่บ่เจ้มีก็เฮา2คนจะไปป้องกันรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อฮู้เท่าทันบ่ฮู้ตกเป็นเหยื่อของหมู่มิจฉาชีพ
1: แม่นแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าร
6: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ทราบแล้วเปลี่ยนรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะและจะได้แนะนำวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะรวมถึงภัยที่เกิดจากธรรมชาติต่างๆอีกด้วยค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของภัยที่เกิดจากน้ำท่วมนั้นนะคะก็เป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเองก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะเรามีวิธีการในการที่จะเตรียมตัวและรับมือให้ปลอดภัยถ้าหากว่าเรามีวิธีการที่ถูกต้องแล้วเราก็จะสามารถดูแลตนเองและดูแลคนในครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้น

0: วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับทางศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่นะคะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนะคะนายแพทย์สิทธิพงษ์ยิ้มสวัสดิ์ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่กรมอนามัยวันนี้ได้มาพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะเรื่องของภัยที่เกิดจากน้ำท่วมสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือเรื่องของการเตรียมตัวและเฝ้าระวังอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงท่านผอ.คะในพื้นที่เสี่ยงเองนะคะประชาชนควรมีการเฝ้าระวังสถานการณ์รวมไปถึงควรที่จะติดตามข้อมูลจากช่องทางใดบ้างคะ
1: ครับก็ช่วงนี้นะครับฝนตกหนักจริงนะครับประชาชนก็ควรจะต้องติดตามข่าวสารนะครับจากทางราชการนะครับโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับปภ.นะครับในการที่แจ้งเตือนต่างๆนะครับถ้าทางราชการประกาศการแจ้งเตือนแล้วนะครับให้ประชาชนเตรียมตัวนะครับในการที่จะเตรียมทั้งสิ่งของต่างๆของใช้จำเป็นนะครับโดยเฉพาะยารักษาโรคนะครับอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับแล้วก็เข้าของต่างๆถ้ามีการประกาศใดๆก็ตามนะครับให้มีการอพยพหรือว่าให้มีการเตรียมตัวเนี่ยจะได้เตรียมตัวได้ทันเลยนะครับเพราะว่าภัยพวกนี้มันมาเร็วมากนะครับเนาะถ้าเราเตรียมตัวไม่ทันปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรไม่ออกแล้วครับก็เตรียมเป็นเซตๆไปเลยนะฮะตรงนั้นครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะช่องทางที่มาจากทางภาครัฐจะเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
1: ใช่ครับปัจจุบันนี้ข่าวมาจากหลายช่องทางมากนะครับข่าวจากภาครัฐเนี่ยก็จะน่าเชื่อถือที่สุดนะครับที่สำคัญคือประชาชนต้องติดตามนะครับแล้วก็ต้องเชื่อภาครัฐด้วยพอสมควรนะครับว่าถ้าท่านเตือนแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามแล้วนะครับ
0: ค่ะสิ่งของจำเป็นต่างๆค่ะท่านผอ.คะเราควรที่จะเตรียมตัวอะไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของกระเป๋าที่จะต้องเตรียมไว้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะควรจะมีอะไรในกระเป๋าบ้างคะ
1: ครับในประชาชนที่มีโรคประจำตัวนะครับยาโรคประจำตัวนี่สำคัญมากเลยนะครับก็ต้องพกไว้ก่อนเลยครับว่าเราต้องใช้นะครับเอกสารสำคัญนะครับที่เราจะต้องติดต่อต่างๆนะครับอุปกรณ์มือถือสื่อสารต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอาหารแห้งนะครับน้ำที่จำเป็นนะครับต้องเตรียมไว้เลยครับในกระเป๋าที่จะต้องเตรียมพร้อมทันทีครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะในประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เมื่อเราได้รับการแจ้งเตือนว่าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะคุณหมอคะเราควรที่จะเตรียมบ้านแล้วก็เตรียมสิ่งของที่จำเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับเหล่านี้สิ่งที่กลัวบอกกลัวมากๆเลยก็คือเรื่องไฟฟ้า
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าถ้าน้ำมาเร็วๆปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ยกอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นไปที่สูงๆนะครับปลั๊กไฟยังอยู่ยังมีความเสี่ยงที่โดนน้ำท่วมนะครับพยายามที่จะเช็คก่อนว่าความเสี่ยงในการที่จะเกิดน้ำท่วมตรงบริเวณนั้นมีไหมให้ยกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับขึ้นที่สูงหนีน้ำไว้ก่อนเลยนะครับในกรณีที่ว่าไม่มีปลั๊กไฟหรือว่าใดๆก็ตามที่มันอยู่ที่พื้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราควรจะต้องยกคันเอาลงนะครับเพื่อที่จะตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเนื่องจากถ้าน้ำมาหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดไฟช็อตมาได้นะครับภัยตรงนี้ก็คือเรื่องไฟช็อตนี่ก็น่ากลัวครับผม
0: ค่ะค่ะไม่เฉพาะเรื่องของไฟช็อตอย่างเดียวนะคะเรื่องของโรคภัยที่มากับน้ำท่วมก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ท่านผอ.คะโรคที่มาจากน้ำท่วมเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีโรคอะไรบ้างคะ
1: คือโรคเนี่ยมันจะเป็นระยะแรกๆเนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือการจมน้ำนะครับแล้วก็การถูกไฟฟ้าดูดนะครับแต่เมื่อถึงระยะหนึ่งแล้วนะครับเช่นช่วงที่น้ำลดแล้วมีโคลนมีดินเยอะๆอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็จะมีเชื้อโรคตามมานะครับโดยเฉพาะที่โรคที่มากับแมลงนะครับเช่นพวกไข้เลือดออกมีได้นะครับม
0: ี
1: พวกแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนะครับสัตว์เลื้อยคลานที่จะมากัดเราได้นะครับแล้วก็โรคฉี่หนูพวกนี้ก็จะตามหลังจากที่มีการน้ำท่วมแล้วนะครับอื่นๆเนี่ยภัยต่างๆก็ต้องระวังในเรื่องการแพ้นะครับเนาะต่างๆนะครับเช่นเพราะว่าช่วงที่หลังจากมีน้ำท่วมแล้วปุ๊บเนี่ยระบบสาธารณูปโภคมันอาจจะไม่ได้เต็ม 100% นะครับอาหารน้ำนะครับพวกนี้มีโอกาสที่จะปนเปื้อนได้มากนะครับการกินอาหารหรือว่ากินต่างๆโดยที่สัมผัสโดยที่ไม่ได้ล้างมือนะครับพวกนี้ก็ท้องเสียได้นะครับน้ำที่ไม่สะอาดเราเอามาล้างหน้าแปรงฟันนะครับตาแดงได้นะครับแล้วก็เกิดผื่นแพ้ตามผิวหนังได้ครับ
0: ค่ะอย่างในกลุ่มของเจ้าหน้าที่เองที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยค่ะก็จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่กับน้ำแช่กับน้ำอยู่แทบจะทั้งวันนะคะผอ.คะ
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยค่ะควรจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับ ซึ่งก่อนที่เราจะไปช่วยประชาชนเราต้องมีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอันดับแรกคือต้องดูก่อนว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้ามีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาอย่าลืมเลยต้องพกยาติดตัวไปด้วยนะครับการพักผ่อนนะครับก็แน่นอนเราอยากช่วยประชาชนให้ได้เยอะที่สุดนะครับเนาะแต่ถ้ามันใช้เวลาเทคไทม์มากแล้วครับจะต้องสับเปลี่ยนพักผ่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองนะครับเช่นถุงมือนะครับรองเท้าบูทต่างๆเพื่อลดการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนหรือว่าพวกปรสิตอะไรต่างๆตรงนี้ครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเมื่อผู้ที่ไปช่วยนะครับเริ่มมีอาการที่ผิดปกติเช่นรู้สึกมีไข้นะครับปวดเมื่อยเนื้อตัวนะครับหรือว่าเริ่มรู้สึกแบบมันยังไงอ่ะมันเหนื่อยมากๆแล้วอันนี้ควรจะต้องพักผ่อนแล้วก็ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยด้วยนะคะเรื่องของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำก็สำคัญด้วยเหมือนกันครับ ค่ะค่ะก็ต้องมีการดูแลยังไงบ้างคะ
1: ตรงนี้นะครับคือน้ำณตอนนั้นเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนน้ำประปาทั่วไปนะครับเราก็ควรจะถ้ามีสบู่นะครับหรือว่ามีน้ำยาล้างมือก็ควรจะต้องล้างมือทุกครั้งนะครับน้ำดื่มเนี่ยขอเน้นเป็นน้ำขวดดีกว่าเนาะเปิดแล้วก็กินใหม่ๆตรงนั้นเนี่ยครับแต่ในกรณีที่ว่าไม่มีน้ำดื่มจริงๆอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะต้องใช้น้ำประปาเนี่ยครับเนาะที่มีอยู่แล้วนำไปต้มนะครับไปต้มฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยถึงจะรับประทานได้นะครับก็จะไม่แนะนำให้ใช้แบบน้ำจากก๊อกมาดื่มนี่คงจะลำบากนะครับในกรณีที่ว่าเฮ้ยในตอนนั้นเนี่ยน้ำประปาหายไปเลยนะครับไม่มีน้ำประปาหรือว่าน้ำประปาเปิดมาแล้วขุ่นมากเน
0: ี่
1: ยทางกรมอนามัยเองเนี่ยก็มีชุดนะครับในการที่จะช่วยนะครับทำให้น้ำมันสะอาดขึ้นนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าชุดวี
0: ค
1: ลีนตรงนั้นนะครับที่กรมอนามัยจะสนับสนุนให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในแต่ละจังหวัดนะครับให้มีตรงนี้ด้วยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะได้มาดูกันนะว่าในกล่องวี
1: ค
0: ลีน
1: มีอะไรบ้าง
0: ส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะค่ะคุณหมอคะเรื่องของส้วมฉุกเฉินค่ะก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นมากทีเดียวในช่วงของที่มีเกิดภัยน้ำท่วมนะคะควรที่จะทำส้วมฉุกเฉินไว้สำหรับไม่เฉพาะที่บ้านเองหรือว่าในศูนย์พักพิงต่าง
1: ๆ
0: การทำส้วมฉุกเฉินนะคะเรามีขั้นตอนยังไงแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไร
1: อันนี้เป็นเรื่องจำเป็นเลยนะครับเนาะเพราะว่าน้ำท่วมมาโคลนมาในห้องน้ำเข้าไม่ได้นะครับกดก็ไม่ลงนะครับเนาะตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะถ้ายังไม่มีอะไรตอนนั้นนะครับหาอะไรที่เป็นภาชนะเช่นที่บ้านเรามีถังน้ำเนี่ยครับเราใช้ถังก่อนได้นะครับแล้วก็คิดว่าทุกบ้านน่าจะมีถุงขยะถุงดำเนี่ยครับเราใช้ถุงดำคลุมเข้าไปในถังน้ำนะครับแล้วก็ทำธุระตรงนั้นนะครับทั้งหนักทั้งเบานะครับจากนั้นแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับเราจะไม่เอาไปโยนทิ้งข้างนอกหรือว่าลงไปกับสายน้ำนี่ก็ไม่ได้นะครับเนาะก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วเก็บไว้นะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่หรือว่าเราสามารถออกไปได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปทิ้งในที่ที่เขาจัดให้ทิ้งได้นะครับดีที่สุดถ้าที่บ้านมีปูนขาวหรือขี้เถ้าก็ได้นะครับครับเอามาโรยนะครับบริเวณที่เราทำในถุงที่เราถ่ายไว้ครับครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับก็2ช้อนโต๊ะต่อการเข้าทำธุระ1ครั้งนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ห่างไปแล้วก็นำไปทิ้งในที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้ทิ้งได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าเราไม่มีถังหาถังไม่เจอจริงๆลอยไปกับน้ำละอย่างเงี้ยครับไปเจอกล่องกระดาษ A4 ก็ได้ครับแล้วก็อาจจะเอาตรงนั้นมาเจาะรูข้างบนนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ใช้ถุงดำเนี่ยครับปูเข้าไปแล้วเราก็ถ้ามีคลิปนะครับก็หนีไปสักหน่อยไม่ให้มันเลื่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรจับไว้แน่นๆเนี่ยครับแล้วก็ทำธุระเสร็จแล้วก็ใช้ปูนขาวนะครับหรือว่าขี้เถ้านะครับ2ช้อนโต๊ะผสมเทลงไปแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยแค่นี้ก็จะสามารถที่จะถ่ายนะครับเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่างที่ถูกสุขลักษณะแล้วครับ
0: หลังจากนั้นก็
1: อย่าลืมล้างมือด้วยนะครับ
0: เห็นว่าทางวันนี้ท่านผอ.มีวิธีการสาธิตการประกอบทางส้วมฉุกเฉินด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับแล้วก็สาธิตสั้นๆนะครับเราให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าที่บ้านของท่านนะครับมีถังแบบนี้นะครับนี่เราโชว์นะครับถังแบบนี้นะครับใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ถุงดำนะครับเราปูเข้าไปตรงนี้ นะครับถ้ามีคลิปมีหนีบแล้วก็เอาหนีบตรงขอบไว้ซะหน่อยไม่ให้มันเลื่อนเนี่ยครับแต่ถ้าไม่มีเราก็จับไว้แน่นๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อทำธุระเสร็จแล้วนะครับก็รวบปากถุงอย่าลืมว่าถ้ามีขี้เถ้านะครับหรือว่าปูนขาวเนี่ย

0: ช้อนโต๊ะตักใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็รวบปากถุงมัดปากถุงให้แน่นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปวางในที่ที่แยกออกไปนะครับจากนั้นเราก็ล้างมือนะครับด้วยแอลกอฮอล์ด้วยน้ำยาล้างมือให้สะอาดเช็ดให้แห้งอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับครับถ้าน้ำแห้งนะครับโอเคน้ำแห้งเจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาได้แล้วเราก็ค่อยส่งไปให้เจ้าหน้าที่เก็บอย่างถูกต้องตามหลักสุขภาพครับผมคร
1: ับ
0: หรือว่า
1: อีกแบบนึง
0: ใช่ไหมครับในกรณีที่ว่าเราได้รับแจกนะครับเป
1: ็
0: นส้วมกล่องกระดาษฉุกเฉินแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดใช้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เนาะประกอบตามรูปนี้นะครับนี่คือโก้จะเห็นว่าน ี่ข้างบนนี้นะครับ
1: มี
0: เจ้าหน้าที่มาช่วยนะครับด้านบนเนี่ยเราจะมีช่องนะครับสำหรับนั่งสำหรับถ่ายนะครับประกอบ
1: จะต้องเป็นกล่องที่แข็งแรงพอสมควรนะคะ
0: แข็งแรงครับกล่องซึ่งกล่องเนี่ยไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับก
1: ็
0: ใช้ได้หลายครั้งนะครับแล้วก็ถุงดำนะครับเราก็จะสวมเข้าไปในรูนี
1: ้
0: ครับผมจากนั้นก็ติดตรงบริเวณด้านข้างนี่ให้แน่นๆอย่าให้มันเลื่อนนะครับซึ่งกล่องนี้สามารถรับน้ำหนักได้นะครับเป็น100กิโลเลยครับน
1: ั่
0: งได้นะครับนั่งได้แล้วก็เราก็ถ่ายหนักถ่ายเบาได้จากนั้นก็ขั้นตอนเหมือนเดิมเลยครับก็คือปูนขาว2ช้อนโต๊ะหรือว่าขี้เถ้าก็ได้นะครับ2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วเก็บในที่แยกไว้นะครับ
1: ค่ะพอเราใช้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะพับเก็บแล้วก็ใช้ในครั้งต่อไปก็ได้ด้วย
0: ครับผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าส้วมฉุกเฉินนะครับในภาวะที่เราเจอเรื่องอุทกภัยต
1: ่
0: างๆนะครับซึ่งจะสามารถใช้ได้ที่บ้านก็ได้หรือว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยไปเจอในศูนย์พักพิงเนี่ยครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะและโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดอย่างถูกวิธีก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะค่ะท่านผอ.คะเรื่องของการที่ผู้ประสบภัยเนี่ยค่ะจำเป็นต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะทางศูนย์พักพิงเองควรที่จะมีการจัดการด้านสุขอนามัยยังไงบ้างคะ
0: ครับเนื่องจากศูนย์พักพิงเนี่ยเป็นที่รวมของทุกคนเลยนะครับการอยู่กันรวมกันหลายคนเนี่ยครับก็ต้องระวังเรื่องโรคระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสะอาดเบื้องต้นนะครับแล้วก็การถ่ายเทอากาศนะครับอาหารการกินน้ำเนี่ยครับพวกนี้ก็ต้องสะอาดทั้งหมดนะครับน้ำดื่มเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะให้ดื่มจากน้ำเป็นขวดนะครับอาหารที่ได้รับแจกจากศูนย์พักพิงเนี่ยจะต้องมีการกำหนดวันเวลาที่ทำนะครับบางครั้งเนี่ยผู้ใจบุญเยอะนะครับบริจาคมาหลายทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องเขียนด้วยว่าเราทำวันเวลาไหนนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจเช็คสภาพก่อนนะครับว่าสีกลิ่นเนี่ยครับมันไม่บูดไม่เสียนะครับผู้ที่เข้ารับ อยู่ในศูนย์พักพิงก็ต้องเช็คตรงนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่จะสกรีนให้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเนาะแล้วก็การเข้าห้องน้ำเหมือนกันเลยครับเพราะว่าบางที่เนี่ยห้องน้ำก็อาจจะยังใช้ไม่ได้อาจจะต้องใช้ห้องน้ำฉุกเฉินตรงนี้ไปก่อนนะครับหลังจากที่ใช้ก็ต้องล้างมือทุกครั้งนะครับและที่สำคัญคือมันไม่มีมุ้งลวดเนา
1: ะ
0: ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นที่โอเพนนะครับก็ต้องระวังเรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยุงเงี้ยครับซึ่งเราก็จะมีเขาเรียกว่ายาทากันยุงนะครับทาให้ตลอดนะครับซ
1: ึ่
0: งระหว่างที่อยู่ในศูนย์พักพิงเนี่ยประชาชนคนท่านใดนะครับที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่เราเป็นห่วงที่สุดนะครับเช
1: ่
0: นคนท้องนะครับซึ่งจะต้องดูแลเรื่องยานะครับเรื่องการนับลูกดิ้นนะครับแล้วก็สังเกตอาการที่ผิดปกตินะครับเช่นท้องแข็งนะครับหรือว่ามีเลือดออกจากผิดปกติที่ออกมาอันนี้ต้องรีบแจ้งแพทย์ทันทีนะครับผู้สูงอายุต่างๆนะครับที่มียาโรคประจำตัวที่ต้องทานถ้าท่านลืมเอามาไม่ทันนะครับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับเราสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับสถานบริการนะครับเพื่อจะนำยามาให้ท่านได้นะครับเด็กๆต่างๆนะครับที่ต้องมียาหรือว่าเด็กๆที่ต้องเรียนหนังสืออะไรนะครับพวกนี้เราก็บางครั้งอยู่นานครับเป็นอาทิตย์นะครับก็แจ้งเราได้ก็จะมีของเล่นพัฒนาการเด็กเพ
1: ื่
0: อให้เด็กลดความเครียดน
1: ี่
0: ครับสำคัญนอกจากทางกายแล้วเนี่ยทางจิตใจสำคัญมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งของเนาะหายไปหมดละเลยนะครับความเครียดอย่างเงี้ยครับก็จะมีอยู่ในประชาชนครับ
1: ค่ะในกลุ่มของผู้ป่วยติดเตียงเองก็ต้องดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเรื่องของยาเรื่องของการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆก
0: ็
1: มีความลำบากอยู่เหมือนกันนะคะ
0: อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเรื่องพัดหกล้มนะครับเนาะอันนี้เราต้องดูแลท่านเป็นพิเศษเลยว่า ถ้ามีแบบพื้นลื่นหรือว่าไปห้องน้ำอาจจะต้องมีคนดูแลละเพราะว่าผู้สูงอายุบางครั้งตามองไม่เห็นครับลื่นล้มหกล้มกระดูกหักได้ครับอันนี้เป็นห่วงครับทุกท่านครับ
1: พอหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายและน้ำก็เริ่มลดลงแล้วค่ะท่านผอ.คะประชาชนควรที่จะเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง
0: ค่ะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงฟื้นฟูนะครับเนาะเข้าไปดูบ้านปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้บ้านเรามีแต่โคลนละเต็มไปหมดเลยครับ
1: ใจเสียนะ
0: ใจเสียครับจากบ้านสวยๆมีแต่โคลนทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็เห็นในพื้นที่แล้วแหละเราก็เป็นกำลังใจกับพี่น้องประชาชนตรงนี้นะครับณจุดนี้เนี่ยจะต้องเป็นจุดที่เราต้องเริ่มทำความสะอาดต่างๆนะครับจะต้องมีความร่วมมือตั้งแต่ของอปท.นะครับอบจ.ต่างๆที่เข้ามาร่วมเราด้วยเพราะว่าจะมีโคลนมหาศาลเลยครับหามแล้วก็โคลนพวกนี้ก็จะมีเชื้อโรคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสัมผัสโคลนพวกนี้เราต้องใส่บูทนะครับใส่ถุงมือนะครับบางครั้งหลายๆวันแล้วโคลนมันเริ่มแห้งครับก็เริ่มมีฝุ่นเยอะๆเลยครับเราก็ต้องมีแมสนะครับใส่เพื่อป้องกันฝุ่นด้วยนะครับเพรา
1: ะ
0: นั้นเนี่ยการเข้าไปเนี่ยขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ปกครองด้วยนะครับแล้วก็มีการป้องกันตัวอย่างเหมาะสมใส่แมสใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ใส่บูทให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เข้าไปทำความสะอาดแล้วต้องมีการล้างฆ่าเชื้อโรคอาบน้ำนะครับล้างมือให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดน้ำขังมาสักพักนะครับมันจะมีเชื้อโร
1: ค
0: นะครับฉี่หนูเรากลัวมากเลยนะครับว่าจะหลังจากน้ำลดเนี่ยโรคฉี่หนูเนี่ยมันจะเริ่มระบาดขึ้นมาครับ
1: ค่ะค่ะค่ะท่านผอ.คะโรคฉี่หนูเนี่ยอาการมันเป็นแบบไหนคะแล้วก็รุนแรงยังไงบ้างคะ
0: อาการเนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียครับจะเริ่มจากมีไข้ก่อนเลยครับไข้สูงนะครับซึ่งอาการลักษณะเฉพาะของโรคนี้ครับคือจะปวดกล้ามเนื้อมากโดยกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆโดยเฉพาะน่องต้นขาเนี่ยครับแล้วก็ปวดหัวครับมากๆเลยนะครับในบางคนที่อาการรุนแรงนะฮะมีตาเหลืองได้ด้วยตาแดงตาเหลืองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านที่สัมผัสนะครับกับน้ำขังหลังน้ำท่วมนะครับมีอาการไข้สูงมากๆนะครับปวดกล้ามเนื้อเยอะๆอย่างไม่เคยปวดมาก่อนเนี่ยครับกินได้น้อยลงนะครับมีคนทักว่าตาแดงตาเหลืองนี่ต้องรีบไปตรวจทันทีเลยครับซึ่งจริงๆแล้วหลังจากน้ำท่วมเนี่ยสาธารณสุขจังหวัดนะครับเขาจะมีการแจกนะครับยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อฉี่หนูนะครับด้วยนะครับประชาชนก็สามารถที่จะขอนะครับจากสาธารณสุขจังหวัดที่ลงไปในพื้นที่ได้ด้วยครับ
1: ค่ะค่ะแล้วเรามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะสำหรับโรคฉี่หนู
0: ครับแน่ๆเลยป้องกันจะดีที่สุดยังไม่อยากเป็นเนาะอย่างที่บอกคือล้างมือใส่บูทใส่ถุงมือนะครับแต่ถ้าการรักษาปุ๊บเนี่ยก็คือมีการป้องกันครับถ้าในกลุ่มเสี่ยงที่มีการสัมผัสกับน้ำตรงนี้นะครับเขาจะมียารับประทานเพื่อป้องกันนะครับแต่ถ้าใดๆก็ตามติดเชื้อไปแล้วสังเกตแล้วมีไข้ปุ๊บเนี่ยรีบไปโรงพยาบาลเลยครับครับผมเพราะว่าโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวานโรคไตโรคตับเนี่ยครับพวกนี้จะมีอาการที่รุนแรงอย่างรวดเร็วได้เลยครับ
1: ค่ะค่ะเห็นว่าที่ผ่านมาทางกรมอนามัยเองก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ไปแจกเรื่องของชุดทำความสะอาดให้กับผู้ประสบภัยด้วยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้ลงพื้นที่ที่ไหนมาบ้างคะ
0: ครับก็เราได้ลงพื้นที่ประสบภัยนะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ปัวจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ได้ส่งสิ่งของสนับสนุนนะครับให้กับจังหวัดพะเยาเชียงรายนะครับในทั้งหมดที่ประสบเหตุทั้งหมดเลยครับแต่ที่ลงพื้นที่ที่เห็นภาพจริงๆเลยเนี่ยก็แม่ฮ่องสอนกับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับซึ่งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆครับ
1: ค่ะพี่น้องประชาชนได้สะท้อนความต้องการสิ่งของจำเป็นอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ครับก็เรื่องเวชภัณฑ์เบื้องต้นนะครับที่มีกับยาสามัญประจำบ้านที่ต้องการนะครับหลังเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีโคลนเยอะเขาก็ต้องการเรื่องบูทเรื่องถุงมือเรื่องน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาทำความสะอาดบ้านนะครับที่ต้องการแล้วก็ชุดในการกำจัดสิ่งปฏิกูลทั้งหลายถุงดำนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำยาล้างมือต่างๆอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ต้องการนะครับและอาหารที่สะอาดน้ำที่สะอาดครับผม
1: ค่ะค่ะสิ่งที่เรานำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยก็คือกล่องที่วางอยู่ด้านหน้านี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้อธิบายว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างค่ะ
0: ครับก็ในกล่องนี้นะครับเราจะเรียกว่ากล่องชุดเราสะอาดหร
1: ือ
0: ว่าชุด Wee Clean นะครับก็จะนำแจกให้กับประชาชนเพื่อใช้นะครับในกล่องเนี้ยจะมีหลายอย่างมากเลยนะครับขออนุญาตโชว์นะครับก็จะมีอันนี้นะครับเป็นถุงดำที่จะใส่สิ่งปฏิกูลทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นปูนขาวที่ได้พูดไว้เมื่อกี้ครับว่า ในกรณีที่ว่าเราต้องนั่งส้วมฉุกเฉินนะครับหลังจากทำธุระเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ปูนขาวตัวนี้นะครับ2ช้อนโต๊ะต่อการถ่าย1ครั้งนะครับสามารถตักได้เลยนะครับอันนี้คือสันส้มนะครับสันส้มนะครับในกรณีที่ว่าน้ำหลากเข้ามาดินโคลนถล่มปุ๊บน้ำไม่มานะครับน้ำไม่มีเส้น

0: ท่อขาดหมดเนี่ยครับน้ำเราขุ่นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเอามาใช้เป็นน้ำใช้เนี่ยเราจะใช้สารส้มแกว่งก่อนเพื่อให้มีการตกตะกอนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เอาน้ำในส่วนที่เป็นน้ำใสๆนะครับมาใช้ในการเป็นน้ำใช้เนาะไม่ใช่น้ำกินเป็นน้ำใช้ซึ่งก่อนที่จะเอามาเป็นน้ำใช้ปุ๊บไม่มีคลอรีนในการเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคนะฮะเรามีตัวนี้ครับน้ำยาคลอรีน 2% หรือว่าเขาเรียกว่าหยดทิพย์ครับใช้1หยดต่อน้ำ1ลิตรตั้งทิ้งไว้30นาทีนะครับเนาะอันนี้ก็จะทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค ก่อน
1: คร
0: ับซึ่งน้ำที่ได้เหล่านี้นะครับก็มาใช้ในการล้างจานนะครับล้างมือนะครับอาจจะอาบน้ำได้นะครับเป็นน้ำใช้ทั่วไปนะครับแต่ถ้าไม่มีน้ำกินจริงๆนะครับไม่มีน้ำเป็นขวดจริงๆมีแต่น้ำตรงนี้ต้องเอาน้ำตรงนี้ไปต้มก่
1: อ
0: นนะครับฆ่าเชื้อโรคนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นชุดของกรมอนามัยนะครับที่จะแจกให้กับพื้นที่ประสบภัยผ
1: ่
0: านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของทุกที่นะครับเขาเรียกว่าชุดเอาสะอาดหร
1: ือ
0: ว่าชุดวีคลีนครับประชาชนก็จะได้รับชุดนี้ไปนะครับในบ้านละ1ชุดครับ
1: ค่ะบ้านละ1ชุดครอบครัวละ1กล่องนะคะก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการค่ะท่านผอ.คะอยากจะให้ฝากถึงผู้ชมรายการเรื่องของการดูแลตนเองถ้าเกิดว่าประสบกับภัยน้ำท่วมเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองวิธีปฏิบัติตัวยังไงบ้างรวมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยก่อนที่ภัยน้ำท่วมจะมาถึงค่ะ
0: ก็ในเรื่องภัยธรรมชาตินะครับเราต้องเตรียมตัวไว้ดีที่สุดนะครับให้ฟังข่าวสารนะครับจากสารที่เชื่อถือได้ราชการนะครับว่ามีปริมาณฝนตกเยอะไหมเท่าไหร่นะครับพื้นที่ใดบ้างเป็นพื้นที่ที่ประสบเสี่ยงต่อการประสบภัยนะครับถ้ามีการเตือนนะครับจากหน่วยงานราชการปุ๊บเนี่ยให้ประชาชนนะครับเตรียมการได้เลยนะครับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะครับอุปกรณ์สื่อสารนะครับยาที่จำเป็นนะครับและที่สำคัญคือการดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับที่บ้านถ้าใครมีเด็กนะครับมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนท้องนะครับเหล่านี้จำเป็นมากนะครับที่จะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะครับทั้งเอกสารต่างๆทั้งยาที่ใช้ประจำตัวนะครับและความพร้อมที่จะออกไปจากพื้นที่ภัยพิบัติให้ได้เร็วที่สุดนะครับที่สำคัญเนี่ยนอกจากการจะดูแลเรื่องสุขภาพกายแล้วนะครับเรื่องสุขภาพใจก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดต่างๆเนี่ยมันคงมีทุกคนนะครับนะแต่ต้องเขาเรียกว่าทำให้มันลดลงให้ได้นะครับและที่สำคัญคือถ้าทุกคนเตรียมการไว้ได้ดีเมื่อประสบภัยแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถที่จะมีความปลอดภัยทั้งกายและใจตรงนั้นได้ครับผม
1: ค่ะค่ะก็ต้องขอพระคุณมากๆนะคะวันนี้สำหรับท่านผู้อำนวยการนายแพทย์สิทธิพงษ์ยิ้มสวัสดิ์นะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ที่ได้มาพูดคุยเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลตนเองในช่วงของภัยที่เกิดจากน้ำท่วมในวันนี้ค่ะขอพระคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของการป้องกันภัยที่เกิดจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติต่างๆนะคะถ้าหากว่าเรารู้ทันเตรียมการแล้วก็เฝ้าระวังอยู่เสมอเราก็จะปลอดภัยจากภัยน้ำท่วมและภัยธรรมชาติต่างๆได้รวมไปถึงเราจะได้ดูแลตนเองและดูแลคนในครอบครัวได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีนั่นเองค่ะช่วงเวลาของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำหรับหมู่เฮาดนตรีและแหน่บ่ใช่แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี้เฮาผสมผสานเสียงสะล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
1: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า
2: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
3: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
4: ผ่เสียงให้น้องไปทางบ้านเฮา
2: ไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
5: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่ายุให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละนักกำนี้เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่นก็ติดต่อมาเพิ่นให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้า
0: แ
1: ล้วบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยจ้ะโหแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาเพื่อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบอน้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจริตนะคะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวจ้ะไม่อย่างใดดีอ่ะถ้าเอาตังค์ไปเพิ่นแล้วเปิ้นจะเพิ่นผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: เสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพระรหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิระกิตนะโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับอรุณสวัสดิ์ทั้งไทยคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ยิ่งข่าวเช้าของเราในช่วงแรกวันนี้รายงานกันเข้ามาได้นะครับว่าสถานการณ์น้ำที่บ้านตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: รวมไปถึงสถานการณ์ฝนด้วยนะคะแต่ละพื้นที่ตกมากตกน้อยยังไงรายงานกันเข้ามาได้นะคะเราจะไปเริ่มดูกันที่กรุงเทพมหานครนะคะที่เร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเลยค่ะเพื่อที่จะให้ถนนสายหลักเนี่ยน้ำแห้งภายในวันนี้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำเหนือยังไม่กระทบต่อกรุงเทพมหานครแต่อย่างใดค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าหลักการระบายน้ำในขณะนี้ต้องเร่งพร่องน้ำใน4คลองหลักได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งปัจจุบันคลองส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะเหลือเพียงคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังมีระดับน้ำสูงอยู่ซึ่งถ้าหากว่าคลองหลักน้ำลดลงก็จะสามารถดึงน้ำจากชุมชนและถนนสายหลักได้ซึ่งคาดว่าน้ำที่ท่วมขังบนถนนสายหลักจะแห้งภายในวันนี้ยกเว้นพื้นที่ที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะ
2: ผมเชื่อว่าคลองเนี่ยภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าหลักๆ3คลองแรกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็ถนนหลักๆ 95% น่าจะแห้งภายในพรุ่งนี้อาจจะมีลาดกระบังบ้างซึ่งติดความประเวศนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยดูดในชุมชนแล้ววันนี้ก็จะเริ่มมีการเอาปั๊มไปเพิ่มในชุมชนเพราะว่าชุมชนเนี่ยมันเหมือนเป็นแอ่งพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยพอน้ำในคลองลงบางทีมันไม่ออกโดยอัตโนมัติเพราะมันเข้าไปโดยผิดวิธีปกติก็ต้องเอาปั๊มเนี่ยไปช่วยดูดมันก็ต้องเริ่มทยอยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีการดึงปั๊มเล็กปั๊มน้อยแล้วไปทยอยเริ่มดูดกับชุมชนต่างๆบางชุมชนก็มีปั๊มตัวเองก็เริ่มทยอยดูดส่งมาที่คลองได้แต่ก่อนเนี่ยดูดไม่ได้เพราะว่าคลองมันเต็มพอคลองเต็มดูดไปมันก็จะวนคนถามว่าทำไมเราไม่ดูดเพราะดูดไปคลองมันเต็มก็จะวนเข้ามาในหมู่บ้านตอนนี้พอคลองเริ่มลดแล้วก็จะมีการดูดอย่างวันนี้เราเมื่อเช้าตีสามครึ่งเนี่ยเราก็เอาพญานาคจากต่างจังหวัดมาช่วยดูดที่แตกคลองจัดละชั่วโมงหนึ่งก็ลดไป15เซนก็คิดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างเงี้ยขยายต่อไปเพราะฉะนั้นคิดว่าก็จะค่อยๆคลี่คลายขึ้นที่กังวลที่สุดก็เป็นคลองประเวศที่ไปลาดกระบังว่าคลองประเวศเนี่ยมันยาวและลาดกระบังเนี่ยมันรับน้ำจากด้านบนทางฝั่งตะวันออกด้วยอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่สายไหมที่คลองน้ำในคลองมันข้ามมาจากปทุมธานีมาเติมอันนี้คงต้องบริหารจัดการร่วมกับกรมชลต่อไปด้วย
1: ขณะที่บริเวณแนวเขื่อนป้องกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่คลองบางกอกน้อยระดับน้ำที่ระบายลงมาในขณะนี้ยังอยู่ต่ำกว่าระดับแนวเขื่อนส่วนระดับน้ำฐานอยู่ที่ประมาณ2เมตร10เซนติเมตรจึงอยู่ในระดับที่สามารถรองรับได้ขณะเดียวกันบริเวณสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางยี่ขันริมแม่น้ำเจ้าพระยามีการเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกำจัดขยะผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยังมีการจัดทำแนวกระสอบทรายบริเวณริมแม่น้ำใกล้สวนสุขภาพพระราม8เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำหนุนด้วยสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครจะใช้เกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักในการประเมินค่าซ่อมแซมบ้านโดยกทม.จะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าเช่าบ้านโดยจะจ่ายตามจริงผ่านระบบออนไลน์แต่ยังต้องรอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครก่อนพร้อมย้ำว่าเงินช่วยเหลือส่วนนี้แยกออกจากเงินเยียวยา 9,000 บาทของทางรัฐบาลค่ะส่วนทางด้านการช่วยเหลือเรื่องการเดินทางกรุงเทพมหานครได้จัดรถยกสูงให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน1555และขอความร่วมมือผู้ที่สามารถ work from home ได้ให้ทำงานที่บ้านไปก่อนนะคะเนื่องจากยังมีรถยนต์จอดหนีกีดขวางในหลายเส้นทางขณะที่ปัญหาขยะชิ้นใหญ่ได้ประสานทหารและปภ.เข้ามาช่วยดำเนินการจัดเก็บแล้วเพื่อเตรียมเข้าสู่แผนฟื้นฟูและจัดทำ big cleaning ต่อไปค่ะ
0: ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานขึ้นบินสำรวจเส้นทางน้ำทั้งระบบนะครับเพื่อจะไปตรวจดูการทำงานของประตูระบายน้ำคูคลองแล้วก็แก้มลิงไปจนถึงปากน้ำก่อนที่จะออกสู่ทะเลครับเพื่อเร่งวางแผนการระบายน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามและก็สำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภายหลังจากเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆและก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยครับโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานและนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็ได้ร่วมกันสำรวจสถานการณ์และก็ระบบระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับไม่เฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเท่านั้นทางนี้ทางคณะก็ได้ติดตามตั้งแต่ทิศทางการไหลและก็การผันน้ำรวมถึงไปดูประตูระบายน้ำคูคลองและก็คลองสายหลักพื้นที่รับน้ำและก็แก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมกันนี้ก็ยังได้พิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและก็การระบายน้ำของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจจะเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลรวมถึงระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันด้วยครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ระบุนะครับว่าการแก้ไขสถานการณ์จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและก็การระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและก็เร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดครับ
1: กองทัพบกและกองทัพเรือเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการอพยพจัดส่งอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและการเดินเรือผลักดันน้ำพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้กำลังพลเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมขังสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งทางกองทัพภาคที่1ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าระดมกำลังพลเข้าสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่โดยเน้นอพยพผู้ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงและส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายครบ3มื้อพร้อมนำถุงยังชีพพระราชทานอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างในอาคารที่พักนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนยุทโธปกรณ์รถบรรทุกขนาดใหญ่เรือยางเรือท้องแบนรถครัวสนามและรถพยาบาลพร้อมแพทย์สนามเข้าไปในพื้นที่รวมถึงโดรนตรวจการและโดรนขนส่งอาหารเข้าสนับสนุนในจุดที่มีข้อจำกัดด้านการสัญจรโดยย้ำว่าทางกองทัพยังคงกำลังพลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทางด้านกองทัพเรือได้ส่งเรือผลักดันน้ำ30ลำเข้าผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นเรือผลักดันน้ำที่ทำงานด้วยระบบพ่นน้ำหรือ water jet โดยดูดน้ำและพ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นอยู่ใต้ผิวน้ำช่วยสร้างแรงผลักและดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันแต่ละลำมีกำลังผลักดัน 1,500 รอบต่อนาทีพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือมีเรือผลักดันน้ำมากกว่า100ลำพร้อมสนับสนุนภารกิจระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยขณะนี้เรือประจำอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและนครนายก43ลำและเตรียมไว้สำหรับภาคใต้10ลำเหลืออีก46ลำพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆตามความจำเป็นโดยพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้ทันที
3: กรุงเทพเนี่ยอยู่ประมาณสัก10กว่าลำที่ใช้อยู่ในพื้นที่อันนี้ที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ทลอยประมาณสัก30ลำพอ
4: จุดไหนมาก็พร้อมไปช่วยพลเรือนได
3: ้แล้ว
4: แล้วกำลังคนก็เพียงพอนะครับ
3: กำลังคนก็เพียงพอเราพร้อมอยู่แล้วโอ้ทหารเรือกรมการเงินทหารเรือกรมหน่วยการที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่แล้ว
0: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวมาในเรื่องของการปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีความคิดที่จะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยท่านก็ย้ำว่าต้องมุ่งช่วยเหลือประชาชนก่อนพร้อมกันนี้ก็ยังได้ชี้แจงกรณีที่มีข้อซักถามกรณีที่มอบเงินส่วนตัวให้กับผู้ประสบภัยในเขตสายไหมโดยท่านนายกก็ระบุนะครับว่าเป็นเงินที่ถูกต้องแล้วก็มอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากถุงยางชีพที่เตรียมลงไปนั้นหมดนะครับในเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือท่านนายกเนี่ยได้พูดถึงการประเมินผลงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าตอนนี้มุ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนและยังไม่มีความคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนื่องจากต้องเร่งการทำงานเพื่อให้สถานการณ์น้ำดีขึ้นครับเอาไปฟังเสียงท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับ
5: ยังไม่เคยคิดครับตอนนี้ทุกคนทำงานเต็มที่ครับนะครับวันนี้ถ้ามัวแต่ไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่มันก็จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงไปมากขึ้นอีกนะครับถ้าดูจากสถานการณ์มันก็ปรับขึ้นมาดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับนะครับด้วยอะไรที่เป็นใจทั้งธรรมชาติเป็นใจทั้งการเข้าไปถึงของการระดมความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆผมก็ประสานออนไลน์บ้างนะครับลงไปดูในพื้นที่ด้วยตัวเองบ้างไปที่ศูนย์บัญชาการบ้างก็ไปรับฟังนะครับแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งวางสายจากทางท่านปลัดกทม.ท่านก็บอกท่านก็บัญชาการอยู่ในพื้นที่ระดับน้ำก็ลดลงยังเหลือที่ร่มเกล้าที่ยังรอให้ไอ้น้ำทะเลหนุนเนี่ยลดลงไปเพื่อเขาที่ตอนนี้เขาก็เตรียมเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มที่พอถ้าเห็นคันดินเมื่อไหร่เขาก็เร่งสูบออกไปนะครับ
0: ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุนะครับถึงเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์คือท่านนายกได้บอกว่าไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวมาบั่นทอนการทำงานแต่มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักและพร้อมน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับที่มีกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสของเงินส่วนตัวที่มอบให้กับผู้ประสบภัยในเขตสายไหมนั้นในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากว่าถุงยางชีพที่เตรียมไปลงพื้นที่เนี่ยหมดนะครับประกอบกับได้เห็นความยากลำบากของประชาชนที่ต้องเดินทางไกลทางนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังขอร้องให้ทุกฝ่ายอย่านำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในยามที่ประเทศต้องการความสามัคคีเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพประชาชนขาดแคลนอาหารขึ้นอีกในอนาคตครับ
5: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปครับเพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแต่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเอง
1: ส่วนภาคเอกชนก็ได้นำถุงยางชีพและสิ่งของให้กระทรวงศึกษาธิการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับมอบถุงยางชีพ420ถุงข้าวสาร100กระสอบและไข่ไก่70แผงจากผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในพื้นที่เขตสะพานสูงรวมไปถึงในพื้นที่แล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในส่วนของข้าวสารและไข่ไก่จะส่งไปยังศูนย์อาชีวะอาสา Fix It Center เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสำหรับถุงยางชีพจะให้สพฐ.นำไปมอบให้นักเรียนและครอบครัวตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถออกมานอกบ้านได้สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเบื้องต้นมีโรงเรียนได้รับความเสียหายทั่วประเทศกว่า500แห่งและในกรุงเทพอีก55แห่งเมื่อระดับน้ำลดลงกระทรวงจะเร่งเข้าสำรวจความเสียหายเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบกลางนำมาบูรณะซ่อมแซมอาคารสถานที่และอุปกรณ์เพื่อให้เปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่โรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงเป็นจุดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งสิ่งของควรมีสภาพสมบูรณ์บรรจุภัณฑ์ปิดมิดชิดและยังไม่หมดอายุเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ประสบภัยสอบถามรายละเอียดเส้นทางและจุดรับบริจาคเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตดินแดงและสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็ได้ประสานเครือข่ายและกรมปศุสัตว์จัดเตรียมรถบรรทุก6ล้อสำหรับขนย้ายสัตว์จากพื้นที่น้ำท่วมเขตคันนายาวบางกะปิและก็ประเวศนะครับเข้าไปดูแลชั่วคราวภายในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศเพื่อพร้อมตรวจและก็ฟื้นฟูสุขภาพก่อนที่จะส่งคืนเจ้าของเมื่อสถานการณ์คลี่คลายครับสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามเบอร์โทรศัพท์นะครับ023287460นะครับหรือว่าสายด่วนกทม1555หรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลที่ Traffic ฟองดูก็ได้เช่นเดียวกันครับทั้งนี้หากสัตว์มีอาหารหรือว่ายาประจำตัวก็ควรจะนำติดตัวมาด้วยนะครับทั้งสุนัขและก็แมวที่มีเจ้าของต้องได้รับการฝังไมโครชิปแล้วก็จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อนรับคืนครับขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็ร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมผ่านโรงครัวภูมิใจไทยเปิดให้ผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครสั่งอาหารฟรีผ่าน Grab Food และจัดส่งถึงบ้านโดยไม่เสียค่าจัดส่งเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางออกจากบ้านลำบากแล้วก็ไม่สามารถไปหาซื้ออาหารได้นะครับหรือว่าบางคนที่ยังไม่ได้รับอาหารช่วยเหลือก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยมีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเหรัญญิกพรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวซึ่งนายอนุทินได้เดินตรวจเยี่ยมโรงครัวพร้อมทักทายและให้กำลังใจอาสาสมัครโดยมีการส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆไปแล้วมากกว่า 20,000 กล่องสำหรับการสั่งอาหารนะคะประชาชนสามารถเปิดแอปพลิเคชัน Grab เลือกบริการ Grab Food และค้นหาชื่อร้านโรงครัวภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยจากนั้นเลือกเมนูอาหารและระบุที่อยู่จัดส่งโดยจะจำกัดสูงสุด4ชุดอาหารต่อคำสั่งซื้อทั้งนี้บริการอาหารฟรีและจัดส่งฟรีครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของน้ำเหนือกันหน่อยเพราะว่าคนกรุงเทพหลายคนยังมีความกังวลอยู่นะครับว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะขาดช่วงไปแล้วแต่ก็กังวลว่าน้ำเหนือเนี่ยจะมาซ้ำเติมสถานการณ์หรือเปล่าล่าสุดกรมชลประทานออกมาบอกแล้วนะครับว่าจะไม่ซ้ำเติมแน่นอนช่วงหน้ากลับมาดูรายละเอียดกันครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:21 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าหลายคนเนี่ยมองว่าสถานการณ์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครช่วงนี้เนี่ยฝนอาจจะขาดช่วงเบาบางลงไปแล้วแต่หลายคนก็กังวลเช่นเดียวกันว่าน้ำเหนือเนี่ยจะมาซ้ำเติมสถานการณ์หรือเปล่านะครับและจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้กรมชลประทานเองก็ออกมาอธิบายนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการไหลของมวลน้ำเหนือสู่ปลายน้ำอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ก็ยังได้ยืนยันว่ามวลน้ำเหนือจะไม่ได้เข้ามาซ้ำเติมสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครครับรายละเอียดเรื่องนี้นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำทางตอนบนของประเทศนะครับคือคุณธเนศบอกว่ามวลน้ำหลักในขณะนี้มาจากอิทธิพลของฝนที่ตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดตากและก็กำแพงเพชรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงจุดที่ไหลผ่านอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ตรงจุดนั้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อเป็นการชะลอมวลน้ำนี้ไม่ให้ไหลไปสมทบในแม่น้ำปิงมากจนเกินไปทางกรมชลประทานได้มีการปรับแผนบริหารจัดการน้ำโดยให้เขื่อนภูมิพลซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีการกักเก็บน้ำอยู่ที่ 65% ปิดการระบายน้ำเป็นเวลา2วันในช่วงวันที่30กันยายนก็คือเมื่อวานนี้และก็ในวันนี้1ตุลาคมเช่นเดียวกับพื้นที่ของเขื่อนสิริกิติ์นะครับที่มีน้ำอยู่ 80% ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกถึง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
1: ขณะเดียวกันนะคะจุดบรรจบของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์สถานการณ์ค่อนข้างทรงตัวค่ะดังนั้นมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลมาเติมที่นครสวรรค์จึงมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักจากลำน้ำสายต่างๆมวลน้ำก็จะไหลมารวมกันที่จุดตัดสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณน้ำรวมเพิ่มขึ้นแต่ระดับเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะสำหรับมวลน้ำสูงสุดจากนครสวรรค์ก็จะใช้เวลาเดินทางและไปถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ซึ่งปัจจุบันพื้นที่เหนือเขื่อนบริเวณอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทและบางจุดในจังหวัดอุทัยธานีเริ่มมีน้ำท่วมขังริมแม่น้ำแล้วทำให้กรมชลประทานประเมินว่าอาจจะมีความจำเป็นต้องขยับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิม 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นเกินกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าต้องรอการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ก่อนเพราะว่าเมื่อปรับเพิ่มการระบายน้ำจะส่งผลกระทบพื้นที่นอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดเส้นทางค่ะตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรียาวไปจนถึงสมุทรปราการโดยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 40-50 เซนติเมตร
2: สถานการณ์น้ำที่นครสวรรค์ครับคาดว่าจะสูงสุดนะครับอีกประมาณสักวันที่3ของเดือนตุลาคมนะครับประกอบกับตัวของน้ำที่มาจากแสกลางนะครับมารวมกันนั้นนะครับก็จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณวันที่4นะครับเดือนตุลาคมซึ่งมวลน้ำดังกล่าวนะครับปัจจุบันครับเราก็ระบายน้ำอยู่ที่2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากที่เราเอาน้ำเข้าระบบทั้งหมดแล้วนะครับทั้งฝั่งตะวันออกผ่านคลองชัยนาทป่าสักนะครับทั้งคลองชัยนาทอยุธยาฝั่งตะวันตกเนี่ยแล้วผ่านทั้งมะขามเฒ่าอู่ทองนะครับแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็แม่น้ำสุพรรณหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับตรงนี้เราเข้าเต็มระบบเต็มที่แล้วนะครับมวลน้ำดังกล่าวนะครับก็ต้องใช้เขื่อนเจ้าพระยาระบายลงมานะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่านะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่เราระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์ต่อวินาทีนั้นนะครับก็น่าจะไม่เพียงพอเพราะว่าเราพยายามเทอไว้เหนือเขื่อนแล้วทำให้นะครับระดับเนี่ยบวกไปถึง 17.69 แล้วเนี่ยตรงนี้ครับมันกระทบพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับบริเวณจังหวัดชัยนาทแถวอำเภอมโนรมแถวอุทัยธานีนะครับถ้าเทอไปกว่านี้เนี่ยอาจจะเข้าถึงตัวเมืองอุทัยธานีซึ่งตรงนี้เราก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำ

0: าสักแล้วนะครับที่เราอาจจะต้องมีการระบายน้ำเขื่อนป่าสักลงมาเนี่ยครับก็สุดแล้วว่าจะไม่เพิ่มแน่นอนนะครับโดยตัวชี้วัดที่เราดูนะครับก็จะเป็นตัวชี้วัดของสถานีวัดน้ํา 429B ที่อำเภอบางไทรแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบวกแม่น้ำป่าสักนะครับจะมารวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังนั้นหลังจากนั้นน้ำจะไหลผ่านที่อำเภอบางไทรนะครับอำเภอบางไทรปัจจุบันเนี่ยน้ำไหลผ่านเฉลี่ยประมาณวันละ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดระบายน้ำเพิ่มเติมครับการระบายน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมมานะครับจะทำให้น้ำบางไทรนะครับอาจจะขึ้นประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถ้าเกิดก็อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อทีซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็จะไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนถ้ากระทบเนี่ยก็คงต้องอย่างปี54ครับปริมาณน้ำมันเกินนะครับเกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีที่อำเภอบางไทรทำให้น้ำเนี่ยล้นเข้าสู่กรุงเทพมหานครประกอบกับน้ำฝนที่ตกมันก็ทำให้เกิดเป็นมหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครแต่ปีนี้ครับน้ำในลำน้ำเจ้าพระยานั้นยังอยู่ในลำน้ำไม่ล้นคันกั้นน้ำออกมาฉะนั้นการบริหารจัดการในพื้นที่ในการระบายน้ำจะเป็นการระบายลักษณะของน้ำฝนเท่านั้นที่ตกในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำบางกงนะครับและสถานีสูบน้ำริมคลองชายทะเลที่สูบออกอ่าวไทยนั้นเร่งสูบออกให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกนะครับขณะนี้แม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณอำเภอเมืองก็อยู่ในสภาวะวิกฤตนะครับระดับน้ำล้นตลิ่งและมีแนวโน้มที่จะล้นข้ามคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเทศบาลด้วยครับ
0: คือพื้นที่เฝ้าระวังคงเรียกว่าเฝ้าระวังไม่ได้ครับต้องประกลงไปช่วยเหลือแล้วครับคือเป็นพื้นที่ในเขตของจังหวัดนะครับปราจีนบุรีเองนะครับเห็นว่าตัวเมืองปราจีนบุรีเองนะครับจะเป็นพื้นที่ท้ายของจังหวัดของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเห็นว่าจากสถานการณ์ฝนนะครับที่ตกต่อเนื่องในเขตของตัวเมืองตัวกบินบุรีเองนะครับทำให้กบินบุรีเนี่ยท่วมครับแล้วก็คลองพระสะทึงด้านล่างเนี่ยก็ท่วมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตอนเหนือทางด้านแควหนุมานกับพระสะทึงเนี่ยลดลงแล้วแต่มวลน้ำดังกล่าววันนี้ครับคาดว่ามวลน้ำสูงสุดจะมาถึงปราจีนบุรีในวันนี้นะครับแล้วเรามองว่าสถานการณ์น้ำสถานีวัดน้ำไอ้ตัวเมืองปราจีนบุรีตัวนี้ครับก็สูงกว่าระดับตลิ่งรวม 60-70 เซนติเมตรแล้วก็คาดว่าน่าจะมีบางจุดที่ล้นคันกั้นน้ำในเขตของตัวเมืองปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่ยังสถานะที่ขึ้นอยู่แต่ขึ้นอย่างช้าๆแต่ว่าก็ทำให้เกิดอุทกภัยในเขตปราจีนตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการติดตามนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือในพื้นที่เป็นลักษณะของพื้นที่ประสบภัย
1: จากพื้นที่ของปราจีนบุรีนะครับยังอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับปริมาณฝนเนี่ยลดลงโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการระบายน้ำอีกประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับทางนี้ในช่วงวันที่30กันยายนก็คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ปริมาณฝนทั่วประเทศเนี่ยจะเริ่มลดลงนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงเร่งระบายน้ำสะสมออกจากพื้นที่ก่อนจะต้องเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ในวันที่5ตุลาคมนี้ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวันต่อไปครับ
0: จากวันนี้ถึงวันที่4นะครับฝนลดลงก็จะเป็นช่วงโหมดของการระบายน้ำนะครับแล้วก็คงต้องให้ประชาชนครับจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการว่าวันที่5ก็ฝนก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะมาในภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคตะวันตกอีกนะครับแต่ว่าคาดว่านะครับก็คงจะไม่รุนแรงเท่าที่ช่วง24ถึง28กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ก็คงต้องติดตามสถานการณ์น้ำฝนอย่างใกล้ชิดนะครับว่ามันตกตรงไหนมากแค่ไหนอย่างไรในเชิงพื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยค่อนข้างจะชี้ได้ตรงจุดมากครับแต่ในเชิงปริมาณว่าตกตรงไหนเข้มมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยคงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทีนึงครับ
2: ส่วนน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังหลากลงมานะคะก็เริ่มส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วนะคะโดยล่าสุดชาวบ้านในเขตเทศบาลต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงหลังจากระดับน้ำล้นตลิ่ง

0: ดยชาวบ้านในชุมชนเกาะยมเขตเทศบาลนครสวรรค์ซึ่งอยู่ริมน้ำน่านและเป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาต้องเร่งขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำในบางจุดสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรทำให้การสัญจรและการใช้ชีวิตของประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบค่ะส่วนที่โรงเรียนวิชาวดีซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำน่านและอยู่บริเวณต้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมโรงเรียนแล้วโดยนางบุพชาติหมุนสาครูใหญ่โรงเรียนวิชาวดีเปิดเผยว่าระดับน้ำรอบโรงเรียนบางจุดสูงประมาณ60เซนติเมตรเบื้องต้นมีครูและนักเรียนมาช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของจำเป็นต่างๆขึ้นไปเก็บไว้บนอาคารชั้น2ทั้งหมดแล้วค่ะทางนี้ถ้าหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบต่อความปลอดภัยและการเดินทางของนักเรียนก็จะพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนำคณะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนพร้อมมอบสิ่งของยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันและอำเภอสว่างอารมณ์สำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์สิ่งของและถุงยังชีพจากวัดจันทารามวัดท่าซุงนำมาแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่
1: ลงมาดูต่อที่จังหวัดอ่างทองนะครับเจ้าหน้าที่ทหารประชาชนจิตอาสาก็ได้เร่งเสริมแนวคันดินและก็แนวกระสอบทรายในพื้นที่ตำบลผงเพงเพื่อจะเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่กรมชลประทานปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะครับนางกันนิกายิ่งมานะผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลผงเพงบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบแล้วประมาณ13หลังคาเรือนและเนื่องจากพื้นที่ไม่มีคันดินป้องกันจึงต้องเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าวัดถนนแล้วก็โรงเรียนวัดถนนครับส่วนที่อบต.จำปาหล่ออำเภอเมืองก็มีการนำดินมาเสริมแนวคันกั้นดินที่ริมถนนสายอ่างทองป่าโมกฝั่งตะวันตกนะครับบริเวณจุดเสี่ยงรอยต่อระหว่างหมู่4ตำบลบ้านแหกับหมู่6ตำบลจำปาหล่อเพื่อป้องกันน้ำล้นข้ามถนนท่วมชุมชนหมู่6ตำบลจำปาหล่อหลังจากที่แม่น้ำเจ้าพระยาล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วบางส่วนครับ
0: ลงมาที่จังหวัดนนทบุรีนะคะคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าอิฐร่วมกันกรอกทรายบรรจุกระสอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดสำหรับใช้เป็นแนวกั้นน้ำและป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนขณะเดียวกันเทศบาลเมืองท่าอิฐได้ดำเนินการต่อสะพานทางเดินบริเวณหน้ามัสยิดท่าอิฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในช่วงที่มีน้ำท่วมขังพร้อมกับเตรียมมอบถุงยางชีพจำนวน 3,000 ชุดให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพในเบื้องต้นค่ะ
1: จากลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์น้ำทางภาคตะวันตกกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีและก็ราชบุรีครับที่ตรงจุดนั้นเนี่ยเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายจุดปัญหาหลักๆก็มาจากน้ำที่ระบายจากเขื่อนวชิราลงกรณ์หลากลงเข้าสู่แม่น้ำแม่กลองนะครับทำให้เขื่อนแม่กลองซึ่งก็เป็นเขื่อนทดน้ำต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องครับนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองนะครับว่าปริมาณการระบายน้ำจริงเนี่ยลดลงเหลือ 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งต่ำกว่าแผนเดิมที่คาดว่าจะต้องระบายสูงสุดถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากมวลน้ำท้ายเขื่อนมีปริมาณลดลงจากแนวโน้มดังกล่าวนี้นะครับก็ประเมินว่าจะส่งผลดีต่อพื้นที่รับน้ำทั้งในอำเภอโพธารามอำเภอบ้านโป่งและก็อำเภอเมืองราชบุรีรวมถึงต่อเนื่องมาที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะครับโดยคาดว่าระดับน้ำเนี่ยจะเริ่มทรงตัวแล้วก็ค่อยๆลดลงตามลำดับหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในช่วงนี้สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ก็ยังคงจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำแม่กลอง ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมโดยรวมไม่ได้รับผลกระทบมากนักและก็ยังไม่มีรายงานพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับทราบการแจ้งเตือนล่วงหน้าและได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ทางด้านนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะลงพื้นที่บ้านทุ่งก้างย่างอำเภอไซโยกเพื่อตรวจติดตามสภาพน้ำหลากที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมพร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนบนท้องถนนจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ลุยน้ำเข้าเยี่ยมเยียนบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิเพื่อรับฟังปัญหาและให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยมุ่งเน้นการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุและเด็กนักเรียนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชน
1: ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นภาพมุมสูงในพื้นที่ตัวเมืองของราชบุรีนะครับจากเพจเทศบาลเมืองราชบุรีก็จะเห็นว่าพื้นที่มีน้ำท่วมหลังจากที่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีรวมทั้งน้ำไหลย้อนเข้าท่อระบายน้ำแล้วก็เข้าท่วมตัวเมืองครับบางแห่งเนี่ยมีระดับน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรนะครับขณะที่บางชุมชนเนี่ยระดับน้ำสูงเกือบมิดหลังคาจนชาวบ้านเนี่ยต้องเร่งอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของออกมาอยู่ด้านนอกกันส่วนที่ศูนย์พักพิงวัดประดู่ตำบลวัดประดู่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็ไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่นะครับพร้อมกับตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยโดยท่านผู้ว่าสมุทรสงครามก็ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปครับ
0: ไปดูทางฝั่งภาคตะวันออกกันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำในอำเภอแกลงจังหวัดระยองยังหนักค่ะสร้างความลำบากให้กับประชาชนทั้งการใช้ชีวิตและการเดินทางโดยพื้นที่ชุมชนบางจุดระดับน้ำสูงชาวบ้านก็ต้องลุยน้ำออกมาซื้ออาหารค่ะถนนเส้นสุขุมวิทขาเข้าตัวเมืองระยองตั้งแต่แยกเขาดินถึงแยกโพทองอำเภอแกลงยังคงมีน้ำท่วมสูงเต็มพื้นผิวจราจรนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ผู้ใช้รถจึงต้องเบี่ยงไปวิ่งสวนเลนในฝั่งขาออกแทนขณะที่บริเวณแยกดอนมะกอกจุดก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแกลงมีรถจอดเสียหลายคันเลยค่ะบางคันถูกน้ำซัดไปตะแคงอยู่ริมถนนยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือนำออกมาได้เนื่องจากระดับน้ำยังสูงและไหลแรงส่วนแยกโพทองบริเวณจุดพักรถตายายแห่งเก่าจนถึงแยก3ย่านน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วนะคะการเดินทางง่ายขึ้นแต่พื้นที่ชุมชนซอยบ้านนาและโรงเรียนวัดโพทองจุดนี้น้ำยังท่วมสูงบางจุดสูงถึงระดับเอวค่ะชาวบ้านก็ต้องเดินลุยน้ำออกมาเพื่อซื้อเสบียงนำกลับเข้าบ้านเพราะว่ารถไม่สามารถเข้าไปได้ซึ่งสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คืออาหารค่ะ
1: ไปดูอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญนะครับที่หน้าโรงพยาบาลแกลงนะครับก็มีการนำกระสอบทรายเอามาวางกั้นน้ำที่ประตูทางเข้าออกโรงพยาบาลนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าไปตัวโรงพยาบาลเพิ่มเติมพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกด้วยขณะเดียวกันทหารจากกองพลนาวิกโยธินก็ได้นำรถยกสูงแล้วก็เรือท้องแบนเข้ามาช่วยเหลืออพยพชาวประชาชนนะครับที่ติดค้างอยู่ในบ้านเรือนรวมถึงตำรวจสภ.แกลงก็ได้จัดกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ช่วยกันขนย้ายสิ่งของแล้วก็ไปแจกจ่ายข้าวกล่องแล้วก็น้ำดื่มให้กับประชาชนที่ยังอยู่ในบ้านเรือนครับ
0: ทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมีแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกันก่อนระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงและออกสู่อ่าวไทยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณปลายทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยมีศักยภาพการระบายสูงสุดตามแผนที่กำหนดไว้26ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่ง ึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการสะสมและการระบายน้ำจึงต้องติดตามระดับน้ำและเส้นทางสัญจรอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมมาตรการรองรับล่วงหน้าโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทางจังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ

0: เส้นทางสัญจรที่อาจได้รับผลกระทบพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าผ่านเซลล์บรอดแคสต์และช่องทางการสื่อสารในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงได้ทันเวลา
1: ไปดูอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่เป็นผลกระทบเกี่ยวเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เร่งให้การบินไทยแก้ปัญหาเรื่องของผู้โดยสารและก็สัมภาระตกค้างกว่า 8,000 ใบนะครับโดยได้ระดมกำลังทหารอากาศเพิ่ม100นายพร้อมกับอุปกรณ์ขนส่งตั้งเป้าว่าจะเคลียร์ทั้งหมดให้ได้ภายในระยะเวลา 3-4 วันนี้ขณะที่เที่ยวบินก็กลับมาให้บริการแล้ว 90% ครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของการบินไทยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยมีกระเป๋าตกค้างประมาณ 8,000 ใบสามารถคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบและก็คาดว่าจะใช้เวลาอีก 3-4 วันในการเคลียร์ทั้งหมดครับซึ่งก็ได้มีการประสานไปยังกองทัพอากาศขอสนับสนุนกำลังพลเพิ่มอีก100นายช่วยขนย้ายและลำเลียงสัมภาระพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์และก็ชุดขนส่งสินค้าเพิ่มเติม12ชุดนะครับแต่การคัดแยกเนี่ยยังต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครับสำหรับผู้โดยสารที่มีกระเป๋าตกค้างการบินไทยจะติดต่อหลังตรวจสอบและระบุสัมภาระได้นะครับซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกรับด้วยตัวเองหรือว่าให้ทางสายการบินเนี่ยจัดส่งไปยังปลายทางส่วนกรณีกระเป๋าสูญหายหรือเสียหายการบินไทยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่กำหนดครับ
2: ที่ตกค้างอยู่ประมาณสัก 8,000 นะครับด้วยความสามารถจริงๆแล้วเนี่ยเราเคลียร์ได้ประมาณวันนึงไม่น่าจะเกิน 2,000 มันควรจะอีกประมาณสัก 3-4 วันแต่ก็จะขอกำลังขนาดนี้เราก็มีขอกำลังเสริมจากทางกองทัพอากาศวันนี้เพิ่มมาอีก100นายนะครับซึ่งก็น่าจะทำให้เราสามารถทำให้การขับเคลื่อนเร็วขึ้นแต่ว่าการคัดแยกกระเป๋าโดยทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของการบินไทยที่มีความรู้มีความเข้าใจ
1: ส่วนทางด้านของนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับก็บอกว่าขณะนี้การปฏิบัติการกลับมาได้ประมาณ 90% แต่ยังต้องเร่งเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างโดยทางการบินไทยได้มีการลดเที่ยวบินจากปกติประมาณ115เที่ยวบินต่อวันเหลือราว100เที่ยวบินต่อวันในวันนี้นะครับวันที่1ตุลาคมก่อนที่จะเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันพรุ่งนี้วันที่2ตุลาคมแล้วก็จะตั้งเป้ากลับเข้าสู่ระดับปกติภายใน7วันครับขณะเดียวกันการบินไทยก็ได้รับความร่วมมือจากกาตาร์แอร์เวย์นะครับส่งทีมงานเข้าช่วยจัดพื้นที่และบริหารจัดการสัมภาระพร้อมทั้งขอโทษผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการครับ
0: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการสรุปตัวเลขผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากทางกระทรวงการคลังค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดประชุมสภาพัฒน์2569ชูแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงรอบด้านค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand's Next Agenda เพื่อระดมความคิดเห็นนำไปจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เป็นกรอบการพัฒนาช่วงปี2570ถึง2575เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์โครงสร้างประชากรและสภาพภูมิอากาศประเทศไทยจึงต้องเร่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้วยจุดแข็งอย่างฐานอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารการแพทย์การท่องเที่ยวห่วงโซ่อุปทานและทำเลที่ตั้งแต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงทุนและเทคโนโลยีรายได้กฎระเบียบสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงจาก AI ดังนั้นแผน14เปลี่ยนให้ไปไกลกว่าเดิมต้องมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดใช้โอกาสจากการลงทุนและปรับห่วงโซ่อุปทานโลกต่อยอดสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงเชื่อมโยงกับธุรกิจไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันด้วยคุณภาพนวัตกรรมและศักยภาพก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: วันนี้วันที่1ตุลาคมแล้วนะครับมาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส6040กันหน่อยวันนี้เข้าไปกดยืนยันในแอปเป๋าตังกันได้นะครับส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางกระทรวงการคลังก็ได้สรุปตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 11,250,000 คนนะครับซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ตกหล่นได้รับสิทธิ์ใหม่กว่า 2,600,000 คนโดยรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ต่อไปครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมกว่า13ล้านคนล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 11,250,000 คนการคัดกรองในครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับมุ่งเน้นความแม่นยำและก็การทำงานเชิงรุกสามารถนำกลุ่มเปราะบางรายได้น้อยและผู้ตกหล่นเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นได้อีก 2,660,000 คนขณะที่มีกลุ่มเดิม 470,000 คนที่ไม่มาลงทะเบียนเนื่องจากมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหรือว่าได้เลือกรับสิทธิการดูแลในรูปแบบอื่นแทนครับ
2: วันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเป็นบุคคลตกหล่นบุคคลชายขอบผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงเพิ่มขึ้นมา 2.66 ล้านรายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นการที่ใช้ทั้งกระบวนการในเชิงของเชิงรุกนะครับการดูข้อมูลให้แม่นยำขึ้นเนี่ยอันเนี้ยผมอยากให้เราเน้นว่าวันนี้เราได้คนที่ลำบากจริงๆเพิ่มมา 2,660,000 กว่าราย
1: สำหรับการพิจารณาผู้ขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า5ล้านคนมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มเติม 1,750,000 คนส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 3,260,000 คนรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับส่วนการยืนยันตัวตนหรือว่า eKYC พบว่ามีผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนกว่า3ล้านคนตอนนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว 2,680,000 คนกระทรวงการคลังขอให้ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเร่งดำเนินการซึ่งหากยืนยันตัวตนสำเร็จภายในเดือนตุลาคมก็จะได้รับสิทธิ์เงินย้อนหลังเต็มจำนวนครับ
2: eKYC ไม่สำเร็จเงินเสียไปไหมนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสำเร็จเมื่อไหร่เงินก็ย้อนให้ตั้งแต่1ตุลามีกลุ่มหนึ่งนะครับอยากทำความเข้าใจติดเตียงอายุมากไม่มีได้มีแอปในอดีตนะครับเรามีการรับรองตามขั้นตอนนะครับมีการมอบอำนาจได้นะครับก็ต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับความเจ็บป่วยนะครับมาดูแล้วก็หน่วยปกครองของมหาดไทยก็จะช่วยดูแลตรงนี้นะครับไม่ต้องกังวลไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมานะครับท่านจะเห็นว่ามีผู้มีบัตรรายเดิมนะครับที่มอบอำนาจ 840,000 รายเนี่ยก็ยังจะต้องขอรบกวนจริงๆนะครับว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยก็อยากให้ท่าน

0: ยืนยันว่ามีการมอบหน้าอีกครั้งหนึ่งช่วยดูแลท่านครับจะได้ไม่มีใครมาแอบอ้าง
1: นอกจากนี้นะครับทางกระทรวงการคลังยังได้ตรวจพบการแอบอ้างสิทธิ์และก็การสวมชื่อประชาชนประมาณ 8,000 คนทั้งแอบอ้างเป็นเจ้าของรถยนต์การแจ้งชื่อเป็นลูกจ้างเพื่อสร้างรายได้เท็จการใส่ชื่อเป็นรวมถึงกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่ถูกนำชื่อไปผูกกับหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังจากนี้ก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับมาเรียนย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40กันอยู่แล้วเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เช้าวันนี้เลย 6:00 แล้วผ่านแล้วนะครับก็สามารถไปกดได้ขั้นตอนเดียวแค่ยืนยันสิทธิ์เท่านั้นเองต้องไปยืนยันสิทธิ์ก่อนวันที่15ตุลาคมนี้นะครับ
2: ค่ะก็จะใช้ต่อ2เดือน 1,000 บาท
1: ครับ
2: นะคะส่วนทางกระทรวงคมนาคมค่ะได้ยกระดับมาตรฐานรถรับจ้างผ่านแอปเตรียมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะโดยวันที่1ตุลาคมนี้ก็คือวันนี้เลยคนขับจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะขณะที่แพลตฟอร์มที่ฝ่าฝืนจะถูกหักคะแนนเสี่ยงระงับหรือว่ายกเลิกการรับรองค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมยกระดับมาตรฐานรถรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะจึงจะสามารถรับงานได้หากยังไม่มีใบอนุญาตแพลตฟอร์มจะไม่สามารถจ่ายงานให้ได้และหากตรวจพบจะถูกระงับสิทธิ์การให้บริการผ่านแอปจนกว่าจะดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายขณะที่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะเข้าสู่ระบบสมุดพกแอปซึ่งใช้บันทึกและติดตามการฝ่าฝืนเช่นการจ่ายงานให้ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตหรือรถที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องโดยเริ่มต้นที่100คะแนนและหักคะแนนตามระดับความผิดหากคะแนนลดลงถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะมีมาตรการตั้งแต่การแจ้งเตือนไปจนถึงการระงับการรับรองชั่วคราวตั้งแต่3วัน7วัน15วันและ30วันหากยังฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่การยกเลิกการรับรองโดยจะมีการประเมินคะแนนทุก3เดือนและเปิดโอกาสให้ผู้บริการขออภัยค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการอุทธรณ์และชี้แจงข้อเท็จจริงได้นะคะขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังเร่งอำนวยความสะดวกการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากเดิมที่อาจใช้เวลาหลายวันเป็นแล้วเสร็จภายในวันเดียวพร้อมพิจารณาเพิ่มช่องทางบริการในวันเสาร์และอาทิตย์หากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากโดยมาตรการดังกล่าวส่งผลให้จำนวนใบอนุญาตขับรถสาธารณะเพิ่มขึ้นจาก 2,915 ใบเป็น 8,839 ใบต่อเดือนส่วนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะเพิ่มจาก 2,271 ใบเป็น 9,383 ใบต่อเดือน
1: สบน.เดินหน้าระดมทุนเพื่อสังคมวงเงิน 1,000 ล้านบาทผ่านพันธบัตรอายุ10ปีดอกเบี้ย 3.13% นะครับเพื่อนำไปปรับโครงสร้างหนี้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสปป.ลาวพร้อมกับประเมินหนี้สาธารณะไทยเนี่ยจะแตะจุดสูงสุดราว 69% กว่าในช่วงปีของ 2,571 ครับนางจินดารัตน์วิริยทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาเงินกู้ให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสพพ.ผ่านการออกพันธบัตรเพื่อสังคมหรือว่าโซเชียลบอนด์วงเงิน 1,000 ล้านบาทอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 3.13% ต่อปีซึ่งเงินที่ได้เนี่ยก็จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ของสปป.สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสปป.ลาว2โครงการนะครับได้แก่โครงการพัฒนาถนนหมายเลข11ช่วงครกข้าวดอบ้านโนนสวรรค์สารนครามบ้านวังบ้านน้ำสังในสปป.ลาวแล้วก็อีกหนึ่งโครงการคือโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนการเข้าถึงสาธารณูปโภคและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับแนวโน้มหนี้สาธารณะนะครับนางจินดารัตน์กล่าวว่าแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ2570มี3ส่วนหลักนะครับได้แก่การก่อหนี้ใหม่ 1.26 ล้านล้านบาทการบริหารหนี้เดิม 1.9 ล้านล้านบาทและการชำระหนี้ 580,000 ล้านบาท ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ2569จะอยู่ที่ประมาณ 68% แล้วก็จะขยับเป็นประมาณ 69% ต้นๆในปีงบประมาณ2570ก่อนที่จะไปแตะระดับสูงสุดอยู่ที่ราว 69% กว่าๆในช่วงปี2571ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% ของ GDP จากนั้นคาดว่าสัดส่วนหนี้จะทยอยลดลงตามกรอบแผนการคลังในระยะปานกลางครับ
2: 3ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้ปฏิบัติหน้าที่ราชการวันสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการนะคะโดยมีการจัดพิธีส่งมอบและรับมอบงานส่งต่อภารกิจกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นวันสุดท้ายเนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุราชการโดยกรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีส่งมอบและรับมอบงานในหน้าที่ราชการเพื่อส่งต่อภารกิจและความรับผิดชอบในการบริหารงานของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งพิธีส่งมอบและรับมอบงานในหน้าที่ราชการโดยมีที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ระดับผู้อำนวยการส่วนงานต่างๆผู้เชี่ยวชาญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเพื่อแสดงความขอบคุณและส่งมอบความปรารถนาดีแก่ผู้บริหารทั้ง3ท่านซึ่งตลอดระยะเวลาการรับราชการได้ร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของภาครัฐพร้อมส่งต่อภารกิจประสบการณ์และความรับผิดชอบให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในรุ่นต่อไปโดยในพิธีส่งมอบและรับมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมลงนามส่งมอบงานให้แก่นายพัฒนาอัฏฐสิริผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและบริหารงานเทคนิคกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้การปฏิบัติราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์จากส่วนงานต่างๆได้ร่วมกันตั้งแถวบริเวณด้านหน้าตึกกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมส่งผู้บริหารทั้ง3ท่านโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีการทักทายและกล่าวคำอำลาก่อนที่นางสุดฤทัยเลิศเกษมนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายสุภพงษ์ชาวแล่นจะขึ้นรถเดินทางกลับท่ามกลางขบวนบุคลากรที่ยืนส่งจนรถเคลื่อนออกจากกรมประชาสัมพันธ์โดยภาพการส่งผู้บริหารทั้ง3ท่านในวันสุดท้ายของการรับราชการสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์และเป็นการส่งท้ายเส้นทางการรับราชการก่อนทั้ง3ท่านจะก้าวสู่ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและใช้เวลาในบทบาทใหม่ตามวิถีชีวิตของแต่ละคนต่อไป
1: มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้เข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับต้นเดือนฝนยังน้อยหลายพื้นที่ก็ได้พักหายใจหายคอกันหน่อยนะครับก็รีบเคลียร์รีบจัดการบ้านกันในช่วงนี้เพราะว่าวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้ฝนรอบใหม่มีสัญญาณมาอีกแล้วนะครับแต่เราไปติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
4: ช่วงนี้ต้องชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอัปเดตข้อมูลกันตรงๆเข้าใจง่ายเกาะสถานการณ์เร็วมากล่าสุดออกมาฟันธงให้เลย 1-3 ตุลาคมนี้ฝนยังน้อยใครมีบ้านน้ำท่วมน้ำขังหรือของต้องเคลียร์ใช้จังหวะนี้รีบจัดการกันก่อนค่ะเพราะ 5-8 ตุลาคมฝนรอบใหม่มีสัญญาณมาอีกคาดการว่าฝนสะสมล่วงหน้า4วันของฝนรอบใหม่พื้นที่ที่ต้องจับตาอยู่ทางภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้และย้ำว่าฝนสะสมรวม4วันไม่ใช่ตกวันเดียวนะคะส่วนวันนี้ฝนแดงกว่าภาคอื่นอยู่ที่ภาคใต้ภาคอื่นๆฝนน้อยต่อเนื่องภาคเหนือวันนี้ฝนไม่เยอะมีบางพื้นที่เน้นที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็น้อยมีตกได้บ้างที่หนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนบางพื้นที่เท่านั้นเน้นที่กาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรี ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกในช่วงบ่ายๆค่ำๆเช่นเคยไม่ตกทั่วทั้งเมืองภาคตะวันออกมีฝนกระจายแถวนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตร